0: ียนในครั้งถัดไปค่ะจะเป็นการเพิ่มเติมเกี่ยวกับศิลปะการใช้ภาษาซึ่งเมื่อหนูเรียบเรียงข้อความที่สมบูรณ์แบบได้แล้วต่อไปเราจะมาปรับคำกันนะคะคำบางคำที่หนูนำเสนอมานั้นอาจจะถูกต้องถูกใจเราแล้วแต่ต่อไปนั้นเมื่อเรามีความรู้เพิ่มขึ้นเราจะหันกลับมามองงานของตัวเองและมันจะมีความเฉียบคมมากขึ้นเพราะเรารู้จักการเลือกใช้คำที่ดีขึ้นนั่นเองดังนั้นคำต่อไปครั้งต่อไปนะคะอยากให้เด็กๆเรียบเรียงใจความมาให้สมบูรณ์แบบนะคะก็คือทั้งส่วนนำส่วนเนื้อหาและส่วนสรุปโดยคำนึงถึง3ส่วนขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งงานของหนูทั้งงานทุกย่อน่าจะต้องมีความเป็นเอกภาพเอกภาพคืออะไรเอกภาพคือความเป็นหนึ่งเดียวดังนั้นจะนำเสนออะไรเกี่ยวกับน้าแอดคาราบาวจะต้องเป็นไงจะต้องเป็นจุดเน้นเป้าหมายของหนูจริงๆว่าหนูจะสื่ออะไรเกี่ยวกับน้าแอดคาราบาวนะคะสองคือสารัตภาพหมายความว่าในย่อหน้านั้นน่ะจะต้องมีใจความสำคัญเน้นๆหนึ่งใจความและตามด้วยพลความสุดท้ายเป็นสารัตเป็นสัมพันธภาพทุกย่อหน้ามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเลือกใช้สันธานให้เหมาะสมนะคะตามส่วนที่ครูเน้นย้ำค่ะแล้วครั้งต่อไปนะคะเราจะมาดำเนินกิจกรรมกันต่อแต่ตอนนี้มาพักสายตามาเรียนรู้คำไทยเพิ่มเติมกันก่อนในช่วงนี้ค่ะช่วงชีนิดคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอนำเสนอพันไม้ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่านนทรีนะคะนนทรีคำไหนคือคำไหนคำที่สองมีการันนะคะดูเสียงส่วนใหญ่มีการันนะคำตอบก็คือผิดค่ะนนทรีไม่มีการันลูกไม่มีการันต้นนนทรีนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ดอกสีเหลืองอารามหลายองค์กรใช้เป็นดอกไม้ประจำองค์กรนะคะและเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดด้วยลองไปสืบกันดูนะคะว่าเป็นดอกอะไรดอกไม้ประจำจังหวัดอะไรและครั้งต่อไปค่ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเขียนสื่อสารเล่าขานแรงบันดาลใจครั้งที่3เป็นการเติมเต็มเรื่องของกลวิธีด้านภาษานะคะฝากนำอุปกรณ์ต่างๆมาให้พร้อมทั้งสมุดดินสอปากกาแล้วก็มีใบงานด้วยนะดังนั้นใบงานที่ว่าก็คือใบงานใบเดิมของเรามาเขียนกันให้สมบูรณ์แบบนะคะแล้วเตรียมนำเสนอในชั่วโมงถัดไปจากนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะให้เด็กๆได้เก็บงานเพื่อไปทบทวนต่อที่บ้านคุณครูต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน

0: คลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คุณคิดจะเริ่มทำความดีตอนไหน

0: บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
3: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
4: เราให้ความสัมพันธ์กับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
2: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะในสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
5: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวนะครับมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
6: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุค ปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
7: กิจกรรมปลดใส่ทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือว่าเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลักเอแล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
3: ถ้าตีเป็นเด็กวันนึงก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
2: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
8: นุ่มพัฒนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
9: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็

0: ภูมิใจมากๆครับ
1: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดสมน้ำได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
2: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรต่างเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
3: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
4: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดและก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
3: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ื่อนเก่าของคุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได้
0: ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ไม
0: ่ Excuse me
3: Excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The King King มงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาล
0: ที่4
1: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะ ชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: พระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning to all the teacher and students watching on the RTV9. Welcome everyone to English class with me, teacher Thiru Sisawat. All right, how's this going today? How's this going? Good, right? How about that? How's this going? Good. All right. So, do you think am I Kai or am not? Am I Kai?
3: Yes.
2: Yes. So, the next one, you just have to guess who he is. Okay, guess who he is. กิจกรรมนี้ใครทำเลยครับกิจกรรมตรงนี้คือทำอะไร guess ให้เดาว่าเขาคือใครเขาคือใครล่ะนะครับ Who are they?Joe, Jim,
1: John.
2: Joe, Jim, and John, right? Joe, Jim, and John. So, the first situation, everyone is feeling stressed before the test. One boy tells a joke and makes the class laugh. Who he is?Joe? Oh, you say Joe. Good one. Who are they? Sorry. Who he is? Good one. Joe, Jim, or John? Group two. Joe. Three.
4: Joe.
2: Four.
4: Joe.
2: Five. Joe. And how about you, group one? How about you, group one?Joe, okay, Joe, okay. So, แล้วเรียนไปทางล่ะครับคิดว่าใครเอ่ยคิดว่า Joe, Jim หรือ John กันล่ะครับเรามาดูคนแรกกัน Yeah, the first one is Joe. นักเรียนรู้ได้ยังไงครับนักเรียนรู้ได้ยังไงเอ่ยว่าทำไมถึงเป็น Joe ล่ะคำที่บอกว่าสามารถรู้ว่าคนนี้น่าจะเป็นโจคือคำอะไรครับ Tell a joke ใช่ไหมครับแล้วลักษณะของโจเป็นไงครับ Funny ใช่คีย์เวิร์ดคือ Funny เลยใช่หรือไม่How about next situation 2 read that together 1 2 3
1: The class must do a group presentation
2: Organizes
1: the ideas and speaks clearly in front of the class.
2: The class must do a group presentation. One boy organizes the ideas.And speak clearly in front of the class. Who he is?
4: John.
2: You say John. Good one, John. Two.
4: John.
2: Three.
4: John.
2: Four. How about you? Good four.
4: John.
2: John. The last one. Good five.
4: John.
2: และนักเรียนปลายทางนะครับคิดว่าเป็นโจ้จิมหรือจอห์น

0: ทุกคนคิดว่าเป็นใครครับจอห์นใช่หรือไม
1: ่ Next is John
0: Give a hand to yourself เอ๊แล้วคุณครูถามว่าเรารู้ได้ไงครับคำที่บอกให้รู้คือ นักเรียนบอกว่า in front of the classroom
1: อ๋อ speak clearly in front of the class
0: แสดงว่าเขาน่าจะเป็นคนยังไงนะครับconfident ใช่หรือไม่ confident เราจำได้ไหมคืออะไรเอ่ย
2: มั่นใจ
0: มั่นใจใช่ไหมครับเพราะว่าเขาสามารถพูดหน้าชั้นเรียนได้อย่าง clearly ก็คือชัดเจนเลยใช่หรือไม่How about situation 3? Read that together. One more time, one more time. Louder, louder. During.
3: During their time, one boy
0: laughs. During the break time, one boy laughs easily and gets along with everyone. Guess who he is? Group five. Joe, Jim, or John? Jim. Group four. Jim. Group three. Jim. Group two.Ready, Jim? Jim. ทุกคนมักจะคิดว่าคนแรกไปแล้วโจไปแล้วจอนไปแล้วแล้วคนที่สามคือน่าจะเป็นจิมใช่หรือไม่ใช่ไหมลองยืนยันคำตอบสิครับเริ่มแล้วเริ่มเขวแล้วโจกรุ๊ป2โจกรุ๊ป3
3: โจ
0: กรุ๊ปกรุ๊ป1โจกรุ๊ป4โจแล้วนักเรียนปลายทางเหรอครับคิดว่าใครเอ่ย This one is โจเกือบโดนครูหลอกแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมนักเรียนรู้ได้ไงเอ่ยรู้ได้ไงเอ่ยครับรู้ได้ไงว่าต้องเป็นโจนะมีคำว่าอะไรที่บอกเรียนรู้ว่าต้องเป็นโจแน่ใช่ไหม laugh ก็คือ one boy laughs easily หัวเราะแบบหัวเราะง่ายใช่ไหมครับ and get along with everyone ก็คืออะไรครับก็คือตัวของ easy going นั่นเองใช่หรือไม่ก็คือโจนั่นเอง number fourLead that together, 1, 2, 3.
3: Forget his notebook. One boy shares his notebook and helps him finish the word.
0: A classmate forgets his notebook. One boy shares his notebook.And helps him finish the work. Finish the work. Who he is?
3: Jim.
0: Group one, Jim. Group three, Jim. Two. Group four, Joe, Jim, John. Joe, Jim, or John. Group five,
3: Jim.
0: แล้วต้องเรียนปลายทางเหรอครับ Joe, Jim, or John. เสียงส่วนใหญ่บอกว่าจิมใช่หรือไม่next one is Jim okay give a hand to yourself all right everyone today we are going to learn about my profiles everyone say that together my profile
3: my profile
0: and here are the objectives that you have to learn or receive from the lessons what are they

0: Personality adjectives. Say that again.
1: Personality adjectives. ผู้และเขียนประโยคเกี่ยวกับตนเองหรือผู้อื่นโดยใช้คำศัพท์ที่ใช้บรรยายลักษณะนิสัยส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง
0: All right. So, and now we are going to start from the vocabulary.Let's start from the first one. Everyone say that together. Easy.
2: Easy.
0: Easy.
2: Easy.
0: Easy going.
2: Easy going.
0: Easy going is too relaxed and not easily upset or worried. For examples, she is very easy going and friendly with everyone.I like working with easygoing classmates. Everyone say that together. Easygoing.
1: Easygoing.
0: Next. Optimistic.
2: Optimistic.
0: Opti.
1: Optimistic.
0: Optimistic.
1: Optimistic.
0: Optimistic is hoping or believing that good things will happen in the future. For examples, he stays optimistic even when things are difficult. An optimistic person believes that good things will happenEveryone say that together, optimistic.
1: Optimistic.
0: Next, self-confident.
1: Self-confident.
0: Self-confident.
1: Self-confident.
0: Self-confident is behaving calmly because you have no.Doubts about your ability or knowledge. For examples, she is self-confident and speaks in front of the class easily. The speaker looks self-confident during the presentation. Everyone say that together, self-confident.Next, generous.
1: Generous.
0: Generous. Generous is willing to give money, help, kindness, especially more than is usual or expected. For examples, she is generous and always helps her friends. It is generous of you to donate to the charity.Sorry, to charity. Say that together, generous. One more time, generous.
1: Generous.
0: Next, intelligent.
1: Intelligent.
0: Intelligent.
1: Intelligent.
0: Intelligent. Intelligent is showing intelligence or able to learn and understand things easily. For examples,He is an intelligent student who asks good questions. Being intelligent helps you solve problems easily. Everyone say that together, intelligent.
1: Intelligent.
0: นักเรียนลองสังเกตดูสิครับระหว่าง intelligent ตัวข้างบนใช่ไหมครับมีตัวเป็นตัวอะไรเอ่ยG E N T อีกอันนึงอ่านออกเสียงว่า intelligence ใช่ไหมข้างบนอ่านออกเสียงว่าไงนะครับ
2: intelligent
0: intelligent ใช่หรือไม่ข้างล่างล่ะครับ
1: intelligence
0: ลงท้ายด้วย C E ใช่ไหมจะออกเสียงว่าใช่หรือไม่แล้วแตกต่างกันยังไงกับสองตัวนี้ในเมื่อออกเสียงคล้ายกันแต่ความแตกต่างของสองตัวนี้คืออะไรครับ
2: คืออะไรครับการออกเสียงแตกต่างนอกจากการออกเสียงแล้วอะไรแตกต่างอีกครับความหมายความหมายใกล้เคียงกันก็คือชนิดของคำนั่นเองใช่หรือไม่คำข้างบนเป็นคำชนิดไหนครับ adjective คือคำคุณศัพท์ใช่ไหมคำข้างล่างก็คือคำนามนั่นเองนะครับ intelligence next trustworthy everyone say that together trustworthyTrustworthy is able to be trusted. For example, a trustworthy person always tells the truth. I trust her because she is trustworthy. Everyone say that together. Trustworthy. Next, straightforward.
1: Straightforward.
2: Straightforward is to be easy to understand or simple. For example, she is straightforward and always says what she thinks. I like.Straightforward people because they are honest. Everyone say that together. Straightforward.
1: Straightforward.
2: One more time. Straightforward.
1: Straightforward.
2: Next, energetic.
1: Energetic.
2: Energetic.
1: Energetic
2: is having or involving a lot of energy.For example, the class became more energetic during the game. An energetic teacher makes lessons fun. Everyone say that together. Energetic.
1: Energetic.
2: Next, flexible.
1: Flexible.
2: Flexible.Flexible is to be able to change or be changed easily according to the situation. For example, being flexible helps you solve problems easily. He is flexible about his plans. Everyone say that together. Flexible.All right, next. I want to say this one together.
1: Friendly.
2: One more time.
1: Friendly.
2: Yes, I want to say that together. Friendly.
1: Friendly.
2: Friendly.
1: Friendly.
2: Friendly is behaving in a pleasant, kind way towards someone. For example, A friendly attitude makes people feel comfortable. The new student is friendly, so classmates like her. Everyone say that together, friendly.
1: Friendly.
2: All right, everyone, look at the worksheet one. นักเรียนครับเอาใบงานใบหนึ่งขึ้นมา What is the worksheet's name?Everyone say that together. What is the worksheet name? What is their personality, right? What should you do with this one? What should you do? Description.Instruction match the correct personality attitude to each person. Description use it word only once. เขาบอกว่าทำอะไรเอ่ยให้ทำอะไรเอ่ยครับโจทย์สั่งว่าไงคำสั่งสั่งว่าไงครับให้จับคู่ระหว่างอะไรเอ่ยระหว่าง personal adjective personality adjectives ใช่หรือไม่ครับอะไรเอ่ยครับกับตัว person description ใช่หรือไม่ใช่ครับแล้วเขาบอกว่าอะไรข้างหลัง use each word only once ก็คืออะไรครับ use each word only onceOnly once แสดงว่า1คำสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวนั่นเองพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: And the last one, number 10. Yes, Tala learns new things quickly and always has smart ideas. What is your answer?
1: Intelligent.
0: Yes, intelligent. ถูกหมดไหมครับมีบางคนถูกหมดเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยปรบมือเพื่อนด้วยใครผิด1ข้อครับว้าว2ข้อมีไหมผิด2ข้อ สามข้อ วันนี้ทุกคนเก่งมากเลยปรบมือตัวเองหน่อยครับ อีกใบงานหนึ่งนะครับใบงานที่2ในใบงานที่2อันนี้เดี๋ยวคุณครูให้ทำในสมุดนะครับใบงานชื่อว่าอะไรเอ่ย My best friend ใช่หรือไม่ I want to say that again My best friendBest. My best friend.
1: My best friend.
0: My best friend. กิจกรรมนี้ทำไง My best friend. ให้ทำอะไรแบรนด์ที่สองก็คือ Write 3, 2,
1: 5, 10, 10, 10,
0: 2, Describe.
1: Describe your best friend.
0: ใบงานที่สองให้ทำอะไรครับก็คือให้ write 3-5 sentences ให้เขียน 3-5 ประโยคใช่หรือไม่ to describe your best friend ก็คือเพื่ออธิบายเพื่อนของเราใช่หรือไม่ your best friend use at least 3 personality adjectives แสดงว่าให้ใช้ personality adjectives อย่างน้อย3คำใช่หรือไม่ from the box below ก็คือจากในกล่องข้อความด้านล่างนั่นเองพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับนักเรียนครับสำหรับใบงานที่2วันนี้น่าเสียดายจริงๆเลยนะครับแต่คุณครูจะให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านนะครับเพราะเวลาของเราหมดลงแล้วครับวันนี้ All right everyone What are your new vocabulary What are your new vocabulary คำศัพท์ใหม่ของนักเรียนวันนี้คืออะไรครับ
1: Easy going
0: Easy going คืออะไรเอ่ยเป็นคนง่ายๆWhat else intelligent flexible คืออะไรครับ flexible ก็คือเป็นคนยืดหยุ่นนั่นเองใช่หรือไม่ generous ก็คือใจกว้าง What else energetic trustworthy trustworthy คืออะไร trustworthyน่าเชื่อถือได้นั่นเองใช่หรือไม่ครับ Alright the next lesson we are going to learn about everyone say that together
2: people around me
0: and you can download the activity or the worksheet from
2: For
0: this time, teacher have to say bye-bye and enjoy your next class.
3: Let's thank the teacher.
2: Thank you.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านเอี่ยมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วน

ตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับชั่วโมงของการเรียนรู้เรื่องการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายวันนี้นะครับพบกับครูปันรัตนภักดีนะครับในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้ลึกลงไปจากที่เราเรียนรู้ภาคทฤษฎีครั้งที่แล้วเนาะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องความหมายของการออกแบบเครื่องแต่งกายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบเครื่องแต่งกายความหมายของเครื่องแต่งกายแล้วก็เราเจาะลึกไปถึงตัวละครที่มันสื่อสารผ่านตัวละครออกมาวันนี้นะครับเราจะเรียนลึกเข้าไปนะครับซึ่งเราจะเรียนกันในเรื่องพินิจอาภรณ์ตัวละครนะครับก็คือการสังเกตการแต่งกายจากตัวละครนั่นเองแล้วก็จะศึกษาผ่านบทผ่านตัวเรื่องผ่านตัวละครนะครับเครื่องแต่งกายที่อยู่บนตัวละครว่าเขามีแนวคิดแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ยังไงบ้างนะครับซึ่งจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้นะครับด้านความรู้คือสามารถอธิบายความหมายของเครื่องแต่งกายนะครับแล้วก็ความหมายของการออกแบบเครื่องแต่งกายได้ซึ่งส่วนนี้เนี่ยวันนี้จะเป็นการสรุปความรู้เป็นแผนผังความคิดหรือว่าเป็นรูปภาพก็ได้นะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มเติมให้อีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมานะครับก็คืออธิบายถึงสิ่งที่เราควรจะคำนึงถึงหรือสิ่งที่เราควรจะนึกถึงในเรื่องของการออกแบบเครื่องแต่งกายเนาะมีประเด็นไหนบ้างซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราเรียนกันไปแล้วในครั้งที่แล้ววันนี้จะให้สรุปออกมาแล้วก็ในเรื่องของการระบุบทบาทหน้าที่ของการออกแบบเครื่องแต่งกายในวาระในโอกาสต่างๆนะครับก็จะได้สื่อสารผ่านผลงานกันในวันนี้นะครับต่อมานะครับด้านทักษะกระบวนการคือการวิเคราะห์บทบาทของเครื่องแต่งกายตัวละครอันนี้แหละคือหัวใจหลักของการเรียนในวันนี้นะครับ

0: เราจะได้วิเคราะห์กันว่าจากภาพที่ให้มาเนี่ยตัวละครแต่ละตัวนะครับมีบทบาทเป็นยังไงผ่านภาพเดียวที่เราได้เห็นแล้วก็วันนี้จะให้พวกเราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแต่งบทขึ้นมาจากภาพที่เห็นด้วยนะครับต่อมาสุดท้ายนะครับก็คือการเห็นถึงคุณค่าแล้วก็ความสำคัญของการออกแบบเครื่องแต่งกายเนาะแล้วก็ความสำคัญของเครื่องแต่งกายที่ปัจจุบันเนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นกว่าเมื่อก่อนนอกเหนือจากแค่การสวมใส่ธรรมดานะครับปัจจุบันเนี่ยเน้นเรื่องความงามของการแต่งกายด้วยนะครับนอกเหนือจากจะใช้ปกปิดร่างกายแล้วเราก็ยังคำนึงถึงสุนทรียะในการแต่งกายเนาะความงามแฟชั่นรวมถึงฟังก์ชันอื่นๆที่มันนอกเหนือจากการสวมใส่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มาเรียนรู้กันซึ่งวันนี้ก็จะละเอียดไปผ่านบทละครนั่นเองนะครับคราวนี้วันนี้มันด้วยเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับตัวละครเป็นหลักอยากพูดคุยกับพวกเราก่อนว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหรือก่อนหน้านี้ก็ได้เราได้ดูละครดูภาพยนตร์หรือว่าดูซีรีส์อะไรมาบ้างไหมแล้วสิ่งที่เราสังเกตได้หรือสิ่งที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในเรื่องนั้นน่ะมีอะไรบ้างลองพูดคุยกันในกลุ่มก่อนก็ได้หรือถ้าใครมีคำตอบพร้อมแล้วก็สามารถแบ่งปันกับเพื่อนๆได้เลยนะครับวันนี้เราจะทำกิจกรรมนี้ผ่านกิจกรรมบอกเล่าเรื่องราวตัวละครนะครับโดยการเล่าเรื่องราวของภาพยนตร์นะครับละครทีวีละครโทรทัศน์หรือว่าผ่านซีรีส์เนี่ยจากที่เราเคยได้ดูมาก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือก่อนหน้านี้ก็ได้มีใครอยากจะแบ่งปันบ้างไหมครับโอ้เร็วมากเชิญก่อนเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองคนเลยนะครับได้เล่าเรื่องราวที่เราได้เจอกันมา
1: ผมได้ไปดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งมาครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแฟนตาซีแอคชั่นครับโดยตัวละครนะครับก็จะมีเครื่องแต่งกายที่โดดเด่นและน่าสนใจครับแล้วก็มีตัวของสถานที่ที่มีพร็อพมีสิ่งที่สวยงามอันน
0: ี้ลักษณะของเครื่องแต่งกายของตัวละครเป็นยังไงบ้าง
1: แบบชนเผ่าครับ
0: เป็นแบบชนเผ่ามีอะไรโดดเด่นอีกไหมการใช้สีการใช้ลวดลายมีไหมครับ
1: ลวดลายของตัวละครครับซึ่งในตัวละครในเรื่องนะครับจะเป็นตัวละครสีน้ำเงินครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับก็จะมีลวดลายแบบแตกต่างกันไปในแต่ละเผ่า
0: ครับโอเคคราวนี้จากคำตอบของเพื่อนเราพอจะจินตนาการเครื่องแต่งกายหรือรูปแบบการแต่งกายของตัวละครได้ไหมครับพอจะจินตนาการได้ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยอันนี้ที่เรามาแบ่งปันกันนะครับเพื่อที่จะได้จินตนาการแล้วนึกออกว่ารูปแบบการแต่งกายในภาพยนตร์หรือว่าในละครเรื่องนั้นเนี่ยเป็นในรูปแบบไหนนะครับซึ่งเพื่อนให้ข้อมูลว่าเป็นแอคชั่นแฟนตาซีนะครับแล้วก็มีการคุมโทนสีเครื่องแต่งกายเป็นสีน้ำเงินแล้วก็มีลวดลายแล้วก็เครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าด้วยแสดงว่าแต่ละชนเผ่าเนี่ยมีเครื่องแต่งกายที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับมาดูเรื่องต่อมาบ้างนะครับว่าจะมีเรื่องอะไรน่าสนใจเชิญครับ
2: ค่ะของหนูจะเป็นในลักษณะของแอนิเมชันค่ะซึ่งแอนิเมชันที่หนูดูอะค่ะจะมีตัวละครหลักเด่นๆอยู่เลย3ตัวละครค่ะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือเครื่องแต่งกายค่ะในตัวของนางเอกอะค่ะในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นชุดเหมือนเด็กเสิร์ฟค่ะจะมีการเป็นชุดเด็กเสิร์ฟของแต่ละร้านเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยก็จะเป็นเหมือนชุดเจ้าหญิงค่ะมีความสวยงามมากแล้วก็จะมีชุดของตัวละครนึงค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเหมือนพ่อหมอหรือว่าเป็นคนดูดวงพวกนี้ค่ะเขาจะมีการแต่งกายประเภทที่ค่อนข้างเน้นสีมืดค่ะเน้นสีดำสีม่วงแล้วก็พยายามที่จะให้มันดูน่าลึกลับอะค่ะโดยการที่เขาจะใช้เอฟเฟกต์ต่างๆบนเครื่องแต่งกายของเขาเช่นลายโค้งหรือว่าลายขึ้นต่างๆค่ะ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถ้าเราสังเกตเพื่อนจะระบุด้วยว่าตัวละครที่เขาได้ตั้งข้อสังเกตในแต่ละกรณีเนี่ยจะมี2ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือตัวนางเอกเนาะที่มีเครื่องแต่งกายแบบเด็กเสิร์ฟแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นพ่อหมอเนาะที่ดูเหมือนเป็นคนดูดวงก็จะมีเครื่องแต่งกายอีกรูปแบบนึงเห็นไหมว่าตัวละครแต่ละตัวตั้งแต่คำตอบแรกคือเป็นชนเผ่าเนาะแต่ละชนเผ่าก็จะมีลวดลายของเครื่องแต่งกายเนี่ยเป็นตัวแบ่งนะครับเป็นตัวแบ่งความแตกต่างของตัวละครสำหรับคำตอบที่2ก็มีบุคลิกหรือบทบาทเลยเป็นตัวแบ่งความแตกต่างของตัวละครที่มีเครื่องแต่งกายแตกต่างกันเหมือนกันอันนี้เราจะเห็นได้ว่าจะมีตัวบทนะครับมีตัวบทบาทหรือตัวท้องเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยเป็นตัวควบคุมการแต่งกายของตัวละครแต่ละตัวหรือแต่ละกลุ่มให้มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียน

รู้ความแตกต่างที่เกิดขึ้นผ่านบทละครแล้วก็ผ่านบทบาทของตัวละครนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับใบงานเราจะมีการวิเคราะห์บทบาทของตัวละครผ่านภาพกันนะครับแต่ว่าในส่วนแรกนะครับจะเป็นการสรุปความรู้ในครั้งที่แล้วก่อนนะครับก็คือใบงานที่1พินิจอาภรณ์ละครนะครับก็คือการวิเคราะห์รูปแบบก่อนในส่วนที่1นะครับในตัวใบงานเนี่ยจะเป็นการทบทวนความรู้แล้วก็สรุปความรู้จากครั้งที่แล้วให้ทําออกมาเป็นรูปแบบแผนผังความคิดนะครับก็คือจากใบความรู้ครั้งที่แล้วเรื่องเรียนรู้อาภรณ์นะครับให้เราสรุปออกมาจะเป็นแผนผังความคิดก็ได้เป็นรูปภาพก็ได้แล้วแต่ความถนัดแล้วก็ความสนใจของนักเรียนได้เลยสามารถออกแบบแล้วก็ตกแต่งมาได้เลยนะครับงานชิ้นนี้นะครับถ้านักเรียนปลายทางจะทําในคาบเรียนก็ได้หรือจะเก็บไว้ทํานอกเวลาเรียนเป็นการบ้านก็ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้ในส่วนแรกนี้นะครับเราใช้ความรู้หรือใช้ข้อมูลจากไหนจะใช้ข้อมูลจากชุดเดียวกับครั้งที่แล้วเลยนะครับก็คือข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องแต่งกายนั่นเองเดี๋ยวครูขอทบทวนให้คร่าวๆนะส่วนข้อมูลเนื้อหารายละเอียดทั้งหมดเราสามารถไปย้อนได้จากใบความรู้ที่ครูได้ให้ไปครั้งที่แล้วนั่นเองนะครับเรามาทบทวนกันเรื่องของเครื่องแต่งกายนะครับเครื่องแต่งกายที่เราพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนไปครั้งที่แล้วเนี่ยมันคือหนึ่งในปัจจัย4เนาะที่มีความสำคัญมากๆในการช่วยปกป้องผิวหนังของเรานะครับปกป้องเชื้อโรคป้องกันเชื้อโรคต่างๆนะครับป้องกันสภาพอากาศนะครับที่มันมีความร้อนมีความหนาวมีความเย็นแตกต่างกันออกไปแล้วก็มีการออกแบบเพื่อให้เหมาะสมให้สะดวกสบายกับการใช้ในชีวิตประจำวันนะครับรวมถึงมีความสอดคล้องกับศิลปะวัฒนธรรมในบางส่วนด้วยนะครับคราวนี้การออกแบบเครื่องแต่งกายเนี่ยก็ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เนาะในการสร้างสรรค์ออกมาโดยคำนึงถึงปัจจัยหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในเรื่องของภูมิประเทศภูมิอากาศสภาพแวดล้อมศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่นั้นๆด้วยนะครับคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยคนที่จะต้องเทคแอคชั่นเยอะๆออกแรงเยอะๆใช้ร่างกายเยอะๆก็อาจจะมีเครื่องแต่งกายที่ค่อนข้างเบาสบายใส่ง่ายนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มคนที่ใช้เครื่องแต่งกายในชุดนั้นๆด้วยนะครับต่อมานะครับมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบเครื่องแต่งกายทั้งหมด4อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยคือบุคลิกภาพนะครับอย่างที่2คือสีผิวอย่างที่3คือเพศแล้วก็วัยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นตัวกําหนดสีแล้วก็ขนาดด้วยและสุดท้ายก็คือรูปร่างนั่นเองนะครับคราวนี้มาทบทวนกันอย่างแรกเลยต้องคํานึงถึงบุคลิกของผู้สวมใส่นะครับในการออกแบบผู้สวมใส่แต่ละบุคลิกก็มีรูปแบบของเครื่องแต่งกายที่ไม่เหมือนกันอย่างคราวที่แล้วที่เราคุยกันไปเรื่องของการใส่อุปกรณ์ดันทรงต่างๆนะครับที่จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยดูสมาร์ทแล้วก็ดูมีบุคลิกที่ดีมากขึ้นอย่างที่ครูอธิบายว่าเสื้อสูทของครูเนี่ยก็มีการใส่ฟองน้ําไว้นะครับเพื่อเสริมไหล่ให้ดูไหล่กว้างแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ดีเราก็จะเห็นได้ว่าคนที่สวมสูทเนี่ยดูดีแทบทุกคนเลยนะครับอันนี้เป็นการใช้บุคลิกภาพในการออกแบบนะครับเป็นโจทย์ในการออกแบบเครื่องแต่งกายต่อมาส่วนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสีผิวซึ่งสีผิวแต่ละเฉดแต่ละโทนของสีเนี่ยก็มีสีที่แนะนำให้แต่งกายแตกต่างกันออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสีผิวโทนสว่างนะครับโทนกลางแล้วก็โทนเข้มก็มีข้อแนะนำในการเลือกใช้สีเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสีผิวที่แตกต่างกันออกไปเหมือนกันนะครับต่อมาอันนี้สําคัญเหมือนกันก็คือประเด็นของเพศและวัยนะครับในเรื่องของเพศเนี่ยก็จะมีข้อแนะนําในการใช้สีเนาะอย่างเช่นผู้หญิงก็จะเป็นสีโทนสดใสนะครับของผู้ชายก็จะเป็นสีโทนสุขุมอันนี้เป็นเพียงข้อแนะนําเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นข้อบังคับนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบก็ขึ้นอยู่กับนักออกแบบแล้วก็กลุ่มของคนที่จะมาเลือกใช้เครื่องแต่งกายเหล่านั้นเหมือนกันนะครับคราวนี้อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือวัยช่วงวัยเนี่ยเป็นตัวกําหนดอย่างเช่นวัยเด็กขนาดก็จะต้องเล็กเนาะสีสันก็จะต้องสดใสนะครับแต่พอเป็นวัยผู้ใหญ่สีสันก็จะเริ่มดูสุขุมสุภาพมากขึ้นและขนาดก็จะต้องใหญ่ตามไปด้วยก็เลยทําให้เรื่องเพศและวัยเนี่ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องคํานึงถึงในการออกแบบเครื่องแต่งกายนั่นเองต่อมานะครับคือเรื่องของรูปร่างนะครับ
รูปร่างของคนที่สวมใส่เนี่ยมีปัจจัยที่มาช่วยอำพรางรูปร่างได้อย่างเช่นการใช้ลายของเสื้อผ้าลายใหญ่ลายเล็กเนี่ยก็มาช่วยได้นะครับรวมถึงเส้นที่เกิดในเครื่องแต่งกายเส้นตั้งเส้นนอนก็ช่วยอำพรางสัดส่วนของร่างกายให้ดูดีให้ดูมีสัดส่วนร่างกายที่ดูสมส่วนได้เหมือนกันนะครับก็จะมีรูปแบบการใช้ที่แตกต่างกันออกไปอันนี้เป็นข้อมูลให้พวกเราสรุปลงไปในแผนผังความคิดนะครับได้เลยคราวนี้การออกแบบเครื่องแต่งกายเนี่ยนอกจากจะต้องคำนึงถึง4ปัจจัยที่บอกมาข้างต้นแล้วเราจะต้องดูให้เหมาะสมกับโอกาสแล้วก็การเอาไปใช้สอยด้วยนะครับซึ่งก็จะมีการออกแบบในชุดลำลองแล้วที่สามารถใส่ได้สะดวกใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าการทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องการความคล่องตัวมากขึ้นชุดทำงานก็จะมีความเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจนจะค่อนข้างสุภาพแล้วก็ค่อนข้างจะรัดกุมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเชื่อถือให้ในระหว่างการทำงานนั่นเองอันนี้คือเกี่ยวกับโอกาสแล้วก็ประโยชน์ที่เราใช้สอยนั่นเองนะครับต่อมานะครับการออกแบบเครื่องแต่งกายในโอกาสพิเศษก็จะมีชุดตามฤดูกาลเนาะเป็นโอกาสพิเศษที่เราไปร่วมงานหรือไปท่องเที่ยวก็จะมีชุดที่ปรับให้เหมาะกับโอกาสหรือช่วงเวลานั้นๆมากขึ้นชุดราตรีนะครับในการออกงานสังคมต่างๆคราวนี้มาเจาะเข้าใกล้เรื่องที่เราจะเรียนรู้กันมากขึ้นนะครับก็คือการออกแบบเครื่องแต่งกายในงานละครนะครับซึ่งหลักๆเลยก็จะต้องคำนึงถึงบทละครแล้วก็บทบาทของตัวละคร2ส่วนนะครับบทละครคือทั้งเรื่องก่อนนะครับทั้งเรื่องเป็นยังไงและส่วนที่2คือบทบาทก็คือแต่ละตัวละครมีลักษณะเป็นยังไงก็จะมีเครื่องแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับคราวนี้ตัวหลักๆที่มากำหนดรูปแบบการแต่งกายของตัวละครเนี่ยมันก็จะเป็นประเภทของละครนะครับซึ่งคราวที่แล้วเราได้อธิบายเจาะลึกไปแล้วในแต่ละส่วนนะครับก็มีหลากหลายแบบด้วยกันซึ่งแต่ละแบบก็จะมีความแตกต่างของเครื่องแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปคราวนี้บทบาทหน้าที่ของเครื่องแต่งกายในงานละครมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับจะช่วยอธิบายประเภทของตัวละครหรือบทของตัวละครตัวนั้นว่าเขามีบทบาทเป็นอะไรในเรื่องนั้นนะครับก็จะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละเรื่องและในเรื่องเดียวกันแต่ละตัวก็แตกต่างกันออกไปด้วยก็จะใช้เครื่องแต่งกายนี่แหละเป็นตัวบ่งบอกแล้วก็ตัวแบ่งประเภทให้นะครับต่อมาแสดงถึงยุคสมัยแล้วก็ช่วงเวลาผ่านเครื่องแต่งกายนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์นิดนึงนะครับอาจจะต้องมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์เชื่อมโยงเข้าไปด้วยเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจได้ว่าแต่ละชุดแต่ละรูปแบบมีความเกี่ยวเนื่องกับยุคไหนสมัยไหนนะครับต่อมานะครับแสดงถึงสถานภาพนะครับสถานภาพหรือบทบาทลักษณะของตัวละครอย่างในภาพนะก็มีพระนะครับมีเด็กวัดนะครับมีนักเรียนก็แสดงให้เห็นว่าสถานภาพของแต่ละตัวละครเนี่ยเป็นยังไงผ่านเครื่องแต่งกายต่อมานะครับคือการแสดงถึงสถานที่สภาพแวดล้อมสภาพภูมิประเทศแล้วก็ภูมิอากาศนะครับผ่านจริงๆแล้วเราดูผ่านจำนวนชิ้นของเครื่องแต่งกายก็ได้เนาะถ้าอากาศหนาวจำนวนชิ้นของเครื่องแต่งกายก็จะเยอะหน่อยแล้วก็ถ้าอากาศค่อนข้างร้อนเนี่ยจำนวนชิ้นก็อาจจะน้อยจากแขนสั้นเปลี่ยนจากแขนยาวเปลี่ยนเป็นแขนสั้นขายาวเปลี่ยนเป็นขาสั้นเพื่อให้อากาศเนี่ยสามารถถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็ทำกิจกรรมได้อย่างคล่องตัวนั่นเองคราวนี้มาสู่ใบงานที่1ในส่วนที่2นะครับก็คือพินิจอาภรณ์ละครที่เราจะได้ลงมือสร้างสรรค์กันในวันนี้นะครับมีส่วนแรกนะครับส่วนแรกจะเป็นภาพนี้ซึ่งครูคิดว่าบางคนอาจจะทราบแล้วนะครับอาจจะทราบแล้วว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงตัวละครแต่ละตัวมีบทบาทเป็นอย่างไรคราวนี้ผลงานชิ้นนี้นะครับให้นักเรียนวิเคราะห์เครื่องแต่งกายของตัวละครในภาพออกมาแล้วก็ให้ตอบคำถามพร้อมกับระบุเหตุผลประกอบซึ่งจากภาพนี้นะครับเขาให้เราวิเคราะห์ว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีลักษณะบทบาทเป็นยังไงผ่านการดูเครื่องแต่งกายคราวนี้ครูเชื่อว่าทุกคนรู้บทแล้วสิ่งที่จะเป็นกติกาในการทำใบงานชิ้นนี้คือเราจะไม่ตอบตามบทบาทที่เราเคยรู้มาแต่เราจะแต่งบทให้กับตัวละครทั้ง5นี้ใหม่ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาดูความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนแต่ละกลุ่มกันนะครับว่าจะกำหนดบทบาทของแต่ละคนเป็นอะไรเราสามารถกำหนดได้เลยว่าคนไหนเป็นแม่ค้าคนไหนจะประกอบอาชีพอะไรนะครับสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่เลยให้เลยนะครับวันนี้เปิดโอกาสให้เต็มที่โดยต้องดูจาก
ชุดที่เขาใส่ในวันนี้เท่านั้นนะชุดที่เขาใส่ที่เราเห็นในภาพนี้เท่านั้นเลยอันนี้คือในส่วนที่2นะครับต่อมาส่วนที่3จะเป็นภาพนี้ครับและครูก็เชื่ออีกเหมือนกันว่าเรารู้เนื้อเรื่องดีแล้วภาพนี้จะเป็นการวิ

เคราะห์ละครทั้งเรื่องให้พวกเราแต่งขึ้นมาใหม่นะครับให้พวกเราแต่งขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่อิงเนื้อเรื่องเดิมเลยนะครับเนื้อเรื่องเดิมเนี่ยครูเชื่อว่าทุกคนรู้ดีเลยว่าเกี่ยวกับอะไรนะครับเพราะฉะนั้นจากภาพนี้ให้แต่งบทขึ้นมาใหม่พร้อมกับระบุเหตุผลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทบทวนกันนิดนึงวันนี้งานของเรามีทั้งหมด3ส่วนนะครับ3ส่วนส่วนแรกคือแผนผังความคิดหรือการสรุปข้อมูลจากครั้งที่แล้วนะครับส่วนนี้ถ้าจะทำเลยก็ได้หรือถ้านักเรียนอยากจะสนุกกับการแต่งบทละครแล้วก็แต่งบทบาทของตัวละครก็มาทำส่วนที่2ส่วนที่3ก่อนได้เหมือนกันนะครับส่วนแรกเนี่ยเก็บไว้ทำนอกเวลาหรือเป็นการบ้านได้แล้วก็ค่อยส่งให้กับคุณครูปลายทางนะครับคราวนี้ส่วนที่2ก็คือส่วนนี้วิเคราะห์บทของตัวละครแต่ละตัวนะครับส่วนที่3คือวิเคราะห์เรื่องทั้งเรื่องแต่งเรื่องขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่อิงเนื้อเรื่องเดิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีงาน3ส่วนนะครับจะเลือกทำส่วนไหนก่อนก็ได้แต่สำหรับในห้องต้นทางเนี่ยเขาจะเลือกทำในส่วนที่2และ3นะครับเพื่อที่จะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันแล้วเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละกลุ่มจะแต่งบทบาทให้กับตัวละครออกมาในรูปแบบใหม่เป็นแบบไหนรวมถึงภาคที่2เนี่ยที่แต่งบททั้งเรื่องเลยนะครับจะมีเรื่องราวเล่าเกี่ยวกับอะไรและมีเหตุผลเป็นยังไงตอนนี้นักเรียนทุกคนสามารถลงมือสร้างสรรค์ผลงานได้เลยครับแล้วเดี๋ยวระหว่างการสร้างสรรค์ถ้ามีบทของกลุ่มไหนน่าสนใจเดี๋ยวครูจะแนะนำไปครับ

นักเรียนปลายทางครับในการทำใบงานชิ้นนี้นะครับเราสามารถระบุได้เลยอย่างเช่นเราบอกว่าตัวละครตัวที่1ใส่ชุดสีเหลืองกำหนดให้มีบทบาทเป็นอะไรนะครับแล้วก็อาจจะเขียนนิดนึงว่าลักษณะนิสัยเขาหรือว่าบุคลิกเขาในเรื่องเนี่ยควรจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เขียนเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรเราถึงกำหนดแบบนั้นนะครับต่อมาเราก็อาจจะเขียนว่าตัวที่2ตัวละครในชุดสีส้มกำหนดบทบาทให้เป็นตัวอะไรมีลักษณะในบทเป็นยังไงเพราะอะไรนะครับอธิบายไล่ไปทีละ1ตัวจนครบตัวละครทั้ง5ตัวทั้งนี้นะครับในการอธิบายทั้งหมดเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับเครื่องแต่งกายที่เขาสวมใส่อยู่ด้วยนะครับนักเรียนจะต้องดูรายละเอียดของเครื่องแต่งกายให้ครบถ้วนก่อนหลังจากนั้นจึงจะอธิบายในแต่ละส่วนของแต่ละตัวละครไปให้ครบนั่นเองโดยสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่เลยจากตัวละครทั้ง5ตัวนี้นะครับไม่ต้องยึดติดกับเรื่องเดิมนักเรียนสามารถฟุ้งเฟ้อได้กว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะครับ

ักเรียนปลายทางครับสำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับเราต้องแต่งบทละครใหม่ทั้งเรื่องนะครับก็คือทั้งเรื่องเนี่ยเราเคยมีภาพจำมายังไงก็แล้วแต่เปลี่ยนบทใหม่ทั้งหมดแล้วหนูจะแหกแนวเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่ต้องให้เหลือร่องรอยเดิมของบทเดิมเลยก็ได้นะครับคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่แต่เราจะต้องแต่งขึ้นมาใหม่โดยยังสอดคล้องกับการแต่งกายที่มีอยู่ในภาพนะครับจะต้องไม่หลุดกรอบของการแต่งกายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสร้างสรรค์มากแค่ไหนก็ได้นะครับจะสร้างเรื่องขึ้นมาใหม่แต่งเรื่องขึ้นมาใหม่ให้มันเวอร์ให้มันฟุ้งเฟ้อเกินจินตนาการมากแค่ไหนก็ได้แต่ยังอยู่ภายใต้ของรูปแบบการแต่งกายในรูปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะท้าทายแต่ว่าถ้าพวกเราสามารถคิดสร้างสรรค์ออกมาได้นะครับก็จะทำให้เรางานของมีความน่าสนใจแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคาบเราจะได้มาลุ้นกันนะครับว่าแต่ละคนแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบบทบาทใหม่แล้วก็แต่งเรื่องบทบาทใหม่มาเป็นยังไงบ้างครับ

นักเรียนปลายทางครับในใบงานส่วนสุดท้ายนะครับที่ให้เราแต่งบทละครขึ้นมาใหม่เนี่ยนักเรียนอาจจะไม่ต้องเล่าแบบละเอียดก็ได้นะครับเล่าเหมือนเรื่องย่อๆสั้นๆที่เราเล่าให้เพื่อนฟังแบบไม่สปอยเนื้อหาเยอะแบบนั้นได้เลยให้พอจะรู้ว่าตัวละครตัวที่1เป็นใครตัวที่2เป็นใครและเนื้อเรื่องโดยสรุปเป็นยังไงแค่นั้นพอนะครับแล้วก็อาจจะให้เหตุผลเพิ่มเติมได้นิดนึงว่าที่เราแต่งออกมาแบบนั้นนะครับมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเครื่องแต่งกายที่ปรากฏอยู่ในภาพยังไงบ้างแค่นั้นพอหนูไม่ต้องเรียงเรื่องมาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะใช้เวลามากเกินไปเพราะฉะนั้นเอาแค่เรื่องย่อๆสั้นๆแล้วก็อธิบายเหตุผลมาสักนิดนึงว่าเพราะอะไรเราถึงกำหนดบทบาทให้กับเรื่องแบบนั้นนะครับมีความสัมพันธ์กับเครื่องแต่งกายยังไงแค่นั้นพอครับ

0: นักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวเรามาดูความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อนในห้องต้นทางกันดีกว่านะครับว่าจากใบงานในส่วนที่2นี้นะครับเขาจะกำหนดให้บทบาทของตัวละครแต่ละตัวมีบทบาทเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนหลังนะครับเราจะดูได้ว่าเพื่อนจะได้แต่งแล้วก็สร้างสรรค์บทละครของเรื่องใหม่ขึ้นมาเป็นยังไงบ้างมาเริ่มจากกลุ่มแรกกันก่อนกลุ่มแรกครูขอดูบทของตัวละครทั้ง5ตัวนี้ครับเชิญนำเสนอได้เลยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเพื่อนจะสร้างสรรค์บทบาทใหม่ให้กับตัวละครแต่ละตัวรับบทเป็นอะไรบ้างแล้วก็มีบุคลิกมีเหตุผลในการกำหนดบทบาทใหม่เป็นยังไงเชิญครับ
1: ครับคนที่1 นะครับนับจากซ้ายมือนะครับผมคาดว่าจะเป็นแม่ของคนที่ใส่เสื้อสีส้มครับเพราะว่าดูจากการแต่งตัวที่โทนสีคล้ายกันครับเปรียบเหมือนมาเดินเที่ยวด้วยกันครับ
0: ครับ
1: แล้วก็คนตรงกลางนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นนักร้องครับดูจากพวงมาลัยที่ผู้ชมให้กับนักร้องครับแล้วก็มีไมโครโฟนที่เขาถืออยู่ด้วยครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ต่อมานะครับคนใส่เสื้อสีกากีผมคาดว่าจะเป็นครูครับเพราะว่าดูจากเสื้อและกางเกงที่เป็นสีกากีครับเป็นของข้าราชการครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็คนสุดท้ายนะผมคาดว่าน่าจะเป็นนักมายากลครับเพราะว่าดูจากการแต่งตัวที่ดูน่าดึงดูดแล้วก็ดูลึกลับครับ
0: โอเคน่าสนใจขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจากกลุ่มแรกนะครับมีแม่ลูกมีนักร้องมีครูแล้วก็มีนักมายากลนะครับมีนักมายากลขึ้นมาด้วยเขาก็มีเหตุผลนะเขาก็มีเหตุผลในความเชื่อมโยงของสีเครื่องแต่งกายรวมถึงเหตุผลที่เกี่ยวกับเครื่องแบบนะครับจริงๆคนที่ใส่ชุดข้าราชการเนี่ยถ้าจะเป็นกระเป๋ารถเมล์หรืออะไรก็ดูน่าจะได้อยู่นะครับมาฟังความคิดเห็นของกลุ่มที่2บ้างนะครับว่าจากภาพนี้กลุ่มที่2จะกำหนดบทบาทให้ใครเป็นอะไรบ้างเชิญครับมาดูว่าเขาจะมีความคิดที่แตกต่างกันไหมนะครับ
2: ค่ะเริ่มจากคนแรกนะคะก็คือคนเสื้อเหลืองค่ะส่วนตัวหนูเนี่ยคิดว่าเป็นแม่ค้าค่ะเพราะดูจากการแต่งกายค่ะที่ดูธรรมะธแมงค่ะแต่ก็ดูสบายค่ะเนื่องจากที่ใส่เสื้อยืดนะคะแล้วก็มีความดึงดูดค่ะดูเป็นแม่ค้าที่จะเรียกลูกค้าเข้ามาได้ค่ะแล้วก็รวมถึงอาจจะเป็นเหมือนกระเป๋าคาดเอวค่ะเลยทำให้ดูเป็นแม่ค้ายิ่งกว่าเดิมค่ะนิสัยนะคะอาจจะดูเป็นคนจ้อยแจ้วค่ะแบบอารมณ์ดีแล้วก็เป็นคนตลกค่ะ
0: ครับ
2: ถัดมานะคะก็จะเป็นคนที่2ค่ะคนที่2เนี่ยดูจะดูเป็นคาแรคเตอร์เขาดูเหมือนจะเป็นเด็กนะคะเพราะว่าดูแต่งกายดูเป็นเด็กวัยรุ่นดูสดใสร่าเริงค่ะด้วยการแบบแต่งกายที่มีสีส้มค่ะมีลวดลายบนกระโปรงต่างๆนะคะมีกิ๊บบนหัวค่ะแล้วก็นิสัยเนี่ยอาจจะดูเป็นคนสดใสพูดเก่งเฟรนลี่ค่ะถัดมานะคะคนตรงกลางค่ะคนเสื้อแดงนะคะดูเป็นตัวเอกค่ะเนื่องจากว่าดูมีชุดที่เวอร์วังค่ะแล้วก็มีชุดกระโปรงยาวท่าทางมั่นใจรวมถึงมีพ็อปที่เป็นไมโครโฟนของเขาค่ะแล้วก็นิสัยนะคะอาจจะเป็นคนที่กล้าลองค่ะมีความมั่นใจในตัวเองสูงแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้ดูเป็นคนแรงค่ะดูเป็นคนอ่อนโยนใจดีค่ะคนที่4นะคะคนเสื้อสีกากีเนี่ยหนูอาจจะคิดว่าเป็นครูหรือว่าเป็นข้าราชการค่ะนั่นแล้วก็ดูนิสัยนะคะดูเป็นคนสดใสแต่ว่าดูเป็นคนนุ่มนิ่มค่ะแล้วก็เปิ่นเปิ่นเด้อดาหรือว่าจะเป็นคนที่ซุ่มซ่ามนะคะแต่ว่าดูเป็นที่รักของเพื่อนๆค่ะดูเป็นตัวโดนประมาณนี้ค่ะแล้วก็คนสุดท้ายนะคะ ก็จะเป็นคนเสื้อม่วงค่ะส่วนตัวหนูเนี่ยคิดว่าเป็นเจ๊ค่ะแบบดูเป็นเจ๊ดูจากท่าทางที่มั่นใจรวมถึงลวดลายบนเสื้อผ้าเขานะคะแล้วก็ดูเป็นตัวแรงค่ะดูเป็นเจ๊แบบเจ้าของตลาดค่ะนิสัยก็จะจี๊ดจ๊าดเป็นคนห้าวๆค่ะเป็นคนกระโชกโฮกฮากพูดเก่งแล้วก็ดูเป็นคนเอนเตอร์เทนเก่งค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยความเลิศของกลุ่มนี้คือวิเคราะห์บุคลิกแบบละเอียดมากวิเคราะห์คือกำหนดไปถึงนิสัยของตัวละครแต่ละตัวเลยอันเนี้ยถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องดูไปว่าตัวละครแต่ละตัวน่าจะมีลักษณะนิสัยเป็นยังไงแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับชุดที่เขาสวมใส่ซึ่งก็ทำได้ดีเหมือนกันนะครับทั้งสองกลุ่มสุดยอดมากคราวนี้มาดูอีกงานหนึ่งที่ท้าทายขึ้นไปกว่าเดิมนะครับจากภาพนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อนในแต่ละคนแต่ละกลุ่มเนี่ยแต่งเรื่องใหม่หรือแต่งบทใหม่ให้กับละครเรื่องนี้ยังไงบ้างเชิญครับ
3: ค่ะอย่างแรกนะคะหนูจะกำหนดคาแรคเตอร์ก่อนค่ะก็คือตัวผู้หญิงนะคะก็จะเป็นชาวบ้านธรรมดาค่ะส่วนตัวละครผู้ชายนะคะก็จะเป็นเจ้าชายค่ะ ตัวพระเอกเนี่ยได้หลงใหลนางเอกด้วยที่ว่ารูปร่างหน้าตาของนางเอกเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามค่ะพระเอกเลยได้ตามจีบนางเอกแต่โดนปฏิเสธทุกรอบโดนมองข้ามอยู่เสมอค่ะเพราะว่านางเอกเนี่ยเห็นว่าพระเอกหน้าตาไม่ดีแล้วก็รูปร่างอัปลักษณ์ค่ะเลยไม่อยากยุ่งด้วยแต่พระเอกเนี่ยก็ไม่ท้อใจตามตื้อนางเอกอยู่เสมอเมื่อเวลาได้พิสูจน์ใจคนนางเอกเลยเริ่มเปิดใจให้พระเอกเพราะถึงรูปลักษณ์ไม่ดีแต่นิสัยดีก็ผ่านค่ะที่แต่งแบบนี้เพราะว่าตัวละครผู้หญิงนะคะมีรูปลักษณ์ที่สวยงามเครื่องแต่งกายนะคะก็เหมือนชาวบ้านปกติค่ะส่วนตัวละครผู้ชายมีรูปร่างที่น่ากลัวไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไปเพราะอาจจะเป็นเพราะว่ารูปร่างลักษณะพร้อมกับเขาที่อยู่บนหัวค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมาในบทพิสูจน์รักแท้เนาะผ่านหน้าตาที่ไม่ได้งดงามนักมาดูความคิดเห็นของกลุ่มต่อไปกันบ้างเชิญครับ
4: สำหรับกลุ่มผมนะครับขอกำหนดคาแรคเตอร์ก่อนนะครับสำหรับผู้หญิงคนซ้ายมือนะครับจะเป็นเจ้าหญิงครับส่วนผู้ชายขวาคนขวามือครับจะเป็นปีศาจที่แปลงกายมาครับโดยปีศาจครับแปลงกายมามีลักษณะคล้ายๆกับราชาครับโดยนะครับปีศาจที่แปลงกายแล้วนะครับได้เข้าไปคุยกับเจ้าหญิงเพื่อขอร้องอ้อมวอนบางสิ่งบางอย่างครับแต่ว่าเจ้าหญิงเนี่ยปฏิเสธแล้วก็ขอให้ปีศาจที่แปลงกายมันน่ะหยุดครับจนกระทั่งนะครับเกิดการทะเลาะกันครับเมื่อเวลาทะเลาะกันไปสักพักนะครับปีศาจครับได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงครับพร้อมทำร้ายเธอทันทีจนเจ้าหญิงเนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บสาหัสครับแต่ว่าสามารถหนีไปได้ครับให้ผลที่ผมแต่งแบบนี้นะครับเพราะว่าคนซ้ายเนี่ยมีลักษณะแต่งตัวนะครับดูคล้ายเจ้าหญิงครับในการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยครับส่วนของขวานะครับมีพ็อปครับที่เป็นเข่าครับส่วนแล้วก็มีผมที่ยาวรุงรังครับเสื้อดูมีอำนาจโหดร้ายครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้มาในรูปแบบของการนำเสนอบุคลิกแบบตรงไปตรงมานะครับก็คือเจ้าหญิงเลยกับลักษณะของความดุร้ายเลยมาดูของกลุ่มสุดท้ายกันบ้างนะครับว่าจะเปลี่ยนแปลงบทเป็นยังไงเชิญครับทั้งสองกลุ่มก็มีทิศทางเป็นของตัวเองนะคราวนี้มาดูกลุ่มสุดท้ายกันบ้าง
5: ครับสำหรับกลุ่มผมครับกำหนดคาแรคเตอร์ให้ตัวผู้ชายเป็นผู้ชายที่สามารถแปลงร่างเป็นมังกรได้ครับ
0: ครับ
5: ส่วนผู้หญิงก็จะเป็นลูกคุณหนูที่มีชุดสวยงามครับเข้าถึงเรื่องเลยนะครับกาลครั้งหนึ่งณพระราชวังกลางป่าใหญ่มีผู้ชายหนึ่งที่มีพลังวิเศษสามารถแปลงกายเป็นมังกรได้ครับ
0: ครับ
5: ชายผู้นี้เป็นผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากครับและแล้ววันหนึ่งมีคุณหนูที่ถูกขังเอาไว้ในพระราชวังจึงได้รับความช่วยเหลือจากผู้ชายผู้นั้นที่มีพลังวิเศษสามารถแปลงร่างเป็นมังกรได้ครับ
0: ขอเสียงปรบมือด้วยครับลูกคุณหนูกับไอ้เต้ามังกรนะครับเห็นไหมว่าจากเครื่องแต่งกายเนี่ยเราสามารถดัดแปลงบทบาทโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้เยอะมากเหมือนกัน

นะครับในการออกแบบเครื่องแต่งกายเนี่ยก็จะต้องเอาตัวบทมาก่อนแล้วก็มาสร้างสรรค์ผ่านความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบหรือผู้ออกแบบนั่นเองนะครับคราวนี้มาถึงคำถามชวนคิดบ้างคำถามนี้ค่อนข้างง่ายมากๆขอให้พวกเราตอบพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับคำถามถามว่า

0: ค่ะและตอนนี้นะคะนักเรียนก็ศึกษาใบความรู้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามจากการศึกษาใบความรู้ไว้นะคะคำถามของครูนะคะคือถ้าเรานำตะปูเหล็กวางไว้เป็นระยะเวลานานๆ นักเรียนคิดว่าจะเกิดสนิมหรือไม่เพราะเหตุใดคิดว่าเกิดไหมคะ
1: เก
0: ิดเพราะเหตุใดช่วยตอบให้คุณครูฟังหน่อยสิคะขอตัวแทนตอบสักหนึ่งคนหน่อยได้ไหมคะอากลุ่มไหนดีคะอากลุ่ม4นะคะเชิญเลยค่ะ
2: เพราะว่าตะปูเหล็กนะครับได้สัมผัสกับน้ำและอากาศครับ
0: ค่ะเพราะว่าตะปูเหล็กจะสัมผัสกับน้ำและอากาศเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนของเราด้วยนั่นเองนะคะคำตอบของเรานะคะจะเกิดสนิมเหล็กนะคะเพราะว่าตะปูเหล็กเนี่ยจะทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนและก็ความชื้นในอากาศนั่นเองนะคะแล้วก็คำถามข้อต่อไปนะคะถ้านำตะปูเหล็กวางไว้ในบริเวณที่ไม่มีแก๊สออกซิเจนตะปูเหล็กของเราจะเกิดสนิมหรือไม่เพราะเหตุใด
1: ไม่เก
0: ิ
1: ด
0: เกิดไหมคะ
1: ไม่เกิด
0: ทำไมถึงไม่เกิด
1: เพราะไม
0: ่มีแก๊สออกซิเจนถูกต้องแล้วค่ะจะไม่เกิดสนิมนั่นเองนะคะเพราะว่าขาดแก๊สออกซิเจนซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสนิมนั่นเองนะคะคำถามข้อต่อไปค่ะแล้วถ้าโครงสร้างถ้าเหล็กในโครงสร้างอาคารเนี่ยมีสนิมเกิดขึ้นจะเกิดผลเสียต่ออาคารอย่างไรคะ
1: อาคารไม
0: ่
1: แข็งแรง
0: อาคารก็จะทรุดโทรมได้นั่นเองนะคะนั่นก็คือผลเสียที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเหล็กในโครงสร้างของอาคารเนี่ยมีสนิมเกิดขึ้นจะทำให้เหล็กของเราผุก่อนแล้วก็ไม่แข็งแรงนะคะโครงสร้างของอาคารความแข็งแรงของอาคารก็จะลดลงนั่นเองนะคะนักเรียนจะมีหลักการป้องกันสนิมอย่างไรล่ะคะในเมื่อเรารู้ว่าถ้ามีสนิมแล้วจะทำให้อาคารของเราเนี่ยไม่แข็งแรงแล้วเราจะป้องกันสนิมอย่างไรคะเพราะว่าทาสีเคลือบไว้ถูกต้องไหมคะการทาสีเคลือบไว้ส่งผลยังไงคะ
1: ป
0: ้องกันไม่ให้เหล็กสัมผัสกับออกซิเจนแล้วก็ไม่ให้สัมผัสกับความชื้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราป้องกันไม่ให้เหล็กเนี่ยสัมผัสกับแก๊สออกซิเจนหรือน้ำหรือความชื้นนะคะเช่นการทาสีบนผิวของวัสดุหรือเคลือบผิววัสดุด้วยน้ำมันนั่นเองนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเราสรุปบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเมื่อเหล็กสัมผัสกับแก๊สออกซิเจนและน้ำหรือความชื้นนะคะจะเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะได้ผลิตภัณฑ์ออกเป็นสนิมเหล็กนั่นเองนะคะซึ่งเป็นของแข็งสีน้ำตาลแดงเรียกปฏิกิริยานี้ว่าการเกิดสนิมเหล็กนั่นเองค่ะผลของการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะทำให้เหล็กของเราน่ะผุก่อนนะคะหลักการป้องกันสนิมเหล็กโดยทั่วไปนะคะทำได้โดยป้องกันไม่ให้เหล็กเนี่ยสัมผัสกับแก๊สออกซิเจนและน้ำหรือความชื้นนะคะเช่นการทาสีบนผิวของวัตถุหรือเคลือบผิววัสดุด้วยน้ำมันนั่นเองนะคะและสำหรับบทเรียนที่เราจะได้เรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเจอกันในเรื่องของปฏิกิริยาเคมีรอบตัวในครั้งที่1และครั้งที่2นั่นเองนะคะและสำหรับสิ่งที่คุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีใบกิจกรรมที่1ค่ะเรื่องปฏิกิริยาเคมีรอบตัวอื่นๆนะคะใบงานที่1นะคะเรื่องปฏิกิริยาเคมีรอบตัวอื่นๆและสุดท้ายนะคะเป็นใบความรู้ที่1ค่ะเรื่องปฏิกิริยาเคมีรอบตัวอื่นๆค่ะและสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดสนิมเรียบร้อยแล้วครูคิดว่านักเรียนน่าจะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะคะครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: วุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
2: นี่หนูทำเองเหรอลูก
1: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
2: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
1: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
3: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
1: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: What is your answer?
1: Benefits.
0: Yes. Number six is benefits. Health insurance, it paid vacation are examples of job benefits. Number seven. What is your answer?
1: Part-time.
0: Yes, part-time. A part-time job usually requires fewer than 30 hours of work per week. Keyword ของข้อ7คืออะไรครับ keyword ก็คืออะไร
1: fewer
0: than 30 hours ใช่หรือไม่น้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่า30ชั่วโมงเราเรียกว่า part-time นะครับ Number 8
1: Job often includes 40 hours of work per week.
0: A job. What is your answer?
1: Full-time.
0: A full-time job often includes 40 hours of work per week. Keyword ของอันนี้คือ includes 40 hours ใช่ไหมครับก็คืออะไรครับตั้งแต่40ชั่วโมงใช่ไหมครับของการทำงานในแต่ละสัปดาห์ก็คือเราเรียกงานนั้นว่า full time ก็คือทำงานเต็มเวลาใช่ไหมครับnumber 9
1: is a temporary position for students to get experience
0: and
1: internship
0: andInternship is a temporary position for students to gain experience. And how about the last one, number 10?
1: The monthly for this position is 50,000
0: Taiwan. The monthly. What is your answer?
1: Salary
0: for this position is 15,000 Thai baht or 15,000 baht. เป็นไงบ้างครับถูกหมดไหมเอ่ยถูกหมดเลยเก่งจังเลยปรบมือตัวเองหน่อยนักเรียนครับตอนนี้นะครับคุณครูให้นักเรียนเอาใบความรู้ขึ้นมาครับนักเรียนได้รับใบความรู้ทุกคนแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วลองอ่านใบความรู้สิครับว่าเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยJob advertisements ใช่ไหมครับ advertisement เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับโฆษณาใช่ไหมครับโฆษณารับสมัครงานนั่นเองเดี๋ยวให้นักเรียนลองอ่านนะครับแล้วก็คุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานที่2ครับนะครับต่อไปเป็นใบงานที่2ครับเรื่องของ job advertisement ใช่หรือไม่ใช่ไหมคำสั่งสั่งว่าไงเอ่ยReach a job advertisement and answer the following questions. How many questions?
1: Seven
0: questions, right? แล้วกิจกรรมสั่งว่าไงครับ Read the job advertisement ก็คือให้อ่านโฆษณาหลังจากนั้นให้ทำอะไรเอ่ยตอบคำถามด้านล่างพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: ทางวัฒนธรรมของชาติและได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติโดยกรมศิลปากรจากวิหารพระมงคลบพิตรสู่การร่วมกันของหน่วยราชการและเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการก่อตั้งมูลนิธิพระมงคลบพิตรขึ้นในปี2502โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะและรักษาองค์พระมงคลบพิตรและวิหารพระมงคลบพิตรรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอันเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดจนดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
1: ครับมูลนิธิพระมงคลบพิตรเนี่ยเป็นองค์กรสาธารณะมีข้อบังคับที่กำหนดจุดประสงค์ไว้หลักๆ3ประการครับประการที่1โดยสรุปคือให้มูลนิธิเนี่ยเอาเงินผลประโยชน์ที่ได้ทั้งหมดจากคนที่มากราบไหว้และก็ทำบุญที่วิหารมูลนิธิเนี่ยดูแลองค์พระมงคลบพิตรดูแลวิหารพระมงคลบพิตรให้มีความสวยงามสง่าอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งวัตถุประสงค์ข้อนี้เนี่ยทางมูลนิธิได้ดำเนินการมาโดยตลอด
0: การบริหารองค์กรย่อมมีบ้างที่จะประสบกับปัญหาและอุปสรรคซึ่งถือเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้โดยผู้นำองค์กรเองก็เข้าใจสภาพทั่วไปของปัญหาซึ่งโดยมากเกิดจากความแตกต่างกันด้านที่มาของคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นอาชีพอายุหรือปัจจัยทางสังคมอื่น
1: ๆสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะเราต้องแก้ได้นะครับเนื่องจากเรามีกรรมการทั้งหมด15ท่านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประมาณ42ท่านเนี่ยที่อยู่ในองค์กรทุกคนก็มีพื้นความรู้ความคิดแตกต่างกันมากโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่วิหารพระมงคลบพิตรเนี่ยมีความรู้แตกต่างกันมากมาจากครอบครัวพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกันมากสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลามาทำงานร่วมกันเนี่ยแน่นอนปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับการทำงานที่ไม่เป็นทีมในลักษณะนี้เราถือว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่เป็นธรรมชาติของปัญหาที่คนหมู่มากมาอยู่รวมกันเนี่ยมันต้องเป็นปัญหาถามว่าคณะกรรมการหนักใจในเรื่องนี้ไม่หนักใจเพราะถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราจะดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างไรเราก็วางกฎวางกติกาให้เขาปฏิบัติ

โดยเบื้องต้นในความเชื่อเบื้องต้นเนี่ยถ้าทางเรามองว่าคุณธรรมนั้นเป็นเรื่องของความดีความงามที่ต้องทำให้เกิดขึ้นในองค์กรโดยที่ทุกคนนั้นมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจไม่เป็นการบังคับแต่คุณธรรมเราเน้นถึงการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันมีการติดตามเสมอครับโดยเฉพาะของเรานั้นน่ะได้กำหนดเรามีวิสัยทัศน์อยู่6ประการการบริหารองค์กรสู่สากลพระมงคลบพิตรงานพัฒนาบำรุงศาสนาวัฒนธรรมร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตอบโจทย์ผู้เยี่ยมชมสื่อผสมเทคโนโลยีโดยวิสัยทัศน์เนี้ยเราก็พยายามจะทำให้เกิดขึ้นนะครับคุณธรรมที่เราเน้นน่ะเน้นคุณธรรมเรามองถึงคุณธรรมเบื้องต้นที่ว่าทุกคนเนี้ยต้องทำเพื่อเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับความภาคภูมิใจของมูลนิธิที่เห็นณปัจจุบันนี้คือเราได้บูรณะวิหารมูลนิธิเนี่ยใช้เงินไปถึง60กว่าล้านนะครับโดยเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งนี้เนี่ยให้คงสภาพสถาปัตยกรรมเดิมดั้งเดิมไว้โดยมีกรมศิลปากรเนี่ยมาช่วยดูแลว่าการซ่อมแซมนั้นควรจะเป็นอย่างไรดูแลใกล้ชิดผลงาน

0: งานที่ออกมาจึงสง่าสวยงามวันนี้เราภาคภูมิใจมากที่เราสามารถซ่อมวิหารซึ่งเราพยายามจะตั้งงบประมาณซ่อมมาโดยตลอดแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นความภาคภูมิใจนอกจากนี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวิหารคุณภิษใช้เทคโนโลยีต่างๆ
1: ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของมูลนิธิพระมงคลบพิตรในการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมและการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ล้นนำมาซึ่งการเป็นหนึ่งในองค์กรคุณธรรมต้นแบบในพื้นที่จังหวัดคุณธรรม

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอบก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

0: อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
2: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
4: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
4: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่าKing of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: อ้าวนี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าแมกดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่ากอเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตอนุทูตของประเทศต่าง
2: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงรีเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เดี๋ยววันนี้นะครับก่อนเข้าบทเรียนของพวกเรานะครับครูมีคำถามชวนคิดมาสอบถามนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับคำถามถามว่าถ้าเราจะเปลี่ยนบทเรียนให้เป็นเกมจะออกมาในรูปแบบใดได้บ้างนะครับลองนึกถึงบทเรียนที่เราเคยเรียนกันนะครับแล้วถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นเกมเราจะเล่นเกมอะไรได้บ้างนะครับขอสุ่มเป็นเลขที่18ครับเลขที่18อยู่ไหนเอ่ยลองดูครับเราคิดว่าบทเรียนที่เราได้เรียนมานะครับหลายชั่วโมงที่แล้วเนาะเราจะมาเปลี่ยนให้มันเป็นเกมในรูปแบบใดได้บ้างครับ
3: ทำเป็นบอร์ดเกมค่ะ
2: ทำเป็นบอร์ดเกมทำเป็นอะไรได้อีกครับนอกจากบอร์ดเกม
3: จัดนิทรรศการค
2: ่
3: ะ
2: จัดนิทรรศการแต่ตอนนี้ครูให้โฟกัสคำว่าอะไรเอ่ย
3: เกม
2: นอกจากบอร์ดเกมแล้วมันมีอะไรได้อีกบ้าง
3: อาจจะเป็นแบบบันไดงูอะไรแบบนี้ค
2: ่
3: ะ
2: เป็นเกี่ยวกับบันไดงูใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับขออีกสักหนึ่งคนเนาะคำตอบขอไม่เหมือนเพื่อนนะครับเลขที่14ลองดูครับไม่เอาบอร์ดเกมไม่เอาบันไดงูเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนบทเรียนของเราเป็นเกมในรูปแบบใดได้อีกบ้างครับ
4: เกมตอบคำถามเกมออนไลน
2: ์เกมตอบคำถามเกมออนไลน์ใช่ไหมครับโอ้ยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้ทีนี้ขอถามหน่อยว่าเกมที่ดีนะครับควรมีองค์ประกอบอะไรบ้างไม่ว่าที่เราบอกมาก็จะเป็นบอร์ดเกมบันไดงูเกมออนไลน์เกมตอบคำถามนะครับเราคิดว่าองค์ประกอบที่ดีของเกมที่ดีเนี่ยมันควรต้องมีอะไรบ้างขอสุ่มเป็นเลขที่20ครับเลขที่20ครับลองนึกดูเราจะเล่นเกมเนาะเกมที่ดีต้องเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่4กัน
5: ได้ความรู้และความสนุก
2: เกมที่ดีต้องมีความรู้ต้องได้ความรู้แล้วก็ความสนุกควบคู่ลงไปด้วยใช่ไหมขอบคุณมากนะครับมีความสนุกนะครับแล้วก็มีความรู้ด้วยอีกสักหนึ่งคนนะครับองค์ประกอบของเกมที่ดีควรต้องมีอะไรเลขที่26ครับแล้วคิดว่าต้องมีอะไรเอ่ย

0: มีกติกาวิธีการเล่นที่ชัดเจนค่ะแล้วก็ในเกมควรจะมีเนื้อหาที่ให้ผู้เล่นได้มีการแบบว่าคิดวิเคราะห์หรือว่ามีอินเทอร์แอคกับเกมค่ะ
1: ครูถามหน่อยว่าถ้าเราเล่นเกมที่กติกาไม่ชัดเจนจะส่งผลอย่างไรบ้าง
0: ทำให้เราอาจจะงงว่าเกมนี้มันเล่นอย่างไรแล้วก็อาจจะเล่นผิดได้ค
1: ่
0: ะ
1: อาจจะเล่นผิดความสนุกอาจจะหายไปความรู้ก็อาจจะไม่มีใช่ไหมครับดังนั้นกติกาจึงสำคัญมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับดังนั้นนักเรียนวันนี้เราจะมาสร้างสรรค์ความรู้นะครับผ่านบอร์ดเกมฉลาดความฉลาดรู้ทางการเงินนะครับซึ่งอย่างที่ครูบอกว่าเราจะต้องเอาบทเรียนที่ผ่านมานะครับที่เราได้เรียนมาเอามาแปลเปลี่ยนเป็นเกมนะครับซึ่งวันนี้ครูกำหนดว่าจะต้องเป็นบอร์ดเกมนะครับทีนี้สมรรถนะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนนะครับขอให้นักเรียนตั้งใจอ่านแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงประเด็นนี้พร้อมกันเนาะพร้อมแล้ว1 2 3ครับ
2: วางแผนและจัดทำเขาโครงบอร์ดเกมอย่างเป็นระบบโดย
1: แน่นอนวันนี้เราจะต้องมีการวางแผนจัดทำนะครับเขาโครงบอร์ดเกมนะครับโดยเชื่อมโยงจากความรู้เดิมของเราที่เป็นบทเรียนที่เราได้เรียนมานะครับประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมนะครับและก็ทำงานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าการที่เราจะสร้างสรรค์บอร์ดเกมขึ้นมาได้นะครับ1คนคิดคนเดียวไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับต้องร่วมด้วยช่วยกันคิดในแต่ละกลุ่มนะครับแล้วก็จะเป็นการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารแล้วก็การแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ผลงานของเรามานะครับทีนี้คำถามบอร์ดเกมคืออะไรนะครับเมื่อสักครู่นี้มีนักเรียนบอกว่าจะเปลี่ยนบทเรียนให้เป็นบอร์ดเกมนะครับแล้ววันนี้บทเรียนก็คือบอร์ดเกมด้วยเราพูดบอร์ดเกมบอร์ดเกมแต่เรารู้ความหมายของบอร์ดเกมหรือไม่นะครับดังนั้นครูจะให้เวลานักเรียนสืบค้นสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวเราจะกลับมาถามนักเรียนต้นทางกันนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาในการสืบค้นแล้วนะครับดังนั้นขอสุ่มถามเป็นเลขที่10ครับเลขที่10บอกคุณหน่อยว่าบอร์ดเกมคืออะไรครับลองดูครับบอร์ดเกมจากที่เราได้สืบค้นว่าอย่างไรเอ่ย
1: บอร์ดเกมคือเกมที่ต้องใช้กระดานในการเล่นครับ
0: ใช้กระดานในการเล่นนะครับใช้กระดานดำอย่างนี้เหรอใช้อะไรเอ่ยเป็นแบบไหน
1: แบบฟิวเจอร์บอร์ดครับ
0: อาจจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้ใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอีกนอกจากที่เราได้สืบค้นมา
1: ต้องใช้ผู้เล่น2คนขึ้นไปครับ
0: 2คนขึ้นไปมีอะไรอีกครับ
1: แล้วก็จะเป็นก็จะมีลูกเต๋าด้วยครับ
0: มีลูกเต๋ามีอุปกรณ์เป็นลูกเต๋าลูกเต๋าเอาไว้ทำอะไรเอ่ย
1: เอาไว้ทอยครับ
0: เอาไว้ทอยแล้วมีอะไรอีกหมดหรือยังเอ่ยยังมีอีกไหม
1: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วนะครับขอบคุณมากถ้าอย่างนั้นขอถามอีกสัก1คนละกันเลขที่1ครับเลขที่1บอร์ดเกมคืออะไรเอ่ยเคยเล่นไหมครับบอร์ดเกม
2: เคยครับ
0: เคยเล่นเนาะลองบอกคุณหน่อยว่าบอร์ดเกมคืออะไร
2: เกมที่เล่นบนกระดานครับ
0: ทุกคนเงียบๆหน่อยอะไรนะครับ
2: เกมที่เล่นบนกระดานครับ
0: เกมที่เล่นบนกระดานมีอะไรอีก
2: แล้วก็มีกติกาม
0: ีกติกามีอะไรครับ
2: มีคนเล่นมากกว่า2คนคร
0: ับมีคนเล่นมากกว่า2คนนะครับมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหม
2: แล้วก็มีใช้อุปกรณ์ในการเล่นครับ
0: มีการใช้อุปกรณ์ในการเล่นเช่น
2: ลูกเต๋าน
0: อกจากลูกเต๋ามีอะไรอีก
2: ตัวผู้เล่นครับ
0: อะไรนะครับ
2: ตัวผู้เล่นครับ
0: ตัวผู้เล่นเนี่ยเป็น
2: หมาก
0: ตัวหมากใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรอีก
2: แล้วก็การ์ดครับ
0: มีการ์ดนะครับก็เสียงปรบมือดังหน่อยครับเรามาดูนะครับบอร์ดเกมคืออะไรบอร์ดเกมก็คือเกมที่เล่นบนกระดานหรือพื้นที่ที่กำหนดนะครับโดยผู้เล่นจะใช้ตัวเดินก็คืออาจจะเป็นตัวที่เราได้บอกมาใช่ไหมตัวเดินเนาะแล้วก็มีการ์ดมีลูกเต๋าหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับดำเนินเกมตามกติกาที่กำหนดเพื่อบรรลุเป้าหมายเช่นการชนะการสะสมคะแนนหรือการทำภารกิจสำเร็จนะครับนี่คือความหมายของบอร์ดเกมทีนี้เหมือนที่ครูบอกว่าบทเรียนที่เราได้เรียนไปเราต้องแปรเปลี่ยนให้มันเป็นบอร์ดเกมนะครับเป็นการวางแผนสร้างสรรค์บอร์ดเกมขึ้นมาทีนี้เรามาทบทวนหน่อยว่าบทเรียนที่ผ่านมาเราเรียนอะไรมาบ้างนะครับขอสุ่มถามนะครับเลขที่6ครับเลขที่6ลองดูหน่อยว่าย้อนไปสักประมาณ10ชั่วโมงที่ผ่านมาในหน่วยการเรียนรู้ที่4เราเรียนอะไรไปบ้างคาดหวังมากว่านักเรียนจะต้องตอบได้เราเรียนอะไรไปบ้างครับ
3: อาชีพครับ
0: อาชีพใช่หรือเปล่าอาชีพเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเงินใช่ไหม
3: การเงินแล้วก็ภาษีครับ
0: มีการเงินมีภาษีมีอะไรอีกอีกสักหนึ่งข้ออีกสักหนึ่งข้ออะไรดีครับอะไรเอ่ย
3: กฎหมายครับ
0: อะไรนะครับ
3: กฎหมายครับ
0: กฎหมายเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
3: การ
0: เกี่ยวกับอะไรครับ
3: การเงินครับ
0: เกี่ยวกับการเงิน
3: การประกันครับ
0: โอเคครับนั่งลงได้ขอถามอีกสักหนึ่งคนนะครับเลขที่16เลขที่16อยู่ไหนเอ่ยลองดูครับทุกคนตั้งใจฟังเพื่อนว่าเพื่อนจะจำบทเรียนที่ผ่านมาได้หรือไม่นะครับเราเรียนอะไรไปบ้างครับ
4: เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของประเภทของภาษีครับ
0: มีภาษีการวางแผนทางการเงินใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเรามาทบทวนกันหน่อยเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างรู้จักการเงินรู้จักตนเองจำได้ไหมสภาพคล่องใช่ไหมเงินที่เป็นในรูปแบบของสภาพคล่องนะครับหรือจะเป็นการวางแผนการออมเงินนะครับการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดการลงทุนนะครับภาษีการประกันภัยแล้วก็ implement ใช่ไหมครับที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับซึ่งบทเรียนเหล่านี้นะครับขอกำหนดเลยว่านักเรียนทุกกลุ่มนะครับจะต้องนำบทเรียนเหล่านี้ไปไว้ในบอร์ดเกมของเรานะครับอย่างน้อย2เรื่องด้วยกันนะครับอาจจะเอาเรื่องภาษีและเรื่องประกันภัยนะครับเข้ามาอยู่รวมกันก็ได้นะครับสำหรับการสร้างสรรค์บอร์ดเกมของเรา

ให้อย่างน้อย2บทเรียนนะครับทีนี้ต่อไปเรามาดูการออกแบบนะครับบอร์ดเกมว่าองค์ประกอบของการออกแบบต้องมีอะไรบ้างวันนี้ที่พวกเราจะต้องวางเค้าโครงกันนะครับในหัวข้อที่1คือชื่อเกมสำคัญมากนักเรียนชื่อเกมจะต้องชื่อสั้นจำง่ายสื่อความหมายของบทเรียนนะครับตัวอย่างเช่นนักช็อปฉลาดซื้อหรือจะเป็นเศรษฐีวางแผนนะครับอันนี้ก็สั้นๆเข้าใจง่ายนะครับต่อไปจะต้องมีเป้าหมายของเกมของเราสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับเกมจะต้องการให้ผู้เล่นเนี่ยได้ความรู้เรื่องอะไรนะครับเราก็ต้องหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้เรียนไปเป็นการทบทวนความรู้เดิมของเราด้วยนะครับเชื่อมโยงกับสาระสำคัญของบทเรียนอย่างไรนะครับทีนี้ต่อไปแนวคิดและรูปแบบเกมนะครับเป็นเกมแบบไหนเดินตามช่องหรือเปล่าเป็นเกมการ์ดหรือเป็นเกมสะสมแต้มเป็นเกมสถานการณ์นะครับขอให้อยู่ในรูปแบบของบอร์ดเกมเนาะและต่อไปคือเล่นกี่คนนะครับ2คนน้อยไปไหม5คน10คนเยอะไปหรือเปล่าเราก็ต้องดูความเหมาะสมนะครับแล้วใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการเล่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเวลาก็สำคัญนะครับเราใช้เวลาลองคาดคะเนดูว่าเกมเราจะจบภายในกี่นาที10นาที15นาทีหรือ20นาทีนะครับทีนี้ต่อไปองค์ประกอบของเกมนะครับก็ต้องมีกระดานเกมนี่ตัวอย่างเนาะตัวเดินการ์ดลูกเต๋าคะแนนนะครับหรือและนี่คือสำคัญมากนักเรียนเราบอกว่าเราจะนำบทเรียนของเรามาแปลเปลี่ยนเป็นบอร์ดเกมใช่ไหมก็ต้องใส่ความรู้ต้องใส่คำถามจากบทเรียนอย่างน้อย5ข้อนะครับทีนี้ต่อไปกติกาในการเล่นนะครับเล่นอย่างไรเราก็ต้องออกแบบต้องวางแผนกันในกลุ่มนะครับชนะเมื่อใดนะครับหมายความว่าเกมนี้จะชนะก็ต่อเมื่อเดินถึงเส้นชัยหรือสะสมแต้มได้มากที่สุดหรือกำหนดเวลานะครับนี่เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องร่วมกันคิดนะครับในแต่ละกลุ่มมีเงื่อนไขพิเศษหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็กติกาเนี่ยพอคนเล่นอ่านปุ๊บจะต้องเข้าใจและเล่นได้จริงๆนะครับเอาละครับเมื่อนักเรียนรู้องค์ประกอบในการออกแบบแล้วนะครับวันนี้ขอให้นักเรียนตั้งใจนะครับออกแบบเค้าโครงนะครับเกี่ยวกับบอร์ดเกมเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนได้ร่วมกันวางแผนนะครับและเดี๋ยวครูจะสอบถามความคืบหน้านะครับหลังจากเสร็จกิจกรรมนี้ถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: นะครับตอนนี้หมดเวลาในการออกแบบเค้าโครงบอร์ดเกมของพวกเราแล้วนะครับเดี๋ยวเรามานำเสนอกันดีกว่าขอเริ่มเป็นกลุ่มที่1เอาอย่างนี้นะครับทุกคนเมื่อแต่ละกลุ่มนะครับนำเสนอเดี๋ยวครูจะสุ่มให้กลุ่มอื่นๆนะครับลองเสนอความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะกับกลุ่มที่นำเสนอด้วยดังนั้นตั้งใจฟังเพื่อนและลองดูว่าเราจะให้ข้อเสนออะไรกับเพื่อนได้บ้างนะครับสำหรับกลุ่มที่1ว่ามาได้เลยครับ
1: ชื่อเกมของผมนะก็คือฉลาดลงทุนครับเป้าหมายของเกมนะครับก็คือเพื่อให้ผู้เล่นได้ความรู้ถึงการจัดการเงินของตนเองครับ
0: ครับผม
1: แนวคิดและรูปแบบเกมนะครับก็ผมจะได้ไอเดียมาจากเกมเศรษฐีครับ
0: ครับ
1: มีจำนวนคนเล่นนะครับก็คือมากกว่า2คนครับแล้วก็อุปกรณ์ก็จะมีกระดานเกมครับลูกเต๋าแล้วก็การ์ดโมเดลบ้านแล้วก็เงินปลอมครับ
0: ครับผม
1: คำถามนะครับผมจะยกตัวอย่างคำถามหนึ่งนะครับก็คือภาษีคืออะไรครับคำตอบก็คือเงินที่ประชาชนหรือธุรกิจให้รัฐตามกฎหมายเพื่อนำไปพัฒนาประเทศครับ
0: ครับผม
1: ส่วนกติกานะครับก็คือเป็นรูปแบบเกมเศรษฐีครับประมาณ30ช่องแต่ละคนจะมีเงินประมาณ 2,000 บาทครับแต่ละช่องก็จะมีสถานที่ต่างๆครับแล้วก็จะให้ทุกคนทอดลูกเต๋าครับแล้วก็เดินไปตามช่องแล้วเมื่อตกที่ช่องไหนนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อหรือว่าไม่ซื้อครับ บางช่องนะครับจะมีสุ่มเพื่อหยิบการ์ดแล้วก็จะมีสถานการณ์อยู่ในนั้นครับทายถูกนะครับก็จะได้เงินครับแต่ถ้าทายถูกก็จะไม่ได้อะไรเลยถ้าทายไม่ถูกก็จะไม่ได้อะไรเลยครับ
0: ครับผม
1: หากเงินหมดนะครับก็จะถูกล้มละลายแล้วก็ออกจากเกมทันทีครับ
0: ยอดเยี่ยมมากดังนั้นขอกลุ่มที่4ให้ข้อเสนอแนะสำหรับกลุ่มที่1หน่อยครับจากเพื่อนนำเสนอเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่4ลองให้ข้อเสนอแนะหน่อยว่ามีข้อแนะนำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่4กันกลุ่มที่4ครับใครเอ่ยลองดูนะครับสัก1คนในกลุ่มที่4พร้อมแล้วนะครับกลุ่มที่4จากการที่ฟังเพื่อนกลุ่มที่1นำเสนอเรามีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างครับ
2: อาจจะมีรางวัลปลอบใจจากการตอบไม่ถูกแต่ก็พยายามครับ
0: รางวัลใช่ไหมนึกถึงรางวัลสำหรับคนที่ตอบไม่ถูกนะครับยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้ทีนี้ต่อไปกลุ่มที่2นำเสนอได้เลยครับจากการวางแผนบอร์ดเกมของกลุ่มที่2กลุ่มอื่นตั้งใจฟังนะครับผู้อาจจะเรียกซ้ำกลุ่มเดิมก็ได้เนาะดังนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนทุกกลุ่มตั้งใจฟังเพื่อน
3: ค่ะเกมของหนูนะคะมีชื่อว่าเศรษฐี21ค่ะเป้าหมายของเกมนี้นะคะคือการหยิบการ์ดให้ได้เพียงหรือเท่ากับ21มากที่สุดค่ะแนวคิดและรูปแบบของเกมนะคะคือหนูได้แนวคิดมาจากเกม21ค่ะโดยผู้เล่นเนี่ยจะต้องหยิบการ์ดให้ได้ใกล้เคียงเลข21มากที่สุดค่ะหากค่ะจำนวนผู้เล่น รวมถึงเวลาที่เล่นนะคะก็คือจะมี2คนขึ้นไปเวลาเล่นก็คือ15นาทีโดยประมาณค่ะอุปกรณ์จะมีเพียงการ์ดอย่างเดียวค่ะแต่ว่าในการ์ดเนี่ยก็จะมีการ์ดหลายรูปแบบค่ะคำถามตัวอย่างคำถามเนี่ยหนูก็จะเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลคืออะไรคำตอบนะคะก็คือภาษีที่ได้จากบริษัทที่ได้กำไรค่ะ
0: ครับผมแล้วกติกาเราคิดว่ากติกาที่เราได้วางแผนกันมีอะไรบ้างเอ่ยลองเล่าอธิบายพอสังเขปครับ
3: ค่ะกติกาที่พวกหนูได้ตกลงกันไว้นะคะก็จะมีผู้เล่นค่ะที่หากเป็นตัวอย่างนะคะจะเป็นผู้เล่น A กับผู้เล่น B ค่ะโดยตัวแรกนะคะก็คือผู้เล่น A กับผู้เล่น B เนี่ยเมื่อเข้าเกมมาเนี่ยจะมีโอกาสหยิบการ์ดได้คนละ1ใบค่ะคนละ1ใบนะคะเช่น A ได้10แต้ม B ได้2แต้มแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะไม่รู้การ์ดของแต่ละคนกันค่ะซึ่งผู้เล่นเนี่ยสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะหยิบการ์ดต่อหรือจะให้เพื่อนหยิบซึ่งแบบนี้ก็จะวนไปเรื่อยๆจนกว่าผู้เล่นนะคะจะเลือกไม่หยิบการ์ดต่อทั้ง2ฝ่ายค่ะในกองการ์ดนะคะก็จะมีการ์ดการ์ดพิเศษค่ะซึ่งก็จะเป็นคำถามและให้ผู้เล่นตอบได้ค่ะหากผู้เล่นตอบถูกจะสามารถใช้ความสามารถพิเศษของการ์ดนั้นๆได้ค่ะเช่นการดูการ์ดของผู้อื่นหรือการเลือกหยิบการ์ดที่ให้ได้คะแนนเท่ากับการ์ดนั้นๆค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากนะครับดังนั้นกลุ่มที่3ลองให้ข้อเสนอแนะกับกลุ่มที่2หน่อยครับลองดูนะครับจากที่ฟังเพื่อนนำเสนอนะครับเราจะให้ข้อเสนอแนะอย่างไรได้บ้างนะครับให้การแนะนำกับเพื่อนแบบไหนดีลองดูครับ
4: ค่ะก็อย่างแรกนะคะเกมของเพื่อนเนี่ยน่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าเพื่อนได้มีการดัดแปลงมาจากเกม21ใช่ไหมคะแล้วก็มีการนำมาปรับให้เข้ากับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะว่าเราเนี่ยจะต้องเอาเนื้อหาที่เราเรียนมาเนี่ยใส่เข้าไปในบอร์ดเกมค่ะ
0: ครับผมแล้วเรามีข้อเสนอแนะอะไรอีกบ้างครับที่ให้เพื่อนสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงๆสำหรับเกมของเพื่อน
4: อาจจะเป็นการที่ตั้งคำถามให้น่าสนใจมากขึ้นค่ะอันนี้อาจจะน่าสนใจแล้วอาจจะได้เพิ่มคำถามหรือว่าจะเพิ่ม เรื่องที่มันตรงกับเรื่องที่เราเรียนมากขึ้นค่ะเน้นว่าเน้นให้คนเข้าใจในเรื่องที่จะสื่อค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับนั่งลงได้ทีนี้ก็จะเป็นของกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3ลองนำเสนอหน่อยครับการออกแบบนะครับบอร์ดเกมของกลุ่มที่3เป็นอย่างไรเอ่ยลองดูนะครับ
5: ชื่อเกมของผมนะครับก็จะเป็นเกมเศรษฐีนะครับชื่อว่าลงทุนลุ้นรวยครับ
0: ครับผม
5: เป้าหมายของเกมนะครับเพื่อให้ผู้เล่นได้เข้าใจเกี่ยวกับภาษีและการลงทุนครับแนวคิดและรูปแบบเกมนะครับแนวคิดคือนำเรื่องการลงทุนและภาษีมาทำเป็นเกมเพื่อให้ผู้คนได้เรียนรู้ครับรูปแบบเกมคือเกมกระดานครับจำนวนคนเล่นนะครับก็จะมี6คนครับเวลาเล่น1ชั่วโมงหรือจนกว่าจะล้มละลายหรือเงินน้อยที่สุดครับอุปกรณ์นะครับก็มีบอร์ดเกมการ์ดลูกเต๋าเงินปลอมตัวหมากผู้เล่นครับ
0: ครับผม
5: ส่วนคำถามนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดเก็บจากใครคำตอบนะครับคือภาษีที่เก็บจากการซื้อสินค้าและบริการเก็บจากผู้บริโภคที่ซื้อของครับ
0: ครับผมแล้วกติกาจากที่เราได้วางแผนกันเป็นอย่างไรบ้างครับเกมที่เราออกแบบมาก็ดูมีความน่าสนใจนะครับแล้วกติกาเป็นอย่างไรเอ่ย
5: ครับผู้เล่นมีเงินเริ่มต้น 5,000 บาทครับแล้วก็เลือกตัวละคร2นะครับทอยลูกเต๋าที่ตามลำดับนะครับ3เดินตามเลขที่ทอยได้4ถ้าตกช่องไหนผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อที่ดินนี้หรือไม่5นะครับหากตกช่องภาษีต้องสุ่มการ์ดจากกองภาษีและจ่าย

0: เงินตามที่ได้หากไม่มีเงินต้องติดคุก1เทิร์นครับคร่าวๆจะมีประมาณนี้ครับ
1: ครับผมยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้ทีนี้ขอเป็นกลุ่มที่1ละกันกลุ่มที่1ครับลองให้ข้อเสนอแนะสำหรับกลุ่มที่3หน่อยครับเรามีข้อเสนอแนะหรือให้คำแนะนำกับเพื่อนอย่างไรได้บ้างลองดูนะครับสำหรับกลุ่มที่1เดี๋ยวให้เวลาปรึกษากันสักครู่นึงนะครับสำหรับกลุ่มอื่นๆนะครับกลุ่มที่4ก็เตรียมตัวไว้ได้เลยเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่1กันว่าจะแนะนำเพื่อนอย่างไรได้บ้างนะครับกลุ่มที่1ครับลองดูนะครับเราจะแนะนำกลุ่มที่3อย่างไรบ้างครับ
2: ก็เกมของเพื่อนน่าสนใจมากค่ะแล้วก็อยากให้เพื่อนเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นค่ะ
1: ครับผมเช่นทำอย่างไรดีเพิ่มความน่าสนใจ
2: ถ้าเล่นถ้าคนไหนล้มละลายก็ไม่มีของรางวัลค่ะถ้าคนไหนชนะก็อาจจะมีของรางวัลให้ค
1: ่
2: ะ
1: ก็จะมีของรางวัลเป็นตัวดึงดูดขึ้นมาใช่ไหมครับขอบคุณมากต่อไปกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ลองนำเสนอนะครับเดี๋ยวขอบอกไว้เลยว่าเดี๋ยวให้กลุ่มที่5ให้ข้อเสนอแนะสำหรับกลุ่มที่4นะครับลองดูครับกลุ่มที่4
3: สำหรับกลุ่มผมนะครับชื่อเกณฑ์ครับก็คือภาษีพิชิตเงินล้านครับเป้าหมายของเกณฑ์ครับก็คือเพื่อให้ผู้เล่นนะครับได้รับความรู้เรื่องการลงทุนแล้วก็เรื่องภาษีครับแนวคิดและรูปแบบของเกณฑ์ครับก็คือในบอร์ดเกณฑ์เขาจะมีทั้งหมด44ช่องครับโดยจะมีลักษณะของเกณฑ์เนี่ยคล้ายๆกับเซตเกมเศรษฐีครับก็คือในแต่ละช่องเนี่ยก็จะมีเป็นหุ้นที่แตกต่างกันออกไปที่มีการความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงกลางและความเสี่ยงสูงครับให้ผู้เล่นเลือกว่าจะลงทุนหรือไม่และลงทุนกี่บาทครับจำนวนคนเล่นหรือว่าและเวลาที่เล่นนะครับก็คือ2คนขึ้นไปเวลาที่เล่นนะครับก็คือเวลาประมาณ 30-40 นาทีหรือว่าจนกว่าจะมีผู้ชนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับก็คือบอร์ดลูกเต๋าหมากผู้เล่นการ์ดสุ่มเหตุการณ์กระดาษจดเงินส่วนกลางแล้วก็การ์ดคำถามครับ
1: ครับผม
3: คำถามจากบทเรียนนะครับข้อแรกนะครับก็คือแวดคือภาษีกี่เปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยครับคำตอบคือ 7% ครับข้อที่2ครับก็คือให้ยกตัวอย่างการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำครับคำตอบนะครับก็คือการฝากธนาคารครับคำถามที่3นะครับการลงทุนคืออะไรคำตอบครับก็คือการนำเงินไปใช้เพื่อหวังผลตอบแทนครับ
1: แล้วกติกาของเราบ้างครับลองเปลี่ยนเป็นกติกาของเราบ้างเดี๋ยวบอกเพื่อนหมดเดี๋ยวเวลาเพื่อนเล่นเกมของเราเดี๋ยวเขาจะรู้คำตอบหมดลองดูครับกติกาเราได้วางแผนกันไว้อย่างไรบ้างครับ
3: กติกานะครับเมื่อเริ่มต้นเกมนะครับผู้คนจะได้รับเงินทั้งหมด 10,000 บาทครับหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนทอยลูกเต๋านะครับใครที่ทอยได้เลขสูงสุดจะเป็นคนเริ่มก่อนครับโดยคนที่ทอยลงช่องเหตุการณ์ครับก็ต้องสู่เหตุการณ์ครับโดยเหตุการณ์ครับก็จะมีทั้งเหตุการณ์ที่ดีและเหตุการณ์ไม่ดีครับแล้วก็จะมีช่องคำถามครับก็จะเป็นการคำถามไว้สำหรับเป็นคำถามของที่พูดไปก่อนหน้านี้ครับ
1: ครับผมยอดเยี่ยมมากนะครับนั่งลงได้ดังนั้นกลุ่มที่5ลองให้ข้อเสนอแนะสำหรับกลุ่มที่4หน่อยครับจากการที่ฟังเพื่อนนำเสนอเมื่อสักครู่นี้ครับว่ายังไงบ้างครับ
4: ก็เกมของเพื่อนกลุ่ม4มีความน่าสนใจมากครับแต่ผมก็อยากให้เพิ่มความน่าสนใจเพิ่มขึ้นมาอีกครับก็อย่างเช่นก็อยากให้มีรางวัลครับ
1: อยากให้มีรางวัลส่วนใหญ่ก็จะพูดเกี่ยวกับรางวัลใช่ไหมของความต่างๆขอบคุณมากทีนี้เข้าสู่กลุ่มที่5ได้เลยกลุ่มที่5ครับเรามีการวางแผนออกแบบขออภัยครับออกแบบบอร์ดเกมเราอย่างไรบ้างครับ
5: ชื่อเกมนะครับวัดรู้สู่ยอดนักออมครับเป้าหมายของเกมนะครับเพื่อให้ทบทวนได้รับความรู้จากเรื่องที่ผ่านมาจากเรื่องสร้างความสุขความสนุกสนานครับ
1: ครับผม
5: แนวคิดนะครับคือเป็นแบบแนวเกมเศรษฐีกับบันไดงูรวมกันครับ
1: ครับ
5: โดยใช้ความรู้ทั้ง6เรื่องจากการเงินครับจำนวนคนเล่นครับ 2-4 คนครับใช้เวลาประมาณ15นาทีครับ
1: ครับ
5: อุปกรณ์ครับจะมีลูกเต๋าการ์ดคำถามครับตัวเดินเกมแล้วก็เงินปลอมครับ
1: ครับผมลองบอกยกตัวอย่างสักหนึ่งคำถามครับตัวอย่างเรามีอะไรบ้างครับที่เป็นคำถามอยู่ในเกมของเรา
5: การวางแผนการเงินคืออะไรครับคำตอบนะครับการจัดการรายได้รายจ่ายให้พอและมีเงินออมครับ
1: ครับผมสุดท้าย

0: ายกติกาของเราล่ะครับคืออะไรเอ่ยจากที่ได้วางแผนกับเพื่อนในกลุ่มที่5
1: เริ่มเกมนะครับจะมีเงินให้คนละ 2,000 บาทครับและแจกตัวเดินกับผู้เล่นครับเอาไว้เดินครับ
0: ครับผม
1: ข้อที่2ครับสุ่มหยิบคำถามคนละ1คำถามถ้าตอบถูกจะได้ทอยลูกเต๋าเพื่อไปข้างหน้าครับในแต่ละช่องจะได้รับเงินหรือ

0: ถึงเส้นชัยคนสุดท้ายจะได้รับบทลงโทษตามคำสั่งของผู้ที่เข้าเส้นชัยคนแรกครับ
1: ยอดเยี่ยมมากนะครับดังนั้นขอกลุ่มที่2ให้คำแนะนำสำหรับกลุ่มที่5หน่อยครับเรามีข้อแนะนำอะไรให้กับกลุ่มของกลุ่มที่5บ้างครับ
2: ค่ะอย่างแรกก็จะบอกว่าเพื่อนออกแบบเกมได้น่าสนใจค่ะกับการที่นำบันไดงูแล้วก็เกมเศรษฐีมารวมด้วยกันเพราะว่าหนูก็ยังไม่เคยเห็นเกมแนวนี้เหมือนกันค่ะ
1: ครับผม
2: สำหรับหนูมองว่าถ้าเพิ่มระยะเวลาในการเล่นได้เนี่ยจะดูน่าสนุกมากขึ้นค่ะเพราะว่าเกมเศรษฐีหรือว่าเกมบันไดงูเนี่ยต้องเป็นเกมที่ใช้การวิเคราะห์หรือว่าการวางแผนสูงค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็อีกข้อนึงก็อาจจะเป็นในเรื่องของบทลงโทษค่ะเพราะว่าเพื่อนบอกว่ามีบทลงโทษด้วยซึ่งต้องทำตามผู้ชนะหนูก็รู้สึกว่าอาจจะใจร้ายไปนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้ามีเกณฑ์หน่อยก็น่าจะดีขึ้นค่ะ
1: โอเคครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจากบอร์ดเกมของนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบนะครับแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างดีนะครับแต่จากทุกๆกลุ่มเนี่ยครูคิดว่าสิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือกติกาที่มันชัดเจนนะครับบางกลุ่มอาจจะบอกบางกลุ่มอาจจะไม่บอกนะครับตัวอย่างเช่นทำอย่างไรให้เกมนี้มันจบเช่นจะต้องกำหนดเวลา15นาทีแล้วมาดูกันว่าใครมีเงินเยอะที่สุดอันนี้คือตัวอย่างนะครับหรือใครทำสะสมแต้มได้มากที่สุดผู้นั้นคือผู้ชนะนะครับดังนั้นเนี่ยจะต้องออกแบบกติกาสำหรับตอนจบให้ได้ว่าเกมนี้มันจะจบอย่างไรนะครับทีนี้เรามาเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายนะครับข้อสุ่มถามเลขที่7นะครับคำถามถามว่าให้นักเรียนลองนำเสนอปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มนะครับจากการออกแบบบอร์ดเกมเมื่อสักครู่นี้อ่ะลองดูครับเลขที่7มีปัญหาอะไรบ้างครับภายในกลุ่มของเราอ่ะลองดูนะครับ
3: กติกาอาจจะยังไม่ชัดเจนครับผม
1: กติกาของเรายังไม่ชัดเจนแล้วเรามีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรครับ
3: พูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับกติกาให้ชัดเจนมากกว่านี้ในกลุ่ม
1: ดังนั้นครูจะรอดูนะครับสำหรับกลุ่มที่2ว่าชั่วโมงหน้ากติกาต้องมีความชัดเจนมากขึ้นเนาะขอบคุณมากอีก1คนนะครับขอเป็นเลขที่21ครับเลขที่21อ่ะลองดูครับกลุ่มของเรามีปัญหาอะไรบ้าง
4: การตั้งคำถามค่ะ
1: การตั้งคำถามเป็นอย่างไรเอ่ยมันมีปัญหาอย่างไรครับ
4: ยังไม่มากพอค่ะแล้วก็ยังไม่ชัดเจนค
1: ่
4: ะ
1: ยังไม่มากพอแล้วก็ยังมีความไม่ชัดเจนอยู่ใช่ไหมครับแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้คืออะไรครับ
4: ก็รวบรวมความคิดกันค่ะว่าที่ผ่านมาเรียนอะไรบ้างแล้วก็มาตั้งคำถามค
1: ่
4: ะ
1: ยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้ครับทีนี้ต่อไปนะครับเรามาดูคำถามสรุปทำให้เวลาเล่นจะไม่เกิดปัญหาปัญหาที่เรากำลังสื่อถึงน่าจะเป็นปัญหาอะไรบ้าง
5: เกี่ยวกับกติกาที่ไม่ชัดเจน
1: กติกาไม่ชัดเจนจะนำไปสู่อะไรถ้ากติกาไม่ชัดเจน
5: จะทำให้เกมไม่สามารถดำเนินต่อได้ค
1: ่
5: ะ
1: ยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้ครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบของครูนะครับแนวคำตอบของครูก็คือทำให้งานนะครับมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นรู้ว่าเกมต้องการสื่ออะไรและมีเป้าหมายอย่างไรนะครับสำคัญมากเนาะเป้าหมายของเกมลดความซับซ้อนและข้อผิดพลาดเพราะมีขั้นตอนและกติกาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเหมือนที่นักเรียนได้บอกมาข้อสุดท้ายครับเพิ่มคุณภาพของผลงานเกมที่ออกแบบจะสมบูรณ์นะครับจะเล่นได้จริงและก็ตรงตามเป้าหมายที่เราได้วางแผนไว้ทีนี้เรามาสรุปบทเรียนนะครับการออกแบบบอร์ดเกมนะครับจากบทเรียนช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนและประยุกต์ใช้ความรู้ผ่านการคิดการวางแผนอย่างเป็นระบบได้ฝึกการทำงานเป็นทีมรู้จักแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการสื่อสารอีกทั้งยังพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาทำให้เรียนรู้มีความเข้าใจลึกซึ้งและสนุกยิ่งขึ้นนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปแน่นอนว่าเราก็ยังอยู่ในเรื่องนี้นะครับสำหรับการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านบอร์ดเกมความฉลาดรู้ทางการเงินนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็จะเป็นใบรายงานผลประกอบการทำกิจกรรมนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี้
1: เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เราทำความดี
4: เพื่อชาติ
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: ศาสนา
4: และพระมหากษัตริย
5: ์และพระมหากษัตริย์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ภูมิใจรักษาน
2: าฏศิลป์ไทย
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางทุกคนแล้วทำอะไรบ้างและทุกคนในห้องนี้ก็จะต้องมีหน้าที่นะคะในการที่เราจะร่วมกันนะคะจัดการแสดงละครขึ้นมา1เรื่องนะคะทีนี้เรามาดูในซิว่าในภาพนี้มีบทบาทหน้าที่จัดการแสดงในการแสดงอะไรบ้างนะคะมันจะมีซ่อนอยู่2นะคะว่าหน้าที่อะไรบ้างหนุมานเอาใหม่ยกหลายอันยกหลายอันระวังทุกคนระวังนักเรียนปลายทางเตรียมตัวด้วยนะคะเตรียมตัวด้วยนะคะกลุ่มไหนยกมือก่อนนะคะพระรามสองเอาป้ายไหนป้ายไหนปลายทางเลือกด้วยนะคะป้ายไหนอะไรนะคะ13ว้าวกลุ่มต่อไปน่าจะยังตอบไม่ได้นะคะเตรียมตัวนะเล่นไปทางด้วยนะคะทศกัณฐ์กลุ่มหนึ่งค่ะอะไรเอ่ย14ต่อไปนะคะถ้ากลุ่มไหนตอบได้ตอบได้เลยนะต่อไปค่ะนางสีดากลุ่มนู้นกลุ่ม4ค่ะ25
4: โอ้โห
3: ต่อไปค่ะพระรามไหนเอาผิดขอโทษยกผิดเอาใหม่ขอโทษเอาใหม่นะคะพระรามฮะ
5: 7
3: อุ้ยดุด้วยอะไรตอบไหมคะหน้าที่มี2หน้าที่ตอบได้ยังหน้าที่แรกอะไรตอบไหมคะ3 2ตอบ
6: อาจจะเป็นช่างแต่งหน้าแต่งตัวค่ะ
3: ช่างแต่งหน้าแต่งตัวโหตอบแต่งจริงถูกนะมีช่างแต่งหน้าแต่งตัว1อันอีกบทบาทหน้าที่1มือให้2คนดีนะคะแล้วไปกลุ่มละ2แต้มนะคะมาเรามาดูกันต่อทีนี้เรามาเรียนรู้นะคะบทบาทหน้าที่ในการจัดการแสดงละครกันนะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเข้าใจและสามารถอธิบายบทบาทหน้าที่ในการจัดการแสดงนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในการจัดการแสดงได้นะคะถ้านักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการแสดงจะเลือกทำหน้าที่ใดเพราะอะไรกลุ่มไหนขอทุกกลุ่มดีกว่ากลุ่มหนึ่งค่ะ
7: ผมอยากเป็นคนจัดทำแสดงครับเป็น
3: ผู้กำกับหรือผู้อำนวยการสร้าง
7: เป็นผู้อำนวยการสร้างครับ
3: อยากเป็นผู้จัดเลยโอ้เยี่ยมยอดเลยนะคะเพราะอะไรถึงอยากเป็นผู้จัด
7: เพราะว่าเราสามารถใช้จินตนาการของเราได้เต็มที่คร
3: ับ อ๋อได้เก่งมากปรบมืออกลุ่ม 2
8: อยากทำหน้าที่ในการจัดพวกฉากการแสดงครับ
3: จัดการทำฉากเพราะอะไรถึงอยากเป็นฝ่ายฉากอุปกรณ์ต่างๆ
8: เพราะว่าอยากทำให้มันสวยงามที่สุดครับ
3: แสดงว่ามีความสามารถทางด้านศิลปะเนาะปรบมือนะคะกลุ่ม3ค่ะ
9: กลุ่มผมก็จะเป็นผู้กำกับหรือว่าโปรดิวเซอร์ครับ
3: ทำไมถึงอยากเป็นผู้กำกับคะ
9: เพราะว่าเราสามารถควบคุมหน้าที่ของเพื่อนๆได้แล้วก็กำกับการแสดงได้ครับ
3: อยากเป็นผู้กำกับการแสดงด้วยแสดงว่าเป็นคนมีจินตนาการในทุกๆด้านหลายๆด้านเลยปรบมือกลุ่มที่4ค่ะ
10: อยากเป็นนักแสดงครับเพราะว่าอยากจะอยากเข้าไปมีส่วนร่วมในกะเป็นตัวละครนั้นๆอยากรู้สึกถึงตัวละครนั้นๆครับ
3: เพราะอะไร
10: เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้าใจบทมันรู้สึกว่าเราบางอย่างมันสามารถมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้คร
3: ับ เยี่ยมเลยเพราะอะไรทำไมถึงอยากเป็นหน้าที่นี
11: ้ก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่การแสดงครับ
3: อยากอำนวยความสะดวกใช่ชอบเกี่ยวกับการศึกษา

0: เกี่ยวกับฉากสถานที่ต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมคะโอเคอาปมือค่ะนะคะฝ่ายอุปกรณ์ฝ่ายฉากก็ต้องทำไมคะมีความรู้ทางด้านศิลปะด้วยนะคะดังนั้นแสดงว่าเพื่อนชอบทางด้านศิลปะด้วยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะมีใครอยากทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะทีนี้เรามาดูบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่างๆนะคะอันแรกคืออะไร
1: ผ
0: ู้อำนวยการนะคะผู้อำนวยการแสดงก็จะทำหน้าที่ตัดสินใจในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการแสดงเลยก็คือเป็นหัวหน้าจัดอย่างที่เพื่อนกลุ่มหนึ่งเมื่อสักครู่นี้บอกนะคะก็จะเป็นผู้กำหนดนโยบายเลยว่าฉันอยากได้ละครแนวนี้นะฉันอยากได้ผู้กำกับคนนี้อยากได้ทีมงานนี้นะคะก็ไปติดต่อประสานงานมานะคะก็เป็นคนวางนโยบายวางรูปแบบการแสดงนะคะเรื่องที่แสดงแล้วก็สรรหาฝ่ายรวมถึงงบประมาณด้วยนะคะต่อไปหน้าที่อะไรคะ
1: ผ
0: ู้
1: กำก
0: ับ
1: การแสดง
0: นะคะผู้กำกับการแสดงนะคะก็มีหน้าที่ควบคุมการแสดงให้สมกับบทบาทนะคะที่กำหนดไว้จัดองค์ประกอบต่างๆของละครให้มีความสมจริงมากที่สุดนะคะดังนั้นผู้กำกับการแสดงเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่สำคัญมากเลยเพราะว่าเขาจะต้องเข้าใจในบทละครนั้นๆในเรื่องนั้นๆว่าเรื่องราวมันต้องเป็นอย่างไรนะคะเขาจะต้องกำกับยังไงให้เรื่องราวออกมาตามวัตถุประสงค์ของคนเขียนบทตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดนะคะอาจจะมีการเสริมเติมแต่งหรือเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมีความสามารถมากสำหรับผู้กำกับการแสดงนะคะต่อไปผู้กำกับเวทีนะคะผู้กำกับเวทีถ้าเป็นการแสดงละครเวทีเราต้องมีผู้กำกับเวทีนะคะเพราะว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อจากผู้กำกับอีกทีหนึ่งก็คือเขาจะดูส่วนต่างๆบนเวทีกำกับอยู่บนเวทีนะคะเป็นมือที่สองของผู้กำกับการแสดงว่าเรื่องราวต้องเป็นแบบนี้นะดังนั้นคนกำกับผู้กำกับเวทีก็จะดูช่วยดูว่าอยู่เวทีตัวแสดงตรงนี้น่าจะอยู่มุมไหนเสร็จแล้วน่าจะเป็นอยู่มุมไหนคนที่อยู่มุมนี้หรืออยู่ตรงนี้ทำอะไรนะคะก็จะช่วยดูผู้กำกับตรงนั้นให้การแสดงออกมาสมจริงมากที่สุดนะคะต่อไปก็คือผู้เขียนบทนะคะอันนี้ก็คือผู้ที่ทำหน้าที่เขียนบทละครสร้างโครงเรื่องต่างๆนะรวมถึงคำพูดและเหตุการณ์ต่างๆด้วยนะคะเขียนบทมาเพื่อให้ผู้กำกับมาศึกษาแล้วนะแล้วก็เอาไปกำกับให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของละครในเรื่องนั้นๆนะคะหน้าที่อะไรอีกฝ่ายนี้นะคะก็จะทำเกี่ยวกับอะไรธุรกิจต่างๆการประสานงานต่างๆนะคะประสานงานเกี่ยวกับสถานที่ดูแลเรื่องถ้าเป็นละครเวทีก็จะมีการจองบัตรจองตั๋วกันที่นั่งกันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แล้วรับผิดชอบกับผู้ดูต่างๆด้วยนะคะต่อไปหน้าที่ต่อไปคือมีความรู้เกี่ยวกับยุคสมัยนั้นๆเพราะว่าเสื้อผ้าละครแต่ละเรื่องก็ไม่เหมือนกันถูกไหมคะดังนั้นเวลาเราจะหาเสื้อผ้าเราต้องหาให้ตรงกับละครนั้นๆว่าเป็นละครประวัติศาสตร์นะรัชกาลที่เท่าไหร่ด้วยแต่งตัวประมาณไหนนะคะหรือเป็นแนวปัจจุบันอายุประมาณอยู่ในพ.ศ.ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะย้อนยุคประมาณไหนเสื้อแต่งกายจะต้องยังไงผมหน้าคนแก่ต้องแต่งยังไงนะคะอายุมากอายุน้อยบางทีนักแสดงคนเดียวต้องเล่นถึง3วัยเราต้องแต่งยังไงให้เขาเป็นวัยรุ่นผู้ใหญ่แล้วก็แก่อย่างเงี้ยนะคะดังนั้นคนที่มีหน้าที่ดังนี้ต้องศึกษาให้ชัดเจนนะคะเกี่ยวกับละครในเรื่องนั้นๆ นะคะต่อไปใครนักแสดงก็คือก็คือผู้ที่สวมบทบาทตัวละครนั้นๆเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของบทละครนะคะให้ผู้ชมได้ดูว่าฉันเล่นเป็นตัวนี้นะฉันเป็นนางร้ายนะฉันเป็นพระเอกผู้แสนดีฉันเป็นนางเอกที่ฉลาดนะคะมีความสามารถต่างๆนานานะคะดังนั้นผู้ที่เป็นนักแสดงเนี่ยต้องเชื่อว่าตัวเองเป็นตัวนั้นๆถึงจะแสดงออกมาได้ทำไมคะสมจริงนะคะเป็นคนบ้าต้องยังไงเป็นคนติดยาต้องแบบลักษณะไหนอย่างนี้เป็นนางเอกที่แสนดีต้องยังไงนะคะแต่ก็ต้องศึกษาด้วยเช่นเดียวกันนะทีนี้เรามาดูเทคนิคการแสดงพื้นฐานนะ พวกเราต้องเรียนรู้

0: นะคะเพราะเดี๋ยวพวกเราต้องแสดงด้วยนะคะเขาบอกว่าเทคนิคการจัดการแสดงเนี่ยมีความสำคัญนะคะที่จะทำให้การแสดงนั้นสมบูรณ์และมีความสมจริงมากศึกษาบทบาทของละครตัวละครนะคะที่ตนแสดงออกมาเนี่ยอย่างละเอียดเลยนะคะตั้งแต่บุคลิกลักษณะนิสัยของตัวละครกิริยาท่าทางอารมณ์ของตัวละครเป็นอย่างไรอย่างที่ครูพูดไปในตอนนั้นนะคะถ้าเราจะแสดงเป็นตัวอะไรเราต้องทำไมคะเชื่อก่อนว่าตอนนี้ฉันเป็นผู้ป่วยนะผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายต้องเป็นยังไงหรือฉันหายแล้วนะฉันจะต้องลักษณะอย่างไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้นอกจากเราแสดงแล้วเราก็ต้องมีใครคะเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมแสดงด้วยนะคะการแสดงร่วมกับผู้อื่นนะจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะการแสดงนะคะร่วมแสดงเนี่ยนะคะไม่ควรในการแสดงนะคะไม่ควรจะท่องหมดเพียงลำพังคนเดียวนะคะเพราะอะไรก็เพราะว่าจะเราก็จะได้สัมผัสนะคะถ้าเราได้พูดคุยได้ท่องบทกับคนอื่นเนี่ยนะคะก็จะได้สัมผัสกับปฏิกิริยาของตัวละครอื่นๆด้วยจะช่วยให้สามารถเข้าถึงบทบาทของตัวละครได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะคะเวลาแสดงจริงจะได้ทำไมคะสอดคล้องประสานกันดังนั้นเวลาเราซ้อมบทบางทีเขาต้องวัดต้องมาต่อบทกันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ต้องสมมติว่าฉันเป็นนางเอกนะเธอเป็นพระเอกหรือเพื่อนร่วมงานที่เราจะต้องแสดงด้วยกันทำไมคะเราก็ต้องมาฝึกฝนเราก็ต้องมาซ้อมคู่กันเพื่อที่อ๋อฉันพูดแบบนี้เธอรับแบบนี้เธอต้องหลบอย่างนี้เธอต้องมองฉันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเราเวลาแสดงกับผู้อื่นเนี่ยเราก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะคะช่วยเหลือกันด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะมีคำถามนะว่าทำไมเวลาเราดูละครที่มีบทเศร้านะคะเราถึงต้องร้องไห้ร้องไห้ตามนะหรือเวลาเราดูบทดังร้ายหรือตัวโกงเนี่ยเราก็จะเกลียดตัวละครตัวนั้นไปด้วยนะคะเพราะอะไร
1: นักแสดงได้ดีมากครับจึงทำให้เราเข้าถึงบทของตัวละครครับ
0: เราถึงได้ร้องไห้ตามแล้วก็ไม่ชอบใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ทั้งสีหน้าแววตาทำให้เราอินตามบทละครปรบมือค่ะก็ไป1แต้มนะคะทีนี้เรามาดูขั้นตอนการดำเนินการจัดการแสดงกันนะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบออกเป็น3ฝ่ายได้แก่ฝ่ายใดบ้าง
2: ฝ่ายรายงานแสดงฝ่ายจัดการแสดงฝ่ายผู้จัด
0: นะคะอันนี้เดี๋ยวเราต้องแบ่งในห้องเรานะด้วยนะคะถ้าเป็นการรำหรือบัมหรือฟ้อนหรือเซิร์งเนี่ยก็คือต้องเลือกผู้แสดงที่มีรูปลักษณะใกล้เคียงกันนะคะเพื่อความสมดุลในการแสดงแต่ถ้าเป็นการแสดงละครนะคะเราก็ต้องเลือกดูบุคลิกลักษณะรูปร่างหน้าตาให้เข้ากับบทบาทนั้นๆนะคะต่อไปเรียกประชุมเพื่อมอบหมายงานนะคะอันนี้ก็คือเรียกประชุมฝ่ายต่างๆนะคะเพื่ แบ่งหน้าที่นะครับไปทำนะคะเช่นมอบหมายเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่เห็นลันยิกฝ่ายธุรการต่างๆนะคะหรือมอบหมายการจัดทำฉากให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเป็นต้นแบบนี้นะคะแล้วก็มอบหมายงานอื่นๆในหน้าที่แต่ละหน้าที่ของทุกๆคนอีกนะคะจัดประชุมติดตามผลการทำงานนะคะอันนี้ก็เมื่อเราแบ่งงานแล้วเราก็เรียกประชุมนะคะเพื่อจะได้ติดตามงานของแต่ละฝ่ายนะว่ามีความคืบหน้าอย่างไรมีอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆหรือเปล่านะคะเพื่อให้ผู้กำกับเนี่ยผู้กำกับการแสดงเนี่ยนะคะแล้วหัวหน้าฝ่ายต่างๆเนี่ยรับรู้แล้วก็ร่วมการหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทำไมฝึกซ้อมการแสดงนะคะมีการกำหนดการฝึกซ้อมย่อยก่อนนะคะคือเมื่อเราประชุมเสร็จแบ่งงานเสร็จฝ่ายที่เป็นนักแสดงฝ่ายที่เป็นเทคนิคต่างๆก็ต้องทำไมคะไปฝึกซ้อมของตัวเองซ้อมย่อยก่อนนะคะแล้วก็รวมเรียกรวมมาฝึกซ้อมใหญ่นะคะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีอะไรจะต้องแก้ไขอีกหรือเปล่านะแล้วก็จะมาจัดการแสดงจริงนะคะเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดนะคะเพราะทุกฝ่ายจะต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้การแสดงออกมาทำไมคะน่าดูน่าชมเป็นที่ติดตราตึงใจนะคะถ้าเป็นละครก็ทำไมคะโด่งดังเรตติ้งพุ่งเลยอย่างนี้นะคะถ้าเป็นรำก็ รำด้วยสวยงามนะคะน่าชื่นชมนะคะเป็น

0: การลักษณะรักษาวัฒนธรรมไทยที่ให้คงอยู่ต่อไปแบบนี้นะคะเมื่อแสดงเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาทำไมคะสรุปประเมินผลการแสดงนะคะอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะที่ทุกฝ่ายเนี่ยต้องมาประชุมร่วมกันประเมินผลการแสดงว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็นำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นในการจัดการแสดงครั้งต่อไปนะคะหรืออย่างเช่น เวลาเขาจัดการแสดงขึ้นเรียกประชุมนะคะเพื่อให้การแสดงในครั้งต่อไปเนี่ยสมบูรณ์นะคะยิ่งขึ้นนั่นเองนะมาถึงกิจกรรมของเรานะคะครั้งก่อนนู้นครูได้ให้แต่ละกลุ่มนะคะไปทำอะไรมาเขียนโครงเรื่องใช่ไหมเกี่ยวกับละครนะคะนักเรียนน่าจะไปคัดเลือกกันมาแล้วว่าอยากจะได้ละครแนวไหนนะคะเดี๋ยววันนี้ทุกคนในห้องจะต้องมารวมกันเพื่อจะสร้างละครหนึ่งเรื่องนะคะดังนั้นเดี๋ยวให้หัวหน้าห้องครูมอบหมายหัวหน้าห้องเป็นผู้อำนวยการสร้างนะคะเป็นคนดูแลจัดการหาทีมงานเพื่อจัดละครของตัวเองนะจะเอาเรื่องอะไรแนวไหนนะคะนักเรียนปลายทางด้วยเดี๋ยวรวมกลุ่มกันนะคะให้หัวหน้าห้องเป็นผู้อำนวยการแสดงนะคะผู้อำนวยการสร้างนะคะแล้วก็เป็นคนที่จัดหาบุคลากรต่างๆนะคะในการมาจัดการแสดงละครของเรานะคะอ่ะพร้อมยัง
1: พร
0: ้
1: อม
0: แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวขอรวมโต๊ะหนึ่งโต๊ะก็ได้แล้วก็ทุกคนมาล้อมวงกันนะคะเริ่มได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้แบ่งหน้าที่นะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะแบ่งหน้าที่เสร็จแล้วเช่นกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ผู้อำนวยการผลิตผู้อำนวยการสร้างของเรานะคะมาบอกหน้าที่ของแต่ละบุคคลนะคะว่าห้องเราใครทำหน้าที่อะไรบ้างเชิญค่ะ
1: ครับการสร้างบทละครนะครับละครที่ผมสร้างสรรค์นะครับผมยังไม่ได้ฟิกเนื้อเรื่องนะครับว่าขออภัยครับยังไม่ได้ฟิกชื่อเรื่องนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักในวัยรุ่นนะครับโดยบทบาทหน้าที่ในการจัดแสดงนะครับผู้อำนวยการก็จะเป็นผมเองครับผู้กำกับการแสดงนะครับก็จะมีวีนาส่วนผู้ช่วยผู้กำกับการแสดงนะครับก็จะมีเจนกับออตันครับผู้เขียนบทนะครับก็จะเป็นเฟียผู้กำกับเวทีก็จะเป็นขนมผิงครับผู้ดูแลเครื่องแต่งกายแต่งหน้าและอุปกรณ์ก็จะมีโต้ยูริมาโปรดดัตปริชาติฝ่ายการ์ดเชิญและอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับก็จะมีโอ๊คขนมผิงมิ้วคิวตั้งโอไบอาร์มครับนักแสดงนะครับก็จะมีม่อนมีมี่เพื่อนฝั่งพระเอกก็จะเป็นเนสยูฟ่าเปากรเสือครับเพื่อนฝั่งนางเอกนะครับก็จะเป็นดัตมิวครับขนมปังโต้แล้วก็มาโปรดครับส่วนฝ่ายธุรการทางการเงินนะครับก็จะมีน็อตครับส่วนฝั่งเรื่องซาวเสียงก็จะเป็นเก่งกับต้นข้าวครับ
0: ปรบมือค่ะนะคะทุกคนนะคะก็มีอะไรมีหน้าที่ของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวก็เหลือนัดประชุมกันนะคะเพื่อมอบหมายงานแล้วก็แบ่งไปว่าใครทำอะไรนะอ่ะวันนี้ยังมีอีกหนึ่งอย่างคุณครูให้อะไรมาส่งหมวกอ่ะไหนโชว์หมวกให้ครูดูหน่อยนี่โอ้โหสวยเลยนะคะสวยเลยแต่ชูสูงสูงชูสูงสูงโอเคสวยมากเลยนะคะวางนะคะดังนั้นนะคะครูแอบเห็นอีกลูกหนึ่งบางคนยังทำเสร็จไม่เรียบร้อย

0: นะเดี๋ยวนำมาส่งด้วยนะคะโอเคอ่ะมานะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะก็คือวางแผนจัดการแสดงทำการ์ดเชิญนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะสัปดาห์หน้าเราก็จะต้องมานั่นแหละมาคุยกันแล้วก็มาออกแบบการ์ดเชิญกันด้วยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้นะคะเรื่องความสำคัญทำการ์ดเชิญและลักษณะการ์ดเชิญที่ดีนะคะแล้วก็ใบงานนะคะการวางแผนการจัดการแสดงนะคะการทำการ์ดเชิญด้วยแล้วก็ให้นักเรียนทำไมคะไปจัดเตรียมอุปกรณ์มาด้วยนะคะเผื่อที่ออกแบบเสร็จแล้วหรือใครมีเวลาก็จะได้ช่วยกันทำแบ่งงานกันไปทำได้นะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรฝากงานที่ต้องไปปรับปรุงมาให้สวยงามนะแล้วก็นำมาส่งคุณครูนะคะค่ะก็วันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัดจะทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่เครือข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมเครือข่ายอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ณจังหวัดเชียงราย
2: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
0: มีองค์กรเครือข่ายทางสังคม13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ213หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนสร้างวินัยจราจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการ

และดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่นี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลี่พิซซ่านะครับ
1: แล้วก็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยผมไปทำปุ๋ยถ้าเราทำได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามปลูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานเปิดขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับ
2: เน
0: ี่ย
2: ค่ะ
0: อาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยลงถังเลยกับอีกอันนึงคือดินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่า
0: เออ
1: แต่ว่าเราเก็บดีๆ
0: ครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูมั้ยอันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: งั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกรีน
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะแล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
0: เท่านี้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละนะดินปลูกต้นไม้แหละโหฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้อ่ะมาดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็นปุ๋ย
0: อ่ะพอนั้นผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: อ่ะแล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่าง ทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเย
1: ็นเย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ๊ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นปนๆแบบนี้แหละนะครับ

0: ดีไหม
1: เมื่อกี้ลุงดมโชว
0: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
1: ดมบ้าง
0: เอาสวยกว่านี้ไหม
1: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
0: เดินเปิงไปเมื่อกี้
1: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
2: บวบ
1: หลายถุงเลย
2: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
1: บะหมี
2: ่นี่ร้านหมูกระทะ
1: นี่ร้านหมูกระทะ
2: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเชเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเชเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงตาเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนไส้เดือนนะครับ 70% ผัก 30% โปะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
1: ครับ
2: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
1: นี่ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
2: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
1: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลิงลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
2: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
1: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
2: ้จบ
1: จบเลย
2: ไม่ต้องจบเกษตร
1: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ยคลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนกรีนที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับเดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
2: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนแต่ผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
1: ครับรอครับทั้งมารายการมาตรงนี้รอผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์นึงครับที่ชื่อว่า Precious Plastic ครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่า Precious Plastic โปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเอง
3: น่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเคออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
1: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
3: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: คุณกู้ครับ
2: สวัสดีครับ
3: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
4: This is all made from recycled plastic
3: อ๋อครับ
4: That's all made from bottle caps
3: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from this machine
4: Yeah
3: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงมาจากฝาขวดนะ
4: ครับใช่ครับ
3: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
4: อันนี้
3: สามารถนำมารีไซเคิลได
4: ้ yeah
3: เป็น
4: exactly
3: ผลิตภัณฑ์ได้
4: yeah
3: ใช่ไหมครับผม
4: we can show you how we do that right now if you like
3: okay
4: yeah.
3: sure
4: okay
3: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
4: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature, whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures. Mm-hmm. So from 150 degrees to 180 degrees, whereas this one is very precise. Mm-hmm. So if our machine gets it wrong, then it makes all these horrible smells, not good to work with.
3: All right.
4: Also, when this melts in like a big thread like this, it can turn into like this horrible grey gunky stuff, which isn't very attractive. So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, it just looks like a horrible grey slug. so we don't like to use it. But HDPE
3: ก็คือขวดฝาแบบนี้นะคร
4: ับ is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colors as well. So it means that when we come to make bowls, we can be really creative with what colors we use.
3: Yeah, and it's strong.
4: Yeah.
3: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีก็เป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
4: What we do, turn on the machine.
3: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
4: You'll see this is the axle here.
3: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
4: If you have a look in the top here,
3: you'll see the teeth. ฟันเฟืองนะครับ มันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
4: There we go.
3: And then it gets all.
4: But then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
3: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
4: ใช่ใช่
3: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองโอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
4: Yeah, so then once we've got our flakes,

0: ้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงในเครื่องก็ถูกเมลต
1: ์
0: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
1: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
0: Yeah.
1: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
0: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจากพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
1: Would you like to try making one?
0: Can I?
1: Yeah.
0: Oh, จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับคุณกู้บอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
1: Press run
0: กดปุ่ม

0: Beautiful.
1: เสร็จออกมาแล้วครับผม
2: ชา Very nice.
1: Thank you. Because of you. ไอ้เช่นผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
1: แป๊บเดียวนะครับยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
1: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Jhapriyar, and then ending up in the ocean.
1: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อ
0: ี
1: ก
0: Yeah exactly We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think precious plastic offers a unique solution to that mm-hmm. and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them.
1: Mm-hmm.
0: They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องหนึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่หมดนะครับ
0: Yeah, this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least.
1: Okay.
0: So this one is probably 60,000
1: baht as well. 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้ามุติเป็นองค์กร
0: yeah.
1: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK We also do many eventsSo we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
1: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณ

0: คุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตามฟิเชียร์พลาสติก BKK on Facebook นะครับ Green Diary featuring ฟิเชียร์พลาสติก
1: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: หมดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีดร.จิรพันธ์พิมพันธ์เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมีจำนวนกรรมการและสมาชิกเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทั้งสิ้น51ท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนสืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
1: จ
0: ัง
1: หว
0: ั
1: ดพระนครศร
0: ีอยุ
1: ธยามีวัฒนธรรม16อำเภอค่ะมีภาวธรรมตำบล203ตำบลนะคะเรามีความสามัคคีกันเกี่ยวกันมากนะคะเราจะมีประชุมกันทุกเดือนค่ะเรามีกิจกรรมประจำปีนะคะเรื่องแรกคือเราจะส่ง

ันที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นการไปวัดเช่นการจัดเทศมหาชาติเช่นการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านวัฒนธรรมเรื่องการไหว้นะคะเรื่องการบุคลิกที่สุภาพเรียบร้อยแล้วเรามุ่งสอนให้นักเรียนทุกโรงเรียนนะคะโดยวัฒนธรรมอำเภอเป็นผู้ไปดำเนินการให้โรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นให้มุ่งเน้นถึงวัฒนธรรมให้มากที่สุดเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่ทำความดีเรียนไม่ต้องเก่งมาได้แต่คนที่ทำความไม่ดีแต่เรียนเก่งเราเลือกอันที่แรกค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงเผยแพร่วัฒนธรรมของเราไปทุกโรงเรียนค่ะ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดว่าเป็นองค์กรที่มีสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเสียสละทั้งคุณทรัพย์และแรงกายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามจึงไม่พบปัญหาใดๆสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมโดยเสนอแนวคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติและระดมทรัพยากรบุคลากรและสรรพกำลังต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม
1: ว่าความสำเร็จและความภาคภูมิใจเนี่ยเรามีมากเพราะนั้นความสำเร็จของเราทำให้ประชาชนเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมมีความซับซึ้งมีการปฏิบัติเรามีการเดินผ้าไทยนะทุกปีเดินผ้าไทยเรามีเทศมหาชาติทุกปีเรามีการสวดมนต์ไหว้พระในวันที่เป็นกิจกรรมพิเศษทุกปีความสำเร็จที่เราภูมิใจมากคือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของเราเนี่ยไปยังทุกศาสนาเราจะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของเราให้ไปไกลที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะคะจริงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่ทุกคนเป็นวัฒนธรรมดีใจกับวัฒนธรรมของเราที่มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือกันและมีโครงการเกี่ยววัฒนธรรมตลอดปี
0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือทางวัฒนธรรมทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมที่จะดำเนินการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรที่มีความสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกันสมาชิกในองค์กรมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆทำให้กิจกรรมและโครงการต่างๆประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

0: คุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเรากลับมาที่ถิ่นเก่าอีกแล้ว
1: คุ้นเคย
0: ช่างช่วย
1: หมดนะ
0: ใช่แน่นอนเลยนะฮะพอมาช่างช่วยทีไรก็นึกถึงงาน DIY ทุกทีพอนึกถึงงาน DIY ทีไรก็นึกถึงคุณหันษาดวงใจทุกทีนะฮะวันนี้ก็นัดพี่หันษาไว้ที่นี่แหละ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีชิ้นงานมาให้ DIY กันอีกแล้วว
1: ันนี้จะเป็นเก้าอี้หรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่แล้วพี่อันจ๋าเขาสาบานแล้วเขาจะไม่ทำเก้าอี้แล้ว
1: เพราะปีนี้เขาจะไม่มีเก้าอี้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้เห็นเก้าอี้มือพี่หรอกแต่ว่าวันนี้จะเป็นอะไรนั้นต้องไปติดตามชมครับไปดูเลยเอาละครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย
1: เปิดให้เปิด
0: เฟรมโป๊ะโป๊ะนี่เหรอ
2: ก็อลังเลยใช่ไหม
0: นี่ต้อนรับพี่อันจ๋ากลับมา
1: ครับ
0: ผมไม่เจอนานเหมือนกันนะฮะ
1: ดีใจมาก
3: นิดนึงนิดนึง
0: คือพี่สางานเยอะไงฮะคิวก็แบบไม่ค่อยได้แล้วก็เก่งจ้ะ
2: ก็คิวกันข้ามปีอ่ะ
0: เออ
1: โอ้ข้ามปีก็แต่ว่ามีงานเดียวแต่ว่าเขาจองปีหน้า
2: ใช
0: ่อย่าพูดเรื่องจริงตรงนี้อ่ะโอเควันนี้ชิ้นงานของเรานี่เป็นอะไรฮะเนี่ยโอ้โห
2: เป็นพาร์ติชันสำหรับกั้นแบ่งห้องหรือแบ่งโต๊ะทำงานอะไรประมาณนี้
0: พาร์ติชัน
2: ใช่
1: พาร์ติชัน
0: แบ่งห้องแบ่งโซนแบ่งโซ
1: นฉากฉากกั้นฉากกั้น
0: สูงไหม
2: ความสูงอยู่ที่เมตร70
0: อ๋อแบบเลยหัวนิดเดียว
2: เ
0: หมือนเหมือนพาร์ติชันถ้าเกิดวันนึงไม่ออกพวกห้องแต่งตัวที่แบบมีฉากเหมือนฉากพับ
1: แล้วก็ได้ครับได้เหมือน
0: แล้วก็เข้าเดินเข้าไปข้างหลังไม่เห็นมันข้างหลัง
1: มันข้างหลังที่แบบปุ๊บๆม
0: ีอ๋อพาร์ติชันทำจากไม
2: ้
0: ไม้อะไรเอ่ย
2: ไม้สนครับ
0: คือแบบว่าเป็นไม้ที่แบบว่าเนื้ออ่อนแล้วก็น้ำหนักเบายกย้ายพับเก็บวางพิง
2: ใช่คร
0: ับได้เอง
2: สะดวกแล้วก็เราก็มีฟังก์ชันพิเศษให้เขาด้วย
0: ไ
2: อ้จริงๆแต่พาร์ติชันมันก็กั้นธรรมดาถูกป่ะแค่บางตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราจะใส่ชั้นเข้าไปในตัวพาร์ติชัน
1: นั่น
2: นะสำหรับถ้าเกิดเวลาเราไม่ใช้เราพับเก็บเราสามารถดึงชั้นตัวนั้นออกมาได้
1: มันจะรวมเป็นอะไรคะพาร์ติชันกับชั้นรวมเป็น
0: พาร์ติชัน
2: พันธุ์แก้มีไหม
0: ชมมาดูไปยังไงผ่านวันอายุกระจุกพี่เชิงชั้นโอเคมันก็คือจะเป็นมัลติเพอร์เพสด้วย
2: ใช่ครับ
0: ใช้งานได้หลากหลายนะฮะทางเรื่องของว่าปกติพาร์ติชันก็เป็นพาร์ติชันธรรมดาวางพิงก็ไม่ใช้อะไรไม่ได้
2: ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลย
0: อันนี้ก็คือเป็นชั้นได้ด้วย
2: เป็นชั้นได้ไว้เก็บไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วก็ไว้วางเอกสารวางอะไรเราได้เลย
0: อันนี้ไปดูโครงสร้างหลักก่อนแล้วกัน
2: โครงสร้างหลักก
0: ็
2: คือไม้เนี่ยไม้โครง
0: ไม้โครง
2: ไม้สนโครงหนาเลยตัวนี
0: ้อันนี้ถ้าให้เดาก็คือมันเป็นเฟรม
2: ใช่ครับทำเป็นเฟรมเป็นอะไรพวกนี้สำหรับไม้ตกแต่งพวกนี้
1: หนานี่หนาเท่าไหร่คะ
2: ความหนา2เซน
0: 2เซนเนี่ย
2: คือ20มิล
0: เออ20มิล
2: นะ
0: ครับก็เป็นไม้หน้าที
2: ่ใช้ตัวนี้เป็นเฟรม
0: เฟรม
2: ฮะเต็มเฟรมแล้วส่วนไม้สนบางตัวเนี้ย
0: ลูกฟัก
2: ลูกฟัก
0: นี่ลูกฟักคืออะไรลูกฟักคือเวลาที่มีเขาเรียกว่าถ้ามีตัวบานกรอบแล้วคุณจะสอดอะไรเข้าไปมันเป็นการลูกฟัก
2: ซึ่ง
0: ลูกฟักนี่มันสามารถเป็นได้ทุกวัสดุเลย
2: ได
0: ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมัยก่อนก็จะมีลูกฟักที่เป็นไม
2: ้
0: ฟ
2: ัก
0: ที่เป็นกระจกนะฮะจะเป็นหน้าต่างเป็นบานประตูหน้าต่างแต่ถ้าเกิดว่าหลังๆมานี้มันก็จะมีวัสดุทดแทนอย่างเช่นอะคริลิกลูกฟักอะคริลิกก็ได้นะลูกฟักคือการสอดก็อย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้มันอยู่ตรงโดนหนีบอยู่ระหว่างเฟรม
2: ใช่ครับ
0: นะฮะ
2: แล้วก็ใช้ตัวพวกจะเป็นเดือยหรือใช้ตะปูหรือสกรูยึดก็ได้อ
0: ธิบายว่าทำไมต้องมีลูกฟักคือหลายคนอาจจะงงว่าทำไมไม่เอาไม้แผ่นเดียวทำไปเลยล่ะมันจะได้แบบจบบางทีมันไม่มีไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นหรือว่าไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นมันราคาแพงหร
2: ือ
0: ว่าเราอยากจะเล่นลูกเล่นมันไม่สวยอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ใช่คร
0: ับ ลวดลายการสลับสีต่างๆมันก็เลยมีเรื่องของลูกฟักเข้ามานะครับฟังก์ชันต่างๆด้วยเช่นถ้าเกิดเป็นกระจกมันก็จะมีความโปร่งแต่มันก็เป็นเนื้อเดียวกับไม้ไม่ได้เพราะนั้นจะเป็นต้องทำเป็นบานกรอบขึ้นมาแล้วก็สอดกระจกเข้าไปมันก็จะกลายเป็นบานกรอบที่มีลูกฟักกระจกนะคุณไปเวลาไปร้านสั่งบานประตูหน้าต่างบานเฟรมนู่นนี่ถ้ามีคำว่าลูกฟักเข้ามาเข้าใจแล้วนะครับว่าลูกฟักคืออะไร
2: ใช่ฮะ
0: โอเคอันนี้มันจะสอดยังไงมันเป็น
2: ตัวนี้ตัวไม้แบนเราจะตัดที่170นี่ตัวนี้เลยเราตัด
0: มันไม้แบนเราทำไงอ่ะ
2: แล้วเราจะมาซ้อร่องลักษณะน
0: ี้โอ้มีการซ้อร่องนี่ไง
2: การซ้อร่องของความหนาของเท่ากับตัวที่เราจะใช้ทำ
0: ถูกต้องถูกต้อง
2: เอาตัวไม้ตัวนี้มาดีกว่า
0: โอเค
2: เดี๋ยวผม
0: จะลองสอดทีนะในนี้อันนี้คือเราใส่ไว้นะฮะ
2: ครับ
0: อ๋อแน่นๆ
2: ม
0: ัน
2: จะพอดีเป๊ะเลย
0: แล้ว
2: ขนาดเป๊ะเลยความ
0: แน่นนะฮะเข้าไป
2: ตัวนี้คือตัวลูกฟัก
0: ครับ
2: ฮะ
0: นี่นะฮะ
2: แล้วตัวนี้คือตัวบาดบาดด้านล่างเดี๋ยวเราจะซ้อบาด
0: อ๋อคืออย่าง
2: น
0: ี
2: ้กับบาดด้านบน
1: ข้างล่างนี้
0: ถูกไหมอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
2: ใช่ครับถูกครับฮะเราจะรับล็อกทั้งหมดเลยสามชิ้นแล้วส่วนตัวเนี้ยนี่คือบาดตัวกลาง
0: ครับ
2: มันจะมีตัวกลาง
0: ตัวกลางก็คือว่ามันต้องมีทั้ง แผ่นนี้อยู่บนอยู่ล่าง
2: ใช่ครับ
0: อยู่ตรงกลางได
2: ้ให้มันอ
0: ันนี้ซอยเนาะ
2: ถูกครับ
0: อันนี้ซอยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกฟักยาวเลยบางทีมันมีการบิดกันนี่ของไม้ได้ไม้เวลาพาดช่วงยาวเกินเมตร20อะไรเงี้ยเมตรมันก็จะมีเรื่องของการโก่งงอได้เพราะว่ามีไม้เนื้ออ่อนด้วย
1: อารมณ์เดียวกับเสาคานเพราะคานยาวเกินไปต้องมีเสามาช่วย
0: ถูกต้องถูกต้องมีการดินค้ำมีอะไรดามไว้นะฮะโอเค
2: ส่วนนี้เราก็จะใช้พวกทิมเมอร์ที่เบอร์ขนาดเท่าตัวลูกฟัก
0: เออ
2: สอร่อง
0: เออซึ่งทิมเมอร์เราตั้งได
2: ้เราตั้งได้ครับต่ำสูงได้หมด
0: ต่ำสูงหาหัวที่มีขนาด
2: เท่าก
0: ับหน้าความกว้างหน้าหมาย
2: ถูกต้องครับ
0: โอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็รู้คร่าวๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องโครง
2: ครับ
0: อันนี้คือเมตร70
2: เมตร70
0: ยาวเมตร70ก็มา
1: เราหน้ากว้าง
2: หน้ากว้าง40เซนครับ
0: อ๋อนี่ไง
2: ขนาด
1: สี่เซนนี่รวมกรอบ
2: ใช่ครับรวมกรอบ
0: รวมเฟรมด้วยเพราะฉะนั้นเห็นว่า30
1: เพราะฉะนั้นเวลาไปตัดอะไรต้องคำนวณนะ
2: ต้องคำนวณนิดนึง
1: เวลาเราเซาะลึกเข้าไปอย่างเงี้ยไม้จะหายไปเท่าไหร่นะจะเหลือเท่าไหร่เอามาบวกกันนี่ต้องคำนวณส่วนที่จะทับกันด้วยนะ
0: ประกอบร่างเลยดีกว่าคุณเชียร์แล้วลุยเลยครับ
2: ครับผม

0: ตอนนี้กับการทริม
1: ทุกอย่างเรียบร้อยหมด
0: ร่องเรียบร้อยเตรียมประกอบ
1: การประกอบ
0: การประกอบเราจะยึดมันด้วยอะไรนะฮะ
1: ผมใช้ปืนตะปูลมย
0: ิงมันง่ายมันเร็วมันเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
1: แล้วเก็บรอยสวยด้วย
0: เก็บมันไม่ค่อยเห็น
1: มันไม่ค่อยเห็น
2: มันเล็กๆ
0: ซึ่งเราใช้ตะปูสั้นเนาะเนี้ย
1: ตะปูความยาวของดอกตะปูอยู่ที่15มิล
0: เล็กๆ
1: ใช่ครับเพราะว่าไม้ตัวเนี้ยความหนามอยู่ที่20มิลเราจะให้มันไม่เลยออก
2: ไม่ทะลุ
1: ก็15มิล
0: มันมีแรงยิงเข้าไปฝังเข้าไปใช่มั้ยฮะโอเค
1: เราก็ยิงไม่กี่จุดยิงหัวกลางท้าย
0: จริงๆปืนยิงตะปูลมเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะแบบยึดแน่นแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่กาวด้วย
1: ใช่ครับแน่นๆแข็งแรงนี่ใส่กาวไปเลยก็ได
0: ้กาวนี่คือเป็นตัวที่ทำให้ยึดกัน
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าตัวปืนเนี่ยแบบว่าเหมือนประคอง
1: ใช่
0: นะ
2: ให้กาวมันติด
1: ใช่ถูกต้องครับ
2: ก่อนที่จะประกอบเข้าไปเนี่ยเราทำเป็นชนิดเราต้องทำการขัดกระดาษทรายอะไรให้เรียบร้อยก่อน
1: กระดาษทรายขัดหลังจากประกอบเสร็จ
2: โอ้
1: แต่ตัวลบเหลี่ยม
2: อันนี้เราพี่ต๋าทำอะไรมาคะ
1: อันนี้ไม้มันเป็นไม้เนื้อนี้อยู่แล้วอยู่พวกไม้สนเงี้ยไม้สีมันจะแบบ
0: ใส
2: ม
0: ัน
2: ก็เรียบอยู่แล้วแต่ว่านี่มีการลบเหลี่ยมไป
1: ลบเหลี่ยมไปเพราะว่าไม้ทั่วไปโดยทั่วไปเหลี่ยมมันจะคมอย่างนี
2: ้
1: พอเราประกอบมาปุ๊บมันจะไม่เอาง่ายๆมันไม่มีลวดลาย
2: มันไม่สวย
1: เวลาเราต่อเนี้ยลวดลาย
0: คิดนึกภาพอยากให้มันเป็นร่องเล็ก
1: ๆ
0: ร่องแบบร่องซองเข้าไปดูเรียบร้อยสวยงาม
1: ใช่ครับให้มัน
0: ประกอบกันปึ๊กสองแผ่นชนแผ่นถ
1: ้
0: าเกิดว่าไม่ได้มีการลบเหลี่ยมมันก็จะกลายเป็นแผ่นเดียวกัน
1: แผ่นเดียวกัน
0: ที่ไม่สวยด้วย
1: เหมือนเส้น
2: ขี
1: ดเล็ก
2: ๆงานดูไม่เรียบร้อยดูไม่ละมุนแบบนี้ก็คือละมุนขึ้นมา
0: เป็นทริคนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากต่อแผ่นแล้วดูสวยงามอะไรเงี้ยก็จริงๆอ
2: ัน
0: น
2: ี้ก็เหลี่ยมก่อน
0: ไอเดียเขาเหลี่ยม
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: สามชิ้น
0: ครับประกอบเลยไหม
1: ตัวประกอบเลยเดี๋ยวผมขอลบเหลี่ยมมนตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบ่าล่างอ่ะเราทิมเมอร์ดอกมันกลมเราจะลบแค่นิดเดียว
0: นิดเดียว
1: นะก็จะลบแค
0: ่ลบแค่นี
2: ้
1: ลบแค่นิดเดียวเพื่อให้มันเป็นมนอยู่
2: ด้าน คุณผู้ชม
0: สังเกตนะฮะสังเกตว่าไม่สนเนี่ยขัดนิดเดียวมันไปแล้วนะเห็นไหมขัดนิดเดียวเองไปแล้วนะฮะไม่ได้บอกว่าอุ๊ยต้องลำบากยากเย็นอะไรไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะฮะ
2: อ
0: ันนี้คือ
2: ไปเยอะด้วยนะคะเวลาขัดต้องระวังนะ
0: ที่บอกนี่คือเตือนด้วย
2: ความหนาเปลี่ยนเลยนะ
0: ใช่บางทีขัดเพลินบางใช่ไหม
1: บาง
0: อย่าง
1: เงี้ย
2: แล้วล็อกไม่อยู่ใช่
1: เดี๋ยวขัดแค
0: ่นิดเดียวนิดเดียว
1: มุม
0: นิดเดียว
2: แต่จะเห็นว่าพี่สาไม่ได้ขัดทั้งด้านขัดแค่มุม
1: เพื่อที่จะลงบ่า
2: ด้านด้านมันยังมีความหนาเท่าเดิมอยู
0: ่ครับ
1: ลองดูว่ามันจะใส่มุมตรงนั้น
0: นี่ไหมฮะนี่คือ
1: ใช่ครับ
0: ทิมล่างเราเป็นมนไว้นี่ฮะทิมล่างมนไว้แล้วก็เลยทำนี้มนด้วยนะ
2: พอดีกัน
0: อุ้ย
2: ช่วยจับ
0: ได้นะผมแหม
2: พอดีเชียว
1: แน่นเนาะ
2: โอ้โหตก
1: โอเคได้ละทีนี้เราก็จะใช้ไม้พวกนี้
0: เล่นอะไร
2: ให้เห็นว่ามันอยู่ไงมันอยู่
1: ก็เราก็ใส่ก็ไปทีละแผ่น
2: หน่อย
0: โอ้แล้วตอกไหม
1: ตอกลงไปเลยครับตอกด้านบนก่อนด้านบนก่อนนั่นแหละครับ
0: โอ้ค่อยๆดอกไปอย่างน
1: ี้ตอกเข้าไปเรื่อยๆ
0: ตอกอย่างนี้เข้าไปเดี๋ยวมันก็เข้าเอง
1: แผ่นที่2ก
0: ็นี่เดี๋ยวให้ดูมุมเนี่ยมุมที่ลบชนมุมที่ลบนะครับมันจะกลายเป็นลายเส้นขึ้นมา
1: ตอกบนเลยครับ
0: วิธีการ

0: ก็คือจับให้จรด
1: ใช่ครับ
0: เราค่อยตอกใช่ไหมฮะ
1: เพราะถ้าเกิดเนี่ยเราตอกไม้ตรงนี้นะครับสังเกตดีๆบางคนก็จะเอ๊ะประกอบอย่างเงี้ยได้ไหม
0: ได้
1: คุณก็ตอกเข้าไปแต่ถ้าคุณประกบด้านอย่างนี้เลย
0: เทไว
1: ้เนี่ย
0: จรดไว
1: ้ที่ด้านในแล้วตอกด้านบน
0: ตอกบน
1: ก็จะแน่นเลยอัตโนมัติ
0: เนี่ย
1: ก็ชิ
2: ด
1: ไปแล
2: ้
1: ว
0: พอดี
2: เป๊ะทีนี้ทริคทริค
0: แล้วก็ดูเนี่ยเวลาต่อกันมันจะมีลายเส้นเกิดขึ้นเส้นนี้เทเข้าเพ่เข้าด้านในกลายเป็นริมเหมือนริมอย่างนี้นะฮะก็เป็นลายสวยงาม
2: เหมือนซอร่อง
0: ใช่เหมือนซอร่องซึ่งจริงแล้วมันเกิดจากการที่เราแค่
2: ลบนิดหน่อยแล้วอย่างนี้อีกด้านในเวลาประกบอ่ะพี่จ๋า
1: เนี่ยเดี๋ยว
2: ๆใส่ก็ลดต่ออีกเดียวเลย
1: ใช่ครับมันเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูตัวนี้4ชิ้นแล้ว
0: ครับจับไปตรงแนวมัน
2: เอาแล้วอย่างนี
1: ้ฮะ
2: แล้วอย่างนี้ตอกแล้วอย่างนี
1: ้ตอกไปเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
2: เอาออกได้ใช่ไหมคะ
1: อันเนี้ยถ้าทางจะแน่นแล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นแน่นแล้วครับแน่นแล้วครับตัวเนี้ยแน่นแล้ว
0: นี่หน้าตานี่ไหม
1: นี่
0: กลายเป็นชิ้นเดียวกันแบบแน่นๆเลยเน
2: ี่
0: ย
2: จริงๆอย่างนี้ถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่ใช้กาวไม่ได้ปอกไม่ได้ยิงตะปูอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ไหมคร
0: ับเราต้องระวังเพราะว่าเวลาใช้เวลานานไอ้ตรงนี้มันก็จะเกิดหลวมขึ้นมา
1: ตัวที่เราบอกว่าเป็นบ่ารับเนี่ยม
0: ัน
1: จะฉีก
0: แหกออก
1: เราก็เนี่ยถ้าแน่นแล้วเราก็ปืนลมยิง
0: คือระหว่างแผ่นนั้นไม่ต้องยึดหรอก
1: ไม่ต้องยึด
0: แต่ว่าไอ้ตัวลูกฟังนั้นไม่ต้องยึดเลยแต่ว่าตัวเฟรมไม่ต้องยึดให้มันฟิกซ์แน่
1: แผ่นต่อไป
0: ครับอ๋อเลื่อนลง
1: อันนี้ทำไมถึงบอกว่าตอกแน่นไปแล้วเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเลื่อนลงแบบนี
2: ้ก็ได้ว
1: ู้
0: ชนตอก
1: ค
0: นเลย
1: อย่าง
0: นี้
1: เลยมันจะส
2: มบูรณ์
1: เพราะว่าบางทีอย่างที่ผมบอกต่อแนววางเมื่อตะเกียบแนวนอนอย่างเงี้ยถ้ามันยาวเต็มๆมันจะตอกลงลำบากเพราะไม้มันผมว่าไม้ทุกชิ้นมันจะไม่ตรงแบบเป๊ะหรอก
0: ถูกต้อง
1: ใช่
0: ต้องใช้วิธีการความอะไร
1: ครับนิดนึงผมจะสาธิตแผ่นต่อไปเราค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆ
0: ไม่ต้องรีบนี่ใส่การ ลำก็ได
2: ้โหนี้เวลารูดเรามันต้องระวังนะคะถ้ามันมีเสี้ยนมีอะไรอย่างเงี้ยถึงควรจะเอาเสี้ยนออกก่อนนิดนึง
0: เรามาถึงกลางทางแล้วนะเราก็ต้องมาทำโครงขั้นตรงกลาง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: อย่างที่เราบอก
0: มันก็คือชิ้นบนที่มีซอกบนซอกล่าง
1: ถูกต้องครับ
0: นี้นะฮะเราก็จะใส่เข้าไปถูกไหมฮะ
1: ใส่ลักษณะเดียวกันกับตัวเมื่อกี้แหละ
0: ไม่ต้องมีการลบมุมเลยใช่ไหม
1: ไม่ตัวนี้ไม่ต้องลบครับตัวกลางเราก็ระวังนิดนึงเพราะว่าบ่าไม้มันบางใช้ค้อนทุบด้านบนเลยครับ
2: ด้านนู้นนิดนึง
1: โอเคนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ตัวต่อไป
0: ต่อนะฮะ
1: เดิม

0: ี๋ยวนิดนึงก็ต่อลงแล้วก็เหลือนิดหน่อยมิล2มิลเราใช้กระดาษทรายขัดได้โอ้ยพอดีเป๊ะ
1: ได้แล้ว
0: เสร็จเร
1: ีย
0: บร้อย
2: อันนี้คือ1บาน
0: คือ1บาน
2: 1บาน
1: ปกติเขาประมาณ4บานก
2: ันเออ33ตอน4ตอนเนี่ย3 3กำลังดี
0: ถ้า
2: คือต้องคิดตอนมันพับด้วยว่าพับมันจะหนาไปไหม
1: ใช่
0: เอาเดี๋ยวผมจะยิงพวกตะปูลมเนี่ย
2: ตรงไหนบ้างครับ
0: เนี่ยจุดเนี้ยจุดรอยต
2: ่อ
0: จุดรอยต่อ
2: ตรงที่มีลิ้น
0: ใช่
2: ที่ลิ้นมันเข้าไปอยู่ในไม้แล้วตีเลย
0: โอ้โหยิงเลยไหมยิงเลย
2: ขอแล้วสองดอก
1: ตรงนี้ตรงน
0: ี้ได้ได้เดี๋ยวผม
2: ลักษณะยิงก็คือยิงตรงนี้นะฮะตรงที่ลิ้นไม้มันเข้าไปอยู่ในกรอบ
0: ทำไมผมยิงแค่นี้ทำไมไม่ยิงมุมเพราะด้านนี้ผมถูกซ้อออกม
2: ัน
0: จะไม่มีแล้วก็ยิงเผื่อกลาง
2: กลาง
1: แล้วไม่ใช่มายิงตรงนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
2: ยิงนี้ไม่ได้ประโยชน
0: ์ไม่ประโยชน์เพราะว่าความลึกของตัวลิ้นเนี่ยแค่หนึ่งเซน
2: ใช่นิดเดียว
0: เดี๋ยวผมยิงด้านนี้ก่อน
2: นั้นตอกแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าตัวไม้แต่ละแผ่นมีเออร์เรอร์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: คือถึงว่าจะมาจากโรงงานอะไรก็แล้วแต่มีการทำมันเป็นแพลงเป็นเส้นไม้ขายมาเป็นสำเร็จเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเบี้ยวจะเอียงจะเออร์เรอร์ในตัวแผ่นแต่ละแผ่นอยู่แล้วเวลามาต่อกันคุณก็อย่าคาดหวังว่าจะฉาก 100% ไม่มีทาง
0: ไม่ครับ
2: ไม่มีทาง
1: แล้วยิ่งเป็นชิ้นๆมาต่อกันหลายๆชิ้นด้วยนะแบบเออร์เรอร์ชิ้นนึงมาอาจจะนิดเดียวพอมันต่อๆกันอ่ะ
2: ถูก
1: มันเหมือนบูบูบูบูบวกเข้าไป
2: ถูกต้อง
0: ใช่
2: นี่ถือว่าเออร์เรอร์น้อยแล้ว
1: ใช่ก็แทบจะพอดีแล้ว
2: ใช่เราก็แค่ใส่ออกนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วแต่ว่า
0: เก็บอีกนิดหน่อย
2: แต่หลายคนทำแล้วเสียกำลังใจว่าทำไมเบี้ยวเราทำไม่ฉากหรือเปล่า
1: เป็นปกติน
2: ะฮะก็เรามาทำเรื่อยๆจะได้ทำงานขึ้นรู้จักธรรมชาติของไม้มากขึ้นประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคทำอีกกี่ชิ้น
0: ตัวนี้เสร็จแล้ว1เหลืออีก3ชิ้น
2: อีก3โอ้ทำ4จริงด้วย4บาน
0: ผมดูพื้นที่ไปแล้วไงว่ากี่เมตร
1: แล้วแต่แล้วแต่ว่า
0: แล้วก็จะเหลือใช่แล้วก็จะเหลือตัวชั้นวาง
2: ครับ
0: อันนี้หลังจากยิงเสร็จอะไรเสร็จผมก็จะโป๊ะอุดรูพวกนี
2: ้
0: เรียบร้อยแล้วก็คำนวณระยะวางของชั้น
2: โอเค
0: กี่ชั้น
1: เด
0: ี๋
1: ยวเดี๋ยวมีชั้นว่างเนาะ
0: กี่ชั้นดี
2: หน้าตาชั้นไม่ออกเลยเดี๋ยวไปทำให้ครบ4แผ่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการเรื่องชั้นดีกว่า
1: ชั้นเดียวก็พอเนาะ
0: ชั้นเดียวเหรอ

0: อ่ะมันถึงขั้นตอนนี้แล้วเมื่อกี้ฟังพี่สาอธิบายตอนแรก
1: อ
0: ุ้ง
1: จะติด
0: ผู้ชมฟังดีๆฟังดีๆนะฮะลักษณะเป็นงี
2: ้
0: เวลาที่เรากางตัวพอดิชั่นได้ออกมาใช่ไหมเปิบเปิบเปิบอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊ก
2: ใช
0: ่สี่แง่เงี้ยเงี้ยตัวชั้นเนี่ยนะมันเสียบอย่างนี้เลยเว้ยเสียบผ่านสี่แผ่นเลยแล้วมันจะทำให้ F4 แผ่นนี้วางนิ่ง
2: ผมจะทำการเอาทิมเมอร์กรีดไม้เส้นตรงนี้ออกให้ทะลุ3ชั้น
0: เพราะไม้เนี่ยมันไม่ได้หนามาก
2: ใช่คร
0: ับทิมเมอร์กรีดผ่านปุ๊บทะลุเลย
2: ใช่
0: ไหมแต่ว่ามันต้องเจาะให้ดี
2: เจาะดีๆวางราวนิดนึงหนีบก็เดินเดินทิมเมอร์เลย
0: ก็ตอนนี้คือไม้ก็แน่น
2: ใช่ครับแน่นหมดแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือทำชั้น
1: ทุกชั้นที่เจาะลงไปมันต้องเท่ากันหมดเลยนะไอช่องเนี้ยเพราะว่าเราเสียบรวดเดียวเลยนะไม่ได้เสียบเป็นแยกกันนะ
0: ถูก
1: ใช่ไหมครับ
0: จริงๆก็ง่ายก็นับแผ่นเอาน
2: ับแผ่น
0: เอามันก็จะพอๆกันหมดอ่ะ
2: ใช่ครับเพราะแผ่นเนี้ยแผ่นแรกมัน8แผ่นครับมาตรฐาน
0: มาตรฐาน
2: ช่องละ8แผ่น
0: ครับโอเคท่านให้นึกภาพออกเดี๋ยวเจาะช่องก่อนเดี๋ยวว่ากัน
2: ได้ครับเดี๋ยวผมเจาะให้เลย4แผ่นแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยมาเสียบไม้แผ่น
0: ได้ครับ

0: ยะห่างของบานพับเองนะคะพี่สาว
1: เรา
0: จะรู้ได้ไงว่ามันจะต้องใช้กี่อัน
2: ทำไมนี่2หรือทำไมไม่3อันหรือมันต้องห่างกันได้มากสุดแค่ไหนถึงจะต้องมีอีกอันอย่างเงี้ย
3: ระยะตัวไม้ระดับน้ำหนักของไม้ถ้าเกิดว่าความหนักหรือว่าความกว้างของไม้ตัวบานพับตัวไอ้ตัวประตูเนี่ยถ้ามันใหญ่กว่านี
2: ้
3: เราจะต้องใช้3เพราะว่า
4: แต่เนี่ยเบาม
3: ันเบาและอย่างน้ำหนักของมันไม่ได้กว้างมากแค่40เซนระยะ
4: จะต้องขาถ้ามันต้องได้ก็ติดแผ่นยางได
3: ้เดี๋ยวเราตัดแต่งได
4: ้ก็ขาได้ติดแผ่นยางได้
3: มากก็ไม่เกิน
4: มิล2มิล
3: ประมาณนั้นตัวที่3และก็ตัวที่4
4: ตัวที่4อยากลองตั้งดูก่อน
3: อ่ะได้ตั้ง
4: ๆขอความอุ่นใจนิดนึง
0: ได
4: ้ขอความอุ่นใจ
0: ทางนี
4: ้น้ำหนัก3แผ่นก็ยังไม่เยอะมากอยู่ดี
3: ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
4: ใช่ได
0: ้นี
3: ่ลักษณะการตั้งโดยแบบนี้เลย
4: สุดยอดนะอันนี้ติดนี้มั้ย
3: ใช่ครับ
4: นี่นะลักษณะนี้อ่ะไม่เป็นไรไปเดี๋ยวไปติดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราวางชั้นกันดูครับ
3: ได้

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับชิ้นงานวันนี้นะครับเป็นพาร์ติชัน4ตอน4บานเฟียบนะฮะที่กางออกมาแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะฮะพับพิงผนังไว้เก็บไว้ก็ไม่เปื้อนที่มาก
1: ใช่
0: แล้วในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันพิเศษด้วยซึ่งเราจะสาธิตให้ดู
2: นะฮะ
0: ก็คือ
2: นี่เลย
0: สอดชั้นให้ดูฮะจะเห็นว่ามีร่องอยู่นะฮะ
1: จะเห็น
0: ไว
1: ้
0: นะครับแล้วก็เราจะสอดเข้าไปนะฮะเป็นแผ่นไม้นะครับ
2: ผมสอดจากข้างล่างก่อน
0: ได้ฮะได้หมดเลยฮะคุณลื่น
1: เว้ยเว้ยมาแล้วมาแล้ว
0: มาเว้ยมาเว้ยอันแรกอาจจะยากๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปง่ายฮะนี่อ่ะต่อไปฮะเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนอะไรวะเหมือนมายากลเหมือนกันนะสอดดาบเขาอยู่ในตู้ครับเขาก็แต่แต่ได้ทีนะฮะแล้วก็คือสอดไปเลย
1: ใช่ครับวันนี้สวยเหมือนกันนะ

0: ณไม่ใช่เล่นเล่น
1: มองจากข้างหน้าคือเรียบร้อยเลยนะ
0: วางของวางอะไร
1: เนี่ยมองจากข้างหน้าคือจะไม่เห็นในข้างๆด้วยแล้วก็
2: เราก็ขยับมาให้มันกว้างได้
1: คือโครงสร้างแข็งแรงมากแน่ๆเพราะว่ามันรับแรงโดยเหมือนกับแผงเสาเลย
2: ใช
1: ่แล้วก็วางของได
0: ้สุดยอดเฮ้ยตั้งแต่ทำมาชอบชิ้นนี้ที่สุดเลย

0: นิดหน่อยของสูงไม่มากก็สัก 4-5 ชั้นแล้วก็คว้านแบบเดิมเว้นช่องเนี่ยใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ก็เนี่ยถ้าเพิ่มตรงนี้กับตรงนี้ก็อีกเป็น5ละ
1: หรือเลื่อนอ๋อไม่ได้
2: จะใส่แค่2อันก็ได้ชั้นก็จะสูงขึ้นหรือใครจะวางต้นไม้อย่างนี้เผื่อแบบไปสูงๆอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยสวยสวย
1: แต่ผัวระยะห่างนี่ก็ประมาณกำลังดีนะวางสูงสื่อกำลังไม่ติดนะฮะแล้วก็กระถางต้นไม้แล้วก็พอมีพื้นที่
2: ดูไม่รกไปด้วยนะคะแต่ก็จริงจริงมีช่องแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแผงกั้นไม่งั้นมันดูทึบไปนิดนึง
1: จริ ง
2: ถึงแม้ไม่ใช่ใช้เป็นชั้นนะคะเป็นฉากกั้นเฉยๆมีร่องนิดหน่อยก็ทำให้ดูโปร่งขึ้น
1: จริง
2: ดูห้องไม่ทึบ
1: โอเคสามารถเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้ได้เหมือน DIY ทุกชิ้นในรายการช่างประจำบ้านนะครับที่พี่อันสาเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับขอบคุณพี่สามารถครับผมครับ
0: ขอบคุณครับผมครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆฝากเลย
1: ได้เลยอันนี้คุณก็สามารถมันเป็นไม้เนาะคุณก็สามารถไปทาเคลือบผิวอย่างไรก็ได
2: ้
1: จะเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจะเป็นสีเคลือบใสเคลือบด้านเคลือบเงาแล็คเกอร์มันได้หมดเลย
2: หรือ
1: แม้กระทั่งสีย้อมไม้ที่เดี๋ยวนี้ก็มีขายสำเร็จแล้วหลายมีหลายสีมากเลยโทนเฉดเขียวดวงกริดหน่อยก็เป็นเฉดเขียวหน่อยใช่ไหมจะไปแบบว่าเป็นโทนแบบสีไม
2: ้ก็ได้แดงก็ได้ได้หมดเลย
1: ก็ลองเอาไปอะแดปต์ปรับใช้ดูครับ คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทาง Amrin TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
3: Amrin TV
4: ขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมที่มีความพอเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือบ้านหนองสะแกกวน

เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่การพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วขยายผลครัวเรือนอื่นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหนองสะแกกวนดีขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเนื่องจากได้กินอาหารปลอดสารพิษและมีชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและมีความสุขครอบครัวอบอุ่นสมาชิกในแต่ละครัวเรือนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นที่ของตนเองได้ใกล้ชิดพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอนเนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเองสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดีนอกจากนี้บ้านหนองตะแกกวนถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนการวางแผนการผลิตตลอดจนมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันบ้านหนองสะแกกวนมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมารวมตัวกันทำกิจกรรมในยามว่างเช่นกิจกรรมสารตะกร้าอุปกรณ์เครื่องใช้จากไม้ไผ่กิจกรรมทอเสื้อกกผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างลุงมาฉีกระโทกมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแบบอย่างให้

กับผู้อื่นลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดีพอประมาณทำการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานทำให้ลดต้นทุนการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีลงมือปฏิบัติให้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเรื่องราวและกิจกรรมในชุมชนแห่งนี้คือวิถีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตทั้งอย่างปลูกฝังสู่ลูกหลานให้มีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์ตัวตนของคนบ้านหนองสะแกกวนและเทศบาลตำบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้ที่นี่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดดเด่นเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยณวันนี้บ้านหนองสะแกกวนได้แก้ไขปัญหาขยะและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9 2ถ้วยรางวัลในปี2559ได้แก่รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะรางวัลชนะเลิศลดเมืองร้อนด้วยมือเราและปี2560ชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนบ้านหนองสะแกกวนเป็นอย่างยิ่งชุมชนดีมีคุณภาพขนาดนี้ท่านที่เดินทางมาถึงอำเภอโนนดินแดงต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงกับการทำการเกษตรแนวทดลองเพื่อได้ผลผลิตที่ดีที่สุดบนเนื้อที่เพียงแค่3งานกับการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่มะเขือเทศขนาดเล็กที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพจนสามารถสร้างรายได้กับพี่ปิยะของเราเป็นกอบเป็นกำเลยล่ะครับโอ้โหฟังแค่นี้ก็อยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามะเขือเทศที่เขาปลูกกันเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วเขาแปลกกว่าชาวบ้านยังไงอ่ะไปชมกันเลยครับ
1: พื้นที่แถวนี้นี่มีแผนกต้อนรับหน้าตาแปลกๆกันเนี่ยเดี๋ยวท่านราชินีส่งข้ามาที่นี่ด้วยหวังใจว่าจะให้ข้ามาช่วยกอบกู้บรรดามะเขือเทศในวงตระกูลเดียวกันของข้าเฮ้ยต้องอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะในฐานะองครักษ์แห่งมะเขือเทศราชินีขอประกาศว่าข้าจะช่วยเหลือพี่น้องของข้าให้จงได้ได้ข่าวว่ากักขังนวงเหนียวบรรดามะเขือเทศพี่น้องข้าไว้เยอะแยะมากมายเฮ้ยอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนนั่นไงเต็มเลย
2: เอ้าท่าน
1: ฮะ
2: นี่คือใครเนี่ย
1: เฮ้ย
2: ทำอะไรหน้าโรงเรือนข้าเนี่ย
1: อันนี้คือโรงเรือนของท่านใช่ไหม
2: ใช่ถูกต้อง
1: เฮ้ยขังพวกข้ามาทำไมถ้าปล่อยข้ามาดิเนี่ยเฮ้ยปล่อย
2: ข้าไม่ได้ขังพวกเชิญไปดูข้างในดีไหมว่าข้าไม่ได้ขังข้าดูแลพวกท่านอย่างดี
1: เฮ้ยบ้าบอนี่มันคุกนี่มันคุก
2: ไม่ใช่คุก
1: โอ้โหใช่เลยเฮ้ย
3: คืออันนี้เราปลูกเพื่อให้ผู้บริโภคได้กินของดีๆ
1: แล้วทำไมต้องปลูกอยู่ในวงแบบนี้ด้วยอ่ะ
3: คือเราจะได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
1: ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วมันจะดีต่อพวกพ่อมะเขือเทศข้ายังไงอ่ะ
3: อ๋อเราไม่ได้มีการทำร้ายมะเขือเทศของท่านแต่อย่างใดทั้งสิ้นคือเราดูแลมะเขือเทศอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได
1: ้นั่นท่านกำลังจะพูดว่าท่านกางมุ้งนี่เพื่อปกป้องพวกเราใช่ไหม
3: ใช่ถูกต้องครับ
1: ข้าเข้าใจผิดมีคนรายงานว่าท่านนี่กักขังมะเขือเทศเอาไว้เยอะแยะมากมายท่านไม่ได้ขัง
3: ไม่ได้ขัง
1: แต่ท่านเหมือนสร้างบ้านปกป้องพวกเรา
3: ใช่ถูกต้องครับผม
1: เฮ้ยเจ๋งมากเฮ้ยก็ต้องถามท่านก่อนว่าท่านเนี่ยไปยังไงมายังไงฮะ
3: ครับ
1: ถึงได้มาสร้างบ้านให้กับมะเขือเทศอย่างพวกข้า
3: อ๋อก็คือต้องเกินไปเมื่อ6ปีที่แล้ว
1: 6ปีที่แล้ว
3: ใช่ก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบเกษตรผมจบเกษตร
1: จบเกษตร
3: ใช่ครับจบเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับนครปฐม
1: จบกำแพงแสน
3: ใช่ถูกต้องครับ
1: เฮ้ยแค่กำแพงก็รวยแล้วกำแพงแสนเอ้ยแล้วไงต่อ
3: ก็ได้ไปทำงานบริษัทเอกชน
1: เอกชน
3: ใช่ก็คือทำประมาณสัก6ปีเรารู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่งานที่เราต้องการไม่ใช่งานที่เรารักมองว่าตัวเราเองก็จบเกษตรด้วยแล้วพื้นที่ที่บ้านก็พอมีพื้นที่
1: มีพอมีพื้นที
3: ่ใช่ครับแต่คือเพียงอัดเราอาจจะไม่มีพื้นที่มากนัก
1: มีเท่าไหร่
3: ใช่
1: เราไม่มีมากนักเนี่ยมีเท่าไหร่ที่บ้าน
3: ก็รวมพื้นที่ที่ปลูกบ้านด้วยประมาณ1ไร่ครับ
1: 1ไร่
3: ใช่ถูกต้อง
1: มีอยู่น่ารักจุ๋มจิ๋ม
3: ใช่ถูกต้องครับ
1: แล้วไงต่อ
3: ก็คือเราเห็นว่าพื้นที่บ้านเราก็มีประโยชน์สร้างสามารถสร้างประโยชน์ได้
1: เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ปลูกบ้าน1ไร่หรอก
3: ใช่ถูกต้องคร
1: ับ ถูกไหม
3: ใช่
1: เพราะฉะนั้นพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่าอยู
3: ่ใช่ถูกต้อง
1: สมัยก่อนล่ะก่อนที่ท่านจะมาบุกเบิกสร้างบ้านให้กับพวกเราอ่ะท่านพื้นที่ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะ
3: พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นาปกติ
1: ทำนา
3: ใช่ทำนาปกติ
1: อ๋อ
3: ซึ่งรายได้การทำนามันก็ไม่แน่นอนก็คือเราก็เลยมาคิดว่าไอ้พื้นที่ที่เรามีเนี่ยถ้ามันทำนาไม่ได้แล้วเราจะทำอะไรเราก็ไปมองเห็นว่าคนไทยตัวเนี้ยมาห่วงเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น
1: เทรนด์สุขภาพ
3: ใช่ถูกต้อง
1: healthy healthy
3: คือเราก็เลยมาสร้างโรงเรือนคือโรงเรือนหลังนี้เป็นโรงหลังแรกที่เราสร้าง
1: นี่คือหลังแรก
3: ใช่ถูกต้องคร
1: ับ คือมาตอนแรกเป็นพื้นที่นาธรรมดา
3: ใช่ครับคือหลักๆทำไมเราถึงสร้างโรงเรือนเพราะว่าเราห่วงเรื่องผู้บริโภคเป็นสำคัญเลยก็คือ
1: เราตอนจะสร้างโรงเรือนนี่รู้อย่างว่าจะปลูกอะไร
3: ยังไม่รู้เหมือนกัน
1: สร้างโรงเรือนไว้ก่อน
3: ใช่ก็คือเราต้องการสร้างโรงเรือนไว้ก่อน
1: เพราะว่าเรากะว่าสิ่งที่เราจะปลูกต้องอยู่ในโรงเรือน
3: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นอ้าวเออะยังคิดไม่ออก
4: ปลูกลงดินในระหว่างนั้น
3: เราก็มาเลือกพืชว่าเราจะเอาปลูกพืชอะไรดีก็คือมีในใจอยู่2ตัวหลัก
4: ๆ
3: ที่เราคิดไว้ว่าเราจะปลูกคือเมลอนกับมะเขือเทศที่เราเห็นนี่แหละครับ
4: แล้วตอนที่ตัดสินใจกันว่าอ้าวระหว่างเจ้ามะเขือเทศเพื่อนๆของข้าก
3: ับ
4: เจ้าเมลอนเนี่ยมีวิธีเลือกไงว่าเอาล่ะเอามะเขือเทศดีกว่า
3: คือเราคิดอยู่2ส่วนคือส่วนการผลิตกับการตลาดเอาการผลิตก่อนคือ1การผลิตคือเมลอน1ต้นคือไว้1ลูกสมมุติว่าเราปลูกไปได้ขนาดที่ต้องการแล้วอีกประมาณ2อาทิตย์จะตัดแต่ความหวานยังไม่ได้เลยเกิดอาการโรคเหี่ยวเขียวตายขึ้นมาเมลอนต้นนั้นจะสูญเงินทันทีเลยแต่มาเทียบกับมะเขือเทศคือมะเขือเทศของเราอ่ะมันสามารถทยอยเก็บได
4: ้
3: คือสมมุติว่าเราปลูกไปแล้วเราเก็บได้1โลแล้วเขาเกิดตายเรายังได้100เพราะเราขายมะเขือเทศโลละ100อันนี้เป็นส่วนของการผลิต

0: อีกด้านหนึ่งคือการตลาดเมลอนลูก100กว่าบาทมะเขือเทศโลละ100แต่มะเขือเทศผมอะบางทีลูกค้าสมมุติว่าอยากทานแค่10 20บาทผมสามารถขายได้แต่เมลอนน่ะลูกค้าอยากทาน20บาทไม่สามารถทานได
1: ้เพราะว่าต้องขายทั้งลูก
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ใครจะมานั่งถ่อขายข้างหน้า
0: ไม่ได้ใช่
1: แต่มะเขือเทศพอเป็นลูกเล็กๆเพื่อรวมกันเป็นกิโลมันก็แบ่งขายได
0: ้ใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราเลือกเป็นมะเขือเทศเชอรี
1: ่ถามย้อนกลับไปมีหลายคนที่รู้สึกเหมือนกันว่าทำงานบริษัทแล้วมันรู้สึกว่ามันอยากทำอย่างอื่นแล้วว่ามันอย่างนู้นอย่างนี้แต
0: ่
1: ส่วนใหญ่จะกลัวเรื่องความเสี่ยงเรามีวิธีคิดยังไงเราถึงตีจากความเป็นพนักงานออฟฟิศมาได
0: ้ก็คือมันมีหลายๆปัจจัยที่เราสามารถตีจากมาได้ก็คือ
1: หนึ่งคือเรามีที่อยู่แล้วล่ะ
0: ใช่ใช่ถูกต้องครับ
1: ไม่ต้องไปเช่าที่ไม่ต้องไปซื้อที่จากเขา
0: ใช่ครับแล้วอีกอย่างคือถามว่าทำงานบริษัทได้เงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนมันสบายใจอยู่แล้วแต่บางทีการสบายใจแบบมีเงินเดือนกับสบายใจแบบความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวมันก็แตกต่างกัน
1: เลยสร้างบ้านไว
0: ้ครับ
1: ก็คือโรงเรือนอันนี้
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ตัดสินใจได้แล้วว่ามะเขือเทศดีกว่า
0: ครับ
1: ทีนี้มะเขือเทศชาวเราเองก็มีตั้งหลายพัน
0: ได้ครับมี
1: ทำไมท่านไม่เลือกมะเขือเทศพันของราชินีของข้าทำไมต้องเป็นมะเขือเทศเชอรี
0: ่ก็มันก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันก็คืออย่างมะเขือเทศราชินีของเมืองท่านคือคนทั่วๆไปก็จะปลูกพันนี้คือเราก็อยากจะเอาสายพันธุ์อื่นหรือสายพันธุ์ของเมืองอื่นเอามาดูแลบ้างดูซิว่าจะดูแลเหมือนสายพันธุ์ของเมืองท่านหรือเปล่า
1: เหรอ
0: ครับ
1: เนี่ยทีนี้ข้าก็เข้าใจว่ามะเขือเทศราชินี
0: ครับ
1: และมะเขือเทศเชอรี่มันเกี่ยวข้องกันยังไง
0: ก็คือมะเขือเทศเชอรี่เป็นการเรียกชื่อมะเขือเทศผลเล็กๆโดยรวมทั้งหมดคือมะเขือเทศราชินีของท่านก็คือมะเขือเทศเชอรี่เหมือนกัน
1: 1,000 ในสายของเชอรี
0: ่ใช่ครับ
1: เอ้าแล้วสมัครพรรคพวกข้านี่เรียกพันอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออันนี้เป็นมะเขือเทศโทนี่ครับอันนี้โทนี
1: ่มะเขือเทศโทนี่นี่มะเขือเทศหรือไอรอนแมนเป็นพันโทนี
0: ่ใช่โทนี่ครับ
1: มันแตกต่างกันยังไงระหว่างท่านราชินีกับท่านโทนี
0: ่อ๋ออย่างเดี๋ยวของผมนี่เป็นพันโทนี่ครับก็เนี่ยยัง
1: เฮ้ยท่านเอาท่านโทนี่ขึ้นมาได้อย่างไรอ่ะ
0: ท่านโทนี่ผลนี้คือ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วพร้อมที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคแล้ว
1: ท่านโทนี่ท่านโทนี่ก็จะมีลักษณะของความแหลม
0: ใช่ๆครับลูก
1: ยาวกว่า
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ใช่เพราะว่าท่านโทนี่เป็นชื่อดูเป็นผู้ชายท่านน่ะต้องรูปร่างท่านกำยำแข็ง
0: ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
1: แบบนี้มีลักษณะเด่นคือยาว
0: ใช่ยาว
1: ผลจะใหญ่กว่าท่านราชินี
0: ใช่ผลใหญ่กว่า
1: แล้วอย่างอื่นล่ะที่แตก
0: ก็คือจะก้นแหลม
1: ก้นแหลม
0: ใช่ก้นแหลมด้วย
1: เรื่องรสชาติอะ
0: รสชาติก็คือความหวานหรือว่าอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เราใส่เข้าไปมากกว่า
1: ท่านสามารถปรุงแต่งให้ท่านโทนี่นั้นมีรสชาติตามที่ท่านต้องการได
0: ้ได
1: ้เฮ้ยว้าวท่านนี่เก่งมากๆเลยนอกจากความหล่อเหลาเอากลางนั้นโทนี่แล้วสนนราคาค่าส่งนั้นโทนี่นั้นสามารถจะสร้างรายได้ให้ท่านได้เท่าไหร
0: ่ก็คืออย่างมะเขือเทศเชอรี่โทนี่อันเนี้ยคือเราขายที่หน้าฟาร์มโลละ100บาท
1: แต่อันนี้เราขายเองข้างหน้า
0: ใช่ครับ
1: มีคนมาซื้อเราเลย
0: ใช่ครับ
1: ได้โลละ100
0: ก็คือโลละ100เนี่ยเราไม่ได้อิงกับที่ไหนคือเราเป็นคนเราพอใจกับราคาเนี่ยเราก็ตั้ง
1: ราคาท่านโทนี่เองได้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ป้าโท
0: ใช่ครับ
1: จากที่เราเห็นเนี่ยพื้นที่โรงเรือนนี่ไป
0: ประมาณ200ตารางเมตรนะครับ
1: 200ตารางเมตรเขาเก็บเกี่ยวยังไงได้บ้าง
0: ก็คืออย่างสมมุติว่าอย่างฤดูหนาวเงี้ย200ตารางเมตรน่าจะได้สัก1ต้นก็ประมาณสัก2โลครึ่งถึง3โล
1: 2โลครึ่งถึง3โล
0: คือ200ตารางเมตรนี่ปลูกได้450ต้น
1: 450ต้น
0: ครับ
1: 450เอาคูณแม็กซิมัมแล้วกันคูณ3 450คูณ3ได้เท่ากับ1,350
0: ใช่ครับ
1: ใส่เลข0ไป2ตัว 135,000 บาทแล้วมันจะได้สักกี่รอบ1ต้นก็ปลูก
0: ก็คือตั้งแต่ก็คือ6เดือนนี้ก็คือได้แค่รอบเดียว
1: อ๋อได้รอบเดียวเหรอ
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ก็คือ1รอบนี่ได้แสนสาม
0: ใช่ก็คือมะเขือเทศเนี้ยเขาจะค่อยๆแดงทยอยเราสามารถเก็บได้ทุกวันจนถึง3เดือนนะครับประมาณ3เดือนที่เราเก็บผลผลิต
1: ปลูกเพาะเมล็ด3เดือน
0: ครับ
1: 3เดือนให้หลังเขาเริ่มให้ผลผลิต
0: ใช่ครับ

0: จากหมดอายุ6เดือนตัดทิ้งและเพาะใหม
1: ่ใช่ถูกต้องครับ
0: อ๋อก็เป็นประการราชนีนี่เองน
1: ่
0: าสนใจมากรายได้หลักแสนต่อเดือนใช้พื้นที่ไม่ใหญ่มากและขายผลผลิตได้เรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหท่านโทนี่นี่ไม่ธรรมดาแบบนี้ครับต้องเจาะลึกแล้วข้าจะได้เอาไปบอกท่านราชินีบ้างว่ามันมีวิธีการทำให้ค่าตัวของเราดีขึ้นเยอะเลยแบบนี้ขอศึกษาหน่อย
1: ได้ครับยินดีครับ
2: แม่พี่ปิยะนี่สมกับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่จริงๆเลยนะครับที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อพัฒนาที่ดินว่างเปล่าให้สร้างมูลค่าในระยะยาวส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมาชมกันนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่มะเขือเทศชื่อแปลกแบบนี้ได้อย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับ

0: มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับมะเขือเทศเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ผู้ชายไม่ควรพลาดนะครับเพราะในผลมะเขือเทศสุกนั้นจะมีสารไลโคปินสูงมากๆโดยสารชนิดนี้เนี่ยจะช่วยต่อมลูกหมากทำงานได้ดีขึ้นรวมทั้งสมรรถภาพต่างๆก็จะทำงานเป็นปกติครับการทานมะเขือเทศสุกอาทิตย์ละ10ผลหรือว่ามากกว่านั้นจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้อีกด้วยแหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ทราบที่มาที่ไปกับการทำฟาร์มมะเขือเทศของพี่ปิยะเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้คุณผู้ชมครับก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันแล้วสักทีว่าเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่เนี่ยเขามีวิธีการปลูกและดูแลที่แตกต่างจากการปลูกมะเขือเทศพันธุ์อื่นๆอย่างไรกันบ้าง
1: เดี๋ยวนี่ท่านใช้ดินอะไรเนี่ย
2: ก็อันนี้เป็นวัสดุปลูก
1: ทำไมท่านลงวัสดุด้วย
2: นี่คนสุพรรณ
1: คนสุพรรณเนอไหนท่านลองพูดแบบสุพรรณสิท่านอธิบายหน่อย
2: ก็วัสดุปลูกของเราเนี่ยจะมีอยู่3ตัวที่เรามาผสมกัน
1: เอามาผสมกันเป็นอันนี้
2: ถูกต้องครับอันนี้คือเรา
1: อันนี้ผสมอะไรบ้าง
2: ก็มีขี้เถ้าแกบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าว
1: ขี้เถ้าแกบดิบ
3: ข
1: ุ
3: ยมะพร
1: ้
3: าว
1: ทำไมต้องเป็นทั้งแกบแล้วก็ขี้เถ้าแกบ
2: คืออย่างตัวขี้เถ้าแกบถ้าเราสมมติว่าเราใส่ขี้เถ้าแกบอย่างเดียวเกินไปบางทีมันจะแน่นถ้ามาโดนน้ำเราใส่แกบดิบเข้าไปเพื่อทำให้ช่องว่างมีช่องว่างเกิดขึ้นทำให้รากสามารถหาอากาศได
1: ้มีอัตราส่วนไหม
2: ก็คืออย่างอัตราส่วนก็คือง่ายๆเลยก็คือ1ต่อ1ทั้ง3ตัวเลย
1: คิดเท่าแกบ1
2: ใช่
1: แกบ1
2: ใช
1: ่แล้วก็
2: ขุยมะพร้าวอีก1
1: ขุยมะพร้าวอีก1
2: ใช่ครับ
1: ที่พูดมาทั้งหมด3อย่างไม่มีคำว่าดินเลย
2: ใช่ครับเราไม่มีดินเป็นส่วนผสมเลย
1: เหรอ
2: คือวัสดุปลูกเนี่ยมีเพียงไว้เพื่อให้รากยึดเกาะไม่ให้ต้นลอยแค่นั้นเองส่วนธาตุอาหารพืชเราเป็นคนปรุงให้เขาเอง
1: เราเติมให้เขา
2: ใช
1: ่อ๋อเพราะฉะนั้นจริงๆพื้นดินเนี่ยเราแค่เอาไว้วางเฉยๆ
2: ใช่ครับใช่
1: แสดงว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะชอนชัยเขาไม่ได้กินในดินเลยเราอยู่ตรงนี้เราก็กิน
2: ใช่ใช่ครับใช
1: ่อ๋อสามอย่างแบบนี้ที่แปลกใจอีกอย่างหนึ่งเห็นท่านโทนี่เนี่ยท่านอยู่ในกระถางแต่ทำไมต้องเป็นกระถางขาวด้วยเพราะว่าปกติกระถางตอนซื้อมามันดำไม่ใช่เหรออ
2: ย่างกระถางที่เราซื้อมันเป็นสีดำคือที่เราทาสีขาวเพราะว่าถ้าสมมติกระถางสีดำเมื่ออากาศร้อนมากเงี้ยกระถางจะดูดกลืนแสงเข้ามาทำให้วัสดุมีความร้อนสูงขึ้น
1: มันลึกซึ้งขนาดนั้นเลย
2: ใช่อย่างตัวกระถางเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ใช่กระถางสีขาวหรือว่าทาสีเราสามารถซื้อถุงสีขาวก็ได้เหมือนกัน
1: ใช้เป็นถุงสี
2: ใช่แต่ก็รอบนึงก
1: ็ถุง
2: ใช่รอบนึงก็ต้องทิ้งไปอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มมลพิษอะไรเงี้ยก็แล้วก็ถางดีกว่า
1: เอาวิธีการเป็นยังไงวิธีการ
2: ก็อย่างอันนี้ก็คือวัสดุปลูกที่เราผสมแล้ว
1: จ้ะ
2: คือเราก็จะเอาวัสดุเนี้ยใส่ในกระถางก่อนที่จะย้ายเข้าในโรงเรือนก็คือใส่ให้เต็มอาจจะกดบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะว่าถ้าบางทีถ้าเราไม่กดให้ยุบเนี่ยเวลาสมมติว่าเราปลูกไปแล้วเราลดน้ำเนี่ยวัสดุจะยุบลงไปอีกเยอะเลยแล้วทำให้ต้นอาจจะลอยขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับก็คือเนี่ยเวลาใส่เราก็จะให้พอดีขอบแล้วเราก็ไม่ต้องกดมากให้เขายุบตัวได้นิดหน่อยเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็จะเจาะรูเข้าไปแล้วก็ใส่ต้นเข้าไปเวลาลดน้ำปุ๊บมันก็จะยุบไปอีกประมาณสักเกือบหนึ่งนิ้วว
0: ิธีการปลูกเจ้ามะเขือเทศโทนี่ง่ายจริงๆนะครับเพียงแค่นำขี้เถ้าแกลบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าวเอามาผสมกันอย่างละเท่ากันเพื่อให้รากของมะเขือเทศมีที่ยึดเกาะหลังจากนั้นให้นำส่วนผสมทั้งหมดครับใส่ลงไปในภาชนะสีขาวเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีนำต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดไว้แล้ว 20-25 วันมาปลูกในภาชนะที่เตรียมไว้โดยให้รากอยู่ลึกกว่าดินที่เตรียมไว้นิดหน่อยครับหลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้รากกับดินผสานกันดีส่วนเคล็ดลับการปรุงรสชาติของเจ้ามะเขือเทศนั้นพี่ปิยะเขาขอเก็บไว้เป็นความลับครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้จริงๆแล้วก็พี่ปิยะเขากระซิบบอกมานะครับว่าให้มาหาเขาที่บ้านได้เลย
4: ประวัติจริงๆของมะเขือเทศเชอรี่หรือมะเขือเทศราชินีที่เราเข้าใจกันจริงก็อันเดียวกันนั่นแหละนะก็มันน่าจะเท่าที่ไปดูจากประวัติเนี่ยประวัติก็มาจากทางทวีปอเมริกาใช่ไหมแล้วก็นำเข้ามาเรื่อยๆแล้วทางยุโรปเขาก็เป็นประเทศแรกๆที่รู้จักแล้วคนไทยเราก็นำเข้ามาอันนี้ก็เดิมทีเข้ามาก็เอามาทั้งมะเขือเทศที่เป็นผลที่ใหญ่นะครับแล้วก็เอามาพัฒนาพันธุ์ของเรา มันมี3ขนาดคือมะเขือเทศลูกเล็กก็คือเชอร์รี่ใช่ไหมขนาดกลางๆนี่ก็คือมะเขือเทศสีดาที่เราเอาไปกินกับส้มตำและอีกอันนึงก็คือมะเขือเทศลูกใหญ่ซึ่งมะเขือเทศเล็กเนี่ยบ้านเราก็มีนะแต่ว่าอาจจะเป็นพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ท้องถิ่นแต่ว่ามะเขือเทศเชอร์รี่เนี่ยน่าหรือมะเขือเทศราชินีเนี่ยก็น่าจะประมาณ30ปีที่แล้วที่เริ่มเห็นเนี่ยนะก็อาจจะมีการนำพันธุ์เนี่ยเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มาปลูกโดยบริษัทที่เขาผลิตเมล็ดพันธุ์หรืออะไรต่างๆแล้วก็มีการพัฒนาพันธุ์ภายในบ้านเราด้วยอันนั้นก็จึงเป็นที่มานะครับของพันธุ์มะเขือเทศราชินีเดิมก็อาจจะได้รับความนิยมไม่มากแต่มานี่ก็เนื่องจากว่าปลูกง่ายนะครับเก็บเมล็ดพันธุ์เองก็ได้ก็ทำให้มีคนเนี่ยก็หันมาปลูกมะเขือเทศตรงนี
1: ้ไอ้เรื่องของการปลูกเนี่ยนะคนส่วนใหญ่แรกๆเลยอย่างเรามาเริ่มมาปลูกแรกเราเจอปัญหาอะไรบ้างการปลูก
2: ปัญหาหลักๆที่มีกับมะเขือเทศคือแมลงวีขาวแมลงวีขาวอ่ะถ้าเจาะต้นกับที่เป็นไวรัสแล้วแล้วไปเจาะต้นที่ไม่เป็นต้นที่ไม่เป็นก็จะเป็นตามไปด้วย
1: มันเอาไวรัสไปติดกัน
2: ใช่เพราะว่าแมลงวีขาวเนี่ยเขาปากเขาแบบเจาะดูดนะครับเขาเจาะถึงท่อลำเลียงน้ำเขาเนี่ยครับเขาเจาะอันนี้ปุ๊บแล้วก็ไปเจาะ
1: แกนเลย
2: ใช
3: ่ประดุท่อลำเลียงน้ำก็ส่งไปเนี่ยมันก็จะเป็นไวรัส
2: เจอต้นไหนที่เป็นไวรัสเราต้องทำการกำจัดทิ้งทันทีถอนแล้วก็ไปเผาไฟ
1: เผาไฟ
2: ใช
1: ่ท่านมันเหี้ยมโหดจริงๆตอนที่ท่านเลี้ยงมากับมือท่านเคยมาคบประงมอ่ะมันถูกทำร้ายอ่ะท่านก็เผามันทิ้ง
2: คือบางครั้งเรา
1: ไม่มีวิธีการรักษาวิธีอื่นนะมึงไม่ดูสาวก็เห็นแค่เด็กค่ะ
2: คืออันนี้เป็นการปกป้องประชากรที่เหลือหากเราไม่ทำลายทิ้งต้นที่เหลือก็อาจจะต้องทำลายทิ้งทั้งหมดเลย
1: ท่านนี่สุดยอดพลิกอารมณ์เมื่อกี้ให้กลายเป็นวีรบุรุษได้แสดงว่าที่ถูกเผาไปตายอย่างวีรบุรุษ
2: ถูกต้องครับ
1: งั้นถ้าเราไฟเผาข้าแล้วก็ยังไม่มีวีรบุรุษอันนี้คือเรื่องของแมลง
2: ใช่ครับ
1: ที่มีเทคนิควิธีการพิเศษไหมที่เป็นเคล็ดลับพิเศษเฉพาะเราเท่านั้นน่ะที่จะดูแลทั้งพวกท่านโทนี่ทั้งหลาย
2: ก็คืออย่างเทคนิคก็อาจจะเหมือนทั่วๆไปก็คือก็ใส่ธาตุอาหารในพืชแต่ก็คือธาตุอาหารที่เราใส่ให้เนี่ยก็อาจจะเป็นสูตรของเราเองแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือเราจะมีการเสียบยอดมะเขือเทศกับตอของมะเขือในช่วงฤดูร้อนมะเขือเองอ่ะเราใช้เป็นตอของมะเขืออย่างเดียว
1: ตอมะเขือ
2: แล้วก็เอายอดของมะเขือเทศเนี่ยไปเสียบตอมะเขือเพราะว่าตอมะเขือเนี่ยคือมะเขือจะหาอาหารได้เก่งแล้วรากเขาจะคือเขาจะมีอายุที่ยืนยาวกว่ามะเขือเทศก็คือเราต้องการรากของเขาและความแข็งแรงของมะเขือเนี่ยในการทำให้ต้นมะเขือเทศของเราแข็งแรงแล้วก็มีรสชาติดีเพราะการดูดธาตุอาหารที่ดีขึ้น
1: แล้วทำไงผ่าเขาแล้วก็ยอดแทง
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยนี่มันเรียกวิธีการอะไรอ่ะ
2: ก็คือเรียกวิธีการเสียบยอดกับตอมะเขือใช่ครับยังต่างประเทศเขาก็มีการเสียบยอดเหมือนกันแต่ต่างประเทศจะไม่ได้เสียบตอมะเขือเขาจะเสียบตอมันฝรั่งมะเขือเทศเนี่ยนะครับจะเสียบตอมันฝรั่งเพราะว่าเขาก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันเหมือนกัน
1: แล้วพอเสียบปั๊บเนี่ยเขาก็จะแบบพอมันเป็นวงเดียวกันเขาก็จะรู้จักกัน
2: ใช่
1: ตรงที่เขาเสียบกันเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: แล้วจากนั้นเขาก็ต่อท่อกินข้าวกัน
2: ใช่ครับ
1: ไปเอง
2: ใช่ก็คืออ
1: ัตโนมัติ
2: สมมติว่าเราจะเลือกไซส์ขนาดที่เท่ากันมะเขือกับมะเขือเทศเราไปเสียบมันจะพอดีกันท่อน้ำกับท่ออาหารเขาจะตรงกันพอเขาผสานกันเสร็จแล้วเขาก็จะส่งปกติ
1: อันนี้ก็จะทำให้เขาแข็งแรงไปอีกแบบ
2: ใช่ก็ทำให้เขาแข็งแรงด้วยดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้นแล้วคือที่บ้านจะปลูกจะเสียบต่อในเฉพาะหน้าร้อนเพราะว่าหน้าร้อนอะโอกาสที่มันจะเกิดอาการเหี่ยวเขียวหรือรากเน่าคนเน่าค่อนข้างจะเยอะกว่าฤดูอื่น
0: ช่วงหน้าครับเราจะกลับมาชมวิธีการจัดโรงเรือนแนวทดลองของพี่ปิยะกันบ้างดีกว่าครับมาดูซิว่าเขามีวิธีการทดลองการปลูกแบบไหนกันบ้างแต่ขอบอกเลยนะครับว่าที่นี่เขาดีไซน์ออกมาไม่เหมือนกันสักโรงเรือนเดียวรู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้

0: ยว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของพายซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามคำนิยามของหลักทางพฤกษศาสตร์ครับที่ว่าผลไม้คือส่วนของรังไข่ที่เจริญเติบโตเต็มที่ของพืชดอกส่วนผักก็คือพืชที่รับประทานได้ของพืชล้มลุกไม่ว่าจะเป็นรากใบก้านหัวหน่อดอกซึ่งโดยปกติแล้วส่วนมากคนเรานี่ก็จะเข้าใจผิดครับว่ามะเขือเทศคือผักเพราะนิยมนำมาใช้ประกอบอาหารกันเป็นส่วนใหญ่และมักคิดว่าผลไม้คือสิ่งที่ให้ความหวานนั่นเองครับโดยมะเขือเทศที่นิยมรับประทานมากในบ้านเราก็คือมะเขือเทศสีดาและมะเขือเทศราชินีนั่นเองแหละครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วครับช่วงนี้เราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการจัดโรงเรือนอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่ดีและคุ้มค่าที่สุด
1: อันนี้คือบ้านอีกหลังหนึ่ง
2: ใช่ใช่ครับ
1: แต่เหมือนว่าอันนี้ท่านโทดี้ยังไม่ได้เติบโตอะไรมากเลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็น
1: เพิ่งจะลงกระถาง
2: ใช่ครับอันนี้ลงกระถางไปเมื่อวันที่1
1: วันที่1จนถึงวันนี้ก็มาอาทิตย์กว่า
2: อาทิตย์กว่าใช่ครับ
1: เขาก็จะอยู่อย่างนี้แต่งงมากเลยว่ากระถางหนึ่งทำไมถ้ามีเพื่อนของข้าทั้ง2ต้นน่ะลง2ต้นเหรอปกติล่ะ
2: ปกติเราก็ลงต้นเดียวแหละครับแต่คือตอนนี้ที่ลง2ต้นเพราะว่าบางทีมะเขือเทศมีแมลงหวี่เข้าประจกอะไรเงี้ยเราจะเป็นต้องถอนทิ้งอย่างเงี้ยครับ
1: นี่ท่านทดนี่กำลังทดลองใหม่โดยการปลูก2ต้นเหรอ
2: ใช่
1: ของเก่าคือเคยปลูกแค่ต้นเดียว
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ครับอ๋อทดลองว่าถ้าลง2ต้นจะเป็นยังไง
2: ครับครับ
1: อยู่ได้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าโดนแมลงเจาะไอ้แมลงหวี่ขาวที่บอกเนี่ยก็จะเหลือพักกวกอีกหนึ่งต้น
2: ใช่ใช่ครับ
1: แล้วก็ต้นที่ติดแมลงก็ดึงทิ้งแล้วก็ไปเผา
2: เผาใช
1: ่ตายเยี่ยงวีทำบุญ
2: ใช่ตายเยี่ยงวีทำบุญชอบคำนี้มาก
1: อย่างบ้านหลังนี้มีพื้นที่เท่าไหร่อ่ะดูเหมือนจะใหญ่กว่าบ้านหลังนู้นนะ
2: ใช่ครับใหญ่กว่าพื้นที่อันนี้กว้าง33ยาว8ประมาณสัก250ตารางเมตร
1: ลงได้ทั้งหมดกี่ต้น
2: ลงนี้ประมาณสัก600กว่าต้น
1: 600กว่าต้น
2: ครับ
1: อ๋ออย่างต้นนี้ต้องลงเว้นห่างกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ละต้น
2: ยัง
1: มันจะมีกระถางเนี่ย
2: มันจะมีระหว่างต้นกับระหว่างแถวก็คืออย่างกระถางนี้กับกระถางโน้นห่างกัน50เซน
1: กระถางเนี่ยห่าง50เซน
2: ใช่ครับ
1: แล้วระหว่างต้นใน1กระถาง
2: ระหว่างต้นใน1กระถางก็ประมาณสักนิ้วถึงนิ้วครึ่งก็พอแล้ว
1: เพื่อให้ลากเขาไปด้วยกันได้
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็50เซนแล้วระหว่างอย่างเงี้ย
2: ระหว่างแถวถ้าสมมติว่าให้ดีตามทฤษฎีเลย1เมตร
1: 1เมตร
2: ใช่แต่ที่บ้านเนี่ยจะเอาแค่80เซน
1: เอา80
2: ใช่
1: ต่อเข้ามาหน่อย
2: ต่อหน่อย จะได้พื้นที่ ปลูกเพิ่มขึ้นนิดนึง
1: ประมาณ80เซน
2: ครับ
1: แล้วอย่างอันนี้ล่ะอย่างอันนี
2: ้ก็คืออย่างอันนี้เราจะด้านในจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลือง
1: ทำไมต้องสีเหลือง
2: คือสีเหลืองเนี่ยจะเป็นคือแมลงจะวิ่งเข้าหาสีเหลืองแสงสีเหลือง
1: เหมือนแบบโอ้โหหลงแสงสี
2: ใช่ใช่ประมาณนั้น
1: เขาจะชอบสีเหลืองที่สุด
2: ใช่ครับเราก็เอาถุงมาครอบฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลืองแล้วก็ทากาวเข้าไป
1: ทากาวเข้าไป
2: พอแมลงลงแสงสีปุ๊บเข้ามามาโดนกาวปุ๊บก็จะติดทันที
1: ข้อดีของการทำอันนี้
2: คือถามว่าลดจำนวนประชากรของแมลงที่จะทำให้ก่อเกิดโรคในโรงเรือนเราได
1: ้อย่างแรก
2: ใช่ครับ
1: แล้วมีอะไรอีก
2: ทำให้เรารู้ด้วยว่าในโรงเรือนเราเนี้ยมันมีแมลงอะไรระบาดเยอะมากน้อยขนาดไหน
1: อ
2: ๋อใช่ครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าท่านก้มดูเนี่ยท่านรู้เลยว่าไอ้นี่แมลงอะไร
2: ใช่
1: ไอ้นี่แมลงอะไร
2: ครับ
1: ก็เป็นการลดจำนวนประชากรของแมลง
2: ใช่
1: ลงไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วอย่างนี้ตัวนี้เองเหมือนรู้สึกมันเป็นชักลอกมันเป็นชักลอกอะไรที่ดูนี้มันแต่ตาตาตาคือหมายเหมือนธงชาติได้
2: ใช่ใช่ครับ
1: อันนี้คือ

0: ต้องทำเป็นชักลอกไว้อะ
1: คือเราทำชักลอกเพื่อเวลาสมมติว่ายอดมะเขือเทศเราสูงขนาดไหนเราก็จะชักขึ้นมาเรื่อยๆ
0: อันนี้ให้เขาโตตามยอด
1: ใช่ครับเพราะว่าอย่างแมลงอาจจะชอบไปเจาะทำลายที่ส่วนยอดอะไรเงี้ย
0: เ
1: ราก็จะไปดักยอดอะไรเงี้ย
0: อ่ะอุปกรณ์ดักแมลงเก๋ไก่ไปแล้วอันนึงมีอะไรอีกไหมในลงเห็นมีขวดๆอยู
1: ่อ๋ออย่างตัวขวดนี้
0: อ
1: ันนี้คือด้านในเราจะเป็นแอลกอฮอล์ผสมกับหัวเชื้อน้ำหอมหัวเชื้อน้ำหอมก็คือพวกน้ำมันตะไคร้หอม
0: แมลง
1: น้ำมันยูคาลิปตัสหรือว่าอะไรซึ่งแมลงไม่ใช่จะไม่ชอบซึ่งเราต้องจำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์จะไปทำ
0: ละลาย
1: น
0: ้
1: ำมันทำละลายน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วคืออย่างเมื่อรอบที่แล้วเราก็ได้ทำการทดลองแบบนี้เหมือนกันถามว่าก็ได้ผลระดับหนึ่งแต่เพียงแต่รอบที่แล้วเรายังไม่ได้ใส่ไส้ตะเกียงเข้าไปเราแค
0: ่ไปเปิดขวดทิ้งไว้
1: ใช่เปิดขวดทิ้งไว
0: ้
1: การระเหยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะน้อย
0: เ
1: ราก็รอบนี้เราก็เลยมาใส่ไส้ตะเกียงพอใส่ไส้ตะเกียงอ่ะเขาก็จะดูดขึ้นไปแล้วก็จะระเหยตลอด
0: ดีขึ้น
1: ใช่ครับ
0: อ๋อก็ใช้หลักเดียวกับพวกน้ำมันหอมระเหยต่างๆที
1: ่
0: เราตั้งในห้องเรานี่แหละ
1: ใช่ใช
0: ่ต่อมาก็คือเรื่องของสายตัวให้น้ำให้อาหาร
1: ครับ
0: อันนี้นี่เขาเรียกระบบอะไรฮะ
1: ก็คือเป็นระบบน้ำหยด
0: ระบบน้ำหยด
1: ใช
0: ่อาหารน้ำทุกอย่างจะมาตามสายน
1: ี้มาพร้อมกันก็คือถ้าน้ำมาปุ๋ยก็จะมาด้วยอะไรเงี้ยของบ้านเราจะเห็นว่าอย่างท่ออันนี้เขาเรียกท่อ PE ที่สีขาวๆเนี่ยก็เป็นท่อ PE สีดำเหมือนกันแล้วเราก็มาทาสีขาวเหมือนกัน
0: ให้มันดูคลีนๆ
1: ไม่ใช่
0: เรื่องของอุณหภูมิน้ำเหมือนก
1: ัน ใช่ใช่บางทีสมมติว่าเครื่องตัดน้ำแล้วมันจะมีน้ำที่คาสายพอน้ำคาสายโดนอากาศโดนความร้อนเข้าไปเนี่ยน้ำข้างในจะร้อนมากเราก็เลยจำเป็นต้องทาสีขาวพางแสงให้เขาหน่อย
0: แล้วก็นอกจากเรื่องสายให้อาหารน้ำนะนี่อันนี้อีกอย่างหนึ่ง
1: อ๋อ
0: นี่ท่านอย่าบอกนะว่าท่านดูแลและใส่ใจถึงขนาดนิมนต์พระมา แล้วก็เรียกว่าต่อสายศีลมาให้กับเหมือนเทศมหาชาติอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมฮะ
1: คือพอดีแมลงเยอะก็เลยนิมนต์พระมานิดนึง
0: ครับผม
1: ไม่ใช่
0: ไล่แมลงเอ้ยเนี่ยโอ้โหข้างงงไปหมดแล้วจริงๆคืออะไร
1: คืออันนี้เป็นสายเป็นเชือกที่เราทําให้ต้นมะเขือเทศเขาพันขึ้นไป
0: คุณโทนี่ปีน
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือที่ชอบเขาเลยล่ะ
1: ใช่
0: เออ
1: เพราะว่าต้องบอกว่าด้วยตัวของมะเขือเทศเชอรี่เองอ่ะเขาเป็นพืชล้มลุกถ้าเราไม่มีเชือกหรือว่าค้างให้เขาขึ้นไปเงี้ยเขาก็จะอยู่กับพื้นดินนี่แหละครับแล้วก็มะเขือเทศก็จะไม่สวยเปื้อนอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วเขาก็จะโตสูงสุดนี่เขาจะสูงสักประมาณเท่าไหร
1: ่ก็ที่เคยวัดได้จากตัวมะเขือเทศเชอรี่
0: ภายใน6เดือนเนี่ย
1: ประมาณสัก4เมตร50ถึง5เมตรคือพอถึงด้านบนนี่คือจากพื้นดินถึงปลายเชือกเนี่ยมัน2เมตร50เราก็จะปล่อยให้เขาอิสระโน้มเป็นอุโมง
0: เขาก็จะไปเชื่อมไปทางน
1: ู้นใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นอุโมงอะไรเงี้ยครับ
0: แสดงว่าถ้าเขาโตเต็มวัยใน6เดือนเนี่ยมันก็จะยุบยับกันไปหมดเลย
1: ใช่ใช่จะสวยจะดูร่มรื่นมาก
0: คล้ายม่านประเพณีเลย แล้วก็แหวกกันเจอกันจ้าเอ๋โทนี่ฝั่งนู้นดีไหมจ้าเอ๋กันฝั่งนี้อันนี้นี่คือโรงใหม่ล่าสุดของเราอ้าวแต่เห็นบ้านหลังนู้นน่ะทำไมมันมีเชือกแบบลอกอันนี้ไม่ลอกอ่ะ
1: อ
0: ันน
1: ี้อย่างตัวนู้นน่าจะเป็นตัวที่เราสามารถปล่อยเชือกลงมาก็คือเวลาสมมติว่ามะเขือเทศขึ้นสูงที่เราทำงานไม่ถึงแล้วเราก็จะปล่อยหย่อนเชือกลงมา
0: อ้าวแล้วนี้ไม่ต้องหย่อนเหรออ
1: ันนี้ไม่ต้องหย่อนครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการกับโรงนู้น
0: อ๋อ
1: ก็คือแต่ข้อโรงเนี้ยก็จะมีข้อเสียคือเวลาเราฉีดฮอร์โมนเก็บผลผลิตเมื่อผลผลิตอยู่สูงเราจะเก็บยากแต่โรงนู้นก็จะเราก็จะเก็บง่ายระดับพื้นตลอดอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แต่นั้นทำยากกว่า
1: ใช่ครับมันก็จะต้องมาดัดเป็นลอกขึ้นอีกอะไรเงี้ย
0: อ๋ออันนี้ง่ายกว่า
1: ใช่อันนี้ก็ง่ายกว่า
0: โค้งๆแบบนี้อันนี้เกี่ยวข้องกับการเรื่องการปลูกไหม
1: ถามว่าการปลูก ก็เกี่ยวข้องครับเพราะอย่างสมมติว่ายิ่งเป็นโรงเรือนใหญ่ๆเนี่ยอากาศค่อนข้างจะร้อนอะไรเงี้ยคือภาพอากาศเนี่ยที่อากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนเราเป็นช่องระบายอากาศ
0: เอาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: และไอ้ที่เหลื่อมกันนี่ก็ใช้เป็นมุ้ง
1: ใช่ครับเป็นมุ้งเป็นตะข่าย
0: อ๋อคือเราใช้พลาสติกแค่เป็นหลังคา
1: ครับ
0: และที่เหลื่อมกันไว้ก็เป็นมุ้ง
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้อากาศในโรงเรือนนั้นไม่ร้อนจนเกินไป
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเพราะว่ามะเขือเทศเราไม่ชอบร้อน
1: ใช่ครับไม่ชอบร้อน
0: คุณโทนี่ไม่ชอบความร้อนคุณโทนี่ก็ต้องระบายอากาศที่เขาสก
1: ิดใช่ใช่ใช่ก็คืออีกอย่างหนึ่งระบายความร้อนด้วยส่วนหนึ่งและอีกอย่างถ้าสมมติว่าลมพัดมาเนี่ยมันก็จะรับลมได้ด้วยส่วนหนึ่ง
0: แล้วสมมติว่าถ้าเราจะลงทุน
1: ครับ
0: เรามีพื้นที่สักหนึ่งงานประมาณ400ตารางเมตรเราจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรในการลงทุนบ้าง
1: ก็อย่างสมมุติว่าถ้าเป็นต้น

0: ต้นทุนค่าโรงเรือนเองเนี่ยก็น่าจะประมาณแสนกว่าบาทถ้ารวมระบบน้ำด้วยอะไรเงี้ยก็ใกล้ๆแสนห้าอะไรเงี้ยก็พร้อมที่จะลงปลูกต้นได้แต่ถ้าสมมติเราไม่ได้มีทุนเยอะขนาดนั้นเราสามารถใช้เป็นโครงสร้างไม้ไผ่ก็ได้โครงสร้างท่อ PVC ธรรมดาปกติทั่วไปก็ได้เหมือนกันแต่อายุการใช้งานเขาก็จะน้อยกว่าแล้วก็ความแข็งแรงเขาก็จะน้อยกว่า
1: อ๋อก็แล้วแต่เงินทุน
0: ใช่ใช่แล้วแต่
1: ถ้าเกิดว่าปลูกแบบอยากใช้โรงเรือนเป็นไม้ไผ่ก็ได
0: ้ได
1: ้ถูกไปอีกเกินครึ่ง
0: เกินครึ่งเยอะมาก
1: ถูกไปอีกเยอะเลยล่ะ
0: เยอะมากครับเยอะมาก
1: แล้วไม้ไผ่อยู่ได้ประมาณกี่ปี
0: ไม้ไผ่ก็น่าจะอยู่ได้สัก 2-3 ปี
1: 2-3 ปี
2: สำหรับมือใหม่ๆมือสมัครเล่นใช้พื้นที่น้อยๆหรือว่าปลูกหลังบ้านเนี่ยอันเนี้ยถือว่าไม่ยากมันก็ขึ้นง่ายและการดูแลอะไรก็ง่ายใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆปลูกในกระถางบ้างปลูกตามสวนหลังบ้านบ้างประมาณ 60-70 วันก็ได้กินแล้วใช่มั้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ถือว่ายากอันนึงก็คือสำหรับคนที่ปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆหรือว่าเป็นอาชีพอันนี้จะเริ่มยากกันละเพราะว่าที่ยากนั่นก็เนื่องจากว่าเมื่อปลูกซ้ำๆที่เดิมนะครับก็จะมีโรคมีแมลงเนี่ยเข้ามารบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมี2โรคที่สำคัญนะครับเขาเรียกอะไรโรคเหี่ยวเหลืองนะครับโรคเหี่ยวเขียวโรคเหี่ยวเหลืองนี่เกิดจากเชื้อราใช่ไหมครับโรคเหี่ยวเขียวนี่ก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสำคัญแต่ว่าถ้าการดูแลรักษาหรือวิธีการที่เราใช้เนี่ยถูกวิธีหรืออะไรต่างๆก็มันก็มีที่ศึกษาได้มืออาชีพจริงเขาก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องของเรื่องยาก
1: แล้วเราใช้คนงานอะไรทำอะไรยังไงบ้าง
0: ก็อย่างคนงานนี่ก็คือมีผมกับแฟนผม2คนแค่นั้นที่ทำเป็นหลักๆเลย
1: ใช้แค่2คน
0: 2คนใช่ครับ
1: 2คนนี่ทำอะไรบ้าง
0: ก็คือทำทุกอย่างตั้งแต่ถอนหญ้าในโรงเรือนจัด
1: ถอนหญ้าเดินดูแล้วก็ไอ้นี่
0: ใช่ครับใช่ครับใช่
1: ทิ้งลงไปนี
0: ้ก็คือทั้งตัวในกระถางเองด้วยแล้วก็ตัวที่พื้นด้วยอะไรเงี้ย
1: ด้วย
0: ใช่
1: ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำกันแค่2คน
0: 2คนแต่ก็จะมีช่วงที่พีคๆที่แบบว่าเราต้องเก็บผลผลิตแล้วลูกค้ามาเร่งเงี้ยก็จะมี
1: จ้างเป็นรายวัน
0: ไม่ได้จ้างก็ให้แม่มาช่วยธุรกิจครอบครัวครับ
1: แม่มาช่วยเก็บหน่อยวันนี้ลูกค้าต้องการเยอะต้องการกระโดดนี่เยอะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เอาแม่มา
0: ใช่ใช่ครับ
1: จริงๆก็พอแล้วแค่น
0: ี้พอครับ
1: แบบนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าอยู่ในพื้นที่รวมบ้านเราแล้วเนี่ยพื้นที่รวมเนี่ยประมาณไม่เกิน1ไร
0: ่คร
1: ับก็แค่ใช้คนในครอบครัวสัก 3-4 คนนี่พีค
0: พอเลยครับ
1: พอเลย
0: โ
1: อ้ว้ายถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับกับการผสมผสานเทคนิคและการทดลองปลูกเพื่อให้รู้จักและเข้าใจมะเขือเทศอย่างทะลุปรุโปร่งสมกับตำแหน่งเกษตรขั้นเทพของเราจริงๆเลยนะครับเอ๊ะว่าแต่ได้ผลผลิตที่ดีเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปขายใครต่อล่ะครับเนี่ยอ่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาหาคำตอบจากพี่ปิยะกันรู้หรือไม่ทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

0: ือไม่ทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดส่วนใหญ่ในการรับประทานผักหรือผลไม้หากต้องการได้แร่ธาตุและวิตามินครบถ้วนแล้วก็มักจะต้องทานกันแบบดิบๆแต่มะเขือเทศไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าการทานมะเขือเทศเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องทำให้มะเขือเทศสุกซะก่อนแล้วครับเนื่องจากมะเขือเทศที่ผ่านความร้อนแล้วจะทำให้ไลโคปีนกับเนื้อเยื่อของมะเขือเทศหลุดออกจากกันได้ง่ายร่างกายจึงสามารถนำไปใช้ได้ดีกว่าการรับประทานแบบไม่ผ่านความร้อนครับอีกทั้งไลโคปีนนั้นสามารถละลายได้ดีในน้ำมันดังนั้นหากเราใช้น้ำมันในการปรุงมะเขือเทศก็จะยิ่งทำให้ร่างกายของเราสามารถดูดซึมไลโคปีนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้ทราบถึงแนวคิดในการหาตลาดในสไตล์ของบีปิยะกันแล้วนะครับว่าเขาจะมีวิธีเริ่มหาตลาดอย่างไรแล้วจะเคยล้มลุกลุกลานมาอย่างไรบ้างโอ้คุณผู้ชมครับช่วงนี้มันไปดูกันครับ
1: สมัครพรรคพวกพ้องเลยโอ้โหยุบยับเลยลงไหนนี่คืออายุของมะเขือเทศเยอะสุดตอนนี
2: ้ก็อายุเยอะสุดก็คือจะเป็นลงข้างหลัง
1: ลงนี
2: ้ใช
1: ่อันนั้นก็
2: กับลงเล็กก็คืออายุเท่ากัน
1: เท่ากัน
2: ใช่ครับอยู่เท่ากันอ๋อ
1: แล้วก็อันนี้เป็นเอ้าแล้วทำไมปลูกลงนี้เป็นลงแรก
2: ครับ
1: ลงนี้เป็นลง2
2: ครับ
1: ลงนั้นเป็นลง3
2: ใช
1: ่ทำไมลง2เล็กกว่าลงแรก
2: คือ
1: ลง3ใหญ่สุด
2: คือเราต้องบอกว่าตอนแรกเรามีลงเดียวคือ8 × 24

0: แล้วเราเพิ่มกำลังการผลิตอีกแล้วมันยาว45เมตรถ้าเราทำเป็น45เมตรเลยผลผลิตอ่ะ24กับ45มันห่างกันเยอะเพราะว่าความกว้างของโรงเรือนเท่ากันอยู่แล้วเราก็เลยทำไอ้24เมตรอ่ะกับ10เมตรเนี่ยปลูกพร้อมกันก็จะเป็น34โรงนี้เป็น33ผลผลิตจะเท่ากัน
1: อ๋อเพราะกะอายุกะรุ่นแล้วก็เท่ากันพอดี
0: ใช่ครับใช
1: ่ไม่ได้ว่าทดลองว่าปลูกโรงเล็กดีกว่าโรงใหญ่อะไรไม่ใช่ไหม
0: ไม่ได้ทดลองก็คือเป็นเรื่องของผลผลิต
1: แบบนี้เองเนี่ยวันนี้แสดงว่าแพลนว่าอย่างละครึ่งก็คือ
0: ใช่ครับ
1: ครึ่งนี้ไปเรื่อยๆก่อนออกผลผลิตไปแล้วก็ปลูกอันนั้นให้เติบโตพอเติบโตตรงนี้ถึงเวลาต้องบายบายกันแล้วตอนนั้นก็โตขายพอดี
0: ใช่ใช
1: ่ก็จะสลับกันแบบนี้ไปเรื่อย
0: ใช่ครับ
1: วิกะวางหรือดูเขาเรียกวางเดือนยังไงบ้างอันนี้เดือนนี้ถึงเดือนนี้อันนั้นเดือนนั้นถึงเดือนนั้นไหม
0: ก็คือเราจะมีช่องว่างประมาณ2เดือนสมมติว่าเราย้ายอย่างโรงนี้เราย้ายกล้าเข้าไป2เดือนเราจะเริ่มเก็บโรงใหม่จะเริ่มปลูกพออันเนี้ยเก็บประมาณสัก2เดือน2เดือนครึ่งอย่างเงี้ยอีโรงก็จะเริ่มเก็บพอดีเพราะว่าอย่างสมมติเราเก็บปลายแล้วเงี้ยผลผลิตมันจะได้น้
1: อ
0: ยกับเก็บต้นๆก็น้อยเหมือนกันม
1: ัน ก็
0: จะ
1: ทบกัน
0: ใช่ใช่ครับ
1: ก็ให้มันเหลื่อมกัน2เดือน
0: ใช่ครับ
1: นี่คือวิธีการของเราพอเก็บผลผลิตแบบนี้ได้เนี่ยต่อ1ครั้งที่เรากลับเก็บผลผลิตเนี่ยแล้วแต่ออเดอร์หรือว่าจำนวนผลผลิตมันเท่ากันหรือยังไงคร
0: ับ ก็คือแล้วแต่ออเดอร์ด้วยส่วนหนึ่ง
1: 1ครั้ง
0: แต่ก็คือถ้าเก็บเฉลี่ยก็คืออาทิตย์ละประมาณ100กิโล
1: นี่คือโดยเฉลี่ย
0: ครับ
1: แต่จริงแล้วผลผลิตมันมากกว่านั้น
0: อาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่สภาพอากาศด้วย
1: แล้วแต่สภาพอากาศ
0: ใช
1: ่แล้วแบบนี้ผลผลิตของเราขายหน้าฟาร์ม 100% หรือว่ามีการส่งด้วย
0: ก็คืออย่างหน้าฟาร์มเองแล้วก็ประมาณถ้า 70%
1: 70%
0: ที่ขายหน้าฟาร์มลูกค้าก็มาซื้อไปทานเองอะไรเงี้ยแล้วอีก 30% ที่เหลือเนี่ยเราก็ไปขายตลาดนัดสีเขียวตลาดนัดเกษตรกร
1: ตลาดพิเศษ
0: ใช่ครับ
1: ที่เขาขายของที่มันแบบปลอดยาฆ่าแมลงอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช่ครับใช
1: ่อ๋ออันนั้นก็จะยังได้ราคาของเรา
0: ใช่ก็คือถ้าสมมติเราออกขายตามตลาดแบบนั้นเราจะได้ราคาที่สูงกว่าที่บ้าน
1: แสดงว่า 100% ของเรานี่คือขายถึงผู้บริโภคเลย
0: ใช่ใช่ครับ
1: เรา 100% เราผ่านคนกลาง
0: ไม่ผ่านคนกลางครับ
1: ก็ต้องมีแบรนด์ของเองสิ
0: ก็มีครับตอนนี้ก็เรามีตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรเฟสฟิน
1: เกษตรเฟสฟิน
0: ใช่ครับ
1: แปลว่าอะไร
0: เกษตรก็คือมะเขือเทศเราเป็นพืชเกษตรเฟสก็คือสดใหม
1: ่
0: ฟินคือฟินาเล่คือสุดยอด
1: เราทำเกษตรแบบเฮ้ยมันสดอ่ะมันใหม่อ่ะถ้าแปลเป็นไทยก็เป็นอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ใช่ประมาณนั้น
1: แสดงว่าผลผลิตที่อยู่ในโครงการไม่ได้มีแค่มะเขือเทศ
0: ใช่ครับ
1: เขาจะมีอย่างอื่นด้วย
0: ก็คืออย่างในกลุ่มอ่ะก็จะมีเมลอนก็มี
1: เมลอน
0: มีมะนาวมีข้าวมีมะม่วงอะไรเงี้ยก็มีหลายพืชอะไรเงี้ยใช
1: ่แต่ว่าถ้าหลักๆแล้ว
0: ก็ปลูกมะเขือเทศ
1: ของเรามะเขือเทศ
0: ใช่ครับ
1: แล้วแบบนี้เองเนี่ยเรามีวิธีการทำการตลาดอย่างไรบ้าง
0: อย่างการตลาดในช่วงแรกๆต้องบอกว่ามีปัญหานิดนึงคือเราไม่ได้คิดถึงการตลาด
1: ไม่รู้จะขายใคร
0: เราจบเกษตรมา
1: คิดว่ากัน
0: เก่ง
1: ปลูกดีปลูกงามแน่นอน
0: ขอให้ผลผลิตออกก่อนแต่พอออกมาแล้วอาทิตย์ละ100โลไปขายที่ไหนแล้วคราวนี
1: ้
0: อันนี้ก็คือปัญหาก็พอดีเราได้ทำงานบริษัทเราก็มีเพื่อนที่บริษัทเราก็เป็นเซลเลยไปยัดออเดอร์ลูกค้าเฮ้ยวันอาทิตย์นี้ขอ40กล่องนะเพื่อนคนนี้ขอ20กองนะ
1: แล้วก็แบ่งเข้าไปเล็กๆน้อยๆ
0: ใช่ๆก็มีสินน้ำใจบ้างก็คืออย่างรอบแรกอ่ะ 50% ขายสดได้อีก 50% แปรรูป
1: เป็นอะไรบ้าง
0: มะเขือเทศเชอร์รี่เชื่อมอกแห้งครับ
1: อ๋อ
0: มันก็สามารถทำให้ยืดอายุของมะเขือเทศได้อีกแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
1: อ๋อหลังจากนั้นเติบโตไปยังไง
0: ก็คือหลังจากนั้นอ่ะเราก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของหน่วยงานภาครัฐคือเกษตรกรรุ่นใหม่รุ่นที่1
1: คอนเซ็ปต์เป็นยังไงอย่างสมาร์ท
0: ก็คืออย่างสมาร์ทก็คือเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่หันมาทำการเกษตรก็คือคุณสมบัติก็คืออายุตั้งแต่18ถึง45ปีก็คืออย่างสมาร์ททั้งหมด
1: ซึ่งเราก็ต้นๆพอดีเพราะเรา19
0: ใช่
1: เพิ่งจะผ่าน18มานิดเดียว
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: อายุได้แล้วคุณสมบัติอื่น
0: ๆคุณสมบัติอื่นๆก็คือทำการเกษตรด้วยอาจจะไม่มีพื้นที่ของตัวเองแต่เราก็ทำการเกษตรก็ได้ใช่
1: เข้าไปแล้วเขาทำอะไรบ้างของกัน
0: คือเข้าไปแล้วเขาก็ให้ความรู้ทั่วๆไปก็คือการเกษตรยุคใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยทำให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นสอนการตลาดให้นั่นอะไรขึ้นคือทุกคนน่ะไม่ได้ทำการเกษตรเพื่อเชิงธุรกิจอย่างเดียวทุกคนเป็นพี่น้องกันซึ่งขอความรู้อะไรให้หมดไม่มีการปิดบัง
1: เป็นกันเองมาก
0: ใช่เป็นกันเองมากก็คือ
1: มีผลผลิต

0: แบ่งกัน
1: ใช่ใช่คร
0: ับมีความรู้แบ่งกัน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: มีตังเหลือเก็บไว้ตังนี่แบ่งไม่ได้เลย
1: ก็คือ
0: ต้องเก็บ
1: คือเรามีปฏิธานมีคำขวัญร่วมกันคือเครือข่ายเราเป็นเครือข่ายแห่งการให้ก็คือการให้มันทำให้รู้เรารู้สึกดี
0: เอาล่ะเรามีลูกค้าที่เป็นเพื่อนบรรดากลุ่มเพื่อนเราแล้วเรามีลูกค้าตามที่เราไปออกงานเกษตรกับเขาแล้วแต่ว่าจนถึงวันนี้เห็นว่าฐานลูกค้ากว้างขึ้นมาก
1: กว้างครับ
0: เพราะว่ามีทางการตลาดแบบอื่นๆด้วย
1: คืออย่างสมมติว่าเราเริ่มมีผลผลิตสามารถเก็บได้อะไรเงี้ยเราก็จะถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยอะไรเงี้ย
0: ว่าออกแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: พี่โทนี่เต่งตรึงมาก
1: ถ้าใครสนใจนะมาถ่ายรูปตัวนี้จะสวยมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: นอกจากจะขายผลผลิตแล้วยังขายบรรยากาศของแปลงด้วย
1: ใช่ใช่ครับ
0: มาถ่ายรูปมาเก็บกินสดๆกันได
1: ้ใช่เก็บได้ครับ
0: แล้วเขาก็ซื้อผลผลิตกลับไป
1: ใช่ก็คืออย่างของฟาร์มเราเนี่ยเราไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคุณมาดูงานมาขออะไรเงี้ยเราก็ให้เต็มที่อะไรเงี้ย
0: พูดถึงขนาดนี้แล้วผลผลิตก็ดีขนาดนี
1: ้ครับ
0: จริงๆแล้วมาตรฐานเวลาสูงสูงผลผลิตไทย
1: ครับ
0: เขาเน้นส่งออก
1: ครับ
0: เราเคยมองเรื่องของการส่งออกบ้างไหม
1: คือตอนแรกๆผมก็มองเหมือนกันว่าอยากจะส่งออกเหมือนกันเพราะว่าพอส่งออกเนี้ยมันอัพราคาได้นั่นอะไรได้แต่ผมบางทีผมก็มองว่าการเขาจะเอาผลผลิตที่ดีๆเกรด A ส่งนอก
0: หมด
1: เล
0: ย
1: แล้วผมคิดว่าเอ้าแล้วทำไมเราไม่ผลิตของดีๆให้คนไทยกินล่ะแล้วผมก็เลยไม่คิดที่จะส่งแล้วอย่างนึงผลผลิตเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ย
0: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม
1: ่ครับ
0: อยากจะผันตัวเองหรือคนที่ยังไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่คิดไม่ใจว่าอาชีพเกษตรกรก็น่ารักดีสำหรับเรา มีอะไรจะแนะนำมีอะไรจะชี้ทางหรือว่ามีอะไรจะพูดถึงเป็นพิเศษไหม
1: ก็คือในกรณีที่แบบทำงานบริษัทหรือว่าจบมาใหม่ๆอย่างเงี้ยก็คือถ้าอยากจะทำงานเกษตรก็คืออยากจะให้ศึกษาข้อมูลอะไรหลายๆอย่างให้มันดีมากมากซะก่อนไม่ใช่แบบว่าเห็นเราปลูกมะเขือเทศได้ดีแล้วเฮ้ยปลูกมากดีกว่าอะไรเงี้ยทั้งที่เราไม่มีความเข้าใจกับต้นพืชอะไรเลยอะไรเงี้ยอยากจะให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวพืชเองแล้วใจเราชอบมะเขือเทศจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เราชอบเมลอนแต่เห็นมะเขือเทศดีกว่าเมลอนมาปลูกมะเขือเทศอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ศึกษาข้อมูลเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ย
0: แม่ดีมากๆเลยทีเดียวข้าเนี่ยอยากจะเอาท่านไปเข้าเฝ้าราชินีของข้าบ้างท่านมีความสามารถหดตัวเป็นมะเขือเทศได้ไหมเฮ้ยอยู่กับมะเขือเทศเยอะท่านเรียนรู้สิ
1: หดตัวสงสัยจะหดยากขึ้นรถไปดีกว่า
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าหดตัวเป็นมะเขือเทศแล้วท่านอ่ะเอาข้าไปด้วยข้าขี้เกียจเดิน
1: ได้ได้เดี๋ยว
0: จะรถท่านไปด้วย
1: จะแพ็คกล่องอย่างดีเลย
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้สำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวกับตระกูลของข้าเลยอ่ะมะเขือเทศเชอรี่อ่ะแล้วนี่ข้าเพิ่งเห็นว่าเพื่อนโทนี่ข้าเนี่ยมันเติบโตงอกงามขนาดนี้สงสัยต้องกลับไปทูลราชินีข้าแล้วอ่ะอย่าลืมนะแต่ข้าเป็นมะเขือเทศถ้าเอามะเขือเทศขึ้นรถไปด้วยนะ
1: ได้ได
0: ้แล้วหาราชินีกันฮึ่งหุ้งหิ้ง

ใหม่ที่ตั้งใจจริงกล้าเดินออกจากความมั่นคงเพื่อมาลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองรักกล้าทดลองกล้าตั้งคำถามจากสิ่งที่ไม่รู้จนเข้าใจและกลายเป็นผลผลิตที่งอกงามเปลี่ยนจากความสุขให้เป็นรายได้ที่ยั่งยืนเกษตรขั้นเทพสัปดาห์หน้าจะมีใครมาเป็นเกษตรกรตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้เทคนิคกันอีกห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับพอมาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของกระบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันหนึ่งครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนหนึ่งที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

0: นี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5

ผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLT

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ช่วงแรกๆของการทำธุรกิจมีอุปสรรคก็คือเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันคนที่มาจากหลายๆพื้นที่ทุกคนมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เหมือนกันพอมาอยู่รวมกันก็มักจะมีปัญหาขัดแย้งเรื่องทางด้านความคิดเราก็เลยนำเอาโครงการ Happy Workplace เข้ามาปีพ.ศ. 2554พนักงานเขาดีไซน์กันขึ้นมาหันหน้าไปก็มีแต่รอยยิ้มเจอบรรยากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เราพยายามจะสื่อว่าริกิเป็นครอบครัวใหญ่หัวใจเดียวกันเพื่อลดปัญหาเรื่องความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทตรงนี้พนักงานบางคนเนี่ยไม่เข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการตัวเองในเรื่องของการเงินไม่มีการเก็บออมพอประสบปัญหาเขาก็ไปพึ่งหนี้นอกระบบดอกเบี้ยมันโหดมากคุณภาพชีวิตแย่มากเวลาเงินเดือนออกเขาต้องหลบซ่อนๆส่งผลกระทบไปจนกระทั่งถึงครอบครัวก็ทะเลาะเบาะแว้งก็เราก็จะมีการจัดการในเรื่องของการปลดหนี้นอกระบบออกไปโดยพึ่งธนาคารได้ผลระดับหนึ่งแต่เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการที่เรานำเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับสอนให้พนักงานเนี่ยรู้จักว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาในชีวิตของเขาเรามีหลักการในการที่เราจะพัฒนาคนของเราเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ให้เป็นคนเก่งทำงานเก่งอย่างเดียวแต่เขาจะต้องเป็นคนดีการปลูกฝังคนดีหรือคนที่มีคุณธรรมตรงนั้นน่ะไม่ใช่บอกว่าเราจะต้องให้เขาทำอย่างโน้นอย่างนี้นะเป็นเรื่องที่เราจะต้องสอดแทรกกิ
1: จด้วยใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ต้องมีคำตอบชัดเจนในตรงนั้นเลยณสถานจริงตรงนั้นเลยค่ะเพื่อต้องการให้ทำงานราบรื่น
0: ทุกคนมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเท่ากันหมดในระบบบริหารจัดการของเราก็คือความเสมอภาคความทัดเทียมสวัสดิการเราให้คนไทยอย่างไรคนพม่า ก็ได้แบบนั้นเขาก็มีความประทับใจตรงที่ว่าเราเนี่ยให้เกียรติเขาในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งความรักความผูกพันก็จะเริ่มเกิดขึ้นจากการที่เราใช้หลักการก็คือมนุษย์ทำงานกับมนุษย์นะใจ

0: ถึงใจ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเลเล่ค่ะเป็นพม่าค่ะทํางานที่นี่เป็น12ปีแล้วค่ะหนูชอบระบบการทํางานที่นี่ค่ะเพราะว่าคือเน้นสิ่งที่สําคัญคือว่าเป็นความปลอดภัยอย่างเช่นทําแบบนี้คือไม่ถูกต้องมีเกิดอุบัติเหตุได้ก็คือมีวิธีการป้องกันคนเราทุกๆคนนะคะพี่ทุกคนคือการทํางานปลอดภัยคือทุกคนคือทํางานมีความสุขที่นี่ก็คือดูแลดีค่ะไทยกับเมียนมาไม่แยกกันทุกๆของก็คือเหมือนที่น้องกันครอบครัวใหญ่หัวใจเดียวกันหนูก็เลยชอบมากค่ะ
0: พอเรามาขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนเป็นคนดีจากสิ่งที่เขาเคยทํางานเสร็จไปวันๆพอเข้ามาเรียนรู้เรื่องของความดีเขาคิดไกลไปว่าคนที่กําลังรอรับสินค้าจากเขาเนี่ยเขาต้องได้ของที่ดีจากมือเราออกไปเพราะนี่คือผลลัพธ์ที่ในตัวของพนักงานเองคุณภาพชีวิตเขาได้พัฒนาขึ้นถ้าเขาเอาหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ครอบครัวเขาก็จะมีฐานะที่ดีขึ้นรู้จักเก็บออมแล้วที่สำคัญที่สุดคือเราสามารถส่งมอบคนดีสู่สังคม
1: เปลี่ยนแปลงก็คือว่ามีความรู้เพิ่มเติมมาเยอะมากค่ะหนูก็จำเอาแล้วก็ไปปฏิบัติได้กับครอบครัวหนูค่ะพัฒนาตัวเองได้ด้วยค่ะได้เยอะมากเลยค่ะ
0: มนุษย์มีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดถ้าเรามีเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายเดียวกันแล้วเราเชื่อในความสามารถของมนุษย์เราก็จะมองเห็นว่ามนุษย์เป็นคนที่มีคุณค่าแล้วเราก็จะเคารพแล้วก็ทำงานกับเขาด้วย

0: ื้อกินเร็วมากอะ
1: ชื่อเมย์นะคะพัฒนันทงทองเป็นคนเชียงใหม่นะคะปัจจุบันเป็นเชฟแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านอาหารนะคะปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของการเอาวัตถุดิบพื้นบ้านหรือว่าอาหารพื้นถิ่นเนี่ยขึ้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มเอามาแปลงเป็นเมนูใหม่ๆเอามาสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเข้าไปอะค่ะ
2: โอเค
3: จากที่เคยสัมผัสวัตถุดิบในห้องครัวที่สมบูรณ์พร้อมได้มาตรฐานวันนี้เชฟเมย์จะพาเราไปดูกระบวนการผลิตเนื้อโคขุนตั้งแต่เริ่มแรกก่อนจะมาเป็นอาหารจานเด็ดให้กับผู้บริโภคที่สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยังคำจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
1: อันนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปดูอะไรคะเนี่ย
2: ถ้าจะไปดูคอกกรรมวิธีคือคอกทดสอบอาหารนะครับเราส่งไปห้องแลบแล้วแลบเขาก็ผลวิเคราะห์ออกมาว่าเออได้สูตรตามที่สากลกำหนดแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร
1: ่ไม่เชื่อต้องได้รถทดลองเอง
2: เอาให้วัวกินจริงๆเลยนะครับ
1: ว่าดีไหมอะไรเงี้ย
2: อย่างน้อยก็คือ1ปีนะครับแล้วก็แต่ละเดือนวัวที่ทดลองอาหารนะครับก็จะได้ขึ้นตาชั่งเพื่อหาอัตราการเจริญเติบโตนะคร
1: ับ แบบชั่งน้ำหนักเหมือนนักมวยเลย
2: ถูกต้องครับ
3: สากลการเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยังคำจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2523เพื่อพัฒนาโคขุนคุณภาพดีที่เหมาะกับการเลี้ยงในประเทศไทยและให้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงมีอาชีพที่มั่นคงสอดคล้องตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชนบทมีการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง
1: การวางระบองพลยังคำเนี่ยมันมีที่มายังไงคะถึงกันมารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ได้
2: เริ่มต้นทันทีเนาะก็มีฝรั่งคนหนึ่งชื่อลุงฟังซัวนะครับที่มาจากฝรั่งเศสตอนนั้นแกมาเป็นนักวิชาการอยู่ที่หน่วยกรปกลางแล้วก็ท่านได้ส่งเสริมให้กับสมาชิกในเกษตรกรในจังหวัดสกลนครเป็นผู้ที่ให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ทั้งบุกเบิกทั้งช่วยวิจัยแล้วก็พัฒนาเลย
2: ต้องครับ
1: แล้วระบบตัวไหนบ้างอะคะที่คุณลุงฟังซัวเขาเอาระบบของเมืองนอกเนี่ยมาปรับใช้กับการทำสหกรณ์ของเรา
2: เบื้องต้นหลักๆก็คือระบบจัดการทะเบียนประวัติวัวแล้วก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับนะครับวัวขุนทุกตัวสามารถรีเช็คย้อนหลังได้หมดทุกตัวเลยนะครับสมาชิกของสหกรณ์พลยังคำมีทั้งหมดอยู่ประมาณ 6,400 กว่ารายนะครับมีวัวขุนที่ขึ้นทะเบียนเป็นของสหกรณ์พลยังคำแล้วอยู่ที่ประมาณ 11,000 ตัวนะครับถ้าเฉลี่ยก็ตกคนละประมาณ2ตัวหรือ3ตัวจะไม่ให้เกินคนละ5ตัวนะครับถ้าเลี้ยงเยอะเกินไปนี่อาหารก็จะเกินคุณภาพก็จะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่เป็นการส่งเสริมแบบของลุงฟังซัวแต่ก่อนไม่ได้ส่งเสริมให้กับพ่อค้า
1: คุณภาพที่จะส่งถึงมือลูกค้าทุกคนจริงๆเป็นวัวจากที่ไหนคะในพี่วิทยา
2: ตัวนี้เป็นวัวที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงนะครับ
3: โคหนึ่งตัวต้องใช้เวลาขุนอย่างน้อย12เดือนเมื่อได้ระยะเวลาตามที่กำหนดกรรมการที่แต่งตั้งโดยสหกรณ์ก็จะลงไปตรวจสอบและให้เกษตรกรนำวัวมาขายตามที่กำหนด
2: ตอนนี้ก็ได้น้ำหนักเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเขาจะตรวจดูฟันดูหมายเลขหูนะครับเขาก็จะดูในหูวัวนะครับว่ามันตรงกันไหมเขาได้เปลี่ยนวัวมาไหมนะครับ
1: 645
2: ถูกต้องแล้วก็จะดูฟันตัวเนี้ย
1: ฟันนี่คือจำนวนซี่เหรอ
2: จำนวนซี่ที่อยู่ด้านหน้าเราจะนับซี่ใหญ่ไม่นับฟันเล็กนะครับเพื่อเราจะดูอายุของตัววัวนะครับฟันสี่ซี่ก็คือ3ปีนะครับวัวสูงสุดก็อยู่ที่ฟัน8ฟัน8ซื้อว่าแก่ละเพื่อเราเปรียบเทียบว่าวัวอายุเท่าไหร่ไขมันแทรกดีอะไรแบบนี้ครับ
1: เลขพวกนี้มันจะออกไปตั้งแต่เขา
2: ออกตั้งแต่ขุนที่แรกเลยครับ
1: เขาออกตั้งแต่เราไปเลยใช่ไหมฮะ
2: ครับผม
1: เป็นการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้ทุกขั้นตอน
2: ครับผมแล้วก็วัวตัวไหนได้รับการฉีดยงฉีดยาก็จะลงประวัติด้านหลังหมดเลยครับถ้าฉีดยาไม่ถึง1เดือนจะเข้าชำแหละไม่ได้ต้องตีกลับนะครับ
4: รายได้ก็ดีครับเราก็เลี้ยงวัวเป็นเงินสะสมเป็นเงินสะสมของเราถ้าสากลดูแลก็คงสากลครับดีกว่าเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรมีเงินปันผลมีอะไรบ้างครับได้หลายอย่าง
2: หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จดูหูดูฟันเสร็จเรียบร้อยวัวก็จะเข้ามาพักอยู่นี่คอกก็คือจะพักอยู่แบบนี้ไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงนะครับในการที่เอาวัวเข้ามาชำแหละนะครับว่าวัวใครสะอาดไม่มีขี้แห้งติดตัวนะครับผมจะให้อีกตัวละ500บาท
1: เขารู้สึกว่ามีแรงจูงใจที่อยากจะให้เกษตรกรทำตามไม่ใช่ข้อบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแบบถ้าคุณทำดีเรามีรางวัลให้หรืออย่างเช่นถ้าคุณอาบน้ำวัวมาหาเราก่อนนะเราให้คุณเลย500 บาทต่อตัวถ้าคุณเลี้ยงวัวได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอกที่สะอาดนะคะการให้วัวทานหญ้าเขียวคุณก็ได้ไปอีก500 อย่างน้อยตัวหนึ่งอ่ะก็ได้ 1,200 บาทจากการแค่ใส่ใจเพิ่มขึ้นดูแลเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี
2: ้ยเราจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งสหกรณ์และตัวสมาชิกเรามีกฎระเบียบให้ทุกคนแล้วก่อนที่จะเป็นเนาะแล้วก็สมาชิกก็มีส่วนร่วมก็คือเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจพลยคำเหมือนกันเนื่องจากว่าสมาชิกแต่ละคนก็มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่น้อยนะฮะตอนนี
1: ้พี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
0: 34 ปี
1: นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
0: ไม่ก็คิดกัดยอกนิดหน่อย
1: คิดกัดยอกนิดหน่อยคุณพี่บอกว่าพาร์ทนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดุเล็กน้อย
3: วัวที่ผ่านการชำแหละแล้วจะถูกนำมาบ่มไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสอย่างน้อย7วันแต่ไม่เกิน15วัน
1: ก็สำหรับในห้องนี้เนื้อที่แขวนอยู่ตรงนี้ค่ะเอาไว้บ่มเหมือนทำการ dry age
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมคะอันนี้คือเหมือนเป็นตู้ dry

0: เลยเพราะบ่มคือระบบทั้งซีกใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วพอเราจะไปตัดก็คือ
1: หั่นครึ่งตัดครึ่งครับ
0: ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะน้ำหนักแรกรับอ่ะต้องประมาณ
1: 700โล
0: 700โลขึ้นไปแล้วถึงรับอ่ะ
1: ใช่100 700โลครับ
0: โอ้ใหญ่มากอ่ะเวลาเราจะดูว่าเนื้อตัวนี้พรีเมียมหรือไม่พรีเมียมเนี่ยเขาดูกันตรงไหนคะ
1: ก็ดูที่ไขมันแทรก
0: ค่ะนี่คือเราจะตัดเฉพาะส่วนนี้เลยเหรอคะคือวัวทุกตัวจะต้องตัดตรงนี้เลย
1: ซีกซ้ายของตัว
0: ซีกซ้ายทำไมต้องเป็นซีกซ้ายคะพี่อันนี้
1: มันจะเป็นมันจะเห็นชัดกว่าซีกขวา
0: อ๋อ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้แบบธรรมดาอันนี้พี่ให้เกรดว่าเป็นเกรดธรรมดา
1: ครับ
0: โอเคอันนี้พี่ให้เกรดความเป็นพรีเมียม
1: ครับ

0: ในส่วนของห้องนี้เป็นห้องที่เราทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่เอกตัดแต่งอย่างเดียวเลยเหรอคะมีทั้งหมดประมาณกี่คนที่ทำงานในส่วนของนี้อยู
1: ่ตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าคนครับ
0: วันหนึ่งนี้ได้ประมาณกี่ตันเรียกเป็นตันไหม
1: เราทำเป็นตัวมากกว่าก็ประมาณ10ครับ
0: 10ตัว10ตัวก็20ซีก
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ก็คนละซีกเลยวันหนึ่ง1คนต้องคุณแล้วต้องรับผิดชอบ1ซีกเลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะอันนี้แล้วแบบแต่ละคนฝึกนานไหมคะพี่เอกกว่าจะได้แบบลงมือลงมีดเองอะไรอย่างเงี้ย
2: 2เดือนครับ
0: 2เดือนพี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ยโอ้นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่ก็คิดกัดย่องนิดหน่อย
0: คิดกัดย่องนิดหน่อย
1: เดี๋ยวเราเกะออกเป็น
3: หลังจากได้เห็นขั้นตอนการตัดแต่งเนื้อเชฟเมย์ก็เกิดความคิดบางอย่าง
0: เวลาเราเดินเข้าไปในห้องบูชเชอร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไขมันเนี่ยมันจะหนามากซึ่งเขาทริมออกคือเขาตัดแต่งเนื้อออกแล้วเนี่ยก็ทิ้งหรือต้องส่งต่อออกไปในราคาถูกๆเมย์เป็นคนที่ชอบเอาส่วนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยใช้อะค่ะมาสร้างมูลค่าแล้วก็เกิดประโยชน์มากขึ้นวันนี้ถ้าเมย์มีโอกาสได้ทำเนี่ยเมย์อยากจะใช้ส่วนที่หลายๆคนมองข้ามนั่นก็คือไขมันอันนี้เป็นพรีเมียม
4: ก็มองเป็นธรรมดา
0: เฮ้ยทำไมยังแบบสวยมากเลยอะคือตอนแรกมันยังเข้าใจว่านี่เป็นเกรดพรีเมียมของเขาหรือเปล่าเพราะว่าดูแบบมีแบบมาร์บลิ่งในเนื้อแต่พี่เขาบอกว่านี่ธรรมดานี่ยังไม่พรีเมียมเธอบอกว่าเอ้านี่ยังไม่พรีเมียมอีกเหรอ คือเขาทริมมิ่งให้สวยมากเลยนะหมายความว่าเราแบบแค่ไม่ต้องไปแต่งเนื้อแล้วอะบางทีไปสั่งของเมืองนอกมาแฟตเยอะมากบางส่วนต้องทิ้งเนี่ยลูกค้าทานไม่ได้
3: เนื้อที่ถูกขีดห่อเสร็จแล้วจะถูกขนส่งด้วยรถห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิจนถึงร้านอาหารต่างๆในภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพมหานคร
0: ตรงนี้นี่เป็นร้านค้าของสหกรณ์เลยหรือเปล่าคะ
5: ครับเป็นของสหกรณ์ในตรงเลยตรงนี้เป็นสำนักงานใหญ่นะครับ
0: นี่ไม่เห็นแบบมีบาร์โค้ดกับ QR ไว้ทางให้ตรวจสอบย้อนกลับ
5: ถูกต้องครับเนื้อทุกชิ้นทุกก้อนในนี้นะครับคนที่ซื้อไปเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับมาได้ว่ามาวัวชิ้นนี้มาจากสมาชิกคนใดเลี้ยงที่ไหนพันอะไร
0: โอ้นี่ใช้ระบบเหมือนเมืองนอกเลยอันนี้เห็นมีแบบแปรรูปด้วย
5: ครับผมก็เป็นส้มหนังนะครับ
0: ส้ม
5: เท้า
0: ส้มคือเหมือนการทำซุปตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
5: ครับผมเป็นส่วนเท้าแล้วก็หนังหัวพวกหูพวกอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้นี่มีใครเป็นคนทำให
5: ้ก็สหกรณ์ทำเองครับตัวน
0: ี้แบบมันมีเชฟประจำสหกรณ
5: ์ถูกต้องครับ
0: สนใจจ้างหนูเป็นเชฟได้นะโอเคแล้วนี
5: ่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อนุ่มเสียบไม้ครับ
0: เนื้อนุ่มเสียบไม
5: ้น้ำดี
0: อันนี้เป็นแบบอาหารพื้นบ้าน
5: ครับผมแถวอีสานจะชอบลาบก้อยแล้วก็ว่าน้ำจิ้มขมๆอ่ะนะครับ
0: อ๋อมีออยมีอะไรหมดแล้ว
5: ครับผม
6: ปกติก็ถ้าได้ผ่านก็ได้แวะมาซื้ออยู่บ่อยๆชอบทานเนื้อถ้าเป็นเนื้อจากคุณยังทำก็จะมีคุณภาพมันจะกลิ่นอะไรก็จะหอมขึ้นมากว่าปกติตามตลาดร้านค้าทั่วไป
0: เข้ามาในนี้เราได้กลิ่นเหมือนแบบอยู่บ้านที่เชียงใหม่เลยนี่เรากำลังทำแหนมเนื้อวัวอยู่ใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
0: แล้วส่วนผสมที่อยู่ในแหนมเนื้อวัวตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
7: มีกระเทียมข้าวสุกแล้วก็มีเกลือค่ะ
0: จะใช้เวลาบ่มประมาณกี่วันถึงจะทานได้คะเนี่ย
7: ข้ามคืนก็ทานได้แล้วค่ะ
0: จริงเหรอคะเดี๋ยวเมย์จะต้องลองห่อแหนมดูค่ะว่าพี่เขาห่อกันยังไงนี่ตอนนี้เลือกตองยังมีเป็นปัญหาอยู่เลยมาโอเคค่ะเอาจับตัวนี้เฉพาะตัวนี้ก่อนขึ้นมาอ๋อมือเราจะได้ไม่โดนเนื้อเลยนี่แล้วก็เอา
7: พับ
0: ก
7: ัน พ
0: ับจีบก่อนอ่ะจีบจีบเดี๋ยวจะได้รู้กัน
7: จะได้รู้กัน
0: อุ้ยทำไมของหนูไม่สวยอ่ะ
7: พับอย่างนี้ค่ะพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้ว
0: คุณพี่บอกว่าพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดูดเล็กน้อยอุ้ยพี่มันแตกค่ะแล้วเอาใหม่ไหมคะ
7: ใหม
0: ่หนูว่ามันเป็นที่ตองแล้วเนี่ยเอาใหม่เนี่ยมันเริ่มแล้วก็ม้วนกลับอย่างนี้นี่บนอันนี้เป็นการห่อแหนมครั้งแรกของเมย
7: ์
0: ใครที่ได้ชิ้นนี้ไปนี่โชคดีมากเลยนะ ือยากแบบสูงมากอะ
4: ปากช่องหนึ่งครับผม
0: สูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
8: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสายฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยางคำของเรา
3: ที่ตลาดนัดเล็กๆในจังหวัดสกลนครเชฟเมย์กำลังสนุกกับการมองหาวัตถุดิบเพื่อนำไปสร้างสรรค์เมนูใหม่ซึ่งจะเป็นการนำไขมันวัวมาใช้ให้เกิดประโยชน
0: ์อันนี้คือฮวกฮวกกบอุ้ยตัวโตแล้วอะน่าจะอร่อยนะคะอุ้ยจะเด้งจะเด้งจะเด้งอันนี้คืออะไรคะ
9: น่าจะกระจังค่ะน่าจะโคตรใหญ่นะ
0: มันเป็นตัวจักจั่นเหรอคะ
9: ค่ะนี่ลูกมันค่ะ
0: ลูกจักจั่นเพิ่งเคยเห็นอันนี้คือยอดมันลูกฟักทองคล้ายๆกับเบบี้ซูกินี่เออไม่อยากได้เอาไปทำสเต็กเอาลักษณะคล้ายกับเบบี้ซูกินี่ฟักทองเบบี้ฮัมกินยายอันนี้เขาเรียกบักอะไรนะ
10: บักแงว
0: บักแงวลิ้นจี่ป่าคะ
10: ลิ้นจี่ป่า
0: เขาเอาไปทำอะไรทานนะคะ
10: เอาไปชั่
0: วชั่วยำ
10: ชั่วยำเนี่ยใส่ข้าวคั่วมะเขือคั่วผักหอมน้ำปลาแดกมันกินง่ายอยู่ไร
0: หอมดีอ่ะเอาหนึ่งพวงค่ะหนูจะไปทำน้ำสลัดพรุ่งนี้แทนบัลซามิกวินิก้าของอิตาลี
10: นี่ปลอดสารปลอดสารจ้ะ
3: บ้านท่าเยี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการเลี้ยงโคขุนเป็นจำนวนมากเพื่อส่งขายให้กับสหกรณ์โพนยางคำ
0: นี่คือซื้อวัวเข้าใหม่

0: บริโภค
1: หรือหญ้าแบบสูงมากอะ
2: ปากช่องหนึ่งครับผมถ้าหน้าแล้งก็สูบน้ำใส่หน้าฝนไม่มีปัญหาง
3: ั้นก็หมายความว่าเราลงทุนครั้งเดียวสิคะ
2: ครับครั้งเดียวตัดได้หลายปีแต่ต้องดูแลเสริมด้วยมูลสัตว์นะมูลสัตว์ของเราเต็มไปหมดแล้วตามแปลงหญ้าแล้วก็ยังปลูกมะม่วงแซมด้วยแล้วก็ปลูก
3: กล้วยที่เห็นอีกด้วยสูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
2: คนไหนที่จะเลี้ยงโคขุนน่ะให้ปลูกหญ้าก่อนไม่ใช่ว่าเอาวัวมาก่อนแล้วถึงปลูกหญ้ามันไม่ทันให้วัวกินแล้วต้องปลูกก่อนครับเตรียมดินไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็7วัน10วันแล้วก็มาถ่ายพูนขึ้นมาใหม่ยกล่องแล้วก็ปลูกได้เลยครับ
3: แล้วปกตินี่คุณลุงไม่เก็บขี้วัวทุกวันเหรอคะ
2: ไม่ครับประมาณสัก2อาทิตย
3: ์มันมีเหตุผลหรือว่ามีอะไร
2: ก็อย่างน้อยๆก็มูลสัตว์ต้องให้ไว้รองพื้นไว้ด้วยคือเวลาเขาเดินมันจะได้นุ่มบ้างไม่ใช่แค่เป็นผมนะครับผม
3: หลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับวัวของเรา
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: นี่เลี้ยงเหมือนลูกเลยนะคะ
2: เดือนหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก200กระสอบครับอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปทำเป็นแก๊สขี้วัวใช้ในโคเรือนเราครับผมก็ได้นักวิชาการมหาลัยที่เขามีความรู้เขามาสอนให้เราก็มาปรับใช้ทีหลังครับผม
4: แล้ว
2: คอ
4: กน
2: ี้
4: นี่ต่างจากคอกอื่นประมาณเท่าไหร่นะคะเนี่ย
2: ก็ไม่น่าจะต่างกัน800โลไม่น่าจะต่างกัน
4: โอ้โห
2: ครับ
4: ที่ใหญ่มากค่ะ
2: ในกลุ่มของผมนะปัจจุบันนี่นะมีสมาชิกอยู่255รายครับผมปีที่แล้วนี่ส่งโคเข้าสากลเนี่ย460กว่าตัวครับกับการทำเป็นกลุ่มนะดูแลง่ายครับผมคือหนึ่งมีระเบียบข้อบังคับทางสากลต้องทำตามสากลอย่างเคร่งครัดสารเร่งฮอร์โมนเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยเพราะสากลเขาเน้นเรื่อง

0: ผู้บริโภคครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสไตล์ฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยังคำของเราก็จะเป็นสเต็กเนื้อตริปลอยนะคะนี่เป็นเนื้อสันนอกนะแล้วก็จะใช้ส่วนที่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราขายทิ้งอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตัวมันเลยก็คือไอตัวไขมันของวัวเนี่ยมาทำเป็นบีฟแฟตก็บีฟบัตเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็คือตัวที่จะเอามาทำในการย่างเนื้อให้มีความหอมขึ้นเอาตัวบีฟบัตเตอร์เนี่ยมาอินฟิวส์หรือเรียกว่าผสมผสานกลิ่นของสมุนไพรเข้าไปข้างในซึ่งไอตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้จริงๆแล้วในการทำสเต็กเนี่ยเราต้องการใช้อุณหภูมิในการทำอาหารสูงมากน้ำมันพืชทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้สูงขนาดนั้นแต่ไขมันที่มีอยู่ในเนื้อวัวสามารถทำได้อันนี้เราจะทำเป็นเหมือนเนยที่ทำมาจากเนื้อวัวนะคะรอบหน้าเนี่ยเราจะทำสเต็กเนื้อเนี่ยเราก็แค่ตักน้ำมันที่เราสกัดแล้วเนี่ยเอาลงในกระทะแล้วก็เอาเนื้อลงไปจี่ได้เลยนะคะถ้าเอาตัวนี้ไปทาก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าค่ะมันจะเงาสวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่ดีด้วย
2: ครับก็น่าจะเอามาปรุงทำสเต็กนะครับพวกผัดแกงทอดนี่ก็ได้ครับแทนน้ำมันพืชน้ำมันเนี่ยประทับใจมากนะครับ

0: ดูเนื้อใกล้ๆแบบสวยมากอะเนื้อแบบดีมากนี่เนื้อไทยบ้านเรามันสวรรค์ของคนกินเนื้อชัดๆ
1: เกือบ40ปีของความมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผ่านการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ของเกษตรกรวันนี้เนื้อโคขุนพลยังคำไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคแต่ยังสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างกว้างขวางตามที่ตั้งใจไว
0: ้ก่อนที่เมย์จะได้มาลงพื้นที่เนี่ยเมย์มีความรู้สึกว่าเนื้อวัวก็เลี้ยงกันเหมือนอุตสาหกรรมอาหารอย่างหนึ่งไม่เคยคิดว่าเขาจะใส่ใจหรือว่ามีรายละเอียดลึกอะไรขนาดนี้พอเราได้มาลงพื้นที่เองเนี่ยได้ฟังเกษตรกรที่เป็นผู้เลี้ยงเองเล่าให้เราฟังว่าเขาใส่ใจสิ่งที่จะส่งถึงมือเราเนี่ยยังไงบ้างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่ได้ทานอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่ใจตั้งแต่ต้นทางจริงๆ
2: ชีวิตเราเดินทางตลอดแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
4: อย่าแหละนั่งอย่าไปเก่งขาดครับปล่อยสบายสบาย
0: ทำไมเราต้องใช้ตองเยอะขนาดนี้ในการห่อแหนมคะ
5: เพื่อให้มันแน่นค่ะ
0: แน่นไม่ให้มีอากาศเข้าอะไรเงี้ยค่ะ
6: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเราทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
7: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ยึดเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ผู้ก่อตั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าเข้ามาเราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดไม่มีการเอาเปรียบให้เขาได้ในสิ่งที่เขาจ่ายให้เขาได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้แล้วก็พัฒนาองค์กรพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณธรรมใครมีหน้าที่อะไรเขาจะมี job description ออกมาว่าคุณน่ะมีหน้าที่อย่างนี้คุณมีหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายหรือใน job description แล้วก็จะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการดูเหมือนจะเห็นแก่ตัวแม้ว่าเขาจะทำตาม job description ก็ตามแต่ว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยคุณไม่ช่วยเหลือเพื่อนเหนื่อยแทบตายคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างบางครั้งจัดเลี้ยงมีงานเยอะในขณะที่ห้องพักไม่มีเมื่อห้องพักก็จะว่างจัดเลี้ยงก็จะเหนื่อยมากๆก็ไม่มีใครช่วยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ค่ะอันนี้คือปัญหาขององค์กรเมื่อก่อนนะคะว่าจะไม่มีการช่วยเหลือกันไม่มีการอาสาไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ว่าโอเคทุกคนต้องทำได้ทุกหน้าที่เราไม่ได้หมายความว่าเอาไปใส่ในหน้าที่โดยเราไม่เทรนเราก็มี process ของเราว่าทุกคนต้องจับมาเทรนคนทุกคนต้องเสิร์ฟอาหารจัดเลี้ยงเป็นต้องเสิร์ฟน้ำในจัดเลี้ยงเป็นเชกเช่นเดียวกันเมื่อห้องพักเต็มจัดเลี้ยงว่างหรือคนอื่นว่างก็ต้องไปช่วยเพราะฉะนั้นทุกคนพี่หมายถึง every single one ทุกคน130คนในองค์กรต้องปูเตียงเป็นต้องล้างห้องน้ำเป็นต้องทำห้องเป็นนั่นคือเมื่อห้องมันเต็มแล้ววันรุ่งขึ้นต้องมีห้องต่อเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะฝ่ายแม่บ้านจะทำได้ครบได้โดย complete และ 100% เพราะนั้นฝ่ายที่ว่างไปช่วยได้มันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรจะเป็นทุกๆคนตอนนี้เรามี130คนเราก็จะพยายามพัฒนาทุกคนให้มีจิตอาสาอย่างเช่นการให้ใช้พลาสติกลดลงการทำการใช้ถุงกระดาษมากขึ้นการใช้ทุกอย่างเป็นวัสดุจากธรรมชาติพี่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมพี่ซื้อกระดาษมาแล้วก็พับถุงกันเองเพราะฉะนั้นทุกคนในโรงแรมพับถุงเป็นทำถุงได้แล้วก็ทำถุงที่หิ้วอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะคือถุงที่มาจากพนักงานเราทุกคนเพราะนั้นเขาเป็นจิตอาสาที่ทำให้แม้กระทั่งฝ่ายบัญชีฝ่ายจัดซื้อทุกคนเขาก็นั่งพับถุงโดยเฉพาะช่วงโควิดไม่มีอะไรทำเขาก็นั่งพับถุงกระดาษอย่างน้อยที่สุดเขามีงานทำในองค์กรนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลพี่เชื่อว่าในอนาคตถ้าเขาเห็นเพื่อนช่วยกันทำเขาต้องมีความละอายแก่ใจว่าฉันจะอยู่ได้ยังไงโดยไม่ช่วยเพื่อนหรือไม่มีความเอื้อเฟื้ออย่างเช่นที่ในหลวงท่านตรัสไว้เหมือนกันว่าการบำเพ็ญประโยชน์ก็ทำให้เกิดความเอื้อเฟื้อแก่ในหมู่มนุษย์และความสามัคคีมันก็จะเกิดขึ้นในองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะสร้างความสามัคคีในองค์กรด้วยเหมือนกัน

0: ฟไม่ตรงคงจะไม่เป็นไรนะคะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่ก็เป็นกิจวัตรประจำวันของบ้านนันเชี่ยวที่จะต้องมาทำกันทุกวันใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเป็นอาชีพในครอบครัว
2: ทุกครอบครัวตั้งขาย
1: ดีจังเลยนะคะเนี่ยที่กรุงเทพก็ไม่มีเลยค่ะแบบน
0: ี้อันนี้เหลือนี้อันไหนสองนี้อันนี้เหร
1: ออันนี้ได้ไหมไออันนี้ได้ไหมครับ
3: ได้นะอันนี้
1: อันนี้ได้ได้
3: อันนี้อันนี
1: ้เวลาขาดถ้าอย่างนั้นพี่แฟว่าเราไปทำของตัวเองกันต่อดีกว่าไหมคะ
3: ไปทำกันต่อดีกว่าค่ะไปแล้วน้องปั้น
0: งั้นพี่หนูไปสอนหนูด้วยนะคะเดี๋ยวทำผิดอีก
3: คุณยายคะเย็บเสร็จยังคะ
4: ย
3: ัง
4: เลยค่ะ
3: อันนั้นหนูเย็บต่อได้เย็บต่ออันนี้ของใครยอมรับซะดี
0: ๆสังเกตรอบๆแล้วเนี่ยงอบที่นี่ไม่เหมือนงอบที่อยุธยาที่เราเห็นเลยเนาะพี่เฟย์เนาะ
1: ไม่เหมือนหรอกค่ะน้องปั้นเพราะว่างอบที่จังหวัดตราดเนี่ยนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามแล้วยังขึ้นชื่อเรื่องความคงทนแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะแล้วเราจะจับให้มันเป็นรูปทรงแต่ละทรงยังไงอะคะ
5: ก็เดี๋ยวถ้าเราเย็บเสร็จเราลงได้เราจับไอ้นี้ลง
1: อ๋อจับให้มันเป็นรูปทรงแต่ละรูป
5: ได้จ้ะ
0: แต่เท่าที่ปั้นเห็นคือจังหวัดอยุธยามีแค่รูปทรงเดียวเนาะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าที่นี่มีหลายรูปทรง
5: ตรงเลยจ้ะ
1: เฟย์รู้มาว่ามีทรงกระทะคว่ำด้วยค่ะ
5: นี่แหละเนี่ยอย่างเงี้ย
1: เพราะว่ามันเหมือนกระทะมากๆเลย
5: จ
1: ้
5: า
1: แล้วก็เมื่อกี้น้องบอกว่ามีทรงทหารด้วย
5: โบราณอันนี้ก็โบราณเนี่ยอันนี้กระดองเต่าจ้ะ
1: แล้วใส่
5: เหมือนไหม
1: เป็นกระดองเต่าอย่างนี้เลย
0: นี่มีทรงอะไรบ้างคะมี5ทรงทรงกระทะคว่ำไปแล้วทรงกระดองเต่าไปแล้ว
3: ทรงทหารไง
5: ละนูดลูกนูดอีก
3: ทรงห
5: ั
3: วแหลม
1: ทรง
3: หั
1: วแหลมทรงที
3: ่
1: 5ค
3: ือ
1: ทรงอะไร
5: ทรงนเรศวรจ้ะ
1: ทรงนเรศวร
5: จ้ะทรงนเรศวร
1: แต่ละทรงนี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ
5: ประโยชน์ของหนูคือว่าชาวคนชาวนานะหรือว่าเรือเนี่ยเขาไปไหนถ้าเขาร้อนๆเนี่ยเขาเอาชาตักน้ำได
1: ้ทรงนี้เหรอทรงทหาร
0: ทรงที่เก่าที่สุดทรงอะไร
5: เนี่ยอันนี้ตรงเก่า
1: ตรง
5: เก
1: ่า
5: ตรงเก่า
0: จริงเหรอฮะเพราะมันดูแบบพื้นๆเน
1: า
0: ะ
5: ก็ยังไม่ได้ยามกันเลยเป็นพื้นในการตักน้ำลงมาอันนี้ตรงกระทะความนะเวลาฝนตกนะแต่เราไม่ต้องใช้ลงมาละคุมอย่างนี้ออกไป
1: ได้ด้วย
0: เหมือนน้ำฝนมันจะไหลลง
1: แล้ว
5: ทรง
0: กระดองเต่าก
5: ระดองเต่าอันนี้กระดองเต่า

0: คนเป็นตัวน่ะมันง่ายดี
1: ใครเราได้เป็นหนูบ้างคะ
0: ประโยชน์ใช้ได้หลายอย่างจ้า
2: แต่ละรูปทรงก็มีประโยชน์หลายประโยชน์เหมือนกัน
0: หลายประโยชน์จ้า
3: ทรงหัวแหลม
2: พ
3: ี่
2: เฟย์นะคะพี่ป้าช่วยหน่อยไหมคะหนูทำไม่เป็นช่วยหน่อยไหมพ
3: ี่
2: ป้าช่วยหน่อย
3: ได้ๆ
2: พี่ป้าช่วยหน่อยค่ะอันนี้
0: เพิ่งเริ่มเดี๋ยวมาใหญ่ต่อให้ก่อน
3: พอดีเราเพิ่งทำวันแรกอะค่ะก็เลยไม่ค่อย
0: วันแรกอย่างนี้ทุกคนนั่นแหละงง
4: เราติดไม้จิ้มฟันเอาไว้ตรงนี้เพื่ออะไรหรอคะคุณป้า
0: คือว่าเราใช้ใบเซนแล้วต้องเอาไม้กัดไว้ถ้าเราไม่กัดก็จะไม่อยู
5: ่นี่เด็กแถวๆนี้คือเขาจะเย็บกันเป็ดเต็มหมดเลย
3: เย็บกันเป็นหมดเลยเหมือนที่น้องๆเขานั่งเย็บกันอยู่ใช่ไหม
5: อ
3: ่
5: า
3: อุ้ย
2: ยากไหมคะพี่เฟย์
4: ได้แล้ว
3: ยากไหมอ่ะ
6: ยากค่ะ
3: เขาบอกว่าอันใหญ่ง่ายกว่า
6: ใช่อันใหญ่ง่ายกว่า
2: พี่เฟย์ที่ปั้นทำผิดหลายครั้งแล้วค่ะ
3: น้องปั้น
2: ไหนก็นิดนึง
3: พี่เฟย์ว่าการทำงอกเนี่ยเป็นอาชีพเสริมของครอบครัวที่สืบต่อกันมานานมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นลักษณะของวิถีไทยด้วยนะคะที่นำธรรมชาติรอบๆตัวเนี่ยมาทำให้เป็นข้าวของที่ใช้ในการดำรงชีวิต
3: ใช่ค่ะ
2: ใครเริ่มเสร็จกันแล้วมั้งคะเนี่ย
0: ยังไม่มีใครเสร็จเลยจ้า
3: ของเฟย์กับของปั้นนี่ก็พอจะเป็นรูปเป็นร่าง
2: บ้างแล้ว
0: จ้าจ้าสองรูปนี่เป็นบ้างแล
3: ้
0: ว
3: แต่อย่างน้อยวันนี้ก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงอกเนาะวันนี้ขอบคุณคุณป้าสังวรนะคะที่มาบอกวิธ
0: ี
3: การทำงอกขอบคุณมากเลยค่ะ
4: ขอบคุณนะ
3: ขอบคุณนะคะ
2: พี่เฟย์คะตั้นว่าเราได้เวลาเฉลยแล้วล่ะค่ะ
3: เฉลยอะไรอะคะน้องปั้น
2: เอ้าพี่เฟย์ก็เฉลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำขนมไทยอะไรเอ่ยกันที่จังหวัดตราดไงคะแหมป้าเล่นมุกแค่หน่อยเดียวเองอ่ะพี่เฟย์งงไปเลย
3: ไม่งงหรอกค่ะพี่เฟย์แกล้งเล่นเฉย
2: ๆแล้วสรุปแล้วเราจะมาทำขนมไทยอะไรเอ่ยคะ
3: ขนมไทยอะไรเอ่ยที่มีชื่อว่าขนมบันดุกค่ะว่าแต่ใครเคยกินกันบ้างคะ
5: เด็กตาทุกคนเคยกินกันหมดนะครับ
2: แล้วอร่อยไหมคะ
5: อร่อยครับ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปทำขนมมันเถอะค่ะ
3: ได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอคุณป้ากุหลาบกันเนาะเพราะว่าคุณป้ากุหลาบเนี่ยเขาบอกพี่เฟย์ว่าคุณป้าเขาจะขนมอยู่ที่วัดทุกๆวันเลยแต่ก่อนไปพวกเราของงอกกลับไปเป็นที่ระลึกได้ไหมคะ
0: เอาเลยค่ะ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: พี่เฟย์เอาอันนี้นะคะ
2: พี่เฟย์
3: มันเอาได้สองนะ
2: ใช่
0: ค
2: ่
0: ะ
2: คือนี
3: ่ปันใหญ่ใหญ่นี่ค่ะ
0: แล้วอันนู้นอีกแล้วคะ
2: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพวกเราไปเลยไปออกเดินทาง
3: ไปเลย
2: ไปเลย
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเพื่อระหว่างทางเดินไปทำขนม
7: ไปไหนมาจ๊ะ
3: พอดีพวกเราไปทำงอกมานี่ขนมบันดุกแน่ๆเลยค่ะ
7: ใช่ค่ะ
3: พวกเราขอซื้อ3ชิ้นก่อน
7: ค่ะเอาซื้อ3ชิ้นก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะนี่พี่เฟย์มีตังค์อุ้ยไม่
3: ม
2: ี
3: จ้ะเขาตัดให้แล้วนะคะ
2: อุ้ยขายชิ้นละเท่าไหร่อะคะคุณป้าคะ
7: ค่ะชิ้นละ10บาทค่ะ
3: ชิ้นละ10บาท
2: อันนี้อะไรอ่ะ
3: 3ชิ้นเท่าไหร่คะ
7: น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมแล้วก็ใส่กะทิแล้วก็ใส่ถั่ว
2: ใส่น้ำเชื่อม
4: มันทอดทางหน้าอร่อยนะคะเนี่ย
7: ค่ะ
4: ทำไมน้ำเชื่อมเป็นสีนี
7: ้ก็น้ำตาลทรายแดงเอามาเคี่ยวแล้วมันจะออกมาเป็นสีนี้เลย
4: อ๋อเป็นน้ำตาลทรายแดง
7: จ้า
3: ใส่น้ำเชื่อมด้วยหน้าตาเหมือนขนมเปียกปูนเลยนะคะ
7: จ้าแต่ขนมอันนี้เขาไม่ใส่น้ำตาลในตอนเวลากวนถ้าเปียกปูนจะใส่น้ำตาลในตอนกวน
3: นี่ค่ะคุณป้าคะ30บาทค่ะ
7: ขอบคุณค่ะอันนี้ทอน10บาทอร่อยแล้วมาซื้ออีกนะคะ
3: ค่ะเดี๋ยวพวกเราชิมก่อน
2: จ้ะชิมกัน
7: ตัด
2: จะกินแล้วนะ
3: น้ำเชื่อมหอมมากๆเลยค่ะแต่ว่าเนื้อแป้งเนี่ยค่ะมันจืดมากเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแต่เนื้อนุ่มนะคะ
3: มันนุ่ม
7: เพราะว่าส่วนผสมของแป้งไม่มีน้ำตาลเรากวนแป้งเฉยๆแล้วเอามาผสมใส่เวลากิน
2: คุณป้าคะขนมบันนุกเนี่ยมีตั้งแต่สมัยโบราณเลยใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะมีตั้งแต่ป้าเล็กๆ เลย
3: คุณป้าคะพอดีเฟย์เนี่ยค่ะอยากทำขนมบันนุกมากก็เลยไปศึกษาข้อมูลมานิดหน่อยเขาบอกว่าขนมบันดุกเนี่ยค่ะถือว่าเป็นขนมมงคลใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
3: อ
7: ๋
3: อแล้ว
7: ส่วนมากส่วนใหญ่เขาจะสั่งไปใช้ในงานแต่งกับงานบวช
2: อยากทำแล้ว
3: อยากทำแล้วค่ะ
7: ลองคิดจะทำ
3: ด้วยนะคะ
7: ทำไหมก็เดี๋ยวช่วยป้าเอานี้ลงกระทะ

0: อันนี้หม้อแปลกเสร็จแล้วก็อันนี้ลงกระทะก็ลงมือกวนได้เลย
1: งั้นพวกเราพร้อมทำกันแล้วเรามาถอดงอดกันก่อนเลยไหมคะ
2: ได้เดี๋ยวจ้าทำขนมไม่สะดวกนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ของหนูวางด้วยค่ะต้องวางดีๆนะคะสั่งไปทำ
1: พี่ปันด้วย
0: อ้าวน้องตัวโตยกกระทะวางเลยจ้ะ
1: พี่เฟยกระทะ
2: กระทะนี่ค
0: ่
2: ะ
0: น้องตัวโตยกกระทะวาง
2: ปุ้ยกระทะใหญ่กว่าพี่เฟย
1: จับพี่เฟยลงไปดีไหมเนี่ย
2: โอ้โหจับพี่เฟยลงไปทำอะไรทอดกวน
0: เอาหนูยกแป้งใส่
1: โอ้ช่วยไหมคะ
2: โอ้ช่วยลบกัน
1: ช่วยช่วย
2: เดี๋ยวหนูกวนแล้วกันเน
1: า
2: ะ
1: โอเคค่ะ
0: หนูกวนหนูใช้อันเล็กนี้นะคะ
1: เสร็จแล้วก็เทลงได้
0: เทเลยค่ะ
1: เทเลยค่ะ
2: เติ
0: มว้าวเบาๆนะคะเบาก
2: ินหอมไหมคะมัน
1: หอมกินอะไรเอ่ย
0: หอมใบเตยค่ะ
1: ใช่มันเหมือนใบเตยเลยอะค่ะ
0: หนูกวนนะคะ
2: โอ้อันนี้เราต้องใช้
1: สนุกจังเลย
2: เอาขึ้นมาอีกขึ้นมาเสียง
1: หุ่ย
2: อันนี้ใส่แป้งมันนะคะครึ่งถ้วย
3: ครึ่งหนึ่งนี่อันนี้คือทำให้น้องแหนมโดยเฉพาะเลยเนี่ยเห็นไหมเพราะรู้ว่าน้องแหนมจะตัวเล็กไง
0: หนูกวน
3: เราก็ต
0: ้
3: องใช้ด้ามยาว
2: ๆคุณป้าขาแล้วทำไมเราไม่ใส่แป้งมันลงไปทีเดียวเลย
0: มันถ้าใส่ในแป้งมันไปทีเดียวแล้วมันเป็นก้อน
1: กวนน้ำแรงมากเลยอะค่ะ
0: หนูลองกวนดูนะคะ
2: น้องแหนมรู้ไหมทำไมคุณป้าเขาใช้กระทะใหญ่แบบนี้
0: เขากลัวหนูทำหก
2: กลัวหนูทำหกเอง
0: เขาจับแบบนี้นะคะอันนี้จับแบบนี้
3: แล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นก้อน
0: ก็เดี๋ยวมันก็สุกเป็นข้าวแบบนี้เลย
1: น้องแหนมหอมเริ่มโชยมาแล้วนะคะเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
3: น้องแหนม
1: คะ
3: น้องแหนมต้องกวนให้มันเป็นก้อนแบบนั้นเลยนะคะ
0: ลองหนูลองดูบ้างสิน
1: ี่ไง
2: โถน้องป้านสู้น้องแหนมไม่ได้เลยน้องแหนมเก่งกว่าเยอะเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: น้องแหนมเคยทำขนมไทยไหมคะขนมอะไร
1: ขนมตาลค่ะ
2: ขนมตาลพี่เฟย์กับพี่ปั้นทำมาแล้ว
3: ใช่
1: ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ คุณป้าคะแล้วทำไมถึงต้องใช้ตะหลิวแบบนี้คะใช้เป็นไม้พายธรรมดาไหม
0: มันติดกระทะจ้ะ
2: อ๋อถ้าใช้ไม้พายธรรมดามันจะติดกระทะ
0: จ้ะมันเป็นแป้งที่ไม่มีกะทิแป้งที่ไม่มีกะทิมันจะติดกระทะถ้าแป้งมีกะทิมันจะไม่ติด
2: โอ้ยนี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยแป้งที่ไม่มีกะทิจะติดกระทะแต่แป้งที่มีกะทิจะไม่ติดกระทะ
1: พี่เฟย์พี่ปั้นได้ครึ่งแล้วเห็นไหม
2: โอ้โหเหมือนมันฟูเลยแล้วพอนะพอมันเริ่มเป็นก้อนๆแล้วมันก็จะเป็นก้อนเร็วขึ้นเรื่อยๆเราก็จะกวนยากขึ้น
1: สนุกจังเลยอะค่ะ
3: อันนี้เราใช้ข้าวอะไร
1: เป็นก้อนด้วยอ่ะ
0: ข้าวเจ้า
2: ข้าวเจ้า
3: เป็นแป้งข้าวเจ้า
2: เอามาแช่น้ำแล้วก็โม้ได้เลยเหรอ
0: แช่น้ำไว้คืนนึง
2: แช่ไว้คืนนึงก่อนให้มันพองใช่ไหมคะ
0: แช่ไว้ให้มันพองแล้วก็โม้เสร็จแล้วก็กองเอาไว้อีกวันแล้วถึงจะเอามากวนได
3: ้ขั้นตอนนั้นก็ถือว่าโบราณ
2: นานมาก
3: แล้วน้องแหนมสงสัยไหมคะว่า
1: อุ้ยเป็นก้อน
0: แต่ที่แน่ๆน้องแหนมกำลังจะติดตูดแล้วนะจ๊ะ
3: อุ้ยกำลังจะติดแล้ว
1: ติดตูดนี่
2: พี่เฟย์ช่วย
1: หน่อยคุณป้าคะถ้าเกิดบ้านของหนูไม่มีโม่เนี่ยเราจะทำขนมอย่างนี้ได้ยังไง
0: ถ้าไม่มีโม่ต้องใช้แป้งสำเร็จ
1: อ๋อใช้แป้งสำเร็จเลย
0: แต่จะอร่อยสู้แป้งข้าวโม่ไม่ได้
3: เห็นไหมมันเป็นก้อนเยอะแล้วเห็นป่าว
1: ใช่มันเป็นก้อนเลยอะค่ะ
2: ลองทำ
1: ก็พี่
2: เนี่ยเราจะได้รู้ว่า
3: ไม่เป็นไรเลยก้นติดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ก้นตัวเองลงไป
1: เอ้ยเอาค่ะ
2: เหมือนว่าช่อง
3: อย่างนั้นแหละ
1: คุณป้าคะแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำอะไรอะคะ
0: ก็เดี๋ยวพอมันติดกันเป็นก้อนแข็งอย่างนี้เรากวนไปนานๆมันจะอ่อนกลับพออ่อนกลับเราก็กวนต่อไปอีกกวนไปจนฝ่ามันจะแห้งแข็งแล้วเราก็เทเราก็ไปเทลงถาดก็ใช้ได้แล้วทีนี้เราก็ขั้นตอนทำน้ำ
1: เชื่อม
0: น้ำเชื่อมน้ำกะทิ
3: หุ้ยหุ้ยมันมีฟองอากาศปุ๊บ
1: แ
3: ผ่นปุ๊บปุ๊บเลยอะค่ะ
1: เอามา
0: เอาแรงๆเลย
2: นี่
3: อึ๊บ
1: โอ๊ย
2: เป็นไงคะแหลมหนืดแตกต่างไงจากกองแรกบ้าง
1: หนืด
2: ไว้สู้
1: ไว้ฟองอากาศเบลอเลยอ่ะ
2: นี่น้องปั้นค่ะ

0: หลายคนสงสัยค่ะว่าทำไมพี่เฟย์กับน้องปั้นเนี่ยกินขนมไทยทำขนมไทยอ้วนสงสัยไหมคะสงสัย
1: ค่ะ
0: ก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยทำขนมไทยไปด้วยนะคะแล้วก็กินมันก็จะช่วยเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงนะคะ
2: ก็เหมือนกับทำไปด้วยกินไปด้วยอะค่ะ
0: ใช่ค่ะพอสมมติว่าเราทำใช่ไหมก็ออกเหงื่อก็ออกพอเรากินขนมไทยก็เหมือนเป็นการเพิ่มพลังงานเข้าไปแต่ว่ามันจะไม่ทำให้อ้วนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่ากินขนมไทยแล้วอ้วนเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะเพื่อนๆต้องชวนคุณพ่อคุณแม่มาช่วยกันทำขนมไทยกันเยอะๆนะคะ
1: ใช่ค่ะห้ามกินอย่างเดียวต้อง
0: ช่วยกันทำไทย
1: แล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะ
0: ค่ะเป็นไงคะน้องแหนมปวดแขนไหม
2: นิดหน่อยค่ะ
0: นิดหน่อยไม่เป็นไรเราเสียพลังงานไปเยอะเดี๋ยวพอทำขนมเสร็จก็เอาพลังงานของเราคืนมา
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยพี่เฟย์สบายเลยไม่ใช
2: ่ปึ๊บปึ๊บหอคุณป้าถ้าเกิดมิ้งโกนนี่มันก็ยิ่งเหนียวนะคะเนี่ย
3: ไหนป้าดูหน่อย
2: โอ้โ
3: หเ
2: ด็ดค่ะ
3: อ๋อได้แล้วค่ะเตรียมถาดมาเลยค่ะ
2: ถาดถาดถาดถาดถาด
0: เอา
3: หน
0: ู
3: เป็นหนูเป็นคนเทไม่ใช่
0: ได
3: ้
0: ค่ะ
3: หน
0: ู
3: เ
0: ทให
3: ้ได้แล้วค่ะ
2: ไม่เลยไม่เลย
0: ถาดถาดถาด
4: ให้ยกขึ้นมาเทเลยเหรอ
2: นี่ถาด
3: หนูฝาดลงเลยค่ะ
2: ว้าว
3: จับต่ำคนนี้หน่อยจับต่ำคนนี
0: ้เหนียว
3: ไม่ต้องเขี่ยเลยค่ะ
2: มันเหนียวมากเลยค่ะคุณป้า
3: ก็หนูกวนแมลงนี่คะฝีมือดีอ่ะ
0: ฝีมือดี
2: ฝีมือเราย
0: ิ่งเหนียวยิ่งดีใช่ไหมคะ
2: ยิ่งเหนียวมันยิ่งเหนียวมันก็ยิ่งอร่อยอะค่ะ
0: หนูเหนียวมาก
2: เหนียวเป็นหมักฝรั่ง
0: อันนี้เดี๋ยวพี่เฟย์ต้องทำให้น้องเดี๋ยวมันร้อน
2: ตอนแรกๆมันจะเป็นน้ำแล้วก็แบบว่าเขียวๆอ่อนๆแต่พอมาตอนนี้มันจะเหนียวเหนียวเหลวๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะเป็นสีเขียวๆเข้มๆด้วยค่ะ
3: ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวป้าทำให้
0: วาย
3: เกือบเลยเนาะ
2: คุณป้าอย่าเลยไว้ด้วยหนูนะ
0: คุณป้ามืออาชีพแล้วไม่ต้องกลัวเนาะ
2: โอ้มันเหนียวเ
3: ฟ้ยอ่ะหนูยกเลยนะคะ
0: พี่เฟ้ยเอาผ้าไปค่ะผ้าผ้าไม่ร้อนมากค
3: ่
0: ะ
3: จัดแค่ไม่ต้องผ้า
0: จบพี่เฟ้ยวางตรงไหนคะอันนี้เสร็จแล้วเราทำอะไรต่อคะ
1: พ
0: ี
1: ่ทาเถอะ
3: ทำให้มันให้มันเนียน
0: อ่ะน้องแหน
2: มค่ะเพื่อนค่ะนิ่มจังเลยอ่ะช่วยกันช่วยกันมันจะติดนิ่มๆเหนียวๆอ่ะค่ะนิ่มมากเลยค่ะพี่เฟย
0: ์นุ่มๆนุ่ม
2: จัง
0: น้องคนละร้อนค่ะ
3: หนูเอาน้ำตาลมาใส่
2: น้ำตาลนี่ค่ะ
3: มาขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะน้ำ
0: นี่น้องแหนมดูไว้นะคะระหว่างตรงนี้ตรงนู้น
3: ใส่น้ำก่อนใส่น้ำก่อนนะคะใส่น้ำก่อน
0: ใส่หมดเลย
3: ใส่หมดเลยใส่หมดเลยค่ะใส่น้ำตาลลงไป
0: น้ำตาลใช้ปริมาณเท่าไหร
3: ่หมดเลย
2: ใส่หมดเลยเหรอคะ
0: กี่ถ้วยอะคะ
3: กิโลนึง
0: หมดนี่ก็ประมาณ1กิโลกรัมใช่ไหมคะน้ำปลาสายแดง1กิโลกรัมกับน้ำเปล่านะคะ
2: แต่ว่าพอเราเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะคะคุณป้าม
3: ันจะเป็นเหมือนน้ำเชื่อมในหม้อนู้น
2: เ
0: ห็นไหม
2: มันจะเหนียวเหนียวใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: กลิ่นจะหอม
2: อุ้ยระวัง
0: ฟันเราต้องทำให้ได้แบบนั้นนะน้องแหนมทำได้เปล่า
2: ช่วยกันค่ะ
0: ช่วยกัน
2: เป็นยังไงไม่รู้
3: มันจะคนจนฝามันละลายเม็ดละลายหมดแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะปล่อยให้มันเดือดตั้งไว้นาน
0: ประมาณกี่นาทีคะ
3: ชั่วโมงนึง
0: ฮะชั่วโมงนึงนาน
3: ถ้าเราตั้งมันน้อยมันจะกลับตัวกลายเป็นเกล็ดน้ำตาลเป็นเม็ดกลับหมดเลย
5: ขนมโบราณซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านเมืองตราดอย่างขนมบันดุกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่บรรพบุรุษชาวตราดได้มอบไว้ให้แก่ลูกหลานนะครับและถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนานเอาไว้อวดฝีมือแก่แขกบ้านแขกเมืองโดยนักวิชาการท้องถิ่นเมืองตราดสันนิษฐานถึงชาติกำเนิดของขนมบันดุกเป็น2ทางนะครับข้างหนึ่งก็ว่ามาจากเมืองเขมรอีกข้างหนึ่งว่ามาจากเมืองยวนและเมื่อตรวจสอบข้อมูลจากเวียดนามแล้วก็พบชื่อขนมนี้จริงๆครับซึ่งบันภาษายวนหรือภาษาเวียดนามแปลว่าขนมและเรียกชื่อตรงกันว่าบันดุก
0: คุณป้าคะอย่างนี้นี่เดือดแล้วก็ใช้ได้เลยใช่ไหมคะ
3: ใช้ได้เลยค่ะเพียงแต่ตักส่วนเกินที่มันเลือกออกมาหน่อยเดียวก็ใช้ได้เลย
0: น้องปั้นอย่าตักเอาน้ำไปนะ
3: เอออย่างนั้นแหละได้แล้วค่ะได้แล้วลูก
0: อ๋อไม่ต้องตักแล้วเหรอคะ
3: จ้ายกแล้วมาวางตรงนี้นะนี
0: ่พี่เฟย์ระวัง
2: หลบพี่เฟย์กลัวจังเลยอ่ะ
3: นี่
0: ตรงนู้นจะได้ใกล้ๆใช่ไหมคะ
2: ำอะไรกันต่อล่ะคะ
3: ทำน้ำกะทิค่ะเนี่ยเนี่ยน้ำกะทิอันนี
0: ้น้ำกะทินี่เป็นหัวหรือหางคะ
3: หัวหัวกะทิ
2: อือหัวกะทิ
3: แล้วก็ใส่เกลือหน่อยก่อน
2: เกลือเกลือเกลือ
3: แล้วก็แป้ง
0: ตรงหัว
2: นี่เหรอคะ
3: ได้คนจนฝากให้มันละลายให้หมด
0: ว้าวดูสิคะน้ำเชื่อมของคุณป้ากับน้ำเชื่อมของเรา
3: เหมือนกันแล้วเพียงแต่อันนี้เขาต้มนานเขาก็ออกมาสีเข้ม
2: ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำสุดฝีมือแล้ว
0: ใช
2: ่ใช่ค่ะต่อไปไปทำอะไรคะ
3: เอาไปตั้งไฟให้ร้อน
2: อ่ะอ่ะไปเลยพี่เพ
0: ชรน้องแหนมยกเลยค่ะให้น้องแหนม
2: หนูยกเหรอคะ
3: เริ่มทำ
2: ไ
3: ฟ
2: ได้ค่ะ
0: อู้กระทะจิ๋ว
6: กระทะจิ๋ว
2: เทเลยเหรอคะจะเทแล้วนะเทเลยอู้ย
0: ส่วนผสมในนี้ก็จะมีหัวกะทิเกลือ1ช้อนชาแล้วก็แป้งมันอีก1ช้อนชา
3: แต่อันนี้จะต้องคนตลอดมันจะทำให้แป้งมันติดกระทะและแป้งเป็นก้อน
2: อันนี้ต้องประณีตมากๆเลยเพราะว่ากระทะเล็กแล้วค่ะ
6: รสชาติของขนมเนี่ยผสมผสานกันอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเค็ม
0: เค็มอันนั้นหวาน
6: อันนี้จืดพอมาผสมกันนี
3: ่พอใส่ถั่วไปแล้วมันจะอร่อยเพิ่มขึ้น
6: มันจะกรุบกรุบ
0: มันแค่จะหนอไปด้วยนะ
2: เนาะพี่ปั้นคะพี่เฟย์คะแค่นึกนี่ก็อยากกินแล้วนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
6: ใจเย็นค่ะเช
0: ็ดน้ำลายไหล
2: แล้วถ้าอย่างนั้นเรายกกะทิขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ
3: เดี๋ยวป้าดูก่อนนะคะอ๋อได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วยกเลยค่ะเอาผ้ามาลองนะคะอ้าวยกได้เลยค่ะ
0: ยกได้เลยนะ
2: ยกเลยค่ะ
0: เดือดแล้ว
2: ระ วัง
0: อุ้ยกะทิอันนี้เป็นของพี่เฟย์คนเดียวนะคะ
2: ได้ไงคะพี่เฟย์
0: อ้าว
3: นู่นนู่นหนูว่างเป็นน้ำเลยลูก
0: ชาม
2: มันนิ่มมากนุ่มๆใช่ไหมคะเนี่ยมันนุ่มๆทำไมมันถึงนุ่มหรอคะ
6: นี่เพราะว่าเราใส่ทำให้มันเหนียวกวนให้มันเหนียวไง
0: อ๋อนี่เย็นแล้วใช่ไหมคะ
3: แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะ
2: ค่ะ
3: เสร็จแล้วค่
2: ะ
3: พร้อมทานได้เลยค่ะ
0: คุณป้าค่ะแล้วถั่วล่ะคะ
3: อ๋อถั่วเราซื้อถั่วดิบมาแล้วก็เอามาลงกระทะคั่วเสร็จแล้วก็มาเอาเปลือกออกแล้วก็เอาไปใส่ถุงแล้วก็ใช้สากกระเบือ
2: ค่ะ
3: ทุบๆๆๆ
2: หมด
3: แต่ไม่ใช้ตํานะทุบๆๆๆให้มันแตก
6: ทุบแค่พอแหลก
3: จ้ะพอแหลก
6: ไม่เหมือนไม่ได้เป็นผง
3: ถ้าตํามันจะเป็นผงถ้าเราทุบเบาะๆๆเบาะมันจะออกมาลดลักษณะนี
0: ้เสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการกิน
6: ขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องถามว่าใครพร้อมหรือไม่พร้อม
0: พี่เฟย์พร้อมก่อนคนแรกเพราะฉะนั้นพี่เฟย์ต้องกินก่อนใช่ไหมคะน้อง
2: หยุดหยุดหยุดหยุดหนูเป็นน้องแล้วค่ะ
0: น้องก็เสียสละก่อน
6: หนูเป็นพี่น้องแหนมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูกินก่อน
0: ไม่ได้ถ้างั้นอันนี้เป็นพี่เสียสละให้น้อง
3: กินพร้อมกันเลย
2: หยุดหยุดหยุดเดี๋ยวคุณป้าจัดให
0: ้คุณป้าจัดให
3: ้นะคะอันนี้สีมือพวกหนูกวนเองนะคะ
2: ถ้าไม่อร่อยอย่าว่ากันนะ
0: ไม่ว่า
3: ทำครั้งแรกมันอาจจะอร่อยน้อยหน่อยแต่ต่อไปเราก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตามความต้องการของเราเราต้องการแบบไหนเราอยากได้อย่างไรเราก็ทำไป
0: อ
3: ัน
0: นี้เราต้องใส่
3: หนูยังเด็กใช้หวานน้อยหน่อยนะคะ
2: ค่ะพี่เฟย์ทาเลยค่ะเชิญค่ะ
0: โรยด้วยอะไร
2: ถั่วลิสงคั่วค่ะ
0: ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะ
6: รสชาติก็จะออกมากรุบกรุบหอมหวานมันเข้ม
4: น
6: ุ่
4: มมาก
6: ไหนบอกว่าจะชิมด้วยกันพี่เฟย์ใจร้ายอ่ะ
0: นุ่มมากเลยนะคะจริงเหรอคะพี่เฟย์สุดยอดค่ะแล้วกลิ่นมันจะหอมถั่วคั่วด้วยไงคะน้องปั้น
6: ปั้นยังไม่ได้กินเลยเนี่ย
0: เป็นไงคะน้องแหนม
2: มันจะได้รสชาติกะทิด้วยค
3: ่
2: ะ
3: กินอร่อยงี้คิดจะไปทำขายไหม
2: ยังไม่รู้เลยค่ะ
5: ส่วนผสมขนมบันดุกสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมตัวขนมแป้งข้าวเจ้าโม่สด1ถ้วยตวงน้ำใบเตย4ถ้วยตวงแป้งมันสำปะหลังครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายแดง3ถ้วยตวงน้ำส

0: 2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงเกลือ1ช้อนชาแป้งมันสำปะหลังครึ่งช้อนชาถั่วลิสงคั่วเล็กน้อย
1: งั้นหนูก็ต้องขอขอบคุณคุณป้ากุหลาบมากเลยนะคะที่มาสอนหนูทำขนมไทยอะค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: อยากให้เพื่อนๆได้มาร่วมทำกิจกรรมแล้วก็ได้มาร่วมทำขนมแสนอร่อยไปกับพวกเราเขียนจดหมายกันเข้ามาเยอะๆตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
0: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
3: ขนมไทยอร่อยๆก็มีอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะเราเป็นเด็กไทยมาพร้อมใจกันกินขนมไทยกันค่ะ
1: ขนมไทยมีอร่อยๆ อยู่มากมายขอให้ทุกคนสืบสานประเพณีและกินขนมไทยกันเยอะๆนะคะ
3: มาพบกับความสุขและความสนุกสนานกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: เจาะจงมากเกินไปหน่อย
1: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: อ้อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะ

0: วัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนโยนวิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนจังหวัดหนองบัวลำพูทีมงานครับขอภารกิจหน่อยครับวันนี้ผมต้องทำภารกิจอะไรบ้างครับเชิญครับมาเฮ้ยทำไมครั้งนี้มันหนากว่าเดิมเฮ้ยเอ้ามี2ภารกิจเหรอเนี่ยเป็นลายผ้านะครับแล้วนี่คืออะไรเป็นก้อนหินเดี๋ยวนี้นะครับเต๋าจะไปถามชาวบ้านดูว่า2อย่างนี้คืออะไรแล้วก็จะไปตามหาภารกิจของเรากันตามมาเลยครับ
1: ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นอกจากการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจแล้วชุมชนนี้ยังถือเป็นตัวอย่างของความเข้มแข็งภายใต้พลังบวรบ้านวัดโรงเรียนและราชการซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนสถาบันการศึกษาในจังหวัดและที่อื่นๆโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างเป็นรูปธรรมจากพื้นที่ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้สมาชิกซึ่งไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ปลูกผักครัวเรือนละ1งานสู่พื้นที่ปลูกพืชผสมผสานเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับชาวชุมชนนอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมเก็บผักอินทรีย์ที่ปลูกตามฤดูกาลได้

0: มาถึงแล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูใครจะคาดคิดว่าที่หนองบัวลำพูจังหวัดเกิดใหม่ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2536บนพื้นที่ภาคอีสานแห่งนี้จะมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยแต่ถ้าได้เห็นตราสัญลักษณ์จังหวัดก็จะทราบว่าจังหวัดหนองบัวลำพูมีตราสัญลักษณ์เป็นภาพพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของชาวหนองบัวลำพูที่นี่จึงเป็นสถานที่สำคัญที่ควรมาเยี่ยมเยือนเป็นแห่งแรกๆของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเลยครับทั้งปีเหนือกลางอีสานใต้เช็คอินให้โลกรู้หมู่บ้านเฮาสวยศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นที่เคารพนับถือของคนหนองบัวลำพูเป็นอย่างมากมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรไม่ขาดสายเชื่อว่ามาอธิษฐานสิ่งใดแล้วกลับไปแล้วทำสิ่งนั้นด้วยใจเป็นกุศลสิ่งที่ขอก็จะสำเร็จด้วยดีสบายกระเป๋าชาวบ้านมีมิตรไมตรีบ้านเรายังมีของดีเสน่ห์ที่มาถึงอีกที่หนึ่งครับรู้ทั้งรู้ว่าไม่เกี่ยวกับภารกิจแต่ก็ต้องมาให้ได้ก่อนไปค้นหาปริศนาตามชาเลนจ์ของเราเพราะที่นี่วัดมหาชัยเป็นอีกที่ที่ต้องมาเยือนของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนวัดมหาชัยเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างเมืองเมื่อ125ปีก่อนหากใครเป็นศิษยานุศิษย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแนะนำว่าควรมาเพราะที่นี่เป็นหนึ่งวัดสำคัญที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ทุดงมาจำพรรษาครับนอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การสักการะนั่นคือพระบางเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสร้างด้วยทองสีเหลืองดอกบวบมี2 องค์คู่กันโดยมีลักษณะเหมือนกันทั้ง2 องค์มีอักษรจีนปรากฏที่ฐานบอกชื่อผู้สร้างและวัดเดือนปีที่สร้างเชื่อกันว่าลูกหลานเชื้อสายพระวอพระตาเป็นผู้อัญเชิญพระบางมาประดิษฐานไว้ที่หนองบัวลำพูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระวอพระตาบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองหนองบัวลำพูโดยได้นำมาถวายในคราวฉลองอุโบสถวัดประมาณปีพ.ศ. 2440นับจากนั้นพระบางทั้งสององค์จึงอยู่คู่วัดมหาชัยและเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองหนองบัวลำพูมาตราบเท่าทุกวันนี้ชื่นใจกับสายบุญกับการกราบนมัสการพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานหรือหนองบัวลำพูกันแล้วไปเติมพลังให้สายชิลกันบ้างครับที่นี่ร้านกาแฟ The Container ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ที่สร้างขึ้นจากตู้คอนเทนเนอร์สมชื่อร้านเป็นอีกหนึ่งจุดแวะพักที่คอกาแฟต้องประทับใจเพราะนอกจากเมนูเครื่องดื่มบรรยากาศของที่นี่ยังเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆมีทั้งในโซนภายในร้านและโซนนอกร้านซึ่งในวันที่อากาศดีๆนะครับโอ้โหลมภูเขาจะพัดโชยมาเย็นสบายเลยครับออกจากร้านกาแฟไม่ไกลเราจะพบกับลานค้าชุมชนห้วยเดือตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลักหนองบัวลำพูอุดรธานีที่นี่มีที่จอดรถกว้างขวางห้องน้ำสะอาดท่ามกลางบรรยากาศล้อมรอบด้วยป่าไม้และภูเขาสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตจากชุมชนสินค้าเกษตรกรรมสินค้าหัตถกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของชุมชนในพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าที่มาขายก็เป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นสินค้าที่เกษตรกรผลิตเองแล้วนำสินค้าของตนเองมาออกจำหน่ายรวมไปถึงของป่าที่หาได้ตามฤดูกาลลานค้าชุมชนห้วยเดือจึงเป็นตลาดที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของภูมิปัญญาและอาหารการกินของชุมชนและจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นอย่างดีเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อุทยานไดโนเสาร์จังหวัดหนองบัวลำพูครับผมจะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือหอยที่กลายเป็นหินผมว่าต้องอยู่ที่นี่แน่ๆครับผมตามมาเลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนมีเรื่องราวให้ประหลาดใจอีกแล้วครับอย่างที่รู้กันว่าภาคอีสานของประเทศไทยไม่ติดทะเลแต่ที่นี่บนพื้นที่แห่งนี้มีซากดึกดำบรรพ์เปลือกหอยกาบคู่มีอายุอยู่ในยุคจูราสสิกตอนปลายเลยทีเดียวถามว่ายุคจูราสสิกตอนปลายนานแค่ไหนก็คือประมาณเมื่อ150ล้านปีก่อนมาแล้วครับสุดยอดไปเลยนอกจากเปลือกหอยกาบคู่ยังมีการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์บรรพบุรุษทีเล็กอีกด้วย ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภูก็ได้พัฒนาแหล่งค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์และหอยหินแห่งนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาครับ
1: เห็นหอยที่เป็นแบบหินไหมหอยที่กลายเป็นหินน่ะเห็นไหมไม่เห็นเหรอโอ้ครับเราอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีครับนี่ผมว่าภารกิจเราเนี่ยต้องอยู่ในนี้แน่ๆครับผมเข้ามาเลยครับไป
2: เจอแล้ว
1: นี่ไงโอ้โหหอยหินครับ150ล้านปีโอ้โหเยอะมากในที่สุดภารกิจแรกของผมก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับการตามหาหอยหินของเรานะฮะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าอายุถึง150ล้านปีและก็ยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะครับแต่ก่อนอื่นผมหิวแล้วนะครับขอตัวไปกินข้าวก่อนถึงจะมีแรงตามล่าภารกิจต่อไปหลังจากที่เราไปเที่ยวในยุคจุลสิกมาแล้วนะครับโอ้โหวันนี้ก็ผ่านมาครึ่งวันแล้วเริ่มรู้สึกหิวฮะก่อนที่เราจะเข้าไปเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนะครับเรามาแวะทานอาหารอีสานอร่อยๆกันก่อนนะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ข้างหน้าทางเข้าชุมชนเลยครับผมชื่อร้านว่าแวะอิ่มอีสานครับที่นี่มีอาหารอีสานหลากหลายมากเลยนะฮะผมได้สั่งปลาเผาไก่ย่างส้มตำรอไว้แล้วนะครับตอนนี้ไปทานก่อนดีกว่าครับผมไปแม่สวัสดีครับไก่ได้แล้วไปครับไก่
3: ได้ค่ะ
1: ยุบหุ่นได้ไหมครับก๋วยเตี๋ยวเจ๊แมวก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องมาชิมเลยครับผมขอเตือนไว้เลยนะครับว่าถ้าไม่แน่จริงเนี่ยอย่าไปสั่งพิเศษเขานะครับนี่คือธรรมโอวาทตอนหนึ่งของหลวงปู่ขาวอนัลโยพระอริยเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งแห่งวงกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งบารมีของท่านทำให้วัดถ้ำกลองเพนเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ไกลวัดถ้ำกลองเพนเป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองบัวลำภูบริเวณโดยรอบวัดมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงบสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่แต่ไม่พบหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่พ.ศ.ไหนแต่ชาวบ้านเล่ากันว่าบริเวณนี้เดิมเคยเป็นป่าปกคลุมปิดทางเข้าและพรานป่าได้เข้ามาสำรวจพบเศษซากของกลองเพนเก่าจึงเป็นที่มาของชื่อวัดถ้ำกลองเพนครับจนในปีพ.ศ. 2501หลวงปู่ขาวอนัลโยได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพนและได้อาศัยวัดแห่งนี้เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานจวบจนปัจฉิมกาลของท่านท่านดูแลบริเวณวัดซึ่งมีเนื้อที่กว่า 1,400 ไร่ให้เป็นแหล่งวิปัสสนาท่ามกลางป่าร่มรื่นบนสันเขาโขดหินและเพิงผาธรรมชาติที่งดงามจวบจนมรณภาพซึ่งจุดเด่นนอกจากธรรมชาติที่งดงามของวัดก็คือพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาวอนัลโยรวมไปถึงเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็งเขมาภิระโตซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะสวยงามควรแก่การศึกษาและเคารพบูชาวันนี้เราก็เที่ยวมาทั้งวันแล้วนะครับแต่ผมไม่ลืมแน่นอนกับการตามหาคำใบ้ของเราหรือว่าภารกิจของเรานะครับนี่ครับผ้าลายบัวลุ่มพูเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพลนครับผมเดี๋ยวเราไปถามคนข้างในกันดีกว่าว่าอันเนี้ยอยู่ที่ไหนอยากเห็นแล้วเนี่ยตามมาเลยครับสวัสดีครับ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ สวัสดีครับเห็นอย่างอยู่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทางด้านศิลปะหัตถกรรมของบ้านถ้ำกลองเพนซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดการทอผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูรวมไปถึงการมอบประสบการณ์จากกิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรมชาติสาธิตการทอการอิ้วฝ้ายให้กับผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมเยือนว่ากันว่าที่นี่คือต้นกำเนิดของโครงการศิลปาชีพจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

0: บรมราชชนนีพันปีหลวงน่าเสียดายนะครับที่วันนี้ทางกลุ่มทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพพิเศษไม่ได้ทอผ้าบัวลุ่มผู่ที่เราตามหาแต่ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าจะไม่พบแต่ก็ได้รับประสบการณ์สุดประทับใจจากที่นี่ผมอยากให้เพื่อนๆแวะมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ด้วยตัวเองนะครับครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาณมัสการหลวงปู่ขาวอนาลโยณวัดถ้ำกลองเพนพระองค์ทรงพบว่าชาวบ้านไม่มีที่ทำกินจึงได้ซื้อที่ดินเพื่อให้ชาวบ้านทำกินกันและมีรายได้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แบบครอบครัวผ่านการทำเกษตรด้วยใจรักมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทั้งชาวบ้านที่ดูแลแปลงผักช่วยกันทำการเกษตรจึงเรียกการเกษตรของชุมชนแห่งนี้ว่าถ้ำกลองเพนชุมชนเกษตรสายบุญ
1: ส่วนหม่องนี้พระพันปีหลวงเพิ่นมอบให้เป็นที่สาธารณะหมู่บ้านแต่ก่อนเพิ่นสิปลูกมอนเลี้ยงไหมค่ะปลูกมอนเลี้ยงไหมแล้วบัดที่นี่ส่วนที่เพิ่นปลูกมอนเลี้ยงไหมนั่นเพิ่นได้เสียชีวิตไปหลายแล้วเฮาก็เลยบ่ได้สานต่อมาเพิ่นเลยมาจัดพื้นที่ให้ครอบครัวละ1งานเพื่อเฮาสิได้มาปลูกผักกินเองค่ะจับออกมาแล้วก็ปาดควนมันต้องจับอย่างนี
2: ้เออเออเออเออ
1: ปาดควนมันบัดนี
2: ้ปาด
1: นี
2: ่ฮะน้ำต่ำ
1: นั่นเอามีดปาดควนมันยายมันถือเครื่อมันเด้อ
2: ใช่ป่ะ
1: จ้านั่นละเอามาใส่ตะกร้าเลย
0: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตมาล้างหน้าล้างตาพักผ่อนเก็บของก่อนนะครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์ครับผมและที่นี่นะครับก็มีกลุ่มโฮมสเตย์อีกหลายหลังเลยนะครับมากกว่า10หลังด้วยกันสามารถมาพักกันได้นะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับบ้านเลขที่309หมู่4นะครับและบ้านหลังนี้นะครับก็เป็น1ในกลุ่มโฮมสเตย์บ้านถ้ำกลองเพนครับ

เรามาชมอีกหนึ่งวิถีธรรมชาติที่กำลังเป็นที่ฮอตฮิตของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนบนเทือกเขาสูงชันที่สามารถมองลงไปเห็นตัวเมืองหนองบัวลำพูเบื้องล่างท่ามกลางป่าธรรมชาติอันร่มรื่นเป็นที่รู้จักกันในนามภูพานน้อยและที่นี่นะครับเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเราจะมาชมพระอาทิตย์ตกดินกันที่ภูพานน้อยครับภูพานน้อยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยวมีโซนสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเล่นแคมป์ไฟรวมไปถึงการประชุมสัมมนาและโซนพื้นที่ป่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเล่นกีฬาได้อย่างหลากหลายถึงแม้วันนี้ภารกิจของผมจะยังไม่เสร็จสิ้นแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมขอลาไปด้วยวิวสวยๆจากภูพานน้อยแล้วเรากลับมาดูกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับถนนสายวัฒนธรรมยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดฉากชีวิตของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนได้เป็นอย่างดีเลยครับอากาศเย็นๆลอยอยู่จางๆทำให้การตื่นขึ้นมาตักบาตรยามเช้าเต็มไปด้วยความสดชื่นเหนือถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์ถึง3 วัดด้วยกันเลยครับลองเที่ยวลองเดินตลาดเอกลักษณ์วิถีไทยไปชมฟ้อนศาลาทรงงานเป็นที่ที่พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนและใช้ศาลาตรงนี้เป็นที่ประทับเพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมซึ่งพื้นที่ที่ตรงนั้นพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประทานมอบให้แก่ชาวบ้านชุมชนวัดถ้ำกลองเพนได้ใช้ประโยชน์ในการปลูกหม่อนไหมเพื่อเป็นรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกหม่อนไหมเป็นสวนเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้ของเศรษฐกิจชุมชนให้ดีและมั่นคงยิ่งขึ้น

ตอนนี้นะครับเราอยู่สถานที่สุดท้ายแล้วนะครับที่จะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือตามหานี่เลยครับผ้าลายบัวลุ่มพูนะครับตอนนี้นะครับเต๋าอยู่ที่บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาครับเดี๋ยวเราไปตามหาภารกิจของเรากันครับ

เฮ้ยเฮ้ยเหมือนเราจะเจอแล้วครับนี่ไงใช่ไหมขอทิปไลน์ก่อนเจอแล้วครับนี่ผ้าลายบัวลุ่มพูครับผมภารกิจของเราสำเร็จแล้วครับสวยมากสวยมากสวยมากและจุดเช็คอินสุดท้ายนี้เราก็มาพบจนได้ครับกับผ้าบัวลุ่มพูที่ศูนย์การเรียนรู้ขวัญตาแห่งนี้นี่เองและที่นี่นะครับยังมีผ้าลายอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีแนวแฟชั่นด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำเร็จแล้ว บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาเกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะสืบสานองค์ความรู้ผ้าบัวลุ่มพูบัวหมายถึงหนองบัวลำพูมีลวดลายดอกบัวหลวงคือดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูและสื่อถึงนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานคำขวัญประจำจังหวัดหนองบัวลำพูลุ่มพูหมายถึงชื่อเดิมจังหวัดหนองบัวลำพูคือเมืองหนองบัวลุ่มพูโทนสีชมพูเป็นสีประจำจังหวัดหนองบัวลำพูครับและนี่จึงเป็นที่มาของผ้าลายบัวลุ่มพูครับ

ช่วงเวลาเกือบ48ชั่วโมงณชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูแห่งนี้ได้มอบความทรงจำที่ล้ำค่ามากมายให้กับผมแม้ที่นี่จะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีไฮไลท์การท่องเที่ยวหวือหวาหากแต่มีเสน่ห์ซ่อนอยู่ในทุกรายละเอียดอยากให้เพื่อนๆลองวางแผนการท่องเที่ยวมาที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนแล้วจะหลงรักเหมือนเต๋าอย่างแน่นอนครับวันนี้ภารกิจของเราก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับฮู้ฮู้ว้าสวยมากบรรยากาศชิลมากเลยฮะชุมชนต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทุกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: การที่เขามีความสุขในการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
2: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
3: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
1: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายนะที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
2: บริษัทสตาร์ปินจำกัดมหาชนนะครับมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของอย่างความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรเราแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปัน

0: ความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีนักวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
1: โครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
0: ผู้บริหารเองก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
2: รู้สึกดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่สองยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
1: การที่เขามีความสนุกการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับในช่วงมรสุมแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวประมงนั้นจะพูดว่าหากินยากกว่าปกติด้วยลมด้วยฝนและคลื่นทะเลจากที่สามารถออกไปหากินกันได้เกือบทุกวันบางครั้งนะฮะก็ออกเรือกันไม่ได้หลายวันเลยล่ะครับอย่างอวนที่เราออกมากู้กันวันนี้นะครับเป็นอวนของบางโดนซึ่งก็ไม่ได้ออกมากู้หลายวันแล้วนะครับเพราะคลื่นลมแรงที่เกิดจากมรสุมครับ
1: วางไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย
2: 3-4 วัน
1: ที่แล้วนะครับคือคลื่นลมเนี่ยมันหนักมากนะครับ3-4 วันที่แล้วเนี่ยออกเรือไม่ได้ก็เลยวันนี้คิดว่าน่าจะเบานะเลยออกมานะครับแต่ก็ยังเจออยู่ดีนะฮะบัวที่3ขึ้นมานะครับก็จะได้ทั้งปูมีหอยด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือปลามันติดมันเยอะมากนะครับ
0: อวนที่จมอยู่ในน้ำทะเลหลายวันนะครับสัตว์ทะเลอย่างปูและหอยนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยตายครับแต่ถ้าเป็นปลาที่ติดอยู่หลายวันแล้วส่วนใหญ่นะครับจะตายและเน่าติดอวนครับ
1: นี่มีปลามาด้วยโอ้โหมันเน่าเหม็นแล้วอ่ะบัง
3: ปลาพอง
1: นะเขาเรียกอะไรนะ
3: ปลาพอง
1: ปลาพองปลาพองเหรอมันเป็นปลาคือมันพองนี่คืออะไรมันแบบมันอืดอย่างเงี้ยเหรออันนี้เอาไปได้เหรอแต่มันตายมา3-4 วันแล้วนะไม่พื้นนะครับไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้นี่ฟองแล้วอืดแล้วนะฮะลักษณะของเขาเนี่ยหูตานี่คือแบบปิ้นออกมาเลยนะฮะตัวก็จะฟองขึ้นมาเหมือนอืดนั่นแหละมันตายแล้วอะเนาะแล้วก็จะสีแบบซีดแล้วนะครับปลาเตอร์นี่คือปิ้นออกมาหมดแล้วอะนี่ตัวนี้เป็นปลาตามะนะตัวเบลเลอร์เลยครับ
0: ดูเหมือนว่าอวนของเรานะครับนอกจากจะได้ปูเยอะแล้วปลาพองก็เยอะมากๆเลยครับกลิ่นนี่ตลบอบอวนเลยล่ะครับแต่ว่าปลาตายหรือปลาพองที่ติดอวนแบบนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ปลดทิ้งนะฮะแถมบางบอกว่านี่แหละของดีครับช่วงหน้าฮะมาติดตามกันต่อครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำไปทำอะไรกันสักครู่เดี๋ยวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาออกเรือฝ่าคลื่นลมของมรสุมตามชาวบ้านที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังมากู้อวนกันครับอวนนี้นะครับเป็นอวนที่ทิ้งไว้ 3-4 วันแล้วซึ่งนอกจากปูและหอยที่ติดขึ้นมายังมีทั้งปลาเป็นและปลาตายหรือที่ชาวบ้านนะครับเรียกกันว่าปลาพองครับยิงกู้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปลาพองก็มากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยฮะโอ้โหเจอกลิ่นปลาพองผสมกับคลื่นลมที่โยกเหมือนอยู่ในเปลโหแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นทีผู้ต้องขอตัวสักครู่ละครับผม
1: โหต้องบอกตรงๆเลยว่ามาออกเรือหน้ามรสุมแบบนี้คือไม่ไหวอ่ะมาต่อนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับบางก็เริ่มสาวบวนขึ้นมาแล้วนะครับ
0: ถึงกลิ่นจะตลบอบอวนขนาดไหนนะครับบางก็ยังยืนยันนะครับว่านี่แหละวัตถุดิบที่ไม่ได้หากันได้ง่ายๆครับ
1: พวกปลาเนี่ยที่มันตายๆแล้วเนี่ยชาวบ้านก็จะเรียกปลาพอง
3: ครับ
1: คือว่าไม่รู้แหละชนิดไหนก็ว่าไป
3: ได
1: ้ครับอะไรก็ได้ที่มันอืดมันพองเนี่ยเรียกปลาพองหมด
3: ใช
1: ่คือกลิ่นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีกลิ่นแล้วนะ
3: มีกลิ่นแล้ว
1: คือนี่เอากลับด้วยเหรอครับ
3: ใช่ปลาพองเอามาทำเค็มมันก็ได้เนื้อมันส้มๆ
1: เนื้อมันส้มๆเปรี้ยวอย่างนี้เหรอ
3: เปรี้ยวคร
1: ับอ๋อแล้วพอเอาไปทำกับข้าวมันก
3: ็อ๋อเป็นอร่อย
1: กินอร่อยเหมือนกันใช่ไหม อ๋อแล้วปกติแล้วปลาพองนี่มันต้องระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าปลาพองได
3: ้อ๋อประมาณก็4-5 ชั่วโมง
1: 4-5 ชั่วโมงหลังจากที่มันตายแล้วเงี้ย
3: ตายแล้ว
1: แล้วยังไงถึงรู้สึกว่ามันเอาไปทำไม่ได้แล้วอ่ะ
3: หลายวันแล้วมันเอาหมดแล้ว
1: หลายวันแล้วมันเน่ามัน
3: เน่าเปื่อยไปเลยมันแล้วก็ใช้ไม่ได
1: ้แต่ถ้ามันยังเป็นตัวอยู่แบบนี้แล้วมันยังแค่ออกคล่องๆอืดๆเอาไปทำได้
3: เอาไปทำได้

0: ตอนนี้นะครับเราก็ยกอวนนะครับมาไว้ที่บ้านแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมาแกะอวนกันแล้วนะฮะได้มาหลากหลายอย่างมากเลยนะครับมีทั้งปูม้านี่ผู้เห็นมาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็มีหอยด้วยแล้วก็มีปลานี่นะครับปลาเนี่ยปลาเป็นปลาเก๋าอันนี้ปลาอะไรจ๊ะ
1: นี่เป็นปลาตะมะ
0: ปลาตะมะก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เนื้อเขาจะแบบเยอะนะครับ
2: เฮ้ย
0: โอ้มัง
2: หมึกพอง
0: ได้หมึกมาด้วยหมึกพองเหมือนกันนี่ตัวเบลเลอร์เลยหมึกกระดองนะฮะปลาธงชัยอันนี้พองไหมอันนี้ถือว่าได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่นะครับตัวนี้ก็ได้ปลาพองอีกตัวนึงแล้วนะฮะยอดนี่ใส่นี่เลยปลาพองคือกลิ่นแต่ว่ากลิ่นมันก็คือกลิ่นแบบปลาเน่าเลยนะ
1: ค่ะค่ะ
0: แต่เราบ้านเราก็เอามากินได
1: ้ค่ะเอาไปตำมา
0: ทำ
1: เอาไปเกงค
0: ั่วแล้วมันก็จะเป็นมันก็จะหอมขึ้นมาของที่เราคิดว่ามันเหมือนแบบมันจะแบบไม่มีประโยชน์แล้วอะแต่ความจริงกินได
1: ้
0: ถึงขนาดว่าเมื่อกี้นะครับอวนวางปุ๊บมีบ้านข้างๆนี่ปรีมาเลยมีปลาพองไหม
1: ค่ะใช่มาทุกวันเลย
0: เหรอ
1: ค่ะมาตามซื้อปลาพองมา
0: อุ้ยแปลว่ามันต้องอร่อยนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราได้รู้กันนะครับว่าวันนี้ปลาพองเนี่ยวัตถุดิบของเราเนี่ยจะเอาไปทำเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วรสชาติจะอร่อยแค่ไหนกลิ่นคือแบบสุดอะยอดเลยอะ
1: ใช้
0: ไม่ได้หรอทำไมล่ะ
1: มันไม่มีเยื่อเลย
0: มันไม่มีเยื่อไม่มีเนื้อแล้ว
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: เนื้อเลยอ๋อแต่นั้นมันมีกลิ่นเกินมันไม่มีเนื้อแล้วแบบนี้จำได
0: ้คือมีระยะของเขาด้วยนะอย่างนี้ต้องซักประมาณกี่วันครับหรือมันกะระยะเวลา
1: ใช่ใช่กะไม่ได
0: ้มันต้องดูที่ตัวเลยใช่ไหมเพราะปลาบางตัวบางชนิดมันก็สองวันมันก็ไปแล้วสามอันนี้บางตัว4-5วันเพิ่งพองอะไรแบบนี้หรออันเนี้ยอย่างเงี้ยคือมันยังไม่เหม็นมากนะครับเนี่ยก็ยังเป็นกลิ่นที่พอรับได้อยู่มันจะออกตุบๆหน่อย
3: วัตถุดิบที่ติดอวนขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับโดยความที่เป็นช่วงมรสุมทำให้คลื่นพัดทั้งปูทั้งปลามาติดอวนวัตถุดิบที่ยังคงเป็นชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำมาขายต่อได้แต่สำหรับปลาที่ตายจนเป็นปลาพองแบบนี้นะฮะจะนำไปขายก็ไม่ได้ชาวบ้านจึงมีภูมิปัญญาในการทำปลาพองให้กลายเป็นอาหารจานอร่อยเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีให้กินได้แค่ช่วงมรสุมแบบนี้เท่านั้นแหละครับแต่ปลาพองที่ติดอวนมาไม่ใช่ว่าทุกตัวเนี่ยจะสามารถนำมาทำอาหารได้นะครับเราจะเลือกเฉพาะปลาพองอืดแต่ว่าลักษณะยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์จับแล้วก็ยังมีเนื้อและกลิ่นที่ไม่เหม็นจนเกินไปซึ่งปลาลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังที่จะสามารถนำมาทำอาหารได้ครับแต่ว่าปลาพองแบบนี้นะครับชาวบ้านจะนำมาทำอะไรทานได้นั้นติดตามได้ช่วงหน้าครับปลาพองที่ได้มานะครับจะต้องนำมาขอดเกล็ดและล้างทำความสะอาดเหมือนกับปลาสดทั่วๆไปวันนี้นะครับเราได้ปลาพองมา2ระยะครับระยะแรกนะครับเป็นปลาที่เพิ่งพองได้เพียง 1-2 วันและยังอยู่ในสภาพดีเราจะนำไปทำปลาเนื้อส้มโดยจะขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดทาเกลือให้ทั่วทั้งตัวนะครับจากนั้นจะนำไปตากแดดประมาณ1คืนเพื่อให้เนื้อส้มขึ้นหรือเปรี้ยวขึ้นนั่นเองครับเจ้าปลาเก๋าและปลาตะมะที่พูดได้มานี้นะครับไม่สามารถนำไปทำปลาเนื้อส้มได้แต่ว่าทำแกงคั่วปลาพองได้ครับ
0: แม่ครัวที่จะมาทำกับข้าวให้เราทานวันนี้นะครับก็คือจ๊ะไหมนั่นเองจ๊ะไหมสวัสดีครับ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: เป็นเมนูจากปลาพองนะครับปลาพองแบบนี้มันกลิ่นมันแรงมากเลยนะจ๊ะ
4: ใช
0: ่แล้วเวลาเราทำกับข้าวอย่างเงี้ยมันวิธีการมันต้องยังไงบ้างครับ
4: เราก็ต้องใช้สมุนไพรใบมะกรูดกับตะไคร
0: ้แบบนี้เลย
4: ใช่
0: คือเครื่องสมุนไพรต้องหนักๆ
4: ใช่
0: พริกแกงต้องถึง
4: ใช่
0: เราจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องต่างๆนะครับซึ่งพวกสมุนไพรเนี่ยที่ไว้ใช้ในการดับกลิ่นของปลาพองนะฮะมีตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดด้วยแล้วก็พอเราหั่นเป็นท่อนแล้วเราก็ทุบเลยนะครับให้ตะไคร้มันจะได้มีกลิ่นหอมๆเลยเนาะ
3: ด้วยความที่ปลาพองนั้นกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับ ถ้านำลงไปแกงโดยที่ไม่ต้มก่อนก็จะทำให้แกงของเราเนี่ยมีกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้มเนื้อปลากับสมุนไพรก่อนโดยจะใส่ตะไคร้และใบมะกรูดลงไปและรอให้เดือดจากนั้นนะครับจึงจะใส่เนื้อปลาตามลงไปครับ
0: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาพองลงไปนะครับก่อนที่จะใส่ลงไปเนี่ยอยากให้ดูเนื้อข้างในก่อนนะครับนี่คือมันไม่มีความใสของความเป็นปลาสดอะไรทั้งนั้นแล้วหมักน้ำทะเลมาแบบได้ที่เลย
4: ได้ที่เลย
0: กลิ่นก็แบบเท่าที่ได้แล้วค่ะใครเป็นคนสอนจ๊ะทำปลาพองแบบนี้
4: ปู่ย่าตายาย
0: ครับ
4: ภูมิปัญญาของชาวเลคุณสมัยก่
0: อ
4: นคือบรรยากาศด้วยการที่ว่าฝนตกฟ้าร้องเราก็หากับข้าวไม่ได
0: ้
4: พอไปดักปลามาเราก็ไปกู้มันไม่ได้แล้วมันมีลมแรง
0: ใช่ออกเรือไม่ได้พอออกไปอีกทีนึงไปกู้
4: ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ก็เป็นแบบนี้แล้ว
4: เป็นแบบนี้แล้ว
0: ปลาพองที่เราได้มานี่นะครับเอามาทำแกงคั่วเนี่ยจะมีปลาเก๋ากับปลาตะมะใช่ไหมจ๊ะ
4: ใช่สมัยก่อนอ่ะมันเป็นปลาตัวโตตัว 4-5 กิโลก็มีตัวเป็น10กิโลก็มี
0: ครับ
4: แล้วคุณเทินดูสิน่าเสียดาย
0: จริง
4: จะเอาไปทิ้งขว้างจะเหร
0: อก็เลยลองเอามาทำกับข้าวดูส
4: ิ
0: อ๋อโอเคก็เลยได้เมนูปลาพองมาเนี่ยให้ลูกให้หลานเนี่ยมาทำต่อให้ทุกได้ลองชิมด้วย
4: ได
0: ้สุดยอดเลยนะฮะ
3: หลังจากที่ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วนะครับเราจะเติมเกลือเล็กน้อยและเมื่อสังเกตว่าเนื้อปลาเริ่มสุกจึงนำมาขูดและกรองเพื่อเอาแต่เนื้อครับ
0: คือตอนนี้เนื้อนิ่มๆแบบยุ่ยเละเลยอารมณ์มันกลิ่นมันก็เหมือนปลาแบบปลาหมักที่แบบปลาส้มปลาอะไรอย่างนั้นนะที่มันจะมีกลิ่นหน่อยนะครับแต่นี้น้อยลงเยอะเลยนะครับคุณผู้ชม
3: ตอนแรกของการทำแกงคั่วปลาพองนะครับเราจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนจากนั้นนะคะจะตามด้วยพริกแกงกะทิครับ
4: แล้วก็
0: ตามด้วย
4: เครื่องแกง
0: ครับพอละลายเครื่องแกงได้ที่แล้วก็ใส่ปลาได้เลย
4: ใส่เนื้อปลาได้เลย
0: นี่โอเคปลาพองของเรานะฮะเนื้อเน้นๆเลยนะครับจ้านอกจากถ้าเราทำเมนูเนี้ยเป็นแกงคั่วกะทิอย่างอื่นนี่เราเอาไปทำอะไรได้อีกครับปลาพอง
4: ปลาพองมันก็ต้องแล้วแต่ระยะเวลาของมัน
0: จ้ะ
4: ถ้าคืนเดียวเราก็เอามาแปลเป็นปลา
0: เนื้อส้มแบบที่เราทำมาหรอ
4: ใช่จ้ะ2คืนหรือว่า3คืนเราก็จะคั่วพองแบบนี้แต่ถ้ามากกว่านั้นไม่ได้แล้วไม่มีเนื้อแล้ว
0: เอาเหรอ
4: มันเละหมดเลย
0: มาผัดเผ็ดอะไรอย่างงี้ไม่ได้หรอ
4: มันไม่ได้หรอกเพราะกลิ่นมัน
0: อ
4: ะแล้วก็เราจะมีใบมะกรูด
0: ครับนี่ใส่เลยไหม
4: ใส่เลยจ้ะ
3: ตอนนี้นะครับเราจะเคี่ยวแกงกะทิของเราไปเรื่อยๆให้น้ำแกงงวดลงและเข้มข้นขึ้นครับเมื่อไหร่ที่แกงกะทิของเราได้ที่ก็จะชิมรสชาติและปรุงรสครับ
0: พอกลิ่นเริ่มมานี่คือเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยนะกลิ่นได้หน้าตาได้เลยน้ำยาขนมจีนเลยนะครับใส่แบบเป็นเนื้อปลาเหมือนกันนะชิมเลยใช่ไหม
4: ชิมเลย
0: อ๋อแล้วก็ปรุงใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวจ๊ะลองเอารสชาติจ๊ะเลย
4: ไม
0: ่ให้ผู้ชิมเหรอ
4: ใช่
0: เอางี้ผู้ก็ไม่ได้รสชาติแบบชาวนิบงสิ
4: ไม่ให้ชิมดูก่อน
0: อ๋อนี่เป็นไงเสียงเริ่มแบบแข็งแล้วชิมดูก่อนแต่ไม่มีกลิ่นแบบที่เรากลิ่นแรงๆที่เราได้กลิ่นตอนแรกเลยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องปรุงรสหน่อยนะฮะก็ใส่น้ำตาลไปหน่อยเกลือไปนิดนึงนะฮะ
4: พร้อมปลาพอง
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะแกงคั่วปลาพองครับ

0: ปลาเนื้อส้มทอดนะครับเป็นอีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาพองที่ชาวบ้านนิยมทํากันซึ่งปลาที่เห็นนี้นะครับเป็นเนื้อปลาที่เราหมักเกลือและตากแดดมาแล้ว1คืนครับ
1: มาอีกหนึ่งเมนูของเรานะครับปลาเนื้อส้มทอดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแตกต่างกันเลยนะครับจากเมนูแรกของเราเนาะอันนั้นติดอวนมา 3-4 วันแล้วนะได้เนา
2: ะ
1: เนื้อเขาก็จะแบบเละๆแล้วเป็นสีขาวขุ่นๆแล้วแต่นี่ยังมีลักษณะของความเป็นปลาแบบปลาสดเนื้อยังแน่นอยู่นะครับแบบนี้คือติดอวนวันหนึ่งแล้วก็เอามาทำมาเดี๋ยวเราตั้งกระทะแล้วก็ทอดได้เลยเนาะจ้านะ
2: ได้
1: จ้าใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับรอให้น้ำมันร้อนเดี๋ยวเราทอดปลากันนะฮะงั้นใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับนี่ปึ๊บพอกระเทียมเริ่มเหลืองเราก็ใส่ปลาเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: มาแล้วครับใส่ปลาลงไปนะ

0: ี๋ยวเริ่มจากอย่างนี้ดีกว่านะฮะเนื้อนี่คือเหมือนปลาสดสดเลยนะฮะเนี่ยมันเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคือรสชาติของตัวปลาที่ติดอวน1วันนะครับจะเหมือนปลาแดดเดียวทั่วไปเลยฮะคือมันจะเค็มนิดนิดเค็มนำหน่อยกินกับข้าวนี่อร่อยแน่นอนนะฮะแบบนี้นะครับไม่รู้สึกว่ามันเป็นปลาที่แบบปลาพองปลาอืดไม่รู้สึกเลยนะครับอร่อยมากเลยคือปลาแดดเดียวเลยนี่แหละฮะคืออันนี้ที่เราไปกู้ที่ผู้ไปกู้มาวนมาสัก 2-3 วันแล้วเปรี้ยวนิดนิดเค็มเค็มหน่อยแต่จะมีกลิ่นกลิ่นจะชัดกว่าระยะที่แบบติดอวนวันเดียวแต่อร่อยอารมณ์เหมือนกินปลาสลิดอ่ะนี่ครับลองแบบครบเครื่องเลยนะครับพริกหอมแดงแล้วก็มะนาวดีมากเลยอ่ะตัวแบบหอมแดงมะนาวพริกนี่มันจะกลบกลิ่นแบบตุ่ๆของเขานิดนึงอ่ะหายไปหมดเลยนะครับเค็มๆเปรี้ยวเผ็ดๆอร่อยนี่เลยอีกหนึ่งทีเด็ดของเรานะครับแกงคั่วปลาพองนี่นะครับให้ดูเนื้อก่อนนะครับโอ้โหคือถ้าไม่เห็นตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำอ่ะว่ามันคือปลาอะไรอ่ะก็คือไม่รู้เลยอ่ะนี่เนื้อแบบน่ากินมากนะครับเหมือนกินน้ำยาขนมจีนเลยอ่ะโหเผ็ดกำลังดีรสชาติแบบเค็มหวานมันกำลังดีเลยนะฮะเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยฮะและไม่มีความเปรี้ยวความเหม็นความอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะเหมือนที่ทำตอนแรกๆที่ยังไม่ได้ทำอาหารนะไม่มีกลิ่นเลยอร่อยเลยเฮ้ย Amazing มากคือเราใช้ตัวสมุนไพรต้มตอนแรกนะครับแล้วพอเรามาแกงกับเครื่องแกงเราอ่ะมันกลบไปหมดเลยนะครับคือเหมือนเป็นเนื้อปลาธรรมดาเลยอ่ะโอ้อร่อยนะเนี่ย
1: กินกับขนมจีนก็ได
0: ้ครับคนสมัยก่อนนี่สุดยอดเลย
1: ใช่จากวันแรกที่เราเอามาคนวิ่งตั้งหมู่บ้าน
0: วิ่งแตกกระเจิงเลยนะคร
1: ับ พอแกงเสร็จคนก็วิ่งมาอีก
0: วิ่งมาทำอะไรครับ
1: ถือถ้วยมาขอแกง
0: ใช่เลยอร่อยมากนะครับกูขอโทษนะที่แบบไปรู้สึกว่ามันจะทำกินได้จริงเหรอเนี่ยแต่รับประกันได้เลย
1: ไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่ต้องขอโทษคือทุกคนเหมือนกันความรู้สึกเดียวกัน
0: ใช่ไหมมันแบบเฮ้ยมันจะกินได้เหรอจ๊ะอย่างเงี้ยคือหน้าตาคือแบบไม่ไหวแต่อร่อยมาก

0: ก็วันนี้นะครับได้มาเกาะลิบงนะครับแล้วก็โอ้โหได้ออกเรือโต้คลื่นกันไปแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ได้รู้จักปลาพองนี่แหละจากที่นี่นะฝากขอบคุณบางโดนไปด้วยนะฮะและแน่นอนขอบคุณจ๊ะใหม่มากๆนะจ๊ะ
1: ค่ะ
0: อร่อยมากอร่อยมากสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่ามีเมนูเด็ดๆอยากจะแนะนำนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ตามอำเภอจานนะฮะพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: คือให้น้ำตะไคร้กับใบมะกรูดนะ
0: คัดๆเดี๋ยวจ๊ะมองหน้าผู้อย่างเดียวนะไม่ต้องมองคนอื่นจ๊ะมองผู้คนเดียวนะอย่าปันใจให้ใครอื่น
1: ผู้ไม่ได้โลอ่ะ
0: ใช่
1: ผู้บางเบาไม่ได้เ
0: หรอผู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหัวใจใครก็หัวใจมัน
1: อย่าน้อยใจไป
0: ไม่น้อยใจ
1: ยังรอหัวไม่ได้ล้านเลยจะน้อยใจทำไม
0: คนนี่ค่ะทำอะไรก็ผิดอมรินทร์

0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
1: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
2: มันมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรแต่บริเวณในทะเลยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ยังต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังคงมีเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยค่ะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศออกมาล่าสุดเป็นฉบับที่10เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยฉบับที่10ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับวันนี้นะคะยังคงมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังบริเวณภาคเหนือนะคะจะยังมีโอกาสที่จะเจอกับฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะในส่วนของภาคใต้ก็เช่นกันนะคะโดยเฉพาะทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีโอกาสมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไว้ด้วยค่ะรวมถึงบริเวณภาคใต้นะคะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: มีหน้าถึงพูดภาษาไทยได
0: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
3: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยหรือเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The King King มงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลอองธุลีพลายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาลที่
0: 4
1: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะ ชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: ระจบเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอโดเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเรียนจบการเกษตรที่เมืองไทยไปทำงานที่ซาอุแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์เงินเดือนที่กรุงเทพมหานครสุดท้ายครับเขากลับมามีความสุขบนแผ่นดินบ้านเกิดด้วยการเป็นเกษตรกรผู้ปลูกผักหวานป่า

0: ครอบครัวช่วยกันเก็บอยู่นี้แต่ละต้นมีอายุไม่ต่ำกว่า10ปีเลยนะครับบนพื้นที่กว่า10ไร่นี้พี่ประดิษฐ์เขาก็ปลูกต้นผักหวานป่าเอาไว้กว่า 1,000 ต้นเลยทีเดียวว
1: ันหนึ่งเก็บประมาณเท่าไหร่พี
2: ่เอาสัก20โล30โลก็พอมั้ง
1: และเก็บทีนะก็ไม่ได้ขึ้นเก็บคนเดียวนะครับผมโอ้โหมาเป็นครอบครัวเลยครับ
2: มีทีมงานครับมีทีมงาน
3: โอ้โห
1: แล้ววิธีเด็ดที่จะเลือกเก็บไปขายเนี่ยจะต้องเลือกไซส์ไหน
2: เลือกไซส์ยาวประมาณคืบกว่าแล้วใบก็ไม่แก่มากนักถ้าใบมากเกินไปเราไม่ลิมันไม่แตกยอดให้นะ
1: ถ้าอย่างเงี้ยขายไม่ได้เอาไปกินได้ไหม
2: ได้กินได้เนี่ยอย่างเงี้ย
0: มียอดสั่งซื้อเข้ามาทุกวันวันละ 20-30 กิโลกรัมก็เลยต้องแบ่งเก็บเป็นโซนๆเพื่อให้ผักหวานมีเวลาแตกยอดทันสำหรับเก็บในรอบวันถัดไปนั่นเองล่ะครับ
4: มันเป็นการเก็บที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ
1: คิดเยอะอ่ะกลัวเด็ดแล้วเสียไง

0: แล้ววันหนึ่งพี่เก็บได้แค่กี่ต้นเนี่ย
1: เราเอาแค่ต้นละขีด
0: 1ต้น1ขีด
1: 1ขีดแต่มันกว่านะขีด2ขีดต่อต้นนะตอนเนี้ย
0: อย่างนี้ถึงขีด
1: แล้วเนี่ยเกือบขีดแล้วอะ
0: ต้องเก็บกี่กิโล
1: ประมาณ20ถึง30โล
0: พี่ต้องเก็บ100ต้นวันนี้
1: ใช่ใช่
0: คุณพระคุณพระ
2: ใน1ปีพี่ประดิษฐ์เขาจะเก็บยอดผักหวานป่าต่อเนื่องทุกวันเป็นระยะเวลาถึง8เดือนเต็มหลังจากนั้นก็จะพักต้นคืองดเก็บยอดผักหวานป่าเป็นเวลา4เดือนด้วยกันเพื่อให้ต้นผักหวานป่าได้สะสมอาหารเลี้ยงลำต้นนั่นเองล่ะครับ
0: ปลูกทีเดียวนี
1: ้เก็บได้ชั่วลูกชั่วหลาน
0: ชั่วลูกชั่วหลานครับก็ประมาณต้นหนึ่งอายุเฉลี่ยก็ประมาณเป็นร้อยร้อยสองร้อยปี
1: ร้อยถึงสองร้อยปีครับ
0: นี่มันผักหวานป่าหรือเต่าเนี่ย
1: ผักหวานป่าครับ

0: สวยๆทั้งนั้นฮะรับรองว่าจะต้องหนึ่งในนี้ต้องมีของผมแน่นอน
1: อ
0: ย่างนี้นะ
1: ฮะอันนี้เป็นของน้องเบียร
0: ์พี่รู้ได้ยังไงพี่รู้ได้ยังไงพี่ปักปามผมหรือเปล่า
1: เพราะว่าการเก็บผักหวานเนี่ยมันต้องไม่เกินประมาณ 2-3 นาทีเราต้องรีบกำแล้วเอาแช่น้ำแต่ถ้าเราเกยกำเกินไปปั๊บมันจะเริ่มเหี่ยวทันที
0: พี่รู้ได้ยังไงผมตอนเดินผมหลบแหลกเลยนะ
1: การปลูกผักหวานเนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยถ้าเราปลูก2เมตรคูณ2เมตรมันจะได้400ต้นต่อไร่แต่ตอนนี้ผมเสริมเข้าไปเป็นเมตร50แล้วมันจะได้ถึง600ต้นต่อไร่
0: แล้วมันไม่แออัดเกินไปเหรอ
1: มันไม่แออัด
0: แต่สูงมีเตี้ย
1: ใช่คือแต่ระยะ3เมตรยังคงไว้เราดูแล้วว่ามันขยายตัวได้ช้าเราจึงแซมต้นไปอีกระยะเมตร50ระหว่างกลางอย่างที่เห็นใช่ไหมครับ
0: อ๋อก็คือมีขั้นต
1: ้
0: นเล็กๆนะ
1: ใช่
0: คือสูงสุดจะให้สูงแค่นี้แหละ
1: ใช่ๆ
0: เพราะว่าถ้าจริงๆแบบปล่อยเขาโตไปสุดๆนี่เขาโตได้แค่ไหน
1: โอ้เป็น 15-20 เมตรเชียวแหละที่เราเห็นตามป่า
0: คือสูงพอๆต้น
1: มะขามเทศเลยครับเราปลูกมะขามเทศก่อนสัก2ปีพอมันโตพอที่จะเป็นไม้พี่เลี้ยงให้ผักหวานได
0: ้ครับ
1: เราค่อยมาปลูกผักหวานอีก
0: คำว่าไม้พี่เลี้ยงนี่คือประโยชน์เขายังไงฮะให้ร่มเงา
1: ให้ร่มเงา
0: เอางั้นต้นอื่นก็ใช้ได้ดิพี่ทำไมต้องเป็นมะขามเทศอย่างน
1: ี้ไม้มะขามเทศมันเป็นพืชตระกูลถั่วเสร็จแล้วมันสามารถที่จะดึงไนโตรเจนไปช่วยรากผักหวานได้ซึ่งมันกระจายอยู่เต็มพื้นดินที่เราปลูกเนี่ย
0: คือราก
1: มะขามเทศ
0: มะขามเทศเนี่ย
1: ใช่
0: จะตรึงไนโตรเจน
1: จะตรึงไนโตรเจนไปช่วยรากผักหวานนอกจากเป็นร่มผักหวานแล้วเรายังเป็นร่มให้กับคนเก็บด้วย
0: เออนี่ส
1: ำคัญ
2: รู้เทคนิคการปลูกผักหวานป่ากันแล้วต่อไปก็คือวิธีดูแลยอดผักหวานป่าให้สวยงามน่ารับประทานอย่างนี้ล่ะครับต้องทำยังไงบ้างล่ะครับพี่ประดิษฐ
1: ์ผักหวานเนี่ยมันจะมีสารป้องกันตัวเองอ่ะจะสังเกตไหมมันไม่มีอะไรที่จะมากินใบมัน
0: คือไม่เห็นใบมัน
1: เนี่ยน้องเบียร์ลองดมดิมันจะมีกลิ่นเหม็นเฉียวเขียวอะ
0: ดมแล้วกินเลย
1: มันจะป้องกันของมันเองอ่ะมันจึงเป็นแบบว่าปลอดสารพิษเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเลย
0: ไม่ต้องฉีดเลย
1: เราก็ใช้แต่ปุ๋ยคอกด้วย
2: ยาก็ไม่ต้องฉีดปุ๋ยก็ใส่ไม่เยอะแล้วผักหวานป่าตั้งพันกว่าต้นจะรดน้ำยังไงไหว
1: ถ้าปลูกจำนวนมากเราไม่มีปัญญาที่จะไปรดน้ำให้มันได้ทีละต้น
0: จริงครับผม
1: เราต้องเดินท่อน้ำท่ออะไรไว้สำหรับปลูกให้เขาตั้งตัวได้ก่อนพอตอนนี้ผมให้น้ำเดือนละครั้งเอง
0: พี่แรงน้ำมากเลยอ่ะ
1: เนี่ย
0: แม่แรงน้ำใจกับผักหวานเหลือเกินเดือนละครั้ง
1: เขาไม่ชอบน้ำเยอะ
0: การปลูกผักหวานเนี่ยไม่ได้ปลูกง่ายๆนะถึงแม้จะอยู่ในถุงดำ
1: ใช่มีวิธีการปลูกและการระมัดระวังในระยะแรกซึ่งสำคัญมาก
0: พี่ประดิษฐ์พาผมไปดูหน่อยนะครับ
1: เดี๋ยวเราพาขึ้นไปปลูกกัน
2: ก่อนจะไปปลูกผักหวานป่าก็ต้องมารู้จักวิธีการเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์และพร้อมจะนำไปปลูกกันก่อนนะครับ
3: นี่ขึ้นมาใช้เวลาเท่าไหร่
1: ครับประมาณไม่นานครับประมาณ 2-3 เดือนก็ขึ้นนะครับเราเลือกต้นที่มันแข็งแรงแล้วก็อวบตรงโคนมันจะ
0: โคนอวบๆหน่อย
1: แล้วมีก็มีใบอย่างน้อย 3-4 ใบต้นกล้าผักหวานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกดีสมบูรณ์ดีเราก็ไปปลูกมันก็จะตั้งตัวได้เร็วนะครับ
2: ได้กล้าผักหวานมาแล้วเลือกทำเลเหมาะๆใต้ต้นมะขามเทศนี่ล่ะครับ
1: เดี๋ยวเราจะปลูกคนละต้นเนาะ
0: ได้ครับพี่เป็นบริเวณที่ปลูกคือต้องเลือกยังไงครับ
1: ต้องเลือกมีร่มลำไรนะครับแบบนี้มีไม้มะขามเทศเป็นหลัก
2: ขุดหลุมไม่ต้องกว้างมากลึกเท่ากับความยาวของถุงเพาะกล้าขั้นตอนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษครับห้ามทำให้รากผักหวานป่าขาดเด็ดขาด
0: ดินในถุงเนี่ย
1: ห้ามแตกเลยใช่ตอนปลูกเนี่ย
3: โอ้นะ
1: เห็นรากเขา
3: หยิบครับหยิบเลยนะ
1: เห็นไหมครับรากเขา
0: ตรงนี้สำคัญมาก
1: สำคัญมาก
2: ผสมปุ๋ยคอก 2-3 กำมือแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันวางกล้าผักหวานป่าให้ตรงกลบดินรอบโคนถุงให้แน่นแล้วค่อยๆดึงถุงพลาสติกออกเบาๆเห็นวิธีปลูกผักหวานป่าจะกันอย่างนี้แล้วผมชักร้อนวิชาแล้วล่ะครับขอลองปลูกบ้างสัก

0: เอาละครับผมขออนุญาตรดน้ำนะจ๊ะโอ้เร็วๆนะ
1: นอกจากเพาะต้นกล้าแล้วอีกวิธีหนึ่งที่พี่ประดิษฐ์ใช้ขยายพันธุ์ผักหวานป่าก็คือการตอนกิ่งครับซึ่งขั้นตอนก็เหมือนกับการตอนกิ่งมะม่วงหรือมะนาวนั่นเองล่ะครับ

0: ข้อดีของการตอนก็คือให้ผลผลิตได้เร็วแค่ปีเดียวเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นผักหวานปลูกด้วยเม็ดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3ปีขึ้นไป
1: ผักหวานป่ายอดอวบอวบบรรจุในถุงเรียบร้อยอย่างนี้จะส่งไปขายที่ไหนกันล่ะครับพี
0: ่ตลาดส่วนใหญ่แล้วเราก็จะส่งไปกับพร้อมกับดอกเห็ดของเราที่เราทำฟาร์มเห็ดด้วยนะเราทำฟาร์มเห็ดเราก็ส่งไปกับแม่ค้าผักหวานป่ากับดอกเห็ดเอาไปแกงร่วมกันพอดีครับ
2: เห็ดก็คือเห็ด
0: ขอนดำครับส่วนใหญ่แล้วแม่ค้าก็บอกว่าถ้าเอาผักหวานไปไม่มีเห็ดมันก็ขายไม่ค่อยดี
2: มันขาด
0: มันขาด
2: กิโลละ
0: ตอนนี้ราคาส่งอยู่ที่90บาทช่วงที่มันแพงที่สุดก็คือ150 160นั่นหมายถึงช่วงที
2: ่กิโล
0: ผักหวานออกใหม่ๆแล้วก็ไข่มดแดงออกมกราคมกุมภาเนี่ยจะไข่มดแดงเริ่มออกผักหวานเราก็จะราคาพีขึ้นเยอะเลย
2: นับจากนี้ไปคิดว่าทิศทางเป็นไง
0: ผมว่าถ้าหากว่าคนยังนิยมบริโภคผักอินทรีย์นะครับนับวันผักหวานป่าก็ถือว่าเป็นผักอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ปลอดสารพิษโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงทำให้คนนิยมบริโภคผักหวานป่าขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าไม่มีสารเคมีนั่นแหละแล้วตลาดมันก็จะสามารถขยายไปเรื่อยๆการทำเกษตรตอนนี้เราต้องทำแบบผสมผสานอย่าทำอย่างเดียวนะครับเมื่อเราหยุดเก็บผักหวานป่า4เดือนถ้าเราไม่มีอาชีพอื่นเสริมอย่างตอนนี้เรามีฟาร์มเราเนี่ยที่ศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริด้วยเราก็มีฟาร์มเห็ดเสริมอยู
2: ่
0: เห็ดเราก็เก็บทุกวันเราสลับมาให้มันหมุนเวียนกันอย่างนี้แหละเราแบ่งเวลาแบ่งอะไรให้มันได
2: ้คือปลูกให้หลากหลายและจัดการเวลาให้ดี
0: ครับนอกจากนั้นเราก็ยังทำไร่อ้อยไปด้วยอย่างที่เห็นนะครับเรากำลังปลูกอ้อยเพื่อผสมผสานการทำเกษตรเชิงเดียวทุกวันนี้อยู่ยากแล้วครับต้องทำสองอย่างสามอย่างขึ้นไปแต่ทำเพื่อให้มันได้เงินทุกวันนะครับเราไม่จำเป็นต้องทำให้มันรวยภายในวันเดียวนะครับเราค่อยๆเก็บค่อยๆทำไปนะครับมันก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตที่เราอยู่แบบพอเพียงเนี่ยสามารถที่จะอยู่ชนบทได้แบบสบายใจโดยไม่ต้องหันสู่กลับไปสู่กรุงเทพเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว จริงๆนะนี่ความคิดของผมมันเป็นอย่างนั้น

0: ในที่สุดครับพี่ประดิษฐ์เนตรสว่างก็พบความสุขที่ลงตัวตามแบบฉบับความพอเพียงของตัวเองและพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่สนใจทุกคนเลยล่ะครับนี่ล่ะครับคุณสมบัติของเกษตรไทยไอดอลของเราล่ะครับ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ประดิษฐ์เนตรสว่างคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทย
1: ไอ้โน
0: อาชีพการเลี้ยงกุ้งนั้นถือว่าอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูฟาร์มกุ้งครับแต่เป็นฟาร์มกุ้งน้ำจืดนี่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เขามีวิธีการเลี้ยงกุ้งอย่างไรจัดการน้ำอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผมว่าอย่าช้ากันเลยครับตามไปหาคำตอบพร้อมกันเลยดีกว่าไปกันเลยโย หัวใจของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็ต้องอยู่ที่น้ำใช่ไหมล่ะครับที่ประกอบฟาร์มมีบ่อบำบัดน้ำใช้เองเปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีปรับค่า pH และความเค็มให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของลูกกุ้งจะส่งไปใช้ในโรงเพาะเลี้ยงต่อไปยังไงล่ะครับ
2: พี่ประกอบครับตรงนี้ห้องที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าห้องอะไรฮะ
3: อันนี้เป็นโรงเพาะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า hatchery เพาะลูกกุ้งจากพ่อแม่พันธุ์ของก้ำกามเนี่ย
2: จากแบบตัวเล็กๆเลย
3: เล็กๆเป็นไข่เลยที่อยู่ติดในท้องเลยแล้วก็เพาะจนสลัดไข่ค่อยๆให้อาหารไวออนจนเขาสามารถว่ายน้ำได้ใช้เวลาประมาณเดือนนึงแล้วก็เอากลับไปเลี้ยงในบ่อดินใหม
2: ่โอ้แล้วจะต้องเปิดให้แสงลงอย่างเงี้ยนะพี่นะ
3: กุ้งก้ำกามต้องการแสงแล้วแสงที่ลงมาเนี่ยกอง UV ด้วย
2: ขอถามหน่อยพี่ดูน้ำตาลนี่คืออะไรฮะ
3: มันเป็นสาหร่ายใส่ลงไปแล้วมันก็จะทำสีน้ำให้เป็นสีน้ำตาล
2: ครับ
3: พอถ้ามันเป็นสีน้ำใสๆปกติแล้วเนี่ยมันจะเกิดแพลงก์ตอนแล้วก็เป็นตัวซูไปเกาะตามผิวแล้วกุ้งจะไม่ลอกคราบแต่ถ้าเป็นสีน้ำตาลเนี่ยเหมือนกุ้งเขาก็จะไม่เห็นกันไม่กินกัน
2: ลูกกุ้งก้ามกรามเนี่ยจะต้องอยู่ในที่แบบมืดๆ
3: ใช
2: ่มีแสงหน่อยๆ
3: ใช่
2: ปราศจาก UV
3: ใช่
2: อยู่อย่างเงี้ย
3: แล้วก็ต้องปรับอุณหภูมิด้วยอุณหภูมิต้องอยู่ที่ประมาณ29-31มากเกินก็ไม่ได้น้อยเกินก็ไม่ได้
2: อุตตะบอบบางรู้สึกเป็นอะไรที่แบบต้องเข้าใจและดูแลจริงๆเลยนะ
3: ใช่ใช
0: ่ส่วนเรื่องอาหารของลูกกุ้งก้ามกรามเขากินไข่ตุ๋นเป็นอาหารครับวันละ3มื้อเช้ากลางวันแล้วก็เย็นช้าก่อนครับพี่ทำไมลูกกุ้งมันท่าทางประหลาดอย่างนั้นล่ะครับเฮ้ยนั่นมันหงายท้องนะครับหรือว่ามันกำลังจะตายล่ะครับพี่ประกอบ
3: คือก้ามกรามเนี่ยเขาแปลกับกุ้งขาวคือเขาจะหงายท้องกินและเวลาเขาไปไหนมาไหนเขาก็จะหงายท้องไปพอเขาลอกประมาณ12คาบเขาจะคว่ำหน้าเดิน
0: โล่งอกไปทีครับขอบคุณพี่ประกอบที่ช่วยไขข้อข้องใจให้นะครับที่แท้ธรรมชาติของลูกกุ้งก้ามกรามจะเกิดมาหงายท้องอยู่อย่างนี้ล่ะครับรอเวลาลอกคราบประมาณ12ครั้งซึ่งแต่ละครั้งจะกินเวลาราว2วันจนครบกำหนดลูกกุ้งจึงจะคว่ำหน้าล่ะครับ
2: ก็คือแรกๆที่ออกมาเนี่ยเหมือนหงายท้องกิน
3: ใช่
2: พอ12ครั้งปุ๊บ
3: คว่ำหน้าใช่แล้วพุ่งไปข้างหน้า
2: แล้วกินเลย
3: ใช่ถูก
2: แล้วก็ก้มหน้าตลอดชีวิตเลย
3: ตลอดชีวิต
2: เฟี้ยวมาก
0: ส่วนกุ้งขาวก็เพาะในโรงเพาะเลี้ยงเช่นเดียวกันนะครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่ไม่ต้องใส่สาหร่ายให้น้ำขุ่นสามารถเลี้ยงในน้ำใสได้ครับเพราะกุ้งขาวจะไม่กินกันเองนอกจากนี้ยังต้องปิดปากบ่อด้วยกระเบื้องก็เพื่อเป็นการยับยั้งการสังเคราะห์แสงไม่ให้เกิดแพลงก์ตอนและซูซึ่งมีผลทำให้กุ้งไม่ลอกคราบและตายในที่สุดครับกุ้งขาวจะกินอาร์ทิเมียหรือที่เรียกกันว่าไรทะเลเป็นอาหารมันจะกินทุกๆ2ชั่วโมงครับโอ้โหเรียกได้ว่ากินทั้งวันทั้งคืนกันเลยทีเดียวดึกดื่นแค่ไหนก็ต้องตื่นมาให้อาหารเขาละครับและด้วยเหตุนี้กุ้งขาวก็เลยโตไวใช้เวลาเลี้ยงในโรงเพาะเพียง21วันเท่านั้นละครับส่วนลูกกุ้งก้ามกรามเมื่อครบกำหนด1เดือนก็ย้ายออกจากโรงเพาะเลี้ยงไปต่อในบ่ออนุบาลอีก70วันก่อนจะย้ายลงบ่อดินครับทางด้านกุ้งขาวเมื่อครบกำหนด21วันแล้วก็สามารถย้ายลงบ่อดินเดียวกันกับกุ้งก้ามกรามได้เลยนะครับแต่เราจะทำข้อกั้นน้ำเค็มเอาไว้ก่อนแล้วค่อยๆลดคอกลงให้น้ำจืดเข้าไปเจือจางลูกกุ้งจะใช้เวลาปรับตัวราว2วันก็สามารถอยู่กับน้ำจืดได้ไหนที่สุดยังไงล่ะครับกุ้งขาวจะว่ายอยู่ในน้ำส่วนกุ้งก้ามกรามจะนอนอยู่ก้นบ่อครับแม่แบ่งปันพื้นที่เอื้อเฟื้อกันดีจริงๆ รื่องอาหารของกุ้งถัง2ชนิดเขาก็กินอาหารเม็ดวันละ3มื้อเหมือนกันเลยนะครับถึงเวลานี้เราไปดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่ากุ้งในบ่อเขาโตกันแค่ไหนแล้ว
4: นี่ก็สุดแล้ว
3: อ้าวแล้วไม่มีได้เหรอ
4: ไม่เกี่ยว
3: ป๊าด
4: โอ้โหติดใบมะพร้าวแล้วมันจะติดกุ้งมั้ยเนี่ย
0: กุ้งถังมะพร้าวอันนี้นะครับก็เป็นลูกกุ้งกล้ามกรามอายุประมาณ2เดือนกับอีก7วันถ้านับจากนี้พี่เขาก็บอกว่าเลี้ยงอีกประมาณสัก3เดือนนี่ก็ขายได้โอ้โหแข็งแรงนะดิ้นตุ๊บๆเลย

0: เรือนับหนวดว่ากุ้งมีกี่หนวด
1: กุ้งมีกี่หนวดนะครับ
0: เนี่ย
2: เอากี่เส้นแล้วกัน
0: เออเอาก
2: ี่เส้นดีกว่า1เส้น2เส้น3เส้น4เส้น5เส้น6เส้นไอ้นี้นับมั้ย
0: ไม่นับ
2: เกียงเนี่ยไม่นับ
0: ทั้งหมดมี8
2: หายไปไหนอีก2อ่ะ
0: มันซ่อนไว้ตรงนี้อีกหน่อย
2: เฮ้ย
0: 8เห็นป่ะ
2: เห็นพี่อันนี้เห็นละ
0: แต่ถ้าเราดูปกติไอ้2หนวดจะไม่ให้เราเห็น
2: แล้วไอ้2หนวดนี้มีไว้ทําอะไรอ่ะ
0: โหผมก็ไม่ใช่กุ้งด้วยอ่ะ
3: กุ้งขาวจะใช้เวลาเลี้ยงราว3เดือนส่วนกุ้งกล้ามกรามใช้เวลาประมาณ 7-8 เดือนครับจึงจะโตเต็มวัยพร้อมส่งถึงมือของผู้บริโภคครับลูกค้าของประกอบฟาร์มวางใจหายห่วงครับเพราะที่นี่ได้รับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากกรมประมงเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
1: อันนี้ก็ตัวผู้ติดกันโอ้โอ้
3: จับกุ้งเรียบร้อยแล้วก็ต้องเตรียมบ่อสำหรับกุ้งรุ่นต่อไปนะครับน้ำที่ใช้แล้วพันไปเก็บไว้ในคลองด้านข้างไม่ต้องกลัวว่าน้ำนี้จะปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับเพราะเป็นคลองปิดพี่ประกอบจะทำการบำบัดน้ำเพื่อมาใช้ใหม่ละครับไถพื้นบ่อให้เรียบปรับสภาพดินด้วยปูนขาวแล้วจึงพันน้ำเข้าบ่อเพื่อรอลูกกุ้งรอบใหม่อีกครั้งละครับนอกจากนี้ยังมีการปรับคุณภาพน้ำด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่ทางกรมประมงแจกให้ฟรีนะครับนำหัวเชื้อจุลินทรีย์1ซองหมักกับกากน้ำตาล5กิโลกรัมและน้ำ200ลิตรหมักทิ้งไว้3วันก็เป็นอันใช้ได้ละครับจากนั้นก็นำจุลินทรีย์ไปราดบ่อก่อนจะลงลูกกุ้งและราดทุกๆ15วันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำครับโดยน้ำที่มีคุณภาพดีจะต้องมีค่า pH ระหว่าง 7.7 ถึง 8 นะครับซึ่งที่ประกอบฟาร์มก็จะเช็คทุกวันเลยครับแม่เยี่ยมจริงๆแต่ก็ยังมีข้อสงสัยนะครับว่าน้ำจากการเลี้ยงกุ้งจะส่งผลกระทบต่อดินและสิ่งแวดล้อมหรือไม่คำตอบก็อย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
0: ผมคิดว่าทุกอาชีพทุกการทำงานทำลายสิ่งแวดล้อมหมดแต่เราเนี่ยจะต้องมีจรรยาบรรณอย่างไรเราต้องมีการจัดการอย่างไรให้เรารักษาสิ่งแวดล้อมได้ต่างประเทศเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาวพม่ามาเลเซียอินโดนีเซียก็มาดูที่เราไปหมดเขาเอาไปพัฒนาได้ดีกว่าเราแต่เราเนี่ยขาดความเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้น
1: คือแต่ก่อนเนี่ยเราอันดับหนึ่ง
0: อันดับหนึ่งเราต้องถอยกลับเสียดายไหมผมเสียดายอยากให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเข้ามาพื้นที่แล้วก็มาช่วยกันมาเอื้ออาทรกันสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
1: ครับ
0: แล้วก็มาดูว่าเกษตรกรแต่ละคนเนี่ยเขาพัฒนากันยังไงเขาขายยังไงเขาอยู่กินกันยังไง
4: รูปแบบที่เหมาะสมนะครับก็ที่กรมประมงนะครับวางไว้ก็คือก็คงต้องเป็นระบบปิดห้ามมีการปล่อยน้ำทิ้งหรือน้ำจากการเพาะเลี้ยงเนี่ยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเกษตรกรที่มีเลี้ยงกุ้งขาวต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชนต่อสภาพแวดล้อมนะครับการเลี้ยงต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรมอื่นๆที่อยู่รอบด้านครับก็มีความจำเป็นจะต้องมีระบบการจัดการที่ดีก็สามารถปรึกษาสำนักงานประมงจังหวัดในทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมทั้งมีศูนย์วิจัยพัฒนาประมงนะครับซึ่งสามารถจะเป็นแหล่งที่เกษตรกรไปรับความรู้ได้อันนี้เป็นบริการของกรมประมงนะครับ
3: เรารู้เรื่องการเลี้ยงกุ้งน้ำจืดกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องการตลาดกันบ้างดีกว่านะครับลูกค้าของประกอบฟาร์มคือใครกันบ้าง
0: ตลาดเนี่ยเรามีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
1: ครับ
0: ในประเทศเฉพาะกล้ามกรามเนี่ยประมาณถึง 90-95% ส่งออกแค่ประมาณ 5% เพราะว่ากล้ามกรามบ้านเราเนี่ยเขานิยมบริโภคมากกว่าตัวมันใหญ่ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ชอบกินหัวเขาจะต้องเด็ดหัวออกคราวนี้หัวออกเนี่ย 3-40% แล้วมันเป็นน้ำหนักหายไป
1: ครับ
0: ต้นทุนมันก็จะสูงตลาดต่างประเทศเขาก็บอกว่าเขาสู้ไม่ไหว
1: ครับ
0: เขาก็เลยต้องหันมาใช้เป็นกุ้งขาวแทน
1: กุ้งขาว
0: ถ้าเราจับเป็นตันเนี่ยก็ส่งเข้าห้องเย็นเข้าแพไปถ้ามีน้อยนะสัก 2-300 โล 500 โลเนี่ยแม่ค้าเล็กๆน้อยๆเขาก็จะมาซื้อไป
1: แต่ถ้าจะให้แนะนำเกษตรกรรุ่นใหม่ที่แบบสนใจการเลี้ยงกุ้งมากเลยอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้แบบประสบความสำเร็จเหมือนพี่ประกอบเนี่ยแล้วควรเริ่มต้นอะไรยังไงพี
0: ่ปัจจัยแรกเลยคือเราต้องดูในศักยภาพของพื้นที่ก่อนว่าพื้นท

0: ที่เนี่ยมันเหมาะสมไหมการเลี้ยงกุ้งไม่ได้เลี้ยงได้ทุกพื้นที่หนึ่งน้ำสมบูรณ์ไหม
1: ครับ
0: สภาพอากาศเป็นยังไงนั่นเราต้องดูตรงนี้มีเป็นรายละเอียดพื้นฐานก่อนอันดับแรก
1: อ
0: ันดับที่สองก็คือความตั้งใจในการทำงานความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ไม่โลภ
1: เห็นบอกว่าที่ฟาร์มเนี่ยใครอยากได้ความรู้หรืออยากจะแบบรู้เรื่องกุ้งเรื่องอะไรเดินเข้ามาหาพี่ประกอบได้เลย
0: ทุกคนเนี่ยอยากรู้เข้ามาเลยให้หมดแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยมันคือนวัตกรรมเรื่องจริงนะไม่ได้แต่งขึ้นมาประสบการณ์20ปีที่มีอยู่เนี่ย มันสามารถเอาไปทำอาชีพได้ดีเพราะณวันนี้เนี่ยปริมาณของเนี่ยมันก็ไม่พอที่จะขายแล้วก็ราคามันแพงถ้าทุกคนหันมาทำแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มีความรับผิดชอบมันจะได้มีกินกันทุกระดับคนไม่รวยก็กินได้คนไม่มีสตางค์น้อยก็กินได้
2: การลงมือศึกษาค้นคว้าทดลองพัฒนาด้วยตนเองให้รู้ชัดรู้ลึกรู้จริงเพื่อพิสูจน์และรักษาอาชีพที่รักไว้ให้ลูกหลานได้ทำกินสิ่งนี้เองครับที่ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ลังเลใจเลยที่จะบอกว่าพี่ประกอบทรัพย์ยอดแก้วคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: พิทูลประทักขินังเคยมองว่าลาภยศสรรเสริญคือเครื่องวัดความสุขของความเป็นคนที่ดีที่สุดแต่การเดินตามลายแทงความสุขในนิยามที่ผ่านมาเขาพบว่าแผ่นดินที่ยืนอยู่คือความสุขที่แท้จริงมากกว่าสิ่งใด
1: ผมเองนี่ผ่านการเผชิญอะไรมาเยอะแยะสุดท้ายนี่คืออาชีพเกษตรกรนี่ดีที่สุด

0: วันนี้พี่ทูลมีความสุขกับการเป็นเกษตรกรมีความพึงพอใจกับพืชผักหลายชนิดที่ลงมือปลูกและมีความอบอุ่นในครอบครัว
1: สุดยอด
0: แต่ในอดีตเขากลับมีความสุขกับการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนและสังคม

0: จากผู้ใหญ่บ้านสู่กำนันพิทูลทุ่มเทเวลาให้กับการพบปะชาวบ้านและการเป็นผู้นำ
1: มันเ

0: แม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าการปล่อยให้เช่า
1: เป็นผู้ใหญ่บ้านปี32เป็นกำนันปี35คือช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืมตัวเองก็จะไปกับสังคม
2: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยไม่ได้ชอบ
3: จะเยอะมากภาษีสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขาวดำทุกงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทุกอย่างจะทั้งตำบลเยอะมากค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมีทุกเดือนทุกเทศกาลทุกประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็ไปใช้จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงลดลงเกือบจะไม่พอ
0: 20ปีกับการแสวงหาความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พี่ทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
1: การเมืองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นมารยาถ้าเราขืนไปตามการเมืองยึดติดกับการเมืองอนาคตเราก็คงไม่ยั่งยืนไม่ดี

0: นั้นถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง
1: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นในหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรองค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยประสงค์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายในหลวง
2: หวานจ้า
3: เออวันนี้บอกครับหวาน
2: จ้า
3: ครับคุ้มเท่าไหร่ครับยาย
2: คุ้มยี่สิบจ้าย
3: ี่สิบบาทครับ
4: เยอะกว่าใน
2: หล
4: าย
2: เลย
5: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
3: ผักหวานปลา
6: ผักหวานปลา
3: ผักหวานปลา
6: เอามาปลูกที่บ้าน
3: อ๋ออันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเด็ก
6: ราคา250
3: 250
6: ค่ะ
3: โอ้น่าคร
5: ับแล้วเขาก็พบคำตอบ
3: ได้หลายเยอะๆเนา
6: ะ
1: ผักหวานป่านี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องการโดยเฉพาะไปดูตามตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา

0: ีแรกก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจขุดแล้วก็ปลูกไม่มีขั้นมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่สองก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะคือเขาทำอะไรก็ทำแบบจริงจังแต่ก็เชื่อมั่นในตัวเขา

0: ไปอบรมศึกษาดูงานที่โคราชแล้วไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
1: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
0: ก็จะต้องมาเตรียมดินคือดินเหนียวนะครับแล้วก็ขุดลึกประมาณ70คูณ70ขุดขึ้นมาก่อนดินแล้วเราก็เอาขี้วัวผสมคลุกเข้ากับปุ๋ยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชัยรากเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืน
2: เจอแล้วตอนนี
0: ้ถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่ารากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักๆเทคนิคต่างๆนี่คือรากผักหวานป่านี่จะชอนชัยอยู่ข้างล่างควรที่จะก่อนที่จะปลูกนี่ไม่ควรที่จะรดน้ำล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ำอยู่ประมาณสัก7วันหรือ10วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมันจะโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ยถุงผักหวานเนี่ยมันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่ามีดลงไปอย่างนี้ครับมันก็จะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
1: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด

0: โดยธรรมชาติผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรในสวนจึงควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าโตเร็ว
1: จะมีไม้พี่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นหม่อน4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลส่วนใบที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็นปุ๋ยใหญ่

0: การที่จะปลูกผักหวานนะครับจะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับสองนะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ยถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานเนี่ยมันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันจะไม่โตถ้าควรที่จะปลูกเนี่ยผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีเนี่ยก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับมันรากจะไม่แกนไม่หักคือไม่ชะงักชะลอ
1: หากต้องการจะเพิ่มจำนวนยอดผักหวานป่าต้องทำการเด็ดใบแก่ทิ้งเพื่อให้ผักหวานป่าแตกยอดออกมาใหม่

ยอดผักหวานป่าเนี่ยถ้าเราริไปแต่งกิ่งให้น้ำใส่ปุ๋ยดูแลดีๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ3 วันเก็บทีหนึ่ง

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: 100บาทครึ่งเอก
1: อันนี้ครึ่งโลเนาะ
0: 1กิโลถ้าดีครับ
2: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีเขาเก็บมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วงเรามาซื้อที่สวนเราได้เก็บแล้วมันก็มีความสุกแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วย
1: มาม่าพี่ไอ้มีเขาคิ้วมา
0: เขามีเหลืออยู
3: ่บ้านลุงดูปุ่นาช่วยที่ออกมาได
0: ้ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีหนึ่งก็ประมาณสัก 4-5 หมื่นเฉพาะยอดเพราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดริใบนะครับแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ให้น้ำแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเดือนธันวาแล้วยอดผักหวานก็จะออกเดือนมกรากุมภามีนาแล้วก็มาสิ้นสุดเดือนเมษา
4: ณตอนนี้ก็คือพอใจตรงที่ว่าทำแล้วมันได้ผลแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทำแล้วทำให้มีความสุขสุขภาพเขาก็เริ่มดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในปีนี้นะคะ

0: สวนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
1: ตลอดที่มาพิจารณาเราตัดทิ้งเลยถึงแม้ว่าจะใบมากอย่างนี้ว่าตรงนี้มันเกี้ยงไปเลยเพื่อที่จะเอาย
0: อดและยังมีเพื่อนบ้านเริ่มนำไปปลูกตามที่เขาแนะนำ
2: ก็ใจอยู่ปลูกที่หาหกต้นเหลืออยู่สามที่ต้นถือว่าพอได้กันอยู
3: ่ผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยเห็นเขาปลูกผักหวานมันเป็นผักที่หายากเพราะว่าตามทุ่งนาเลยก็ไปขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีกันก็เสียหายไปไม่กี่น้อยตอนนั้นครับก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากครับเขาบอกว่าประมาณ3ปีได้ผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงครับ
2: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นตามขอบรั้วเนี่ยปลูกเก็บถึง4ปีแล้วก็ได้เก็บปีที่ผ่านมาก็พอได้แจงตามพอได้แจงได้กินนี่แหละ

0: พี่ทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกาเหลือแต่แกนเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับไปคุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5-7วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

การดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายดังที่ฝันไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องการอะไรความสุขที่แสวงหาก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าที่จะฝันถึง

0: ค้นพบแล้วค่ะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกปีครับนี่แหละคือความสุข
2: ถึงวันนี้พี่ทูลไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่ไหน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระวรราชาที่นัดดามาศวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปะสิววัดสาลีจังหวัดสุพรรณบุรีวัดอรุณราชวรารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดไทยในฮ่องกงประกอบด้วยวัดพระธรรมกายฮ่องกงวัดสัมปะสิวฮ่องกงวัดพุทธวิปัสสนาธรรมฮ่องกงสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นายพัชระสุลักษณ์อนวัตรและคณะสมาคมโรงสีข้าวไทยสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายมนัสเพ็งสุดและคณะและบริษัทอีสเทิร์นเฮิร์บจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระประโทนเจดีย์วัดไร่ขิงวัดสิงห์จังหวัดนครปฐมวัดคง

คารามวัดพระพุทธไสยญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดเชิงกระบือจังหวัดนนทบุรีวัดภาษีกรุงเทพมหานครและวัดเขาไม้แดงจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นราชสกุลเดชาติวงศ์ราชสกุลอรุณวงศ์ราชสกุลกุสุมาราชสกุลนิรลัตราชสกุลวัชรีวงศ์ราชสกุลเรนุนันราชสกุลพนมวรรณครอบครัวพลเอกหลวงสุรณรงค์และท่านผู้หญิงจรวยสุรณรงค์และคณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจิรดารุ่นที่66ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดอนบุพพารามวัดสับปะรดเทศวัดผังม่วงวัดลาดปลาเขาวัดห้วยวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดปากน้ำภาษีเจริญวัดแก้วแจ่มฟ้ากรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดอมฤตสิทธารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกหน้ามุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยักมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพันยะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูโรงเรียนวัดช้างทูลจังหวัดตราดและคณะสมาชิกศิลปาชีพโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอปทุมรัตน์จังหวัดร้อยเอ็ดทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและสำนักพระราชวังแจ้งว่าในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจึงจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันสำนักพระราชวังขอประชาสัมพันธ์ข่าวแก่พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช 2560

19ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันวิสาขบูชานี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ทางสำนักพระราชวังขอประชาสัมพันธ์ข่าวแก่พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในวันที่31พฤษภาคม2569ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาสามารถส่งโคมตราและเทียนได้ตั้งแต่วันที่21ถึง30พฤษภาคม2569ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 16:00 นเข้าออกประตูสวัสดิโสภาพระบรมมหาราชวังสำหรับรายละเอียดของโคมตราและเทียนส่ง1โคมตราต่อครอบครัวต่อห้างร้านต่อบริษัทต่อหน่วยงานหรือส่งเทียนได้ไม่เกิน1คู่โคมตราต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน70เซนติเมตรเทียนไม่กำหนดโคมตราต้องมีน้ำหนักไม่ควรเกิน7กิโลกรัมเทียนไม่กำหนดโคมตราต้องมีหลอดไฟฟ้าติดไปพร้อมบัตรชื่อเจ้าของจะต้องผูกติดที่โคมตราหรือเทียนให้ชัดเจนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกวัดพระศรีรัตนศาสดารามหมายเลขโทรศัพท์02623-5500ต่อ2062 2063และ2064ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักย้อนหลังจากทุกสถานีโทรทัศน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวา

0: ้างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
6: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
5: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

0: ือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวง

0: าผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจ

0: อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่ากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ท่ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าโกเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตนุทูตของประเทศต่างๆ
2: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันสมัยเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

0: ทางธรรมชาติตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
0: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีนะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
1: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่นเลย
4: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็รีบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
1: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: โอ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
4: ฝนตกแล้วทุกคน

0: ชัวร์เลยล่ะเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้ว
1: ทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
0: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
2: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
1: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะ
0: เวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
3: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
1: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
2: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
1: ได้ได้ได้ได้
0: ฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
2: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
3: ฉันกลัวฟ้าแลบฟ้าผ่าที่สุดเลย
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
2: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดี LTV
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
3: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
2: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกนายอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ
1: พ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
2: เย้เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตก

0: หนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
2: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
3: ว้า
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
1: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด

สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านผมบัณฑิตเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรเองนะครับทุกท่านคงจะเคยประสบปัญหาต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับภัยแล้งฝนไม่ตกตามฤดูไม่มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกดินไม่ดีปัญหาโรคและศัตรูพืชต่างๆในพืชที่ปลูกผลล้นตลาดราคาผลผลิตตกต่ำและปัญหาอื่นๆอีกมากมายปัญหาที่ผมกล่าวมานี้หลายปัญหาตัวเกษตรกรเองไม่สามารถที่จะควบคุมได้ทั้งหมดเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกของเราโดยทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้แต่ยังช่วยทำให้พี่น้องเกษตรกรอยู่ดีกินดีและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับการทำเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคืออะไรและมีข้อดีอย่างไรบ้างนั้นตามผมมาเลยครับเศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกรเป็นการทำการเกษตรที่เน้นการพึ่งพาตนเองใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดินแหล่งน้ำและกิจกรรมการเกษตรมีความหลากหลายในไร่นามีกิจกรรมที่เกื้อกูลกันตลอดจนการผสมผสานกิจกรรมการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และประมงในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสริมรายได้และลดต้นทุนการผลิตการทำการเกษตรในรูปแบบนี้เมื่อเกิดสภาวะแห้งแล้งขาดแคลนน้ำพืชหลักเสียหายพืชชนิดอื่นทนแล้งในสวนก็ยังสามารถเก็บเกี่ยวได้สร้างรายได้ทดแทนพืชหลักที่เสียหายไปหรือบางครั้งมีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมากๆพร้อมกันก็ส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำแต่ก็ยังมีพืชชนิดอื่นที่ปลูกแซมไว้สามารถขายสร้างรายได้ทดแทนช่วยเพิ่มรายได้และกระจายรายได้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องนั่งรอแต่รายได้จากพืชหลักเพียงอย่างเดียวและยิ่งกว่านั้นการเลือกปลูกพืชที่มีความเกื้อกูลกันในแปลงยังเป็นทางเลือกที่ดีในการประหยัดต้นทุนการเพาะปลูกและเพิ่มคุณภาพให้กับผลผลิตได้อีกด้วยรูปแบบระบบเกษตรกรรมยั่งยืนมีรูปแบบหลักๆที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจทั่วไปได้แก่เกษตรผสมผสานเน้นกิจกรรมการผลิตมากกว่า2กิจกรรมขึ้นไปในเวลาเดียวกันและกิจกรรมเหล่านี้เกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้นจากการใช้ประโยชน์ของที่ดินที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกษตรอินทรีย์เน้นการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์มีการผลิตสารชีวภาพไว้ใช้เองมีความปลอดภัยทั้งกับตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภคและสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วยเกษตรธรรมชาติเน้นการทำการเกษตรที่ไม่รบกวนธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีใช้พืชคลุมดินใช้ปุ๋ยพืชสดเกษตรทฤษฎีใหม่เน้นการจัดการทรัพยากรน้ำในไร่นาให้เพียงพอเพื่อผลิตพืชอาหารเพื่อบริโภคและจำหน่ายส่วนที่เหลือเพื่อสร้างรายได้

วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสมเน้นการมีต้นไม้ใหญ่และพืชเศรษฐกิจหลายระดับที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นการคงอยู่ร่วมกันของป่าและการเกษตรทั้งยังเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วยจ่าสิบเอกไพฑูรย์พ้นทาสเกษตรกรตำบลเขา30อำเภอเขาฉกรรจ์จังหวัดสระแก้วเป็นเกษตรกรที่นำเอาหลักเกษตรยั่งยืนนี้ไปปรับใช้จนประสบความสำเร็จโดยเกษตรกรท่านนี้แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนเพื่อปลูกพืชและทำกิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลายมีความเกื้อกูลกันในพื้นที่พื้นที่ส่วนหนึ่งใช้ปลูกข้าวผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคและจัดเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์แล้วจะนำไปจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆรวมทั้งนำไปสีและบรรจุถุงจำหน่ายแบ่งพื้นที่อีกส่วนปลูกผักปลอดสารพิษเช่นถั่วฝักยาวบวบน้ำเต้าฟักแฝงมะนาวมะเขือชะอมคะน้าเป็นต้นโดยผักเหล่านี้สามารถเก็บขายสร้างรายได้ทั้งรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนโดยมีคนมารับซื้อถึงสวนปลูกไผ่ชนิดต่างๆไว้รอบขอบบ่อเพื่อใช้รากยึดหน้าดินป้องกันการกัดเซาะและยังใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างเช่นตัดขายลำต้นและหน่อใช้ใบไผ่เป็นส่วนประกอบในการทำปุ๋ยหมักมีการปลูกพริกไทยสามารถใช้ประโยชน์เป็นสารไล่แมลงและเก็บผลผลิตจำหน่ายได้สัปดาห์ละ2ครั้งปลูกต้นกล้วยซึ่งสามารถให้ผลผลิตหลายอย่างทั้งผลกล้วยหัวปลีใบตองและยังสามารถนำลำต้นมาสับทำเป็นอาหารสัตว์พื้นที่อีกส่วนขุดสระน้ำเลี้ยงปลาและยังสามารถนำน้ำไปใช้ปลูกพืชได้อีกด้วยพื้นที่อีกส่วนปลูกพืชไร่ต่างๆเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันเทศถั่วมันสำปะหลังโดยปลูกหมุนเวียนผลผลิตส่วนหนึ่งใช้ในการเลี้ยงสัตว์และอีกส่วนจำหน่ายเป็นรายได้มีการเลี้ยงหมูโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวได้เป็นอาหารมูลของหมูก็สามารถนำกลับเป็นปุ๋ยใช้กับพืชต่างๆเมื่อหมูโตก็นำมาเป็นอาหารหรือจำหน่ายสร้างรายได้ต่อไปจะเห็นได้ว่าการทำเกษตรแบบยั่งยืนของเกษตรกรท่านนี้เป็นการผสมผสานมีความเกื้อกูลกันของกิจกรรมทางการเกษตรหลายๆอย่างทำให้เพิ่มรายได้จากผลผลิตที่มีหมุนเวียนต่อเนื่องทั้งรายวันรายสัปดาห์รายเดือนจนถึงรายปีและลดรายจ่ายจากการใช้ผลผลิตจากกิจกรรมการเกษตรต่างๆมาเกื้อหนุนกันเริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรแบบยั่งยืนกันเถอะครับเริ่มต้นง่ายๆเพียงแค่ขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีอยู่ทุกตำบลทั่วประเทศได้เลยครับ

การดูแลทุกคนในบริษัทให้เหมือนกับพี่น้องและคนในครอบครัวเป็นนโยบายองค์กรที่บริษัทอุดรกระจกรถยนต์ใช้ประกอบการบริหารงานมาตั้งแต่ยุคก่อตั้งจนถึงปัจจุบันการให้ความรักความใส่ใจและการให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับชั้นส่งผลดีต่อองค์กรแบบเหนือความคาดหมาย

0: คือต้องบอกงี้ค่ะว่าในครั้งแรกที่เปิดบริษัทนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นรูปแบบบริษัทนะเราก็คือเจ๊คนหนึ่งเราก็ปกครองคนแบบเจ๊ปกครองเด็กนะคะซึ่งพอต่อมาเริ่มเยอะขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดจากตัวเราก็คือความเป็นแม่ความเป็นพี่สิ่งเหล่านี้แหละมันก็เลยมากกว่าเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ปัญหานี้หมดไปมาร่วมกันมาช่วยกันแก้ให้ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นมาอีกนี่คือเทคนิคในการ
1: เงินทุกที่ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ที่นี่พอเราอยู่คำว่าพนักงานมันหายไปจากความคิดเราสักประมาณช่วง 5-6 เดือนมั้งคำว่าพนักงานมันจะไม่มีแล้วทุกวันนี้คือเราทำงานคือทำงานเหมือนทำงานให้แม่ทำงานให้บ้านเรามันกลายเป็นว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้กดดันการทำงาน
2: เป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดของพี่อย่างพี่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่เป็นรุ่นพี่ที่อายุมากที่สุดในองค์กรแต่น้องๆเขารุ่นใหม่เข้ามาระบบการทำงานของเขากับสมัยพี่มันจะไม่เหมือนกันสมัยนี้ทุกอย่างมันจะเป็นระบบเป็นพวกเทคโนโลยีซะส่วนใหญ่สมัยพี่ยังต้องเขียนมืออยู่น้องๆบางอย่างที่พี่ไม่เข้าใจไงราคาเท่าไหร่แล้วก็คอยแนะนำน้องๆที่เข้ามาใหม่ว่าตัวนี้เป็นแบบนี้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ก็ถาม
3: เราอาจจะมีแบบอุบัติเหตุใช่ไหมคะป่วยหรืออะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเราลาเราสามารถแบบฝากงานแล้วเพื่อนมาซัพพอร์ตเราได้คือเราสามารถฝากใครก็ได้ที่อยู่ในแผนกเขาสามารถช่วยเราทำได้หมดคือที่นี่มันดีตรงที่ว่าสมมติว่าให้ที่บ้านมีคนไม่ใช่แบบพี่น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่ไม่สบายอะไรเงี้ยสามารถแบบลาได้เจ๊คือจะแบบแกจะบอกว่าถ้าที่บ้านเหมือนกับมีคนไม่สบายคือให้ลาไปเลยดูแลให้ดีที่สุดถึงกลับมาทำงาน
4: การรักและดูแลกันเหมือนคนในครอบครัวได้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งต่อจากผู้บริหารจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องจากหัวหน้างานสู่ทีมปฏิบัติงานทำให้ทุกคน

0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเรากลับมาที่ถิ่นเก่าอีกแล้ว
1: คุ้นเคย
0: ช่างช่วย
1: หมดนะ
0: ใช่แน่นอนเลยนะฮะพอมาช่างช่วยทีไรก็นึกถึงงาน DIY ทุกทีพอนึกถึงงาน DIY ทีไรก็นึกถึงคุณหันษาดวงใจทุกทีนะฮะวันนี้ก็นัดพี่หันษาไว้ที่นี่แหละ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีชิ้นงานมาให้ DIY กันอีกแล้วว
1: ันนี้จะเป็นเก้าอี้หรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่แล้วครับพี่อันสาเขาสาบานแล้วเขาจะไม่ทำเก้าอี้แล้ว
1: เพราะปีนี้เขาจะไม่มีเก้าอี้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้เห็นเก้าอี้มือพี่หรอกแต่ว่าวันนี้จะเป็นอะไรนั้นต้องไปติดตามชมครับไปดูเลยเอาละครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย
1: เปิดให้เปิด

0: แล้วนะฮะ
1: ดีใจมาก
2: นิดนึงนิดนึง
0: คือพี่สางานเยอะไงฮะคิวก็แบบไม่ค่อยได้แล้วก็เก่งใจ
3: ก็คิวกันข้ามปีอ่ะ
0: เออ
1: โอ้ข้ามปีก็แต่ว่ามีงานเดียวแต่ว่าเขาจองปีหน้า
3: ใช
0: ่อย่าพูดเรื่องจริงตรงนี้อ่ะโอเควันนี้ชิ้นงานของเรานี่เป็นอะไรฮะเนี่ยโอ้โห
3: เป็นพาร์ติชันสำหรับกั้นแบ่งห้องหรือแบ่งโต๊ะทำงานอะไรประมาณนี้
0: Partition แบ่งห้องแบ่งโซน
1: ก็คือฉากกั้นฉากกั้น
0: สูงไหม
3: ความสูงอยู่ที่เมตร70
0: อ๋อแบบเลยหัวนิดเดียว
3: เหมือน
0: พาร์ติชันถ้าเกิดวันนึงไม่ออกพวกห้องแต่งตัวที่แบบมีฉากเหมือนฉากพับ
1: แล้วก็ได้เหมือนใน
0: แล้วก็เข้าเดินเข้าไปข้างหลังไม่เห็น
1: มันข้างหลังที
0: ่ได้เอง
3: แล้วก็เราก็มีฟังก์ชันพิเศษให้เขาด้วยจริงๆในพาร์ติชันมันก็กั้นธรรมดาถูกป่ะแค่บางตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราจะใส่ชั้นเข้าไปในตัวพาร์ติชัน
1: นั่น
3: นะสำหรับถ้าเกิดเวลาเราไม่ใช้เราพับเก็บเราสามารถดึงชั้นตัวนั้นออกมาได
1: ้มันจะรวมเป็นอะไรคะพาร์ติชันกับชั้นรวมเป็น
0: พาร์ติชัน
3: โอ้ยจะผ่านอีแก้มีไหม
0: ชงมาอีกโอ้ไปยังไงผ่านวรรณยุกต์ไปถูกอ่ะพาร์ติชันชั้นโอเคมันก็คือจะเป็นมัลติเพอร์เพสด้วย
3: ใช่
0: คร
3: ับ
0: ใช้งานได้หลากหลายนะฮะทั้งเรื่องของปกติพาร์ติชันก็เป็นพาร์ติชันธรรมดาวางพิงก็ไม่ใช้อะไรไปได้คืออะไรไฟฟ้าคือเวลาที่มีเขาเรียกว่าถ้ามีตัวบานกรอบแล้ว
3: ค
0: ุณจะสอดแล้วเข้าไปมันจะแบบลูกฟักซ
3: ึ่ง
0: ลูกฟักนี่มันสามารถเป็นได้ทุกวัสดุเลย
3: ได
0: ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมัยก่อนก็จะมีลูกฟักที่เป็นไม้ที่เป็นกระจกนะฮะจะเป็นหน้าต่างเป็นบานประตูหน้าต่างแต่ถ้าเกิดว่าหลังๆมานี้มันก็จะมีวัสดุทดแทนหรือว่าไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นมันราคาแพงหรือว่าเราอยากจะเล่นลูกเล่นมันไม่สวยอย่างเง
3: ี้
0: ยเออลวดลายการสลับสีต่างๆมันก็เลยมีเรื่องลูกฟักเข้ามานะครับฟังก์ชันต่างๆด้วยเช่นถ้าเกิดเป็นกระจกมันก็จะมีความโปร่งแต่มันก็เป็นเนื้อเดียวกับไม้ไม่ได้เพราะนั้นจะเป็นต้องทำเป็นบานกรอบขึ้นมาแล้วก็สอดกระจกเข้าไปมันก็จะกลายเป็นบานกรอบที่มีลูกฟักกระจกนะคุณไปเวลาไปร้านสั่งบานประตูหน้าต่างบานเฟรมนู่นนี่ถ้ามีคำว่าลูกฟักเข้ามาเข้าใจแล้วนะครับว่าลูกฟักคืออะไร
3: ใช่ฮะ
0: โอเคอันนี้มันจะสอดยังไงมันเป็น
3: ตัวนี้ตัวไม้แบนเราจะตัดที่170นี่ตัวนี้เลยเราตัด
0: มันไม้แบนเราทำไงอ่ะ
3: แล้วเราจะมาซ้อรองลักษณะน
0: ี้โอ้มีการซ้อรองนี่ไง
3: การซ้อรองของความหนาของเท่ากับตัวที่เราจะใช้ทำ
0: ถูกต้องถูกต้อง
3: เอาตัวไม้ตัวนี้มาดีกว่า
0: โอเคเดี๋ยวผมจะลองสอดสินะอันนี้คือเราใส่ไว้นะฮะ
3: ครับ
0: อ๋อแน่นๆ
3: ม
0: ัน
3: จะพอดีเป๊ะเลยเราทำขนาดเป๊ะเลยความ
0: แน่นนะฮะเข้าไป
3: ตัวนี้คือตัวลูกฟัก
0: ครับ
3: ฮะ
0: นี่นะ
3: แล้วตัวนี้คือตัวบ่าด้านล่างเดี๋ยวเราจะซ้อบ่า
0: อ
3: ๋
0: อคืออย่าง
3: น
0: ี
3: ้กับบ่าด้านบน
1: ข้างล่างนี้
0: ถูกไหมอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
3: ใช่ครับถูกครับฮะเราจะรับล็อกทั้งหมดเลยส
0: าม
3: ชิ้นแล้วส่วนตัวเนี้ยนี่คือบ่าตัวกลาง
0: ครับ
3: มันจะมีตัวกลาง
0: ตัวกลางก็คือว่ามันต้องมีทั้งแผ่นนี้อยู่บนอยู่ล่าง
3: ใช่ครับ
0: อยู่ตรงกลางได
3: ้
0: อ
3: ัน
0: นี้ซอยเนาะ
3: ถูกครับ
0: อันนี้ซอยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกฟักยาวเลยบางทีมันมีการบิดการนี่ของไม้ได้ไม้เวลาพาดช่วงยาวเกินเมตร20อะไรเง
3: ี้
0: ยมันก็จะมีเรื่องของการโก่งงอได้เพราะว่ามีไม้เนื้ออ่อนด้วย
1: อารมณ์เดียวกับเสาคาน
0: ใช่
1: พอคานยาวเกินไปต้องมีเสามาช่วย
0: แล้วถูกต้องมีการดิ้นค้ำมีอะไรดามไว้นะฮะโอเค
3: ส่วนนี้เราก็จะใช้พวกทิมเมอร์ที่เบอร์ขนาดเท่าตัวลูกฟักซ้อร่อง
0: ซึ่งทิมเมอร์เราตั้งได
3: ้เราตั้งได้ครับต่ำสูงได้หมด
0: ต่ำสูงหาหัวที่มีขนาด
3: เท่ากับหน้าขนาด
1: ก็คือซีเซนนี่รวมกรอบด้วย
3: ใช่ครับรวมกรอบ
0: รวมเฟรมด้วยเพราะฉะนั้นเห็นว่า30
1: เพราะฉะนั้นเวลาไปตัดอะไรต้องคำนวณนะ
3: ว่าคำนวณนิดนึง
1: เวลาเราซ้อลึกเข้าไปอย่างเงี้ยไม้จะหายไปเท่าไหร่นะจะเหลือเท่าไหร่เอามาบวกกันนี่ต้องคำนวณส่วนที่จะทับกันด้วยนะ
0: ประกอบร่างเลยดีกว่าคุณเพียงแล้วลุยเลยครับ
3: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้จัดการทริม
1: ทุกอย่างเรียบร้อยหมด
0: เซาะร่องเรียบร้อยเตรียมประกอบ
1: ร่างครับ
0: การประกอบนี่เราจะยึดมันด้วยอะไรนะฮะ
1: ผมใช้ปืนตะปูลมย
0: ิงมันง่ายมันเร็วมันเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
1: แล้วเก็บรอยสวยด้วย
0: เก็บมันไม่ค่อยเห็น
1: มันไม่ค่อยเห็น
2: มันเล็ก
0: ซึ่งเราใช้ตะปูสั้นเนาะเนี้ย
1: ตะปูความยาวของดอกตะปู

0: อยู่ที่15มิล
1: เล็กๆ
0: ใช่ครับ
2: เพราะประกอบเข้าไปเวลาเราทำเป็นชนิดเราต้องทำการขัดกระดาษทรายอะไรให้เรียบร้อยก่อน
0: กระดาษทรายขัดหลังจากประกอบเสร็จ
2: อ๋อ
0: แต่ตัวลบเหลี่ยม
2: อันนี้เราพี่ต๋าทำอะไรมาคะ
0: อันนี้ไม้มันเป็นไม้เนื้อนี้อยู่แล้วอยู่พวกไม้สนเงี้ยไม้สีมันจะแบบ
1: ใส
2: ม
1: ัน
2: ก็เร
1: ีย
2: บอยู่แล้วแต่ว่านี่มีการลบเหลี่ยมไป
0: ลบเหลี่ยมไปเพราะว่าไม้ทั่วไปโดยทั่วไปเหลี่ยมมันจะคมอย่างนี
2: ้
0: พอเราประกอบมาปุ๊บมันจะ
1: งอให้มันประกอบกันปึ๊กสองแผ่นชนแผ่น
0: ใช่
1: ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการลบเหลี่ยมมันก็จะกลายเป็นแผ่นเดียวกัน
0: แผ่นเดียวกัน
1: สีไม่สวยด้วย
0: มันเส้น
2: ใช
0: ่เล็ก
2: งานดูงานดูไม่เรียบร้อยดูไม่ละมุนแบบนี้ก็คือละมุนขึ้นมา
1: เป็นทริคนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากต่อแผ่นแล้วดูสวยงามอะไรเงี้ยก็จริงจริง
2: อันนี้ก็เตรียมก่อน
1: ไอเดียเขาดี
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: สามชิ้น
1: ประกอบเลยไหม
0: ตัวประกอบเลยเดี๋ยวผมขอลบเหลี่ยมบนตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบ่าล่างอ่ะเราทิมเมอร์ดอกมันกลมเราจะลบแค่นิดเดียว
1: นิดเดียว
0: ผมก็จะลบแค
1: ่ลบแค่นี
0: ้ลบแค่นิดเดียวเพื่อให้มันเป็นมนอย
2: ู่
1: ค
2: ุ
1: ณผู้ชมสังเกตว่าไม่สนเนี่ยขัดนิดเดียวมันไปแล้วนะเห็นไหมขัดนิดเดียวเองไปแล้วนะฮะไม่ได้บอกว่าอุ้ยต้องลำบากยากเย็นอะไรไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะฮะ
2: อ
1: ันนี้คือ
2: ไปเยอะด้วยนะคะเวลาขัดต้องระวังนะ
1: ที่บอกนี่คือเตือนเว้ย
2: ความหนาเปลี่ยนเลยนะ
1: ใช่บางทีขัดเพลินบางใช่ไหม
0: บาง
2: แล้วล็อกไม่อยู่ใช่
0: เดี๋ยวขัดแค่
1: นิดเดียวนิดเดียวน
2: ิ
1: ดเดียว
0: มือ
1: นิดเดียว
2: แต่จะเห็นว่าพี่สามไม่ได้ขัดทั้งด้านขัดแค่มุม
0: เพื่อที่จะลงบ่า
2: เพราะว่าด้านมันยังมีความหนาเท่าเดิมอยู
1: ่ครับ
0: เราดูว่ามันจะใส่มุมตรงนั้น
1: นี่ไหมฮะนี่คือ
0: ใช่ครับ
1: ทีมล่างเราเป็นมนไว้เนี่ยฮะทีมล่างเราหมนไว้เราก็เลยทำนี้มนด้วยนะ
2: พอดีกัน
1: อุ้ย
2: เดี๋ยวช่วยจับ
1: ได้แล้วนะครับผม
2: พอดีเชียว
0: แน่นเนาะ
2: โอ้โหตก
0: โอเคได้ละทีนี้เราก็จะใช้ไม้พวกนี้
1: เล่นอะไร
2: ให้เห็นว่ามันอยู่ไงมันอยู่
0: ก็เราก็ใส่กันไปทีละแผ่น
2: หน่อย
1: โอ้แล้วตอกไหม
0: ตอกลงไปเลยครับตอกด้านบนก่อนด้านบนก่อนนั่นแหละครับ
1: โอ้ค่อยๆดอกไปอย่าง
0: นี้ตอกเข้าไปเรื่อย
1: พอตอกอย่างนี้เข้าไปเดี๋ยวมันก็เข้าเอง
0: แผ่นที่2ก
1: ็นี่เดี๋ยวให้ดูมุมเนี่ยมุมที่ลบชนมุมที่ลบนะครับมันจะกลายเป็นลายเส้นขึ้นมา
0: ตอกบนเลยครับ
1: วิธีการก็คือจับให้ตลอด
0: ใช่ครับ
1: เราค่อยตอกใช่มั้ยฮะ
0: แล้วถ้าเกิดเนี่ยเราตอกไม้ตรงนี้นะครับดีๆบางคนก็จะเอ๊ะประกอบอย่างเงี้ยได้ไหม
1: ได้
0: คุณก็ตอกเข้าไปแต
1: ่
0: ถ้าคุณประกบด้านอย่างนี้เลย
1: เทไว
0: ้เนี่ย
1: ตลอด
0: นี่ด้านในแล้วตอกด้านบน
1: ตอกบน
0: ก็จะเนื่องโดยอัตโนมัติ
1: เนี่ย
0: ก็ชิดกันละ
1: พอดี
0: เป๊ะทีเดียว
2: ทริค
1: แล้วก็ดูเนี่ยเวลาต่อกันมันจะมีลายเส้นเกิดขึ้นเส้นนี้เทเข้าเพ่เข้าด้านในกลายเป็นริมเหมือนริมอย่างนี้นะฮะก็เป็นลายสวยงาม
2: เหมือนซอร่อง
1: ใช่เหมือนซอร่องซึ่งจริงแล้วมันเกิดจากการที่เราแค่
2: ลบนิดหน่อยแล้วอย่างนี้อีกด้านในเวลาประกบ
0: พี่สาว
2: ใส่ก็ลบต่อทีเดียวเลย
0: ใช่ครับมันเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดู
2: อะไรเงี้ยมันอยู่ได้มั้ยคะ
1: เราต้องระวังเพราะว่าเวลาใช้เวลานานไอ้ตรงนี้มันก็จะเกิดหลวมขึ้นมา
0: ตัวที่เราบอกว่าเป็นบ่ารับเนี่ย
1: มัน
0: จะฉีก
1: มันจะแหกออก
0: เราก็เนี่ยถ้าแน่นแล้วเราก็ปืนลมยิง
1: คือระหว่างแผ่นไม่ต้องยึดหรอก
0: ไม่ต้องยึด
1: แต่ว่าไอ้ตัวลูกฟางไม่ต้องยึดเลยแต่ว่าตัวเฟรมไม่ต้องยึดให้มันฟิกซ์แน่
0: แผ่นต่อไป
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ชนต่อคนเลยอย่าง
0: น
1: ี้
0: เลยมันจะสนุก
2: แบบนี้
0: เพราะว่าบทีอย่างที่ผมบอกต่อแนววางเมื่อตะเกียบแนวนอนอย่างเงี้ยถ้ามันยาวเต็มมันจะตอกลงลำบากเพราะไม้มันผมว่าไม้ทุกชิ้นมันจะไม่ตรงเป๊ะหรอก
1: ถูกต้อง
0: ใช่
1: ใช้วิธีการความอะไร
0: ครับนิดนึงผมจะสาธิตแผ่นต่อไปเราค่อยๆใส
1: ่เรามาถึงกลางทางแล้วนะเราก็ต้องมาทำโครงขั้นตรงกลาง
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: อย่างที่เราบอก
1: มันก็คือชิ้นบนที่มีซอกบนซอกล่าง
0: ถูกต้องครับอ
1: ย่างนี้นะฮะ
0: นั่น
1: เราก็จะใส่เข้าไปถูกไหมฮะ
0: ใส่ลักษณะเดียวกันกับตัวเมื่อกี้แหละ
1: ไม่ต้องมีการลบมุมเลยใช่ไหม
0: ไม่ตัวนี้ไม่ต้องลบครับตัวกลางเราก็ระวังนิดนึงเพราะว่าบ่าไม้มันบางใช้ค้อนทุบด้านบนเลยครับ
2: น
0: ี่ก็เดี๋ยวนี้นี่ก็ต่อลงแล้วก็เหลือนิดหน่อยมิล2มิลเราใช้กระดาษทรายขัดได้โอ้ยพอดีเป๊ะ

0: ไปแล้ว
1: เรียบร้อย
2: อันนี้คือ1บาน
1: คือ1บาน
2: 1บาน
0: ปกติเขาประมาณ4บานก
2: ันเออ33ตอน4ตอนเนี่ย3 3กำลังดี
1: ถ้า
2: คือต้องคิดตอนมันพับด้วยว่าพับมันจะหนาไปไหม
0: ใช่
1: เอาเดี๋ยวผมจะยิงพวกตะปูลมเนี่ย
2: ตรงไหนบ้างครับ
1: เนี่ยจุดเนี้ยจุดรอยต่
2: อ
1: จุดรอยต่อ
2: ตรงที่มีลิ้น
1: ใช่
2: ที่ลิ้นมันเข้าไปอยู่ในไม้แล้วตีงเลย
1: โอ้โหยิงเลยไหมยิงเลย
2: ขอแล้วสองดอก
0: ตรงนี้ตรงน
1: ี้ได้ได้เดี๋ยวผม
2: ลักษณะยิงก็คือ
1: ยิงเผื่อการ
2: วัดวา
0: แล้วไม่ใช่มายิงตรงนี้นะคะ
1: ใช่ครับ
2: ยิงนี้ไม่ได้ประโยชน
0: ์
1: ไม่มีประโยชน์เพราะว่าความลึกของตัวลิ้นเนี่ยแค่1เซน
2: ใช่นิดเดียว
1: เดี๋ยวผมยิงด้านนี้ก่อน
2: งั้นตอกแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าตัวไม้แต่ละแผ่นมีเออร์เรอร์อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
2: คือถึงว่าจะมาจากโรงงานอะไรก็แล้วแต่มีการทำมันเป็นแพลงเป็นเส้นไม้ขายมาเป็นสำเร็จเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเบี้ยวจะเอียงจะเออร์เรอร์ในตัวแผ่นแต่ละแผ่นอยู่แล้วเวลามาต่อกันคุณก็อย่าคาดหวังว่าจะฉาก 100% ไม่มีทาง
1: ไม่ครับ
2: ไม่มีทาง
0: แล้วยิ่งเป็นชิ้นมาต่อกันหลายๆชิ้นด้วยนะแบบเออร์เรอร์ชิ้นนึงมาอาจจะนิดเดียวพอมันต่อกันอ่ะ
2: ถูก
0: มันเหมือนบวกเข้าไป
2: ถูกต้องนี่ถือว่าเออร์เรอร์น้อยแล้ว
0: ใช่ก็แทบจะพอดีแล้ว
2: ใช่เราก็แค่ใส่ออกนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วแต่ว่า
1: เก็บอีกนิดหน่อย
2: แต่หลายคนทำแล้วเสียกำลังใจว่าทำไมเบี้ยวเราทำไม่ฉากหรือเปล่านะฮะก็เรามาทำเรื่อยๆจะได้ทำงานขึ้นรู้จักธรรมชาติของไม้มากขึ้นประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคทำอีกกี่ชิ้น
1: เหลือตัวชั้นวาง
2: ครับ
1: อันนี้หลังจากยิงเสร็จอะไรเสร็จผมก็จะโป๊อุดรูพวกนี
0: ้
1: เรียบร้อยแล้วก็คำนวณระยะวางของชั้น
2: โอเค
1: กี่ชั้น
0: เด
1: ี๋
0: ยวเดี๋ยวมีชั้นว่
1: าง
0: เน
1: า
0: ะ
1: กี่ชั้นดี
2: หน้าตาชั้นไม่ออกเลยเดี๋ยวไปทำให้ครบ4แผ่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการเรื่องชั้นดีกว่า
0: ชั้นเดียวก็พอเน
1: า
0: ะ
1: ชั้นเดียวเหรอ

0: ออจะติด
1: ผู้ชมฟังดีๆฟังดีๆนะฮะลักษณะเป็นงี
2: ้
1: เวลาที่เรากางตัวพาร์ติชันออกมาใช่ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างเง
0: ี้
1: ยมันก็จะเป็นจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊ก
2: ใช
1: ่สี่แง่เงี้ยเงี้ยตัวชั้นเนี่ยนะมันเสียบอย่างนี้เลยเว้ยเสียบผ่าน4แผ่นเลยแล้วมันจะทำให้ F4 แผ่นนี้วางนิ่ง
2: ผมจะทำการเอาทิมเมอร์กรีดไม้เส้นตรงนี้ออกให้ทะลุ3ชั้น
1: เพราะไม้เนี่ยมันไม่ได้หนามากท
2: ิ
1: มเมอร์กรีดผ่านปุ๊บทะลุเลย
2: ใช่
1: ไหมแต่ว่ามันต้องเจาะให้ดี
2: เจาะดีๆวางราวนิดนึงหนีบก็เดินทิมเมอร์เลย
1: ก็ตอนนี้คือไม้ก็แน่น
2: ใช่ครับแน่นหมดแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือทำชั้น
0: ทุกชั้นที่เจาะลงไปมันต้องเท่ากันหมดเลยนะไอช่องเนี้ยเพราะว่าเราเสียบรวดเดียวเลยนะไม่ได้เสียบเป็นแยกกันนะ
1: ถูก
0: ใช่ไหมครับ
1: จริงๆก็ง่ายก็นับแผ่นเอาน
2: ับแผ่น
1: เอามันก็จะพอกันหมดอ่ะ
2: ใช่ครับเพราะแผ่นเนี้ยแผ่นแรกมัน8แผ่นมาตรฐาน
1: มาตรฐาน
2: ช่องละ8แผ่น
1: ครับโอเคท่านไทยนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเจาะช่องก่อนเดี๋ยวว่ากัน
2: ได้ครับเดี๋ยวผมเจาะให้เลย4แผ่นแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยมาเสียบไม้แผ่น
1: ได้

0: ตัวไม้ระดับน้ำหนักของไม้ถ้าเกิดว่าความหนักหรือว่าความกว้างของไม้ตัวบานพับตัวไอ้ตัวประตูเนี้ยถ้ามันใหญ่กว่านี
1: ้
0: เราจะต้องใช้3เพราะว่า
2: แต่เน้นเบาม
0: ันเบาและอย่างน้ำหนักของมันไม่ได้กว้างมากแค่40เซนอะไรอย่างเงี้ย
2: น่าติดแผ่นยางได้มั้ยพี
0: ่ก็ไม่เกิน
2: มิล2มิล
0: ประมาณนั้นตัวที่3แล้วก็ตัวที่4
2: อยากลองตั้งดูก่อน
0: ได้ตั้ง

0: ขอความอุ่นใจนิดนึง
1: ได
2: ้ขอความอุ่นใจ
1: ทางนี
0: ้น้ำหนัก3แผ่นก็ยังไม่เยอะมากอยู่ดี
2: ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
0: ได้
1: นี
2: ่ลักษณะการตั้งโดยแบบนี้เลย
0: สุดยอดนะ
2: อ
0: ่
2: ะ
0: อันนี้ติดนี่ไหม
2: ใช่ครับ
0: นี่นะนี่อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปติดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราวางชั้นกันดูครับ
2: ได้
0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับชิ้นงานวันนี้นะฮะเป็นพาร์ติชัน4ตอน4บานเฟียบนะฮะที่กางออกมาแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะฮะพับพิงผนังไว้เก็บไว้ก็ไม่เปื้อนที่มาก
1: ใช่
0: แล้วในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันพิเศษด้วยซึ่งเราจะ
2: ผมถอดแต่ข้างล่างก่อน
0: ได้ฮะได้หมดเลยฮะคุณลื่น
1: เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว
0: มาเว้ยมาเว้ยอันแรกอาจจะยากๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปง่ายฮะนี่อ่ะต่อไปฮะเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนอะไรวะเหมือนมายากลเหมือนกันนะสอดดาบเขาอยู่ในตู้ครับเขาก็แต่แต่ได้ยินนะฮะแล้วก็คือสอดไปเลย
2: ใช่ครับ
1: วันนี้สวยเหมือนกันนะคุณไม่ใช่เล่นเล่น
0: มองจากข้างหน้าคือเรียบร้อยเลยนะ
1: นี่วางของวางอะไร
0: เนี่ยมองจากข้างหน้าคือจะไม่เห็นได้ข้างๆด้วยแล้วก็
2: เราก็ขยับมาให้มันกว้างได้
0: คือโครงสร้างแข็งแรงมากแน่เพราะว่ามันรับแรงโดยเหมือนกับแผงเสาเลยอ
2: ่
0: ะเออแล้วก็วางของได้
1: สุดยอดเฮ้ยตั้งแต่ทำมาชอบชิ้นนี้ที่สุดเลย
2: เราดูการใช้งานของชั้นก่อนว่าเราใช้กี่ชั้นถ้าเกิดเราใช้แค่2ชั้นแล้วก็ซ้อแค่2อันหรือถ้าแบบว่าไอ้นิดหน่อยของสูงไม่มากก็สัก 4-5 ชั้นแล้วก็คว้านแบบเดิมเว้นช่องเนี่ยใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ก็เนี่ยถ้าเพิ่มตรงนี้กับตรงนี้ก็อีกเป็น5ละ
0: หรือเลื่อนออกไม่ได้
1: จะใส่แค่2อันก็ได้ชั้นก็จะสูงขึ้นหรือใครจะวางต้นไม้อย่างนี้เผื่อแบบไปสูงๆอะไร
0: ใช่ไหม
1: สวย
0: ๆแต่หัวระยะห่างนี่ก็ประมาณกำลังดีนะวางตรงสื
1: ่
0: อกำลังไม่ติดนะฮะแล้วก็กระถางต้นไม้แล้วก็พอมีพื้นที่
1: ดูไม่รกไปด้วยนะคะแต่ก็จริงๆมีช่องแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแผงกั้นไม่งั้นมันดูทึบไปนิดนึงถึงแม้ไม่ใช่ใช้เป็นชั้นนะคะเป็นฉากกั้นเฉยๆมีร่องนิดหน่อยก็ทำให้ดูโปร่งขึ้นนะด
0: ู
1: ห้องไม่ทึบ
0: โอเคสามารถเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้ได้เหมือน DIY ทุกชิ้นในรายการช่างประจำบ้านนะครับที่พี่อันสาเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับขอบคุณพี่สามารถครับผมคร
2: ับผมครับ
0: ครับ
2: เด
0: ี
2: ๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆฝากเลย
0: ได้เลยอันนี้คุณก็สามารถมันเป็นไม้เน
1: า
0: ะคุณก็สามารถไปทาเคลือบผิวอย่างไรก็ได
1: ้
0: จะเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจะเป็นสีเคลือบใสเคลือบด้านเคลือบเงาแบ็คเกอร์ได้หมดเลย
1: หรือ
0: แม้กระทั่งสีย้อมไม้ที่เดี๋ยวนี้ก็มีขายสำเร็จแล้วหลายมีหลายสีมากเลยโทนเฉดเขียวดวงกริดหน่อยก็เป็นเฉดเขียวหน่อยใช่ไหมจะไปแบบว่าเป็นโทนแบบสีไม
1: ้ก็ได้แดงก็ได้ได้หมดมีหมดเลยนะคะ
0: ก็ลองเอาไปอันนี้ปรับใช้ดูครับ ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทาง
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง104รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ที่เรามีซัพพลายเชนเองเรามีคลังน้ำมันเรามีรถบรรทุกน้ำมันของตัวเองเนี่ยในอดีตตอนที่เรายังเล็กการที่จะเติบโตมันก็ต้องเป็นเรื่องของการทำกำไรแต่เมื่อเราถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มมีกำไรเริ่มอยู่ตัวเชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนธุรกิจนี้ไม่ใช่เกิดจากการทำกำไรแล้วกลับมาประโยคของคุณเทียมโชควัฒนาเวลาวักน้ำไปเนี่ยน้ำมันจะไหลเข้ามาแต่ถ้าเกิดเราอยากได้เราโอบน้ำเข้ามาสุดท้ายน้ำมันก็จะหอยเวลาเราให้ใครอย่าไปจำแต่เวลาใครให้เราต้องตอบแทนดื่มน้ำหนึ่งจอกทดแทนทั้งลำธารความกตัญญูรู้คุณเราบอกน้องๆในบริษัทเสมอนะครับสิ่งที่ประโยคนึงที่ต้องพูดให้ติดปากก็คือมีอะไรให้ช่วยไหมครับโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนต้องไม่คิดถึงว่าฉันให้แล้วทำไมไม่ได้รับล่ะทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีก็จะต้องไม่มีมุมนั้นล่าสุดเรามีโครงการร่วมกับสมาคมภัตตาคารไทยเพื่อขายข้าวแกง25บาทลดค่าของชีพแล้วช่วงนี้เรามังคุดบ้างลำไยข้าวสารเงาะรองกองไข่ไก่พนักงานทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นคลังน้ำมันเป็นปั๊มน้ำมันเป็นสำนักงานใหม่ๆมันก็จะยากมันก็เหมือนกับเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำมันค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆสั่งสมแล้วเป็นเรื่องของทุกคนแข่งกันทำความดีผู้นำต้องทำให้ดูผู้นำต้องเป็นแบบอย่างเข้าใจว่าเราไม่เช็ดกระจกนะเหมือนตามสี่แยกอะต้องจ่าย20บาทแล้วเราใส่แมสเนี่ยมันก็ดูคิ้วขาวๆก็จะบอกไอ้นี่เท่าแก่มาลงเองเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเขาจะบอกว่าทำไมที่นี่ใช้เด็กปั๊มอายุเยอะจังแต่มุมหนึ่งเวลาเราเข้าไปเช็ดกระจกเนี่ยคือเราก็ได้มีโอกาสไปคุยกับลูกค้ามีข้อแนะนำอะไรหรือไม่มีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงใหม่อีกมุมหนึ่งน้องๆเขาจะได้รู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับเฟืองทุกเฟืองหน้าที่เราในฐานะผู้นำต้องทำให้ดูให้พนักงานสำนักงานใหญ่ไล่ตั้งแต่ผู้บริหารยันพนักงานนะครับให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรคุณธรรมจะพูดว่ายากมันก็ยากแต่จะพูดว่าง่ายก็เป็นสิ่งที่ดีที่ต้องทำอยู่แล้วอย่างจิตอาสาคนทำอ่ะจะมีความสุของค์กรที่ทำสุดท้ายก็จะมีความสุขมันก็จะตอบแทนด้วยการเติบโตอย่างแน่นอนช่วยกันทำเถอะครับทำไม่ต้องคิดเยอะแล้วอย่างที่ผมบอกครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับ

0: ารถสร้างรายได้กับพี่ปิยะของเราเป็นกอบเป็นกำเลยล่ะครับโอ้ยฟังแค่นี้ก็อยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามะเขือเทศที่เขาปลูกกันเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วเขาแปลกกว่าชาวบ้านยังไงอ่ะไปชมกันเลยครับ
1: ต้องอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะอาณาองครักษ์แห่งมะเขือเทศราชินีขอประกาศว่าข้าจะช่วยเหลือพี่น้องของข้าให้จงได้ได้ข่าวว่ากักขังหน่วงเหนียวบรรดามะเขือเทศพี่น้องข้าไว้เยอะแยะมากมายเฮ้ยอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนนั่นไงเต็มเลย
2: เอ้ยเอาท่าน
1: ฮะ
2: นี่คือใครเนี่ย
1: เฮ้ย
2: ทำอะไรหน้าโรงเรือนข้าเนี่ย
1: อันนี้คือโรงเรือนของท่านใช่ไหม
2: ใช่ถูกต้อง
1: เฮ้ยขังพวกข้ามาทำไมแล้วปล่อยข้ามาดิเนี่ยเฮ้ยปล่อย
2: ข้าไม่ได้ขังพวกท่านเชิญไปดูข้างในดีไหมว่าข้าไม่ได้ขังข้าดูแลพวกท่านอย่างดี
1: เฮ้ยบ้าบอนี่มันคุกนี่มันคุก
2: ไม่ใช่คุก
1: โอ้โหใช่เลยเฮ้ย
3: คืนนี้เราปลูกเพื่อให้ผู้บริโภคได้กินของดี
1: ๆแล้วทำไมต้องปลูกอยู่ในวงแบบนี้ด้วยอ่ะ
3: คือเราจะได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
1: ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วมันจะดีต่อพวกพ่อมะเขือเทศข้ายังไงอ่ะ
3: อ๋อเราไม่ได้มีการทำร้ายมะเขือเทศของท่านแต่อย่างใดทั้งสิ้นคือเราดูแลมะเขือเทศอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
1: นั่นท่านกำลังจะพูดว่าท่านกางมุ้งนี่เพื่อปกป้องพวกเราใช่ไหม
3: ใช่ถูกต้องครับ
1: ข้าเข้าใจผิดมีคนไล

0: งานว่าท่านนี่กักขังมะเขือเทศเอาไว้เยอะแยะมากมายถ้าไม่ได้ขัง
1: ไม่ได้ขัง
0: แต่ท่านเหมือนสร้างบ้านปกป้องพวกเรา
1: ใช่ถูกต้องครับผม
0: เฮ้ยเจ๋งมากนี่ก็ต้องถามท่านก่อนว่าท่านเนี่ยไปยังไงมายังไงฮะ
1: ครับ
0: ถึงได้มาสร้างบ้านให้กับมะเขือเทศอย่างพวกข้า
1: อ๋อก็คือต้องเกินไปเมื่อ6ปีที่แล้ว
0: 6ปีที่แล้ว
1: ใช่ก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบเกษตรผมจบเกษตร
0: จบเกษตร
1: ใช่ครับจบเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับนครปฐม
0: จบกำแพงแสน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: เฮ้ยแค่กำแพงก็รวยแล้วกำแพงแสนเอ้ยแล้วไงต่อ
1: ก็ได้ไปทำงานบริษัทเอกชน
0: เอกชน
1: ใช่ก็คือทำประมาณสัก6ปีเรารู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่งานที่เราต้องการไม่ใช่งานที่เรารักมองว่าตัวเราเองก็จบเกษตรด้วยแล้วพื้นที่ที่บ้านก็พอมีพื้นที
0: ่มีพอมีพื้นที
1: ่ใช่ครับแต่คือเพียงอัดเราอาจจะไม่มีพื้นที่มากนัก
0: มีเท่าไหร่
1: ใช่
0: เราไม่มีมากนักเนี่ยมีเท่าไหร่ที่บ้าน
1: ก็รวมพื้นที่ที่ปลูกบ้านด้วยประมาณ1ไร่ครับ
0: 1ไร่
1: ใช่ถูกต้อง
0: มีอยู่น่ารักจุ๋มจิ๋ม
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วไงต่อ
1: ก็คือเราเห็นว่าพื้นที่บ้านเราก็มีประโยชน์สร้างสามารถสร้างประโยชน์ได้
0: เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ปลูกบ้าน1ไร่หรอก
1: ใช่ถูกต้องคร
0: ับ ถูกไหม
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่าอยู
1: ่ใช่ถูกต้อง
0: สมัยก่อนล่ะก่อนที่ท่านจะมาบุกเบิกสร้างบ้านให้กับพวกเราอ่ะท่านพื้นที่ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะ
1: พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นาปกติ
0: ทำนา
1: ใช่ทำนาปกติ
0: อ๋อ
1: ซึ่งรายได้การทำนามันก็ไม่แน่นอนก็คือเราก็เลยมาคิดว่าไอพื้นที่ที่เรามีเนี่ยถ้ามันทำนาไม่ได้แล้วเราจะทำอะไรเราก็ไปมองเห็นว่าคนไทยตัวเนี้ยมาห่วงเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น
0: เทรนด์สุขภาพ
1: ใช่ถูกต้อง
0: healthy
1: คือเราก็เลยมาสร้างโรงเรือนคือโรงเรือนหลังเนี้ยเป็นโรงหลังแรกที่เราสร้าง
0: นี่คือหลังแรก
1: ใช่ถูกต้องคร
0: ับ คือมาตอนแรกเป็นพื้นที่นาธรรมดา
1: ใช่ครับคือหลักๆทำไมเราถึงสร้างโรงเรือนเพราะว่าเราห่วงเรื่องผู้บริโภคเป็นสำคัญเลยก็คือ
0: เราตอนจะสร้างโรงเรือนนี่รู้ยังว่าจะปลูกอะไร
1: ยังไม่รู้เหมือนกัน
0: สร้างโรงเรือนไว้ก่อน
1: ใช่ก็คือเราต้องการสร้างโรงเรือนไว้ก่อน
0: เพราะว่าเรากะว่าสิ่งที่เราจะปลูกต้องอยู่ในโรงเรือน
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นยังคิดไม่ออกปลูกโรงเรือนระหว่างนั้น
1: เราก็มาเลือกพืชว่าเราจะเอาปลูกพืชอะไรดีก็คือมีในใจอยู่2ตัวหลัก
0: ๆ
1: ที่เราคิดไว้ว่าเราจะปลูกคือเมลอนกับมะเขือเทศที่เราเห็นนี่แหละครับ
0: แล้วตอนที่ตัดสินใจกันว่าอ้าวระหว่างปลูกมะเขือเทศเพื่อนๆของข้าก
1: ับ
0: เจ้าเมลอนเนี่ยมีวิธีเลือกไงว่าเอาล่ะเอามะเขือเทศดีกว่า
1: คือเราคิดอยู่2ส่วนคือส่วนการผลิตกับการตลาดเอาการผลิตก่อนคือ1การผลิตคือเมลอน1ต้นคือไว้1ลูกสมมุติว่าเราปลูกไปได้ขนาดที่ต้องการแล้วอีกประมาณ2อาทิตย์จะตัดแต่ความหวานยังไม่ได้เลยเกิดอาการโรคเหี่ยวเขียวตายขึ้นมาเมลอนต้นนั้นจะสูญเงินทันทีเลยแต่มาเทียบกับมะเขือเทศคือมะเขือเทศของเราอ่ะมันสามารถทยอยเก็บได
0: ้
1: คือสมมุติว่าเราปลูกไปแล้วเราเก็บได้1โลแล้วเขาเกิดตายเรายังได้100บาทแล้วเพราะเราขายมะเขือเทศโลละ100
0: อ
1: ันนี้เป็นส่วนของการผลิตอีกด้านนึงคือการตลาดเมลอนลูก100กว่าบาทมะเขือเทศโลละ100แต่มะเขือเทศผมอ่ะบางทีลูกค้าสมมุติว่าอยากทานแค่10 20บาทผมสามารถขายได้แต่เมลอนน่ะลูกค้าจะทาน20บาทไม่สามารถทานได
0: ้เพราะว่าต้องขายทั้งลูก
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ใครจะมานั่งถ่อขายข้างหน้า
1: ไ
0: ม
1: ่ได้
0: แต่เมื่อเขือเทศพอเป็นลูกเล็กๆเพื่อรวมกันเป็นกิโลมันก็แบ่งขาย
1: ใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราเลือกเป็นมะเขือเทศเชอรี
0: ่ถามย้อนกลับไปมีหลายคนที่รู้สึกเหมือนกันว่าทำงานบริษัทแล้วมันรู้สึกว่ามันอยากทำอย่างอื่นแล้วว่ามันอย่างนู้นอย่างนี้แต
1: ่
0: ส่วนใหญ่จะกลัวเรื่องความเสี่ยงเรามีวิธีคิดยังไงเราถึงตีจากความเป็นพนักงานออฟฟิศมาได
1: ้ก็คือมันมีหลายๆปัจจัยที่เราสามารถตีจากมาได้ก็คือ
0: 1คือเรามีที่อยู่แล้วล่ะ
1: ใช่ใช่ถูกต้องครับ
0: ไม่ต้องไปเช่าที่ไม่ต้องไปซื้อที่จากเขา
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ๋อแล้วอีกอย่างคือถามว่าทำงานบริษัทได้เงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนมันสบายใจอยู่แล้วแต่บางทีการสบายใจแบบมีเงินเดือนกับสบายใจแบบความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวมันก็แตกต่างกัน
0: เลยสร้างบ้านไว
1: ้ครับ
0: ก็คือโรงเรือนอันนี้
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ตัดสินใจได้แล้วว่ามะเขือเทศดีกว่า
1: ครับ
0: ทีนี้มะเขือเทศชาวเราเองก็มีตั้งหลายพัน
1: ใช่ครับมี
0: ทำไมท่านไม่เลือกมะเขือเทศพันของราชินีของข้าทำไมต้องเป็นมะเขือเทศเชอรี
1: ่ก็มันก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันก็คืออย่างมะเขือเทศราชินีของเมืองท่านคือคนทั่วๆไปก็จะปลูกพันธุ์นี้คือเราก็อยากจะเอา สายพันธุ์อื่นหรือสายพันธุ์ของเมืองอื่นเอามาดูแลบ้างดูซิว่าจะดูแลเหมือนสายพันธุ์ของเมืองท่านหรือเปล่า
0: เหรออ ่
1: าครับ
0: เนี่ยทีนี้ข้าก็เข้าใจว่ามะเขือเทศราชินี
1: ครับ
0: และมะเขือเทศเชอรี่มันเกี่ยวข้องกันยังไง
1: ก็คือมะเขือเทศเชอรี่เป็นการเรียกชื่อมะเขือเทศผลเล็กๆโดยรวมทั้งหมดคือมะเขือเทศราชินีของท่านก็คือมะเขือเทศเชอรี่เหมือนกัน
0: 1,000 ในสายของเชอรี
1: ่ใช่ครับ
0: อ้าวแล้วสมัครพรรคพวกข้านี่เรียกพันอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋ออันนี้เป็นมะเขือเทศโทนี่ครับอันนี้โทนี
0: ่มะเขือเทศโทนี่นี่มะเขือเทศหรือไอรอนแมนโทนี่เป็นพันโทนี
1: ่ใช่โทนี่ครับ
0: มันแตกต่างกันยังไงระหว่างท่านราชินีกับท่านโทนี
1: ่อ๋ออย่างเนี่ยเดี๋ยวของผมนี่เป็นพันโทนี่ครับก็เนี่ยยัง
0: เฮ้ยท่านเอาท่านโทนี่ขึ้นมาได้ยังไงอ่ะ
1: ท่านโทนี่ผลนี้คือ
0: พร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้วพร้อมที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคแล้ว
0: ท่านโทนี่ท่านโทนี่ก็จะมีลักษณะของความแหลม
1: ใช่ๆครับลูก
0: ยาวกว่า
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ใช่เพราะว่าท่านโทนี่เป็นชื่อดูเป็นผู้ชายท่านน่ะต้องรูปร่างท่านกำยำแข็ง
1: ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
0: แบบนี้มีลักษณะเด่นคือยาว
1: ใช่ยาว
0: ผลจะใหญ่กว่าท่านราชินี
1: ใช่ผลใหญ่กว่า
0: แล้วอย่างอื่นล่ะที่แตก
1: ก็คือจะก้นแหลม
0: ก้นแหลม
1: ใช่ก้นแหลมด้วย
0: เรื่องรสชาติอะ
1: รสชาติก็คือความหวานหรือว่าอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เราใส่เข้าไปมากกว่า
0: สามารถปรุงแต่งให้ท่านโทนี่นั้นมีรสชาติตามที่ท่านต้องการได
1: ้ได้ได
0: ้เฮ้ยว้าวท่านนี่เก่งมากๆเลยนอกจากความหล่อเหลาเอากลางนั้นโทนี่แล้วสนนราคาค่าสูงนั้นโทนี่นั้นสามารถจะสร้างรายได้ให้ท่านได้เท่าไหร
1: ่ก็คืออย่างมะเขือเทศเชอรี่โทนี่อันเนี้ยคือเราขายที่หน้าฟาร์มโลละ100บาท
0: แต่อันนี้เราขายเองข้างหน้า
1: ใช่ครับ
0: มีคนมาซื้อเราเลย
1: ใช่ครับ
0: ได้โลละ100
1: ก็คือโลละ100เนี่ยเราไม่ได้อิงกับที่ไหนคือเราเป็นคนเราพอใจกับราคาเนี่ยเราก็ตั้งราคา
0: ตั้งราคาท่านโทนี่เองได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ป้าโท
1: ใช่ครับ
0: จากที่เราเห็นเนี่ยพื้นที่โรงเรือนนี่ประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณ200ตารางเมตรนะครับ
0: 200ตารางเมตรเขาเก็บเกี่ยวยังไงได้บ้าง
1: ก็คืออย่างสมมุติว่าอย่างฤดูหนาวเงี้ย200ตารางเมตรน่าจะได้สัก1ต้นก็ประมาณสัก2โลครึ่งถึง3โล
0: 2โลครึ่งถึง3โล
1: คือ200ตารางเมตรนี่ปลูกได้450ต้น
0: 450ต้น
1: ครับ
0: 450เอาคูณแม็กซิมัมแล้วกันคูณ3 450คูณ3ได้เท่ากับ1,350
1: ใช่ครับ
0: ใส่เลข0ไป2ตัว135,000บาทแล้วมันจะได้สักกี่รอบ1ต้น
1: ก็
0: ปลูก
1: ก็คือตั้งแต่ก็คือ6เดือนนี้ก็คือได้แค่รอบเดียว
0: อ๋อได้รอบเดียวเหรอ
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ก็คือ1รอบนี่ได้130,000
1: ใช่ก็คือมะเขือเทศเนี้ยเขาจะค่อยๆแดงทยอยเราสามารถเก็บได้ทุกวันจนถึง3เดือนนะครับประมาณ3เดือนที่เราเก็บผลผลิต
0: ปลูกเพาะเมล็ด3เดือน
1: ครับ
0: 3เดือนให้หลังเขาเริ่มให้ผลผลิต
1: ใช่ครับ
0: หลังจากหมดอายุ6เดือนตัดทิ้งและเพาะใหม่
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ก็เป็นประการราชินีนี่เอง
1: ใช่
0: น่าสนใจมากรายได้หลักแสนต่อเดือนใช้พื้นที่ไม่ใหญ่มากและขายผลผลิตได้เรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหท่านโทนี่นี่ไม่ธรรมดาแบบนี้ข้าต้องเจาะลึกแล้วข้าจะได้เอาไปบอกท่านราชินีบ้างเพราะว่ามันมีวิธีการทำให้ค่าตัวของเราดีขึ้นเยอะเลยแบบนี้ขอศึกษาหน่อย
1: ได้ครับยินดีครับ
2: แม่พี่ปิยะนี่สมกับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่จริงๆเลยนะครับที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อพัฒนาที่ดินว่างเปล่าให้สร้างมูลค่าในระยะยาวส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมาชมกันนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่มะเขือเทศชื่อแปลกแบบนี้ได้อย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับ

0: มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับมะเขือเทศเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ผู้ชายไม่ควรพลาดนะครับเพราะในผลมะเขือเทศสุกนั้นจะมีสารไลโคปีนสูงมากๆโดยสารชนิดนี้เนี่ยจะช่วยต่อมลูกหมากทำงานได้ดีขึ้นรวมทั้งสมรรถภาพต่างๆก็จะทำงานเป็นปกติครับการทานมะเขือเทศสุกอาทิตย์ละ10ผลหรือว่ามากกว่านั้นจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้อีกด้วยแหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ทราบที่มาที่ไปกับการทำฟาร์มมะเขือเทศของพี่ปิยะเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้คุณผู้ชมครับก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันแล้วสักทีว่าเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่เนี่ยเขามีวิธีการปลูกและดูแลที่แตกต่างจากการปลูกมะเขือเทศพันธุ์อื่นๆอย่างไรกันบ้าง
1: เดี๋ยวนี่ฉันใช้ดินอะไรเนี่ย
2: ก็อันนี้เป็นวัสดุปลูก
1: ทำไมท่านลงวัสดุด้วย
2: คนสุพรรณ
1: คนสุพรรณเนอไหนท่านลองพูดแบบสุพรรณสิท่านอธิบายหน่อย
2: ก็วัสดุปลูกของเราเนี่ยจะมีอยู่3ตัวที่เรามาผสมกัน
1: เอามาผสมกันเป็นอันนี้
2: ถูกต้องครับอันนี้คือเรา
1: อันนี้ผสมอะไรบ้าง
2: ก็มีขี้เถ้าแกบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าว
1: ขี้เถ้าแกบดิบ
3: ข
1: ุ
3: ยมะพร
1: ้
3: าว
1: ทำไมต้องเป็นทั้งแกบแล้วก็ขี้เถ้าแกบ
2: คืออย่างตัวขี้เถ้าแกบถ้าเราสมมติว่าเราใส่ขี้เถ้าแกบอย่างเดียวเกินไปบางทีมันจะแน่นถ้ามาโดนน้ำเราใส่แกบดิบเข้าไปเพื่อทำให้ช่องว่างมีช่องว่างเกิดขึ้นทำให้รากสามารถหาอากาศได
1: ้มีอัตราส่วนไหม
2: ก็คืออย่างอัตราส่วนก็คือง่ายๆเลยก็คือ1ต่อ1ทั้ง3ตัวเลยง่ายที่สุด
1: ขี้เถ้าแกบ1
2: ใช่
1: แกบ1
2: ใช
1: ่แล้วก็
2: ขุยมะพร้าวอีก1
1: ขุยมะพร้าวอีก1
2: ใช่ครับ
1: ที่พูดมาทั้งหมด3อย่างไม่มีคำว่าดินเลย
2: ใช่ครับเราไม่มีดินเป็นส่วนผสมเลย
1: เหรอ
2: คือวัสดุปลูกเนี่ยมีเพียงไว้เพื่อให้รากยึดเกาะไม่ให้ต้นลอยแค่นั้นเองส่วนธาตุอาหารพืชเราเป็นคนปรุงให้เขาเอง
1: เราเติมให้เขา
2: ใช
1: ่อ๋อเพราะฉะนั้นจริงๆพื้นดินเนี่ยเราแค่เอาไว้วางเฉยๆ
2: ใช่ครับใช่
1: แสดงว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะชอนชัยเขาไม่ได้กินในดินเลยเราอยู่ตรงนี้เราก็กิน
2: ใช่ใช่ครับใช
1: ่อ๋อสามอย่างแบบนี้ที่แปลกใจอีกอย่างนึงเห็นท่านโทนี่เนี่ยท่านอยู่ในกระถางแต่ทำไมต้องเป็นกระถางขาวด้วยเพราะว่าปกติกระถางตอนซื้อมามันดำไม่ใช่เหรออ
2: ย่างกระถางที่เราซื้อมันเป็นสีดำคือที่เราทาสีขาวเพราะว่าถ้าสมมติกระถางสีดำเมื่ออากาศร้อนมากเนี้ยกระถางจะดูดกลืนแสงเข้ามา
1: ไฮยะ
2: ทำให้วัสดุมีความร้อนสูงขึ้น
1: มันลึกซึ้งขนาดนั้นเลย
2: ใช่อย่างตัวกระถางเนี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้กระถางสีขาวหรือว่าทาสีเราสามารถซื้อถุงสีขาวก็ได้เหมือนกัน
1: ใช้เป็นถุงสี
2: ใช่แต่ก็รอบนึงก
1: ็ถุง
2: ใช่รอบนึงก็ต้องทิ้งไปอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มมลพิษอะไรเงี้ยก็กระถางดีกว่า
1: เอาวิธีการเป็นยังไงวิธีการ
2: ก็อย่างอันนี้ก็คือวัสดุปลูกที่เราผสมแล้ว
1: จ้ะ
2: คือเราก็จะเอาวัสดุเนี้ยใส่ในกระถางก่อนที่จะย้ายเข้าในโรงเรือนก็คือใส่ให้เต็มอาจจะกดบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะว่าถ้าบางทีถ้าเราไม่กดถ้ายุบเนี่ยเวลาสมมติว่าเราปลูกไปแล้วเราลดน้ำเนี่ยวัสดุจะยุบลงไปอีกเยอะเลยแล้วทำให้ต้นอาจจะลอยขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับก็คือเนี่ยเวลาใส่เราก็จะให้พอดีขอบแล้วเราก็ไม่ต้องกดมากให้เขายุบตัวได้นิดหน่อยเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็จะเจาะรูเข้าไปแล้วก็ใส่ต้นเข้าไปเวลารดน้ำปุ๊บมันก็จะยุบไปอีกประมาณสักเกือบๆหนึ่งนิ้วว
0: ิธีการปลูกเจ้ามะเขือเทศโทนี่ง่ายจริงๆนะครับเพียงแค่นำขี้เถ้าแกลบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าวเอามาผสมกันอย่างละเท่าๆกันเพื่อให้รากของมะเขือเทศมีที่ยึดเกาะหลังจากนั้นได้นำส่วนผสมทั้งหมดครับใส่ลงไปในภาชนะสีขาวเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีนำต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดไว้แล้ว 20-25 วันมาปลูกในภาชนะที่เตรียมไว้โดยให้รากอยู่ลึกกว่าดินที่เตรียมไว้นิดหน่อยครับหลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้รากกับดินผสานกันดีส่วนเคล็ดลับการปรุงรสชาติของเจ้ามะเขือเทศนั้นพี่ปิยะเขาขอเก็บไว้เป็นความลับครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้จริงๆแล้วก็พี่ปิยะเขากระซิบบอกมานะครับว่าให้มาหาเขาที่บ้านได้เลย
4: ประวัติจริงๆของมะเขือเทศเชอรี่หรือมะเขือเทศราชินีที่เราเข้าใจกันจริงก็อันเดียวกันนั่นแหละนะก็มันน่าจะเท่าที่ไปดูจากประวัติเนี่ยประวัติก็มาจากทางทวีปอเมริกาใช่ไหมแล้วก็นำเข้ามาเรื่อยๆแล้วทางยุโรปเขาก็เป็นประเทศแรกๆที่รู้จักแล้วคนไทยเราก็นำเข้ามาอันนี้ก็เดิมทีเข้ามาก็เอามาทั้งมะเขือเทศที่เป็นผลที่ใหญ่นะครับแล้วก็เอามาพัฒนาพันธุ์ของเรา มันมี3ขนาดคือมะเขือเทศลูกเล็กก็คือเชอร์รี่ใช่ไหมขนาดกลางๆนี่ก็คือมะเขือเทศสีดาที่เราเอาไปกินกับและอีกอันนึงก็คือมะเขือเทศลูกใหญ่ซึ่งมะเขือเทศลูกเล็กเนี่ยบ้านเราก็มีนะแต่ว่าอาจจะเป็นพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ท้องถิ่นแต่ว่ามะเขือเทศเชอร์รี่เนี่ยหรือมะเขือเทศราชินีเนี่ยก็

0: น่าจะประมาณเกือบประมาณ30ปีที่แล้วที่เริ่มเห็นเนี่ยนะก็อาจจะมีการนำพันธุ์เนี่ยเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มาปลูกโดยบริษัทที่เขาผลิตเมล็ดพันธุ์หรืออะไรต่างๆแล้วก็มีการพัฒนาพันธุ์ภายในบ้านเราด้วยอันนั้นก็จึงเป็นที่มานะครับของพันธุ์มะเขือเทศราชินีเดิมก็อาจจะได้รับความนิยมไม่มากแต่หลังๆมานี่ก็เนื่องจากว่าปลูกง่ายนะครับเก็บเมล็ดเป็นพันธุ์เองก็ได้ก็ทำให้มีคนเนี่ยก็หันมาปลูกมะเขือเทศตรงนี
1: ้ไอ้เรื่องของการปลูกเนี่ยนะคนส่วนใหญ่แรกๆเลยอย่างเรามาเริ่มมาปลูกแรกเราเจอปัญหาอะไรบ้างของการปลูก
2: ปัญหาหลักๆที่มีกับมะเขือเทศคือแมลงวีขาวแมลงวีขาวอ่ะถ้าเจาะต้นกับที่เป็นไวรัสแล้วแล้วไปเจาะต้นที่ไม่เป็นต้นที่ไม่เป็นก็จะเป็นตามไปด้วย
1: มันเอาไวรัสไปติดกัน
2: ใช่เพราะว่าแมลงวีขาวเนี่ยเขาปากเขาแบบเจาะดูดนะครับพอเจาะถึงท่อลำเลียงน้ำเขาเนี่ยครับพอเจาะอันนี้ปุ๊บแล้วก็ไป
1: ถึงแกนเลย
2: ใช
3: ่พอดูท่อลำเลียงน้ำก็ส่งไปเนี่ยมันก็จะเป็นไวรัส
2: เจอต้นไหนที่เป็นไวรัสเราต้องทำการกำจัดทิ้งทันทีถอนแล้วก็ไปเผาไฟ
1: เผาไฟ
2: ใช
1: ่ท่านมันเหี้ยมโหดจริงๆตอนที่ท่านเลี้ยงมากับมือท่านเคยมาคบประงมอ่ะมันถูกทำร้ายอ่ะท่านก็เผามันทิ้ง
2: คือบางครั้งเรา
1: ไม่มีวิธีการรักษาวิธีอื่นนะคือไม่ถูกสาวเกลียดแค่เด็กค่ะ
2: คืออันนี้เป็นการปกป้องประชากรที่เหลือหากเราไม่ทำลายทิ้งต้นที่เหลือก็อาจจะต้องทำลายทิ้งทั้งหมดเลย
1: ท่านนี่สุดยอดพิกอันเมื่อกี้ให้กลายเป็นวีรบุรุษได้แสดงว่าที่ถูกเผาไปตายอย่างวีรบุรุษ
2: ถูกต้องครับ
1: งั้นถ้าเราไฟเผาข้าแล้วก็ยังไม่มีวีรบุรุษอันนี้คือเรื่องของแมลง
2: ใช่ครับ
1: ทีมีเทคนิควิธีการพิเศษไหมที่เป็นเคล็ดลับพิเศษเฉพาะเราเท่านั้นน่ะที่จะดูแลทั้งพวกท่านโทนี่ทั้งหลาย
2: ก็คืออย่างเทคนิคก็อาจจะเหมือนทั่วไปก็คือก็ใส่ธาตุอาหารในพืชแต่ก็คือธาตุอาหารที่เราใส่ให้เนี่ยก็อาจจะเป็นสูตรของเราเองแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือเราจะมีการเสียบยอดมะเขือเทศกับตอของมะเขือในช่วงฤดูร้อนมะเขือเองอ่ะเราใช้เป็นตอของมะเขืออย่างเดียว
1: ตอมะเขือ
2: แล้วก็เอายอดของมะเขือเทศไปเสียบตอมะเขือเพราะว่าตอมะเขือเนี่ยคือมะเขือจะหาอาหารได้เก่งแล้วรากเขาจะคือเขาจะมีอายุที่ยืนยาวกว่ามะเขือเทศก็คือเราต้องการรากของเขาและความแข็งแรงของมะเขือเนี่ยในการทำให้ต้นมะเขือเทศของเราแข็งแรงแล้วก็มีรสชาติดีเพราะการดูดธาตุอาหารที่ดีขึ้น
1: แล้วทำไงผ่าเขาแล้วก็ยอดแทง
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยนี่มันเรียกวิธีการอะไรอ่ะ
2: ก็คือเรียกวิธีการเสียบยอดกับตอมะเขือใช่ครับยังต่างประเทศเขาก็มีการเสียบยอดเหมือนกันแต่ต่างประเทศจะไม่ได้เสียบตอมะเขือเขาจะเสียบตอมันฝรั่งมะเขือเทศเนี่ยนะครับจะเสียบตอมันฝรั่งเพราะว่าเขาก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันเหมือนกัน
1: แล้วพอเสียบปั๊บเนี่ยเขาก็จะแบบพอมันเป็นวงเดียวกันเขาก็จะรู้จักกัน
2: ใช่
1: ตรงที่เขาเสียบกันเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: แล้วจากนั้นเขาก็ต่อท่อกินข้าวก
2: ัน ใช่ครับ
1: ไปเอง
2: ใช่ก็คืออ
1: ัตโนมัติ
2: สมมติว่าเราจะเลือกไซส์ขนาดที่เท่ากันมะเขือกับมะเขือเทศเราไปเสียบมันจะพอดีกันท่อน้ำกับท่ออาหารเขาจะตรงกันพอเขาผสานกันเสร็จแล้วเขาก็จะส่งปกติ
1: อันนี้ก็จะทำให้เขาแข็งแรงไปอีกแบบ
2: ใช่ก็ทำให้เขาแข็งแรงด้วยดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้นแล้วคือที่บ้านจะปลูกจะเสียบต่อในเฉพาะหน้าร้อนเพราะว่าหน้าร้อนอะโอกาสที่มันจะเกิดอาการเหี่ยวเขียวหรือรากเน่าค่อนข้างจะเยอะกว่าฤดูอื่น
1: ๆช่วงหน้าครับเราจะกลับมาชมวิธีการจัดโรงเรือนแนวทดลองของพี่ปิยะกันบ้างดีกว่าครับมาดูซิว่าเขามีวิธีการทดลองการปลูกแบบไหนกันบ้างแต่ขอบอกเลยนะครับว่าที่นี่เขาดีไซน์ออกมาไม่เหมือนกันสักโรงเรือนเดียวรู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้

0: รู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามคำนิยามของหลักทางพฤกษศาสตร์ครับที่ว่าผลไม้คือส่วนของรังไข่ที่เจริญเติบโตเต็มที่ของพืชดอกส่วนผักก็คือพืชที่รับประทานได้ของพืชล้มลุกไม่ว่าจะเป็นรากใบก้านหัวหน่อดอกซึ่งโดยปกติแล้วส่วนมากคนเรานี่ก็จะเข้าใจผิดครับว่ามะเขือเทศคือผักเพราะนิยมนำมาใช้ประกอบอาหารกันเป็นส่วนใหญ่และมักคิดว่าผลไม้คือสิ่งที่ให้ความหวานนั่นเองครับโดยมะเขือเทศที่นิยมรับประทานมากในบ้านเราก็คือมะเขือเทศสีดาและมะเขือเทศราชินีนั่นเองแหละครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วครับช่วงนี้เราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการจัดโรงเรือนอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่ดีและคุ้มค่าที่สุด
1: อันนี้คือบ้านอีกหลังหนึ่ง
2: ใช่ใช่ครับ
1: แต่เหมือนว่าอันนี้ท่านโทดี้ยังไม่ได้เติบโตอะไรมากเลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็น
1: เพิ่งจะลงกระถาง
2: ใช่ครับอันนี้ลงกระถางไปเมื่อวันที่1
1: วันที่1จนถึงวันนี้ก็มาที่กว่ากว่
2: าใช่ครับ
1: เขาก็จะอยู่อย่างนี้แต่งงมากเลยว่ากระถางหนึ่งทำไมถ้ามีเพื่อนของข้าทั้ง2ต้นน่ะลง2ต้นเหรอปกติล่ะ
2: ปกติเราก็ลงต้นเดียวแหละครับแต่ตอนนี้ที่ลง2ต้นเพราะว่าบางทีมะเขือเทศมีแมลงหวี่เข้าประจบอะไรเงี้ยเราจะเป็นต้องถอนทิ้งอย่างเงี้ยครับ
1: นี่ท่านทดนี่กำลังทดลองใหม่โดยการปลูก2ต้นเหรอ
2: ใช่
1: ของเก่าคือเคยปลูกแค่ต้นเดียว
2: ใช่ใช่ใ
1: ช่ครับอ๋อทดลองว่าถ้าลง2ต้นจะเป็นยังไง
2: ครับครับ
1: อยู่ได้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าโดนแมลงเจาะไอ้แมลงหวี่ขาวที่บอกเนี่ยก็จะเหลือพักกวกอีก1ต้น
2: ใช่ใช่ครับ
1: แล้วก็ต้นที่ติดแมลงก็ดึงทิ้งแล้วก็ไปเผา
2: เผาใช่
1: ตายเยี่ยงวีรบุรุษ
2: ใช่ตายเยี่ยงวีรบุรุษชอบคำนี้มาก
1: อย่างบ้านหลังนี้มีพื้นที่เท่าไหร่อ่ะดูเหมือนจะใหญ่กว่าบ้านหลังนู้นนะ
2: ใช่ครับใหญ่กว่าพื้นที่อันนี้กว้าง33ยาว8ประมาณสัก250ตารางเมตร
1: ลงได้ทั้งหมดกี่ต้น
2: ลงนี้ประมาณสัก600กว่าต้น
1: 600กว่าต้น
2: ครับ
1: อ๋ออย่างต้นนี้ต้องลงเว้นห่างกันเท่าไหร่ใน แต่ละต้น
2: ยัง
1: มันจะมีกระถางเนี่ย
2: จะมีระหว่างต้นกับระหว่างแถวก็คืออย่างกระถางนี้กับกระถางโน้นห่างกัน50เซน
1: กระถางนี่ห่าง50เซน
2: ใช่ครับ
1: แล้วระหว่างต้นใน1กระถาง
2: ระหว่างต้นใน1กระถางก็ประมาณสักนิ้วถึงนิ้วครึ่งก็พอแล้ว
1: เพื่อให้ลากเขาไปด้วยกันได้
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็50เซนแล้วระหว่างอย่างเงี้ย
2: ระหว่างแถวถ้าสมมติว่าให้ดีตามทฤษฎีเลย1เมตร

0: วิ่งเข้าหาสีเหลืองแสงสีเหลือง
1: เหมือนแบบโอ้โหหลงแสงสี
0: ใช่ใช่ประมาณนั้น
1: เขาจะชอบสีเหลืองที่สุด
0: ใช่ครับเราก็เอาถุงมาครอบสีจุบสีเหลืองแล้วก็ทากาวเข้าไป
1: ทากาวเข้าไป
0: พอแมลงหลงแสงสีปุ๊บเข้ามามาโดนกาวปุ๊บก็จะติดทันที
1: ข้อดีของการทำอันนี้
0: คือถามว่าลดจำนวนประชากรของแมลงที่จะทำให้ก่อเกิดโรคในโรงเรือนเราได
1: ้อย่างแรก
0: ใช่ครับ
1: แล้วมีอะไรอีก
0: ทำให้เรารู้ด้วยว่าในโรงเรือนเราเนี้ยมันมีแมลงอะไรระบาดเยอะมากน้อยขนาดไหนใช่ครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าท่านก้มดูเนี่ยท่านรู้เลยว่าไอ้นี่แมลงอะไร
0: ใช่
1: ไอ้นี่แมลงอะไร
0: ครับ
1: ก็เป็นการลดจำนวนประชากรของแมลง
0: ใช่
1: ลงไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วอย่างนี้ตัวนี้เองเหมือนรู้สึกมันเป็นชักลอกมันเป็นชักลอกอะไรที่ดูนี้มันแต่แต่คือเหมือนธงชาติได้
0: ใช่ใช่ครับ
1: อันนี้คือทำไมต้องทำเป็นชักลอกไว้อะ
0: คือเราทำชักลอกเพื่อเวลาสมมติว่ายอดมะเขือเทศเราสูงขนาดไหนเราก็จะชักขึ้นมาเรื่อยๆ
1: อันนี้ให้เขาโตตามยอด
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างแมลงอาจจะชอบไปเจาะทำลายที่ส่วนยอดอะไรเงี้ยเราก็จะไปดักที่ส่วนยอดอะไรเงี้ย
1: อุปกรณ์ดักแมลงเก๋ไก่ไปแล้วอันนึงมีอะไรอีกไหมในโรงเห็นมีขวดๆอยู
0: ่อ๋ออย่างตัวขวดนี
1: ้
0: อันนี้คือด้านในเราจะเป็นแอลกอฮอล์ผสมกับหัวเชื้อน้ำหอมหัวเชื้อน้ำหอมก็คือพวกน้ำมันตะไคร้หอม
1: น้ำ
0: มันยูคาลิปตัสหรือว่าอะไรซึ่งแมลงจะไม่ชอบซึ่งเราต้องจำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์จะไปทำ
1: ละลาย
0: น
1: ้
0: ำมันทำละลายน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วคืออย่างเมื่อรอบที่แล้วเราก็ได้ทำการทดลองแบบนี้เหมือนกันถามว่าก็ได้ผลระดับหนึ่งแต่เพียงแต่รอบที่แล้วเรายังไม่ได้ใส่ไส้ตะเกียงเข้าไปเราแค
1: ่ไปเปิดขวดทิ้งไว้
0: ใช่เปิดขวดทิ้งไว้การระเหยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะน้อย
1: เ
0: ราก็รอบนี้เราก็เลยมาใส่ไส้ตะเกียงพอใส่ไส้ตะเกียงอ่ะเขาก็จะดูดขึ้นไปแล้วก็จะระเหยตลอด
1: ดีขึ้น
0: ใช่ครับ
1: อ๋อก็ใช้หลักเดียวกับพวกน้ำมันหอมระเหยต่างๆที ่เราตั้งในห้องเรานี่แหละ
0: ใช่ใช
1: ่ต่อมาก็คือเรื่องของสายตัวให้น้ำให้อาหาร
0: ครับ
1: อันนี้นี่เขาเรียกระบบอะไรฮะ
0: ก็คือเป็นระบบน้ำหยด
1: ระบบน้ำหยด
0: ใช
1: ่อาหารน้ำทุกอย่างจะมาตามสายน
0: ี้มาพร้อมกันก็คือถ้าน้ำมาปุ๋ยก็จะมาด้วยอะไรเงี้ยของบ้านเราจะเห็นว่าอย่างท่ออันนี้เขาเรียกท่อ PE ที่สีขาวๆเนี่ยก็เป็นท่อ PE สีดำเหมือนกันแล้วเราก็มาทาสีขาวเหมือนกัน
1: ให้มันดูคลีนๆ
0: ไม่ใช่
1: เรื่องของอุณหภูมิน้ำเหมือนก
0: ันใช่ใช่บางทีสมมติว่าเครื่องตัดน้ำแล้วมันจะมีน้ำที่คาสายพอน้ำคาสายโดนอากาศโดนความร้อนเข้าไปเนี่ยน้ำข้างในจะร้อนมากเราก็เลยจำเป็นต้องทาสีขาวพางแสงให้เขาหน่อย
1: แล้วก็นอกจากเรื่องสายให้อาหารน้ำนะนี่อันนี้อีกอย่างหนึ่ง
0: อ๋อ
1: นี่ท่านอย่าบอกนะว่าท่านดูแลและใส่ใจถึงขนาดนิมนต์พระมา แล้วก็เรียกว่าต่อสายศีลมาให้กับเหมือนเทศมหาชาติอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมฮะ
0: คือพอดีแมลงเยอะก็เลยนิมนต์พระมานิดนึง
1: ครับผม
0: ไม่ใช่
1: ไล่แมลงเอ้ยเนี่ยโอ้โหข้างงงไปหมดแล้วจริงๆคืออะไร
0: คืออันนี้เป็นสายเป็นเชือกที่เราทําให้ต้นมะเขือเทศเขาพันขึ้นไป
1: คุณโทนี่ปีน
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือที่ชอบเขาเลยล่ะ
0: ใช่
1: เออ
0: เพราะว่าต้องบอกว่าด้วยตัวของมะเขือเทศเชอรี่เองอ่ะเขาเป็นพืชล้มลุกถ้าเราไม่มีเชือกหรือว่าค้างให้เขาขึ้นไปเงี้ยเขาก็จะอยู่กับพื้นดินนี่แหละครับแล้วก็มะเขือเทศก็จะไม่สวยเปื้อนอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วเขาก็จะโตสูงสุดนี่เขาจะสูงสักประมาณเท่าไหร
0: ่ก็ที่เคยวัดได้จากตัวมะเขือเทศเชอรี่
1: ภายใน6เดือนเนี่ย
0: ประมาณสัก4เมตร50ถึง5เมตรคือพอถึงด้านบนนี่คือจากพื้นดินถึงปลายเชือกเนี่ยมัน2เมตร50เราก็จะปล่อยให้เขาอิสระโน้มเป็นอุโมง
1: เขาก็จะไปเชื่อมไปทางน
0: ู้นใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นอุโมงอะไรเงี้ยครับ
1: แสดงว่าถ้าเขาโตเต็มวัยใน6เดือนเนี่ยมันก็จะยุบยับกันไปหมดเลย
0: ใช่ใช่จะสวยจะดูร่มรื่นมาก
1: คล้ายม่านประเพณีเลย แล้วก็แหวกกันเจอกันจ้าเอ๋โทนี่ฝั่งนู้นดีไหมจ้าเอ๋กันฝั่งนี้อันนี้นี่คือโรงใหม่ล่าสุดของเราอ้าวแต่เห็นบ้านหลังนู้นน่ะทำไมมันมีเชือกแบบลอกอันนี้ไม่ลอกอ่ะ
0: อ
1: ันน
0: ี้อย่างตัวนู้นน่าจะเป็นตัวที่เราสามารถปล่อยเชือกลงมาก็คือเวลามะเขือเทศขึ้นสูงที่เราทำงานไม่ถึงแล้วเราก็จะปล่อยหย่อนเชือกลงมา
1: อ้าวแล้วนี้ไม่ต้องหย่อนเหรออ
0: ันนี้ไม่ต้องหย่อนครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการกับโรงนู้น
1: อ๋อ
0: ก็คือแต่เคาะโรงเนี้ยก็จะมีข้อเสียคือเวลาเราฉีดฮอร์โมนเก็บผลผลิตเมื่อผลผลิตอยู่สูงเราจะเก็บยากแต่โรงนู้นก็จะเราก็จะเก็บง่ายระดับพื้นตลอดอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: แต่นั้นทำยากกว่า
0: ใช่ครับมันก็จะต้องมาดัดเป็นลอกขึ้นอีกอะไรเงี้ย
1: อ๋ออันนี้ง่ายกว่า
0: ใช่อันนี้ก็ง่ายกว่า
1: โค้งๆแบบนี้อันนี้เกี่ยวข้องกับการเรื่องการปลูกไหม
0: ถามว่าการปลูกก็เกี่ยวข้องครับเพราะ

0: อย่างสมมุติว่ายิ่งเป็นโรงเรือนใหญ่ๆเนี่ยอากาศค่อนข้างจะร้อนอะไรเงี้ยคือด้วยสภาพอากาศเนี่ยที่อากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนเราเป็นช่องระบายอากาศ
1: เอาเหรอ
0: ใช่ครับ
1: และไอ้ที่เหลื่อมกันนี่ก็ใช้เป็นมุ้ง
0: ใช่ครับเป็นมุ้งเป็นตะข่าย
1: อ๋อคือเราใช้พลาสติกแค่เป็นหลังคา
0: ครับ
1: และที่เหลื่อมกันไว้ก็เป็นมุ้ง
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้อากาศในโรงเรือนนั้นไม่ร้อนจนเกินไป
0: ใช่ครับ
1: อ๋อเพราะว่ามะเขือเทศเราไม่ชอบร้อน
0: ใช่ครับไม่ชอบร้อน
1: คุณโทนี่ไม่ชอบความร้อนคุณโทนี่ก็ต้องระบายอากาศที่เขาสกิล
0: ใช่ใช่ก็คืออีกอย่างหนึ่งระบายความร้อนด้วยส่วนหนึ่งและอีกอย่างถ้าสมมติว่าลมพัดมาเนี่ยมันก็จะรับลมได้ด้วยส่วนหนึ่ง
1: แล้วสมมติว่าถ้าเราจะลงทุน
0: ครับ
1: เรามีพื้นที่สักหนึ่งงานประมาณ400ตารางเมตรเราจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรในการลงทุนบ้าง
0: ก็อย่างสมมติว่าถ้าเป็นต้นทุนค่าโรงเรือนเองเนี่ยก็น่าจะประมาณแสนกว่าบาทถ้ารวมระบบน้ำด้วยอะไรเงี้ยก็ใกล้ๆแสนห้าอะไรเง
1: ี้
0: ยก็พร้อมที่จะลงปลูกต้นได้แต่ถ้าสมมติเราไม่ได้มีทุนเยอะขนาดนั้นเราสามารถใช้เป็นโครงสร้างไม้ไผ่ก็ได้โครงสร้างท่อ PVC ธรรมดาปกติทั่วไปก็ได้เหมือนกันแต่อายุการใช้งานเขาก็จะน้อยกว่าแล้วก็ความแข็งแรงเขาก็จะน้อยกว่า
1: ก็แล้วแต่เงินทุน
0: ใช่แล้วแต่
1: ถ้าเกิดว่าปลูกแบบอยากใช้โรงเรือนเป็นไม้ไผ่ก็ได
0: ้ได้
1: ถูกไปอีกเกินครึ่ง
0: เกินครึ่งเยอะมาก
1: ถูกไปอีกเยอะเลยล่ะ
0: เยอะมากครับเยอะมาก
1: เนื้อไม้ไผ่อยู่ได้ประมาณกี่ปี
0: ไม้ไผ่ก็น่าจะอยู่ได้สัก 2-3 ปี
1: 2-3 ปี
0: ครับ
2: สำหรับมือใหม่ๆมือสมัครเล่นใช้พื้นที่น้อยๆหรือว่าปลูกหลังบ้านเนี่ยอันเนี้ยถือว่าไม่ยากมันก็ขึ้นง่ายและการดูแลอะไรก็ง่ายใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆปลูกในกระถางบ้างปลูกตามสวนหลังบ้านบ้างประมาณ 60-70 วันก็ได้กินแล้วใช่มั้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ถือว่ายากอันนึงก็คือสำหรับคนที่ปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆหรือว่าเป็นอาชีพอันนี้จะเริ่มยากกันละเพราะว่าที่ยากนั่นก็เนื่องจากว่าเมื่อปลูกซ้ำๆที่เดิมนะครับก็จะมีโรคมีแมลงเนี่ยเข้ามารบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมี2โรคที่สำคัญนะครับเขาเรียกอะไรโรคเหี่ยวเหลืองนะครับโรคเหี่ยวเขียวโรคเหี่ยวเหลืองนี่เกิดจากเชื้อราใช่ไหมครับโรคเหี่ยวเขียวนี่ก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสำคัญแต่ว่าถ้าการดูแลรักษาหรือวิธีการที่เราใช้เนี่ยถูกวิธีหรืออะไรต่างๆก็มันก็มีที่ศึกษาได้มืออาชีพจริงๆเขาก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องของเรื่องยาก
1: แล้วเราใช้คนงานอะไรทำอะไรยังไงบ้าง
0: ก็อย่างคนงานนี่ก็คือมีผมกับแฟนผม2คนแค่นั้นที่ทำเป็นหลักๆเลย
1: ใช้แค่2คน
0: 2คนใช่ครับ
1: 2คนนี่ทำอะไรบ้าง
0: ก็คือทำทุกอย่างตั้งแต่ถอนหญ้าในโรงเรือนจัด
1: ถอนหญ้าคือเดินดูแล้วก็ไอ้นี
0: ่ใช่ครับใช่
1: ทิ้งลงไปทิ้งลงไปนี
0: ่ก็คือทั้งตัวในกระถางเองด้วยแล้วก็ตัวที่พื้นด้วยอะไรเง
1: ี้ยด้วยใช่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำกันแค่2คน
0: 2คนแต่ก็จะมีช่วงที่พีคที่แบบว่าเราต้องเก็บผลผลิตแล้วลูกค้ามาเร่งอะไรเงี้ยก็จะมี
1: จ้างเป็นรายวัน
0: ไม่ได้จ้างก็ให้แม่มาช่วยธุรกิจครอบครัวครับ
1: แม่มาช่วยเก็บหน่อยวันนี้ลูกค้าต้องการของเยอะต้องการกระโทนี่เยอะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เอาแม่มา
0: ใช่ใช่ครับ
1: จริงๆก็พอแล้วแค่น
0: ี้พอคร
1: ับอ๋อแบบนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าอยู่ในพื้นที่รวมบ้านเราแล้วเนี่ยพื้นที่รวมเนี่ยประมาณไม่เกิน1ไร
0: ่
1: ก็แค่ใช้คนในครอบครัว3ถึง4คนนี่พี
0: คพอเลยครับ
1: พอเลย
0: โ
1: อ้
3: ว้าวถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับกับการผสมผสานเทคนิคและการทดลองปลูกเพื่อให้รู้จักและเข้าใจมะเขือเทศอย่างทะลุปรุโปร่งสมกับตำแหน่งเกษตรขั้นเทพของเราจริงๆเลยนะครับเอ๊ะว่าแต่ได้ผลผลิตที่ดีเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปขายใครต่อล่ะครับเนี่ยอ่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาหาคำตอบจากพี่ปิยะกันรู้หรือไม่ทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

0: ไงทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดส่วนใหญ่ในการรับประทานผักหรือผลไม้หากต้องการได้แร่ธาตุและวิตามินครบถ้วนแล้วก็มักจะต้องทานกันแบบดิบๆแต่มะเขือเทศไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าการทานมะเขือเทศเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องทำให้มะเขือเทศสุกซะก่อนแล้วครับเนื่องจากมะเขือเทศที่ผ่านความร้อนแล้วจะทำให้ไลโคปีนกับเนื้อเยื่อของมะเขือเทศหลุดออกจากกันได้ง่ายร่างกายจึงสามารถนำไปใช้ได้ดีกว่าการรับประทานแบบไม่ผ่านความร้อนครับอีกทั้งไลโคปีนนั้นสามารถละลายได้ดีในน้ำมันดังนั้นหากเราใช้น้ำมันในการปรุงมะเขือเทศก็จะยิ่งทำให้ร่างกายของเราสามารถดูดซึมไลโคปีนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยละครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้ทราบถึงแนวคิดในการหาตลาดในสไตล์ของบี้ปิยะกันแล้วนะครับว่าเขาจะมีวิธีเริ่มหาตลาดอย่างไรแล้วจะเคยล้มลุกลุกลานมาอย่างไรบ้างโอ้คุณผู้ชมครับช่วงนี้มันไปดูกันครับ
1: สมัครพรรคพวกพ้องเลยโอ้โหยุบยับยุบยับเลยลงไหนนี่คืออายุของมะเขือเทศเยอะสุดตอนนี
2: ้ก็อายุเยอะสุดก็คือจะเป็นลงข้างหลังแล้ว
1: ลงนี
2: ้ใช
1: ่อันนั้นก็
2: กับลงเล็กก็คืออายุเท่ากัน
1: เท่ากัน
2: ใช่ครับอายุเท่ากันอ๋อ
1: แล้วก็อันนี้เป็นเอ้าแล้วทำไมปลูกลงนี้เป็นลงแรก
2: ครับ
1: ลงนี้เป็นลงสอง
2: ครับ
1: ลงนั้นเป็นลงสาม
2: ใช
1: ่ทำไมลงสองเล็กกว่าลงแรก
2: คือ
1: ลงสามใหญ่สุด
2: คือเราต้องบอกว่าตอนแรกเรามีลงเดียวคือ8คูณ24แล้วเราเพิ่มกำลังการผลิตอีกแล้วมันยาว45เมตรถ้าเราทำเป็น45เมตรเลยผลผลิตอ่ะ24กับ45มันห่างกันเยอะเพราะว่าความกว้างของโรงเรือนเท่ากันอยู่แล้วเราก็เลยทำไอ้24เมตรอ่ะกับ10เมตรเนี่ยปลูกพร้อมกันก็จะเป็น34โรงนี้เป็น33ผลผลิตจะเท่ากัน
1: อ๋อเพราะกะอายุกะรุ่นแล้วก็เท่ากันพอดี
2: ใช่ครับใช
1: ่ไม่ได้ว่าทดลองว่าปลูกโรงเล็กดีกว่าโรงใหญ่อะไรไม่ใช่ไหม
2: ไม่ได้ทดลองก็คือเป็นเรื่องของผลผลิต
1: แบบนี้เองเนี่ยวันนี้แสดงว่าแพลนว่าอย่างละครึ่งก็คือ
2: ใช่ครับ
1: ครึ่งนี้ไปเรื่อยๆก่อนออกผลผลิตไปแล้วก็ปลูกอันนั้นให้เติบโตพอเติบโตตรงนี้ถึงเวลาต้องบายบายกันแล้วตอนนั้นก็โตขายพอด
2: ีใช่
1: ก็จะสลับกันแบบนี้ไปเรื่อยวิกะวางฤดูเขาเรียกวางเดือนยังไงบ้างอันนี้เดือนนี้ถึงเดือนนี้อันนั้นเดือนนั้นถึงเดือนนั้นไหม
2: ก็คือเราจะมีช่องว่างประมาณ2เดือนสมมติว่าเราย้ายอย่างโรงนี้เราย้ายก้าเข้าไป2เดือนเราจะเริ่มเก็บโรงใหม่จะเริ่มปลูกพออันเนี้ยเก็บประมาณสัก2เดือน2เดือนครึ่งอย่างเงี้ยอีโรงก็จะเริ่มเก็บพอดีเพราะว่าอย่างสมมติเราเก็บปลายแล้วเงี้ยผลผลิตมันจะได้น้
1: อ
2: ยกับเก็บต้นๆก็น้อยเหมือนกัน
1: มันก็จะทบกัน
2: ใช่ใช่ครับ
1: ก็ให้มันเหลื่อมกัน2เดือน
2: ใช่ครับ
1: นี่คือวิธีการของเราพอเก็บผลผลิตแบบนี้ได้เนี่ยต่อ1ครั้งที่เรากลับเก็บผลผลิตเนี่ยแล้วแต่ออเดอร์หรือว่าจำนวนผลผลิตมันเท่ากันหรือยังไงคร
2: ับ ก็คือแล้วแต่ออเดอร์ด้วยส่วนหนึ่ง
1: 1ครั้ง
2: แต่ก็คือถ้าเก็บเฉลี่ยก็คืออาทิตย์ละประมาณ100กิโล
1: นี่คือโดยเฉลี่ยแต่จริงๆแล้วผมผลิตมากกว่านั้น
2: อาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่สภาพอากาศด้วย
1: แล้วแต่สภาพอากาศ
2: ใช
1: ่แล้วแบบนี้ผลผลิตของเราขายหน้าฟาร์มเนี่ย 100% หรือว่ามีการส่งด้วย
2: ก็คืออย่างหน้าฟาร์มเองแล้วก็ประมาณสัก
1: 70%
2: 70% ที่ขายหน้าฟาร์มลูกค้าก็มาซื้อไปทานเองอะไรเงี้ยแล้วอีก 30% ที่เหลือเนี่ยเราก็ไปขายตลาดนัดสีเขียวตลาดนัดเกษตรกร
1: ตลาดพิเศษ
2: ใช่ครับ
1: ที่เขาขายของที่มันแบบปลอดยาฆ่าแมลงอะไรอย่าง
2: นี้ใช่ครับใช
1: ่อ๋ออันนั้นก็จะยังได้ราคาของเรา
2: ใช่ก็คือถ้าสมมติเราออกขายตามตลาดแบบนั้นเราจะได้ราคาที่สูงกว่าที่บ้าน
1: แสดงว่า 100% ของเรานี่คือขายถึงผู้บริโภคเลย
2: ใช่ใช่คร
1: ับ เรา 100% เราไม่ขายผ่านคนกลาง
2: ไม่ผ่านคนกลางครับ
1: ก็ต้องมีแบรนด์ของเองสิ
2: ก็มีครับตอนนี้ก็เรามีตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรเฟสฟิน
1: เกษตรเฟสฟิน
2: ใช่ครับ
1: แปลว่าอะไร
2: เกษตรก็คือมะเขือเทศเราเป็นพืชเกษตรเฟสก็คือสดใหม
1: ่
2: ฟินคือฟินาเล่คือสุดยอด
1: เราทำเกษตรแบบเฮ้ยมันสดอ่ะมันใหม่อ่ะสุดยอดถ้าแปลเป็นไทยก็เป็นอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่ประมาณนั้น
1: แสดงว่าผลผลิตที่อยู่ในโครงการไม่ได้มีแค่มะเขือเทศ
2: ใช่ครับ
1: เขาจะมีอย่างอื่นด้วย
2: ก็คืออย่างในกลุ่มก็จะมีเมลอนก็มี
1: เมลอน
2: มีมะนาวมีข้าวมีมะม่วงอะไรเงี้ยก็มีหลายพืชอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: แต่ว่าถ้าหลักๆแล้ว
2: ก็ปลูกมะเขือเทศ
1: ของเรามะเขือเทศ
2: ใช่ครับ
1: แล้วแบบนี้เองเนี่ยเรามีวิธีการทำการตลาดอย่างไรบ้าง
2: อย่างการตลาดในช่วงแรกๆต้องบอกว่ามีปัญหานิดนึง คือเราไม่ได้คิดถึงการตลาด
1: ไม่รู้จะขายใคร
2: เราจบเกษตรมา
1: คิดว่าการ ตลาด
2: เก่ง
1: ปลูกดีปลูกงามแน่นอน
2: ขอให้ผลผลิตออกก่อนแต่พอออกมาแล้วอาทิตย์ละร้อยโลไปขายที่ไหนแล้วคราวนี้อันนี้ก็คือปัญหาก็พอดีเราได้ทำงานบริษัทเราก็มีเพื่อนที่บริษัทเราก็เป็นเซลเลยไปยัดออเดอร์ลูกค้าเฮ้ยวันอาทิตย์นี้ขอ40กล่องนะเพื่อนคนนี้ขอ20กล่องนะ
1: แล้วก็แบ่งเข้าไปเล็กๆน้อย
2: ๆใช่ใช่ก็มีสินน้ำใจบ้างก็คืออย่างรอบแรกอ่ะ 50% ขายสดได้อีก 50% แปรรูป
1: เป็นอะไรบ้าง
2: มะเขือเทศเชอร์รี่เชื่อมอบแห้งครับ
1: อ๋อ
2: มันก็สามารถทำให้ยืดอายุของมะเขือเทศได้อีกแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
1: อ๋อหลังจากนั้นเติบโตไปยังไง
2: ก็คือหลังจากนั้นอ่ะเราก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของหน่วยงานภาครัฐคือเกษตรกรรุ่นใหม่รุ่นที่1
1: คอนเซ็ปต์เป็นยังไงอย่างสมาร์ท
2: ก็คืออย่างสมาร์ทก็คือเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่หันมาทำการเกษตรก็คือคุณสมบัติก็คืออายุตั้งแต่18ถึง45ปีก็คืออย่างสมาร์ททั้งหมด
1: ซึ่งเราก็ต้นๆพอดีเพราะเรา19
2: ใช่
1: เพิ่งจะผ่าน18มานิดเดียว
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: อายุได้แล้วคุณสมบัติอื่น
2: ๆคุณสมบัติอื่นๆก็คือทำการเกษตรด้วยอาจจะไม่มีพื้นที่ของตัวเองแต่เราก็ทำการเกษตรก็ได้ใช่
1: เข้าไปแล้วเขาทำอะไรบ้างของการ
2: คือเข้าไปแล้วเขาก็ให้ความรู้ทั่วๆไปก็คือการเกษตรยุคใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยทำให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นสอนการตลาดให้นั่นอะไรขึ้นคือทุกคนน่ะไม่ได้ทำการเกษตรเพื่อเชิงธุรกิจอย่างเดียวทุกคนเป็นพี่น้องกันซึ่งขอความรู้อะไรให้หมดไม่มีการปิดบัง
1: เราเป็นกันเองมาก
2: ใช่เป็นกันเองมากก็คือ
1: มีผลผลิตแบ่งกัน
2: ใช่
1: ใช่ครับมีความรู้แบ่งกัน
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: มีตังเหลือเก็บไว้ตังนี่แบบไม่ได้เลย
2: ก็คือ
1: ต้องเก็บ
2: คือเรามีปฏิธานมีคำขวัญร่วมกันคือเครือข่ายเราเป็นเครือข่ายแห่งการให
1: ้
2: ก็คือการให้มันทำให้เรารู้สึกดี
1: เอาล่ะเรามีลูกค้าที่เป็นเพื่อนบรรดากลุ่มเพื่อนเราแล้วเรามีลูกค้าตามที่เราไปออกงานเกษตรกับเขาแล้วแต่ว่าจนถึงวันนี้เห็นว่าฐานลูกค้ากว้างขึ้นมาก
2: กว้างครับ
1: เพราะว่ามีทางการตลาดแบบอื่นด้วย
2: คืออย่างสมมติว่าเราเริ่มมีผลผลิตสามารถเก็บได้อะไรเงี้ยเราก็จะถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยอะไรเงี้ย
1: ว่าออกแล้วนะ
2: ใช่ครับ
1: พี่โทนี่เต่งตรึง
2: ใช่ถ้าใครสนใจนะมาถ่ายรูปตัวนี้จะสวยมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: นอกจากจะขายผลผลิตแล้วยังขายบรรยากาศของแปลงด้วย
2: ใช่ใช่ครับ
1: มาถ่ายรูปมาเก็บกินสดๆกันได
2: ้ใช่เก็บได้ครับ
1: แล้วเขาก็ซื้อผลผลิตกลับไป
2: ใช่ก็คืออย่างของฟาร์มเราเนี่ยเราไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคุณมาดูงานมาขออะไรเงี้ยเราก็ให้เต็มที่อะไรเงี้ย
1: พูดถึงขนาดนี้แล้วผลผลิตก็ดีขนาดนี
2: ้ครับ
1: จริงๆแล้วมาตรฐานเวลาสูงสูงผลผลิตไทย
2: ครับ
1: เขาเน้นส่งออก
2: ครับ
1: เราเคยมองเรื่องของการส่งออกบ้างไหม
2: คือตอนแรกๆผมก็มองเหมือนกันว่าอยากจะส่งออกเหมือนกันเพราะว่าพอส่งออกเนี้ยมันอัพราคาได้นั่นอะไรได้แต่ผมบางทีผมก็มองว่าการส่งออกเขาจะเอาผลผลิตที่ดีๆเกรด A ส่งนอก
1: หมด
2: เลยแล้วผมคิดว่าเอ้าแล้วทำไมเราไม่ผลิตของดีๆให้คนไทยกินล่ะแล้วผมก็เลยไม่คิดที่จะส่งแล้วอีกอย่างนึงผลผลิตเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ย
1: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม
2: ่ครับ
1: อยากจะผันตัวเองหรือคนที่ยังไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่คิดไม่ใจว่าอาชีพเกษตรกรก็น่ารักดีสำหรับเรา มีอะไรจะแนะนำมีอะไรจะชี้ทางหรือว่ามีอะไรจะพูดถึงเป็นพิเศษไหม
2: ก็คือในกรณีที่แบบทำงานบริษัทหรือว่าจบมาใหม่ๆอย่างเงี้ยก็คือถ้าอยากจะทำงานเกษตรก็คืออยากจะให้ศึกษาข้อมูลอะไรหลายๆอย่างให้มันดีมากซะก่อนไม่ใช่แบบว่าเห็นเราปลูกมะเขือเทศได้ดีแล้วเฮ้ยปลูกมากดีกว่าอะไรเงี้ยทั้งที่เราไม่มีความเข้าใจกับต้นพืชอะไรเลยอะไรเงี้ยอยากจะให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวพืชเองแล้วใจเราชอบมะเขือเทศจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เราชอบเมลอนแต่เห็นมะเขือเทศดีกว่าเมลอนมาปลูกมะเขือเทศอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ศึกษาข้อมูลเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ย
1: แม่ดีมากๆเลยทีเดียวข้านี่อยากจะเอาท่านไปเข้าเฝ้าราชินีข้าบ้างท่านมีความสามารถหดตัวเป็นมะเขือเทศได้ไหมเฮ้ยอยู่กับมะเขือเทศเยอะท่านเรียนรู้สิ
2: หดตัวสงสัยจะหดยากขึ้นรถไปดีกว่า
1: เอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าหดตัวเป็นมะเขือเทศแล้วท่าน
2: อ
1: ่ะเอาข้าไปด้วยข้าขี้เกียจเดิน
2: ได้ได้เดี๋ยว
1: จะรถท่านไปด้วย
2: จะแพ็คกล่องอย่างดีเลย
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้สำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวกับตระกูลของข้าเลยอ่ะมะเขือเทศเชอร์รี่อ่ะแล้วนี่ข้าเพิ่งเห็นว่าเพื่อนโทนี่ข้าเนี่ยมันเติบโตงอกงามขนาดนี้สงสัยต้องกลับไปทูลราชินีข้าแล้วอ่ะอย่าลืมนะเด
2: ี๋
1: ยวข้าไปมะเขือเทศถ้าเอามะเขือเทศขึ้นรถไปด้วยนะ
2: ได้ได
1: ้แล้วหาราชินีกัน
2: คร
1: ับฮึ่งหุ่งหิ่ง

ใหม่ที่ตั้งใจจริงกล้าเดินออกจากความมั่นคงเพื่อมาลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองรักกล้าทดลองกล้าตั้งคำถามจากสิ่งที่ไม่รู้จนเข้าใจและกลายเป็นผลผลิตที่งอกงามเปลี่ยนจากความสุขให้เป็นรายได้ที่ยั่งยืนเกษตรขั้นเทพสัปดาห์หน้าจะมีใครมาเป็นเกษตรกรตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้เทคนิคกันอีกห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ันนี้เบลจะพาทุกคนไปตามหาเรื่องราวดีๆกันที่ตำบลหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะส่วนการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เกิดจากความร่วมมือกันของทุกคนในชุมชนค่ะทำให้เกิดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้เกษตรอินทรีย์จนทำให้ทุกชุมชนและในพื้นที่อื่นๆสนใจอบรมและส่งเสริมอาชีพค่ะ
1: สวัสดีครับได้เที่ยวแถวนี้มั่งหรือยังครับนี่
2: ยังไม่ได้เที่ยวเลยค่ะรอพี่เกษตรชัยพาไปเที่ยว
1: โอเคครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวได้เลยครับเนื่องจากเราอยู่หมู่บ้านหนองกระดนมนตำบลหนองพวงอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเราก็อยากเห็นความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นที่ในหมู่บ้านถ้าเกิดว่ามีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นคนที่เคยห่างหายกันไปก็จะมาร่วมมือทำงานด้วยกันสามัคคีกันรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันทำให้มีความสุขมากขึ้นจึงได้เอาแนวทางนี้มาดำเนินการแนวทางในการทำงานเนี่ยเราก็ดูแนวจากในหลวงรัชกาลที่9ท่านให้แนวทางในเรื่องของการสร้างแบบอย่างความสำเร็จซึ่งมีค่ามากกว่าคำสอนเราทำดีเราสร้างสิ่งดีๆเกิดขึ้นอีกหลายๆคนก็จะทำตามเองโดยที่ไม่ต้องไปสอนกันมากมายซึ่งสร้างแบบอย่างความสำเร็จดีๆเนี่ยครับให้คนได้เห็นแล้วก็ทำตามครับส่วนหลักความดีที่ทำควบคู่กันเนี่ยนะครับเราใช้หลักของธรรมชาติดูแลธรรมชาติโดยที่แนวทางของในหลวงรัชกาลที่9ท่านสอนไว้เราดูแลธรรมชาติดีรักษาธรรมชาติดีแล้วก็สร้างธรรมชาติขึ้นมาให้ดีธรรมชาติก็จะหันกลับมาดูแลเราแล้วก็จะมาทำให้คนในหมู่บ้านหันกลับมาทำความดีเมื่อมันเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเนี่ยกิจกรรมที่เราทำหนึ่งใช้เป็นสถานที่ประชุมของกลุ่มองค์กรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มองค์กรของแกนนำหมู่บ้านวางแผนการพัฒนาก็คือว่าไปเก็บรวบรวมเอาองค์ความรู้ของกลุ่มองค์กรต่างๆของบุคคลต้นแบบต่างๆเนี่ยมาเขียนเป็นหลักสูตรเราก็ยังไปปรับปรุงพัฒนาไปร่วมเรียนรู้กับศูนย์คุณธรรมศูนย์คุณธรรมส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นที่มาของถ้าเราดูแลธรรมชาติพวกนี้เราจะทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็มีต้นทุนในการผลิตแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยหันกลับมาดูแลธรรมชาติแล้วก็ให้ธรรมชาตินั้นมาบ่มเพาะให้เราเป็นคนดีของสังคม

0: แจ่มชัยคะเห็นบอกว่าถ้าเกิดเราตัดต้นไม้ใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องปลูกคืนด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็คือว่าในหมู่บ้านเนี่ยเขาเชื่อในเรื่องของคุณธรรมความดีต้นไม้เนี่ยมันสร้างคุณงามความดีให้กับคนเราปลูกต้นไม้และต้นไม้ก็ให้คุณค่ากับเราเราจึงจะต้องให้เขานี่อยู่คู่กับเรา

0: ใหญ่มากคือตรงนี้คือเรียกว่าแปลงอะไรหรอคะ
1: แปลงเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษซึ่งมันเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นที่หนึ่งก็คือพอกินเราปลูกต้นไม้นะครับเราเพาะกล้าไม้ปลูกต้นไม้แล้วก็เอาธรรมชาติมาดูแลต้นไม้นอกเสียจากว่าเขาจะให้อาหารให้ร่มเงาที่ดีแล้วเนี่ยเขาก็ยังทำให้เกิดการพอกินด้วย

การเลี้ยงปลาที่นี่ก็จะมีการเก็บเอาพืชผักในหมู่บ้านมาสับแล้วก็บดพอบดเสร็จแล้วก็อัดมาเป็นเม็ดเพื่อที่จะมาเป็นอาหารของปลาปลาเจริญเติบโตก็มา

เป็นอาหารให้เราก็เป็นอาหารที่ปลอดจากสารพิษซึ่งถ้าเกิดว่าคนไหนที่ได้รับประทานอาหารที่เราผลิตไปก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยากจะทำความดีอย่างนี้ให้เกิดขึ้นครับ

0: เราเนี่ยเน้นในเรื่องของบวรศก็คือบ้านวัดโรงเรียนและส่วนราชการเราทำงานในหมู่บ้านเนี่ยเราจะไม่ทิ้งรากฐานของชุมชนก็คือความดีความดีนี่มาจาก1หมู่บ้านชุมชนเกิดความดีในการทำงานของตนเองในพื้นที่2ความดีที่หมู่บ้านชุมชนเนี่ยจะสามารถไปช่วยเหลือที่โรงเรียนเอาองค์ความรู้ต่างๆไปช่วยเหลือที่โรงเรียนทําให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาต่างๆแล้วก็3ความดีที่เกิดจากที่วัดนะครับที่วัดที่เรื่องของการสั่งสอนในบวรพระพุทธศาสนาสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับและส่วนราชการเนี่ยเป็นส่วนราชการที่นำเอาสิ่งดีๆเหล่านี้ไปขับเคลื่อนในการทำงาน
1: ทั้งหมดเนี้ยพี่เกษมชัยเอาไปต่อยอดยังไงบ้างเหรอคะ
0: 1เราเข้าไปในศูนย์คุณธรรมมีการจัดตลาดนัดความสุขชุมชนเราก็ให้แต่ละแขนงที่ทำในไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงปลาทำการเกษตรหรือว่าต้นไม้ต้นไร่เนี่ยก็เอามาแปรรูปพอแปรรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปสู่ตลาดนัดความสุขชุมชนเราก็เอาของสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับเตรียมรองรับเขามาดูงานเขาก็จะได้เห็นการประกอบคุณงามความดีไอ้สิ่งของเนี่ยทั่วไปมีแต่สิ่งของที่มาแล้วเกิดคุณงามความดีเนี่ยมันหาไม่ค่อยจะได้ได้ความสุขทางใจมันได้ความดีทางกายอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่แค่สิ้นลมแต่ถ้าเกิดว่าอยู่เพื่อสังคมอยู่ชั่วนิรันดร์ตัวเองทำดีแล้วก็ไปทำให้คนข้างๆทำดีคนข้างๆก็ไปขยายผลแล้วความดีนั้นเนี่ยก็จะหันกลับมาหาเราซึ่งทำให้สังคมเป็นสังคมแห่งความดีงามความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องร่วมสร้าง
1: ก่อนเบลไม่เคยรู้เลยนะคะว่าการที่เราได้มาเรียนรู้ที่ชุมชนจะได้ประสบการณ์ดีๆที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะมันดีมากๆเลยค่ะเบลอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสประสบการณ์แบบเบลค่ะคุณจะได้ความรู้ความดีและรอยยิ้มจากชุมชนที่นี่ค่ะ
2: น้องกระดาษบุญชุมชนการมีส่วนร่วม

0: เราเชื่อว่าปลายทางของความดีคือความสุขเด็กๆเมื่อทำสิ่งเล็กๆตามกำลังของเขาเขาก็มีความสุขเมื่อเข้ากลับไปที่บ้านก็ทำให้ครอบครัวของที่บ้านมีความสุขด้วยการทำความดีเล็กๆน้อยๆจุดประสงค์เดียวคือให้เด็กเป็นจุดศูนย์กลางให้เด็กได้สามารถเรียนรู้ความดีเล็กๆน้อยๆจากชีวิตของเขาเวลาเราเจอเด็กๆ เนี่ยเด็กๆจะวิ่งเข้ามาไลน์พูดคุยเห็นถึงความน่ารักของเขาความสุภาพของเขาความอ่อนโยนของเขาความรักเป็นพื้นฐานที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับหมดสิ่งนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีที่เราสามารถที่จะถ่ายทอดลงไปถึงเด็กๆที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของสังคมของประเทศชาติต่อไปความรักนี้ก็ติดตัวเด็กๆไปรักแบ่งปันให้สุภาพให้เกียรติสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีและจะได้รู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้เด็กๆของเราเติบโตเป็นคนดีในสังคมและในประเทศชาติเรามุ่งมั่นอย่างเดียวอยากให้เด็กเป็นคนดีคนดีบนพื้นฐานของความรักความเมตตาการมีมารยาทที่ดีการรักคนอื่นเป็นการเห็นใจคนอื่นเหล่านี้เราใช้คำว่าบันไดคุณธรรมเด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.6ก็จะมีบันไดคุณธรรมของแต่ละชั้นของตัวเองอย่างเช่นป.1เดินแถวเข้าแถวอย่างมีระเบียบป.2ก็ยึดคุณธรรมของป.1มาด้วยเป็นขั้นบันไดไปจนถึงม.6เด็กก็จะมีคุณธรรมค่านิยม 8S ทั้งหมดติดตัวนักเรียนไปจนตลอดชีวิตก็คือรักความดีงามความซื่อสัตย์ความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรีความสุภาพความเป็นหนึ่งเดียวกันความหวังและก็ความเมตตากรุณาเราได้มีการนำมาบูรณาการในการเรียนการสอนของเราไม่ว่าจะลงไปในรายวิชาหรือว่าจัดเป็นกิจกรรมให้กับนักเรียนค่ะโครงการใหญ่เลยก็จะเป็นโครงการจิตอาสาด้วยรักและรับใช้ซึ่งในโครงการนี้ก็จะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมแต่ที่เน้นก็คือกิจกรรมสัมผัสชีวิตชุมชนแต่ก็มีอย่างบางคนก็ตอนแรกเขาไม่อยากเข้าเลยพอไปรับกลับมาปุ๊บเนี่ยทำให้ความคิดเขาเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอบสนองในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กนักเรียนตามอัตลักษณ์ของเรา
1: ตอนแรกนะคะหนูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอหนูได้ลองไปกับทางโรงเรียนหนูก็ได้ไปเห็นการใช้ชีวิตของเขาว่ามันลำบากมากแล้วก็มีคนป่วยจิตเตียงมีคุณยายที่ไม่สามารถลุกขึ้นมาทำงานบ้านอะไรเองได้หนูก็ได้เอาของเข้าไปช่วยบริจาคให้เขาค่ะหนูก็ดีใจมากเลยค่ะเขาก็ดีใจเช่นกันทุกๆสตางค์ไม่ว่าจะเป็น25สตางค์หรือเงินเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเงินเนี้ยก็สามารถช่วยเขาได้ค่ะ
2: หนูก็มีเป็นบริจาคพวกตุ๊กตาค่ะรู้สึกดีอยากให้น้องเขาได้เอาไปเล่นเอาไปใช้เพราะเราไม่ได้ใช้แล้วหนูบริจาคหนังสือค่ะแล้วก็เสื้อค่ะหนูภูมิใจที่หนูได้แบ่งปันให้คนอื่นค่ะ
0: กระบวนการทำบันไดคุณธรรมเป็นการฝึกตามวัยและมีการประเมินมีการอบรมอย่างต่อเนื่องก็เชื่อว่าความดีนั้นจะเป็นพฤตินิสัยเป็นนิสัยที่ดีหล่อล้อมเด็กให้เป็นคนดีของสังคมต่อไปได
3: ้น้องก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้แล้วก็มีคุณค่าต่อผู้อื่นก็ส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยรักผู้อื่นนะเหมือนรักตนเองเน้นย้ำเรื่องนี้อย่างมากเพื่อให้เมล็ดพันธุ์หรือว่าเด็กของเราเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมประจำใจ
4: ภูมิใจที่ว่าเขาชอบเขาทำแล้วมีความสุขค่ะเวลาเลิกเรียนไปเขาก็จะไปเล่าให้ฟังเนี้ยค่ะ
5: จิตอาสาเป็นเรื่องที่ดีนะคะสำหรับครอบครัวเราหรือหลายๆครอบครัวเพราะว่าคือความภูมิใจของตัวลูกๆเราที่ได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะ
3: อยากให้เด็กทุกคนที่จบจากพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยมีคุณธรรมมีความรู้ควบคู่ไปกับการทำประโยชน์เพื่อสังคมเท่านี้ก็น่าจะเป็นความสุขที่สุดสำหรับคุณครูยิ่งมีคนดีมากเท่าไหร่ประเทศชาติก็จะมีสิ่งดีๆมีพลังบวกมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยครูก็ถือว่าได้ก็เป็นความสำเร็จแล้วก็มีความสุขข้างในโดยไม่หวังสิ่งใดๆตอบแทนเลย
0: เราเรียกว่าเริ่มทำดีเริ่มที่ใจเป็นหัวใจแห่งความรักเป็นหัวใจของคนดีเพาะปมและเบิกบานกระจายความดีสื่อสารความดีนี้ต่อไปบอกเล่าความดีต่อไปนะคะ

0: ซื้อกินเร็วมากอะ
1: ชื่อเมย์นะคะพัฒนันทงทองเป็นคนเชียงใหม่นะคะปัจจุบันเป็นเชฟแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านอาหารนะคะปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของการเอาวัตถุดิบพื้นบ้านหรือว่าอาหารพื้นถิ่นเนี่ยขึ้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มเอามาแปลงเป็นเมนูใหม่ๆเอามาสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเข้าไปอะค่ะ
2: โอเค
3: จากที่เคยสัมผัสวัตถุดิบในห้องครัวที่สมบูรณ์พร้อมได้มาตรฐานวันนี้เชฟเมย์จะพาเราไปดูกระบวนการผลิตเนื้อโคขุนตั้งแต่เริ่มแรกก่อนจะมาเป็นอาหารจานเด็ดให้กับผู้บริโภคที่สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางโพนยังคำจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
1: อันนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปดูอะไรคะเนี่ย
2: จะไปดูคอกกรรมวิธีคือคอกทดสอบอาหารนะครับเราส่งไปห้องแลบแล้วแลบเขาก็ผลวิเคราะห์ออกมาว่าเออได้สูตรตามที่สากลกำหนดแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร่
1: ไม่เชื่อต้องได้รถทดลองเอง
2: เอาให้วัวกินจริงๆเลยนะครับ
1: ว่าดีไหมอะไรเงี้ย
2: อย่างน้อยก็คือ1ปีนะครับแล้วก็แต่ละเดือนวัวที่ทดลองอาหารนะครับก็จะได้ขึ้นตาชั่งเพื่อหาอัตราการเจริญเติบโตนะคร
1: ับแบบมันชั่งน้ำหนักเหมือนนักมวยเลย
2: ถูกต้องครับ
3: สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยางคำจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2523เพื่อพัฒนาโคขุนคุณภาพดีที่เหมาะกับการเลี้ยงในประเทศไทยและให้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงมีอาชีพที่มั่นคงสอดคล้องตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชนบทมีการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง
1: การวางระบบของโพนยางคำเนี่ยมันมีที่มายังไงคะถึงกันมารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ได
2: ้เริ่มต้นเดิมทีเนาะก็มีฝรั่งคนหนึ่งชื่อลุงฟังซัวนะครับที่มาจากฝรั่งเศสตอนนั้นแกมาเป็นนักวิชาการอยู่ที่หน่วยกรปกลางแล้วก็ท่านได้ส่งเสริมให้กับสมาชิกในเกษตรกรในจังหวัดสกลนครเป็นผู้ที่ให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ทั้งบุกเบิกทั้งช่วยวิจัยแล้วก็พัฒนาเลย
2: ถูกต้องคร
1: ับ แล้วระบบตัวไหนบ้างอะคะที่คุณลุงฟังซัวเขาเอาระบบของเมืองนอกเนี่ยมาปรับใช้กับการทำสหกรณ์ของเรา
2: เบื้องต้นหลักๆก็คือระบบจัดการทะเบียนประวัติวัวแล้วก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับนะครับคือวัวขุนทุกตัวสามารถรีเช็คย้อนหลังได้หมดทุกตัวเลยนะครับสมาชิกของสหกรณ์พลยังคำมีทั้งหมดอยู่ประมาณ 6,400 กว่ารายนะครับมีวัวขุนที่ขึ้นทะเบียนเป็นของสหกรณ์พลยังคำแล้วอยู่ที่ประมาณ 11,000 ตัวนะครับถ้าเฉลี่ยก็ตกคนละประมาณ2ตัวหรือ3ตัวจะไม่ให้เกินคนละ5ตัวนะครับถ้าเลี้ยงเยอะเกินไปนี่อาหารก็จะเกินคุณภาพก็จะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่เป็นการส่งเสริมแบบของลุงฟังซัวแต่ก่อนไม่ได้ส่งเสริมให้กับพ่อค้ารายใหญ่ส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านต่างๆเลี้ยงอะไรแบบนี้นะครับ
4: กลุ่มนี้เราจะแบ่งมันแค่6ตัวที่ทดสอบ15เดือนเราเอาวัวแรกเกิดของสมาชิกมาร่วมทดลองกับโครงการ
1: ขุน15เดือนนี่หมายว่าปกติแล้วเราขุนกันแค
4: ่12เดือนแต่ทีนี้เราในเชิงการทดลองเพื่อได้คุณภาพเนื้อที่มีมาบิ้งเยอะขึ้นมาเนี่ยเราดูซิว่าถ้าเราขุนมากกว่านี้
1: มาบิ้งขึ้นไหม
4: มาบิ้งขึ้นไหม
1: ไม่เคยดูเลยว่าเขาทำวิจัยกันแบบชนิดที่ว่าต้องจริงจังอะไรขนาดนี้คือพอเขาใส่ใจกับวัวมันก็เท่ากับว่าเขาใส่ใจคุณภาพที่จะส่งถึงมือลูกค้าทุกคนจริงๆเป็นวัวจากที่ไหนคะในพี่วิทยา
2: ตัวนี้เป็นวัวที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงนะครับ
3: โคหนึ่งตัวต้องใช้เวลาขุนอย่างน้อย12เดือนเมื่อได้ระยะเวลาตามที่กำหนดกรรมการที่แต่งตั้งโดยสหกรณ์ก็จะลงไปตรวจสอบและให้เกษตรกรนำวัวมาขายตามที่กำหนด
2: ตอนนี้ก็ได้น้ำหนักเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเขาจะตรวจดูฟันดูหมายเลขหูนะครับเขาก็จะดูในหูวัวนะครับว่ามันตรงกันไหมเขาได้เปลี่ยนวัวมาไหมนะครับ
1: 645
2: ถูกต้องแล้วก็จะดูฟันตัวเนี้ย
1: ฟันนี่คือจำนวนซี่เหรอ
2: จำนวนซี่ที่อยู่ด้านหน้าเราจะนับซี่ใหญ่ไม่นับฟันเล็กนะครับเพื่อเราจะดูอายุของตัววัวนะครับฟัน4ซี่ก็คือ3ปีนะครับวัวสูงสุดก็อยู่ที่ฟัน8ฟัน8ซื้อว่าแก่ละเพื่อเราเปรียบเทียบว่าวัวอายุเท่าไหร่ไขมันแทรกดีอะไรแบบนี้ครับ
1: เลขพวกนี้มันจะออกไปตั้งแต่
2: ออกตั้งแต่ขุนที่แรกเลยครับ
1: ออกตั้งแต่เราไปเลยใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: เป็นการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้ทุกขั้นตอน
2: ครับผม แล้วก็วัวตัวไหนได้รับการฉีดยงฉีดยาก็จะลงประวัติด้านหลังหมดเลยครับถ้าฉีดยาไม่ถึง1เดือนจะเข้าชำแหละไม่ได้ต้องตีกลับนะครับ
0: รายได้ก็ดีครับเราก็เลี้ยงวัวเป็นเงินสะสมเป็นเงินสะสมของเราถ้าสากลดูแลก็คงสากลครับดีกว่าเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรมีเงินปันผลมีอะไรบ้างครับได้หลายอย่าง
2: หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จดูหูดูฟันเสร็จเรียบร้อยวัวก็จะเข้ามาพักอยู่นี่คอกก็คือจะพักอยู่แบบนี้ไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงนะครับในการที่เอาวัวเข้ามาชำแหละนะครับว่าวัวใครสะอาดไม่มีขี้แห้งวันนะครับผมจะให้อีกตัวละ500บาท
1: เขารู้สึกว่ามีแรงจูงใจที่อยากจะให้เกษตรกรทำตามไม่ใช่ข้อบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแบบถ้าคุณทำดีเรามีรางวัลให้นี่อย่างเช่นถ้าคุณอาบน้ำวัวมาหาเราก่อนนะเราให้คุณเลย500บาทต่อตัวถ้าคุณเลี้ยงวัวได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอกที่สะอาดนะคะการให้วัวทานหญ้าเขียวคุณก็ได้ไปอีก500อย่างน้อยตัวนึงอ่ะก็ได้ 1,200 บาทจากการแค่ใส่ใจเพิ่มขึ้นดูแลเพิ่มมากขึ้นอะไร
2: เราจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งสากลและตัวสมาชิกเรามีกฎระเบียบให้ทุกคนแล้วก่อนที่จะเป็นสมาชิกเนาะแล้วก็สมาชิกก็มีส่วนร่วมก็คือเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจพลยคำเหมือนกันเนื่องจากว่าสมาชิกแต่ละคนก็มีหุ้นอยู่ในสากลก็ไม่น้อยนะฮะตัวนี
1: ้พี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
5: 13-14 ปี
1: นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
5: ไม่ก็ที่ขัดยอกน
1: ิดหน่อยที่ขัดยอกนิดหน่อย
6: คุณพี่บอกว่าพาร์ทนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดุเล็กน้อย
3: วัวที่ผ่านการชำแหละแล้วจะถูกนำมาบ่มไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสอย่างน้อย7วันแต่ไม่เกิน15วัน
1: ก็สำหรับในห้องนี้เนื้อที่แขวนอยู่ตรงนี้ค่ะเอาไว้บ่มเหมือนทำการ dry age
7: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมคะอันนี้คือเหมือนเป็นตู้ dry age เลยพอบ่มคือระบบทั้งซีกใช่ไหมคะ
7: ครับ
1: เสร็จแล้วพอเราจะไปตัดก็คือ
7: หั่นครึ่งตัดครึ่งครับ
1: ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะน้ำหนักแรกรับอ่ะต้องประมาณ
7: 700โล
1: 700โลขึ้นไปแล้วถึงรับอ่ะ
7: ใช่ร้อย700โลครับ
1: โอ้ใหญ่มากเวลาเราจะดูว่าเนื้อตัวนี้พรีเมียมหรือไม่พรีเมียมเนี่ยเขาดูกันตรงไหนอะคะ
7: ก็ดูที่ไขมันแทรก
1: ค่ะนี่คือเราจะตัดเฉพาะส่วนนี้เลยเหรอคะคือวัวทุกตัวจะต้องตัดตรงนี้เลย
7: ซีกซ้ายของตัว
1: ซีกซ้ายทำไมต้องเป็นซีกซ้ายคะพี่อันนี้ถาม
7: มันจะเป็นมันจะเห็นชัดกว่าซีกขวา
1: อ๋อ
7: ใช่ครับ
1: โอเคอันนี้แบบธรรมดาอันนี้พี่ให้เกรดว่าเป็นเกรดธรรมดา
7: ครับ
1: โอเคอันนี้พี่ให้เกรดความเป็นพรีเมียม
7: ครับ

0: ในส่วนของห้องนี้เป็นห้องที่เราทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่เอกตัดแต่งอย่างเดียวเลยเหรอคะมีทั้งหมดประมาณกี่คนที่ทำงานในส่วนของนี้อยู
1: ่ตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าคนครับ
0: วันหนึ่งนี้ได้ประมาณกี่ตันเรียกเป็นตันไหม
1: เราทำเป็นตัวมากกว่าก็ประมาณ10ครับ
0: 10ตัว10ตัวก็20ซีก
1: ใช่ครับ
0: ก็คนละซีกเลยวันนึง1คนต้องคุณแล้วต้องรับผิดชอบ1ซีกเลยอะไรเงี้ยเหรอคะอันนี้แล้วแบบแต่ละคนฝึกนานไหมคะพี่เอกกว่าจะได้แบบลงมือลงมีดเองอะไรเงี้ย
2: 2เดือนครับ
0: 2เดือนพี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ยโอ้นี่ไล่ทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่ข้อที่ขัดย่องนิดหน่อย
0: ที่ขัดย่องนิดหน่อย
3: หลังจากได้เห็นขั้นตอนการตัดแต่งเนื้อเชฟเมย์ก็เกิดความคิดบางอย่าง
0: เวลาเราเดินเข้าไปในห้องบูเชอร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไขมันเนี่ยมันจะหนามากซึ่งเขาทริมออกคือเขาตัดแต่งเนื้อออกแล้วเนี่ยก็ทิ้งหรือต้องส่งต่อออกไปในราคาถูกๆเมย์เป็นคนที่ชอบเอาส่วนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยใช้อะค่ะมาสร้างมูลค่าแล้วก็เกิดประโยชน์มากขึ้นวันนี้ถ้าเมย์มีโอกาสได้ทำเนี่ยเมย์อยากจะใช้ส่วนที่หลายๆคนมองข้ามนั่นก็คือไขมันอันนี้เป็นพรีเมียม
4: ก็ว่าเป็นธรรมดา
0: เฮ้ยทำไมยังแบบสวยมากเลยอ่ะคือตอนแรกมันยังเข้าใจว่านี่เป็นเกรดพรีเมียมของเขาหรือเปล่าเพราะว่าดูแบบมีแบบมาร์บลิ่งในเนื้อแต่พี่เขาบอกว่านี่ธรรมดานี่ยังไม่พรีเมียมพี่บอกว่าเอ้านี่ยังไม่พรีเมียมอีกเหรอ คือเขาทริมมิ่งให้สวยมากเลยนะหมายความว่าเราแบบแค่ไม่ต้องไปแต่งเนื้อแล้วอะบางทีไปสั่งของมาแฟตเยอะมากบางส่วน

0: ต้องทิ้งเนี่ยลูกค้าทานไม่ได
1: ้เนื้อที่ถูกคอน
0: ตรงนี้นี่เป็นร้านค้าของสหกรณ์โดยตรงเลยหรือเปล่าคะ
2: ครับเป็นของสหกรณ์โดยตรงเลยตรงนี้ติดสำนักงานใหญ่นะครับ
0: นี่ไม่เห็นแบบมีบาร์โค้ดกับ QR ไว้ทางให้ตรวจสอบย้อนกลับ
2: ถูกต้องครับเนื้อทุกชิ้นทุกก้อนในนี้นะครับคนที่ซื้อไปเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าวัวชิ้นนี้มาจากสมาชิกคนใดเลี้ยงที่ไหนพันธุ์อะไร
0: โอ้นี่ใช้ระบบเหมือนเมืองนอกเลยอันนี้เห็นมีแบบแปรรูปด้วย
2: ครับผมก็เป็นส้มหนังนะครับ
0: ส้ม
2: เท้า
0: ส้มคือเหมือนการทำซุปตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: ครับผมเป็นส่วนเท้าแล้วก็หนังหัวพวกหมูพวกอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้นี่มีใครเป็นคนทำให
2: ้ก็สหกรณ์ทำเองครับตัวนี้
0: แบบเหมือนมีเชฟประจำสหกรณ
2: ์ถูกต้อง
0: สนใจจ้างหนูเป็นเชฟได้นะโอเคแล้วนี
2: ่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อนุ่มเสียบไม้ครับ
0: เนื้อนุ่มเสียบไม
2: ้น้ำดี
0: อันนี้เป็นแบบอาหารพื้นบ้าน
2: ครับผมแถวอีสานจะชอบลาบก้อยแล้วก็ว่าน้ำจิ้มขมๆอ่ะนะครับ
0: อ๋อมีออยมีอะไรหมดแล้ว
2: ครับผม
3: ปกติก็ถ้าได้ผ่านก็ได้แวะมาซื้ออยู่บ่อยๆชอบทานนี้ครับถ้าเป็นเนื้อจากคุณธรรมก็จะมีคุณภาพนี้จะกลิ่นอะไรก็จะหอมขึ้นมากว่าปกติตามตลาดร้านค้าทั่วไป
0: มาในนี้เราได้กลิ่นเหมือนแบบอยู่บ้านที่เชียงใหม่เลยนี่เรากำลังทำแหนมเนื้อวัวอยู่ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วส่วนผสมที่อยู่ในแหนมเนื้อวัวตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
4: มีกระเทียมข้าวสุกแล้วก็มีเกลือค่ะ
0: จะใช้เวลาบ่มประมาณกี่วันถึงจะทานได้คะเนี่ย
4: ข้ามคืนก็ทานได้แล้วค่ะ
0: จริงเหรอคะเดี๋ยวแม่จะต้องลองห่อแหนมดูค่ะว่าพี่เขาห่อกันยังไงนี่ตอนนี้เลือกตองยังมีเป็นปัญหาอยู่เลยมาโอเคค่ะเอาจับตัวนี้เฉพาะตัวนี้ก่อนขึ้นมาอ๋อมือเราจะได้ไม่โดนเนื้อเลยนี่แล้วก็เอ
4: าพับ
0: ก
4: ัน พ
0: ับจีบก่อนเอาจีบจีบเดี๋ยวจะได้รู้กันโอ้ยทำไมของผมไม่สวยอ่ะ
4: พับอย่างนี้ค่ะพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้ว
0: คุณพี่บอกว่าพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดูเล็กน้อยอุ้ยพี่มันแตกค่ะแล้วเอาใหม่ไหมคะ
4: ใหม
0: ่หนูว่ามันเป็นที่ตองแล้วเนี่ยเอาใหม่เนี่ยมันเริ่มแล้วก็ม้วนกับอย่างนี้นี่ข้างบนอันนี้เป็นการห่อแหนมครั้งแรกของเมย
4: ์
0: ใครที่ได้ชิ้นนี้ไปนี่โชคดีมากเลยนะโหนี่ยากแบบสูงมากค่ะ
3: ปากช่องหนึ่งครับผม
0: นี่ยังโตไม่เต็มที่เลยสำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสายฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยังทำของเรา
1: ที่ตลาดนัดเล็กๆในจังหวัดสกลนครเชฟเมย์กำลังสนุกกับการมองหาวัตถุดิบเพื่อนำไปสร้างสรรค์เมนูใหม่ซึ่งจะเป็นการนำไขมันวัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์
0: อันนี้คือพวกกบอุ้ยตัวโตแล้วว่าน่าจะอร่อยนะคะอุ้ยจะได้เงินอันนี้คืออะไรคะ
5: น่าจะกระจันค่ะน่าจะโอดใหญ่นะ
0: มันเป็นตัวจักระจันเหรอคะ
5: ค่ะนี่ลูกมันค่ะ
0: ลูกจักระจันเพิ่งเคยเห็นอันนี้คือยอดมันลูกฟักทองคล้ายๆกับเบบี้ซูกินี่ไม่อยากได้เอาไปทำสเต็กเอาลักษณะคล้ายกับเบบี้ซูกินี่ฟักทองเบบี้ฮัมกินยายอันนี้เขาเรียกบักอะไรนะ
6: บักแงว
0: บักแงวลิ้นจี่ป่าคะ
6: ลิ้นจี่ป่า
0: เขาเอาไปทำอะไรทานนะคะ
6: เอาไปชั่ว
0: ยำ
6: ชั่วยำน่ะใส่ข้าวคั่วมะเขือคั่วผักหอมน้ำปลาแดก มันกินง่ายอยู่ไร
0: หอมดีอ่ะเอา1พวงค่ะหนูจะไปทำน้ำสลัดพรุ่งนี้แทนบัลซามิกวินิก้าของอิตาลี

0: บ้านท่าเยี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการเลี้ยงโคขุนเป็นจำนวนมากเพื่อส่งขายให้กับสหกรณ์โพนยางคำ
1: นี่คือซื้อวัวเข้าใหม่หมด

0: นโภคเกษตรกร
1: หรือยากแบบสูงมากอะ
2: ปากช่องหนึ่งครับผมถ้าหน้าแรงก็สูบน้ำใส่หน้าฝนไม่มีปัญหาน
3: ั่นก็หมายความว่าเราลงทุนครั้งเดียวสิคะ
2: ครับครั้งเดียวตัดไปหลายปีแต่ต้องดูแลเสริมด้วยมูลสัตว์นะมูลสัตว์ของเราเต็มไปหมดแล้วตามแปลงหญ้าแล้วก็ยังปลูกมะม่วงแซมด้วยแล้วก็ปลูก
3: กล้วยที่เห็นอีกด้วยสูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
2: คนไหนที่จะเลี้ยงโคขุนน่ะให้ปลูกหญ้าก่อนไม่ใช่ว่าเอาวัวมาก่อนแล้วถึงปลูกหญ้ามันไม่ทันให้วัวกินแล้วต้องปลูกก่อนครับเตรียมดินไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็7วัน10วันแล้วก็มาถ่ายพูนขึ้นมาใหม่ยกล่องแล้วก็ปลูกได้เลยครับ
3: แล้วปกตินี่คุณลุงได้เก็บขี้วัวทุกวันเหรอคะ
2: ไม่ครับประมาณสัก2อาทิตย
3: ์มันมีเหตุผลหรือว่ามีอะไร
2: ก็อย่างน้อยๆก็มูลสัตว์ต้องให้ไว้รองพื้นไว้ด้วยคือเวลาเขาเดินมันจะได้นุ่มบ้างไม่คล้ายๆเป็นผมนะครับผม
3: หลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับวัวของเรา
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: นี่เลี้ยงเหมือนลูกเลยนะคะ
2: เดือนหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก200กระสอบครับอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปทำเป็นแก๊สขี้วัวใช้ในโคเรือนเราครับผมก็ได้นักวิชาการมหาลัยที่เขามีความรู้เขามาสอนให้เราก็มาปรับใช้ทีหลังครับผม
0: แล้ว
2: คอ
0: กน
2: ี้
0: น
2: ี่
0: ต่างจากคอกอื่นยังไงอะคะค
2: ุ
0: ณล
2: ุ
0: ง
2: คอกนี้ขุนมานานแล้วแล้วก็เตรียมขายได้เลยครับผมแต่วัวทุกตัวมีประวัติไม่หมดครับผมพอขุนก็หนึ่งถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตอนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้าข้อขุนเลยหลังจากนั้น6เดือนเราก็ต้องมาถ่ายพยาธิรอบ2และหลังจากนั้นก็ขุนไปเรื่อยๆจนถึง12เดือนถึงแจ้งขายครับผม
0: นี่ประมาณเท่าไหร่นะคะเนี่ย
2: ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า800โลไม่น่าจะต่ำ
0: โอ้โห
2: ครับ
0: ที่ใหญ่มากค่ะ
2: ในกลุ่มของผมนะปัจจุบันนี่นะมีสมาชิกอยู่255รายครับผมปีที่แล้วนี่ส่งโคเข้าสหกรณ์เนี่ย460กว่าตัวครับกับการทำเป็นกลุ่มนะดูแลง่ายครับผมคือหนึ่งมีระเบียบข้อบังคับทางสหกรณ์ต้องทำตามสหกรณ์อย่างเคร่งครัดสารเร่งฮอร์โมนเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยเพราะสหกรณ์เขาเน้นเรื่องผู้บริโภคครับ
3: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสไตล์ฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์พลยังคำของเราก็จะเป็นสเต็กเนื้อทริปลอยนะคะนี่เป็นเนื้อสันนอกนะแล้วก็จะส่วนที่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราขายทิ้งอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์มันเลยก็คือไอตัวไขมันของวัวเนี่ยมาทำเป็นบีฟแฟตก็บีฟบัตเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็คือตัวที่จะเอามาทำในการย่างเนื้อให้มีความหอมขึ้นเอาตัวบีฟบัตเตอร์เนี่ยมา infuse หรือเรียกว่าผสมผสานกลิ่นของสมุนไพรเข้าไปข้างในซึ่งไอตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้จริงๆแล้วในการทำสเต็กเนี่ยเราต้องการใช้อุณหภูมิในการทำอาหารสูงมากน้ำมันพืชทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้สูงขนาดนั้นแต่ไขมันที่มีอยู่ในเนื้อวัวสามารถทำได้ไอเนี้ยเราจะทำเป็นเหมือนเนยที่ทำมาจากเนื้อวัวนะคะรอบหน้าเนี่ยเราจะทำสเต็กเนื้อเนี่ยเราก็แค่ตักน้ำมันที่เราสกัดแล้วเนี่ยเอาลงในกระทะแล้วก็เอาเนื้อลงไปจี่ได้เลยนะคะถ้าเอาตัวนี้ไปทาก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าค่ะมันจะเงาสวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่ดีด้วย
4: ครับก็น่าจะเอามาปรับปรุงไอ้ทำสเต็กนะครับพวกผัดแกงทอดนี่ก็ได้ครับแทนไอ้น้ำมันพืชน้ำมันเนี่ยโอ้ประทับใจมากนะครับ

0: ดูเนื้อใกล้ๆแบบสวยมากอะเนื้อแบบดีมากนี่เนื้อไทยบ้านเรามันสวรรค์ของคนกินเนื้อชัดๆ
1: เกือบ40ปีของความมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผ่านการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ของเกษตรกรวันนี้เนื้อโคขุนพลยังคำไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคแต่ยังสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างกว้างขวางตามที่ตั้งใจไว
0: ้ก่อนที่เมย์จะได้มาลงพื้นที่เนี่ยเมย์มีความรู้สึกว่าเนื้อวัวก็เลี้ยงกันเหมือนอุตสาหกรรมอาหารอย่างหนึ่งไม่เคยคิดว่าเขาจะใส่ใจหรือว่ามีรายละเอียดลึกอะไรขนาดนี้พอเราได้มาลงพื้นที่เองเนี่ยได้ฟังเกษตรกรที่เป็นผู้เลี้ยงเองเล่าให้เราฟังว่าเขาใส่ใจสิ่งที่จะส่งถึงมือเราเนี่ยยังไงบ้างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่ได้ทานอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่ใจตั้งแต่ต้นทางจริงๆ
2: ชีวิตเราเดินทางตลอดแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
4: อย่าแหละนั่งอย่าไปเก่งขาดครับปล่อยสบายสบาย
0: ทำไมเราต้องใช้ตองเยอะขนาดนี้ในการห่อแหนมคะ
5: เพื่อให้มันแน่นค่ะ
0: แน่นไม่ให้มีอากาศเข้าอะไรเงี้ยค่ะ

0: จากโครงการสุขภาวะคุณธรรมที่เราดำเนินการมาตลอดนะครับแล้วเราก็ต่อยอดในโครงการเครดิตความดีเรายึดถือหลักเกณฑ์ประมาณ4อย่างก็คือ1ให้ความดีนั้นเป็นไปอย่างยั่งยืนข้อ2คือตอบแทนความดีให้แก่สังคมข้อ3ทำความดีโดยความสมัครใจนะครับแล้วก็ข้อ4ก็คือความสามัคคีในการที่จะทำความดีนั้นให้พนักงานทุกคนได้มีการลงฉันทามติในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆนะครับการที่เราจะทำความดีอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมาจากตัวเองก่อนถ้าตัวเองมีความดีมีความสุขอยู่แล้วนะครับมันจะขยายผลลงไปอยู่องค์กรลงไปอยู่ในชุมชนได้ดังนั้นเราก็เลยเริ่มจากจุดเล็กๆด้วยการดูแลสุขภาพก็คือสร้างความดีให้ตัวเองก่อนผลออกมาเนี่ยมันจะลงไปขยายผลได้รวดเร็วแล้วก็ยั่งยืนครับจริงๆเครดิตความดีมีรางวัลหลากหลายอย่างมีทั้งการให้ใบประกาศสิ่งของแต่ปีนี้เราได้ตัดสินใจที่จะมอบเงินรางวัลให้รางวัลละ 3,000 บาทเผื่อทางผู้ได้รับรางวัลจะนำไปใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อไปครับผม
1: ก็ปัจจุบันอายุเกือบ61ปีแล้วครับ5ปีที่แล้วเป็นลมเนื่องจากดื่มเยอะไปตอนหลังมาก็ต้องดูแลตัวเองละพอบริษัทเขากำหนดเกณฑ์มีเป้าหมายว่าต้องทำยังไงเราก็มองว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายตัวเองครับจริงๆไม่ได้ตั้งเป้าต้องได้รางวัลนะครับแต่เราจะมองว่าเราจะดูแลเรื่องของสุขภาพเป็นหลักผลดีก็เกิดจากตัวเองครอบครัวกับองค์กรก็ทำงานได้เต็มที
0: ่ระยะเวลาอายุโรงไฟฟ้า25ปีนี่นะครับเราก็มีความรักความผูกพันกับชุมชนนะครับเราอยากจะกระจายความดีต่างๆเนี่ยไปยังชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้านะครับความดีที่เราขยายไปนะครับเราเรียกว่า1วันในรอบปีที่คนดีมาเจอกันจะทำยังไงให้คนดีมีพื้นที่ยืนความดีมีพื้นที่ทางสังคมเราก็เลยมองว่าถ้าเราปลูกฝังเยาวชนมันจะทำให้เยาวชนรุ่นถัดเราไปเนี่ยจะได้ตระหนักเรื่องของความดีนะเราก็เลยร่วมกับโรงเรียนท่ามะขามวิทยาเราใช้ต้นทุนของโรงเรียนเป็นตัวตั้งคือกระบวนการของทางโรงไฟฟ้าเราจะไม่สร้างเรื่องราวใหม่ๆให้เขาเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นภาระนั้นเอาสิ่งที่เขามีอยู่แล้วครับถ้าเราอยากให้เด็กค้นหาความดีหรือฮีโร่ของเขาในชุมชนเนี่ยด้วยมุมมองของเด็กเองเนี่ยใช้สารวิชาภาษาไทยให้เขียนความเรียงหรือเรียงความ
2: อันนี้มันเป็นกิจกรรมที่สุดยอดในมุมมองของผอ.ให้เขาฝึกมองคนรอบข้างเริ่มจากคนในครอบครัวเริ่มจากคนในชุมชนว่าลองไปดูซิว่าในชุมชนเราเนี่ยถ้าเรามองเขาดีเนี่ยเขาดีอย่างไรพอเด็กเขาไปพบไปเจอเขามาเขียนนะก็ได้เรื่องการเขียนอีกได้เรื่องการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยครับผม
3: เห็นรอยยิ้มของทุกคนนะในงานเด็กก็มอบวุฒิบัตรให้กับฮีโร่ของเขานะครับวิธีอย่างนี้ไม่เคยมีมาก่อนเพราะโดยส่วนใหญ่เราก็จะให้ประธานในพิธีเป็นคนมอบแต่อันนี้เด็กเป็นคนมอบให้นะฮะความรู้สึกวันนั้นผู้ที่เป็นฮีโร่ของเขาทุกคนบอกว่าดีมากเลยรู้สึกตื้นตันใจมาก
4: ก็คือเด็กเขียนเกี่ยวกับตัวของนายกเกี่ยวกับรีไซเคิลนะคะ

0: แบบว่าบางทีเราไม่เคยคิดนะว่าเด็กๆจะเขียนเรื่องดีให้กับเราอะไรเงี้ย
1: ก็รู้สึกภูมิใจมากที่แบบเด็กๆเห็นเรามีค่าต่อสายตาเขามีประโยชน์ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็เห็นเราเป็นต้นแบบที่ดีทำความดีไม่มีวันตายคือก็คือวันนี้ก็คือหายเหนื่อยแล้วค่ะ
2: ก็คิดว่า Moral Credit นะคะหรือเครดิตความดีเนี้ยค่ะจะเป็นเครื่องมือในการต่อยอดให้ชุมชนของเราจะได้มีคนทำความดีเยอะๆแล้วก็สังคมของเราได้น่าอยู่ต่อไปนะคะชุมชนของเราก็จะสานต่อโครงการนี้ค่ะ
3: เรากำลังเพาะต้นกล้าความดีในชุมชนในอนาคตมันก็จะแตกกิ่งก้านสาขามีดอกผลกล้าเป็นต้นกล้าที่ดีแล้วอ่ะผลมันก็ออกมาดีแล้วก็ถือว่าเป็นการฝังชิปความดีฮะ DNA เขาทั้งหมดในร่างกายก็จะเป็นเรื่องของความดี
0: เขียนเรื่องความคุณพ่อแล้วก็ทำให้คุณพ่อเนี่ยได้รับเกียรติบัตรก็เหมือนมอบเป็นของรางวัลให้กับคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยเป็นคนดีนะคะแล้วก็คุณพ่อทั้งทำงานแล้วก็มีงานอื่นๆอีกมากมายแต่ก็คุณพ่อก็ยังช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือคนรอบข้างค่ะคุณพ่อนะคะเป็นต้นแบบให้หนูค่ะซึ่งมีคุณพ่อเป็นตัวอย่างค่ะ
4: เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการที่เราจะสร้างเวทีให้กับคนที่ทำความดีมีพื้นที่ยืนให้ชุมชนหรือสาธารณะได้ประจักษ์การที่หนึ่งก็คือคนที่ทำความดีเนี่ยจะเกิดความปิติสุขนะฮะมีความสุขเราจะเห็นรอยยิ้มแล้วก็ความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาได้ทำแล้วที่มากไปกว่านั้นก็คือรูปแบบของการจัดงานเนี่ยทำให้เกิดการกระตุ้นสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำได้มีความรู้สึกว่าถ้าหากว่าเขาทำความดีแล้วเนี่ยจะมีคนเข้ามาชื่นชมแล้วก็มีคนที่จะมาค้นหาว่าความดีของเขาอยู่ตรงไหนซึ่งก่อนๆ นี้เราจะมักจะพบไปว่าไปหาจุดผิดแต่เดี๋ยวนี้เราพยายามค้นหาความดีซึ่งคนที่สามารถไปค้นหาความดีของคนอื่นได้เนี่ยในที่สุดเขาก็จะสะท้อนมาที่ตัวเองนะฮะว่าตัวเขาเองเนี่ยจะมีใครมาค้นหาว่าตัวเขามีดีอะไรบ้างผมว่าเรื่องนี้เป็นการสร้างแรงกระเพื่อมที่มันจะเกิดไดนามิกในอนาคตที่สะเทือนถึงดวงดาว
5: เรามีศูนย์คุณธรรมเนี่ยเป็นแม่แบบผ่านมาทางโรงไฟฟ้าซึ่งโรงไฟฟ้าเนี่ยเปรียบเสมือนดวงเดือนแล้วพวกเราชุมชนรวมถึงโรงเรียนเนี่ยเป็นดวงดาวซึ่งเราเป็นหน่วยปฏิบัตินะครับเราก็พยายามที่จะปลูกฝังเด็กซึ่งวันหนึ่งเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ช่วยกันพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไปครับ
3: คือถือว่าเกินคาดหมายผมมองว่าโซเชียลreturn investment มันได้กลับมาแบบลงทุนบาทนึงเนี่ยมันกลับมาเป็น20บาทอ่ะโอ้โหมันมหัศจรรย์แล้วก็อีกอย่างนึงก็มันทำให้สังคมที่อยู่รายรอบโรงไฟฟ้าเนี่ยจะมีสังคมที่สังคมความดีนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าโรงไฟฟ้าเป็นเดือนสเต็กโฮลเดอร์ผู้มีส่วนได้เสียก็เหมือนดวงดาวถ้าดวงดาวมีความสุขสว่างความดีความใสดวงเดือนก็ใสไปด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่รู้สึกว่าทำแล้วมีความ

0: ืออันนี้อันไหนสองลูกนี้อันนี้เหรออัน
1: นี้ได้ไหมไ
0: ออันนี้ได้ไหมครับ
2: ได้นะอันนี้
0: อันนี้ได
2: ้ได้ไม่ได้อันเน
0: ี้
2: ย
0: ไม่ได้ขาดถ้าอย่างนั้นพี่แฟว่าเราไปทำของตัวเองกันต่อดีกว่าไหมคะ
2: ไปทำกันต่อดีกว่าค่ะไปไปแล้วน้องปั้น
0: งั้นพี่หนูไปสอนหนูด้วยนะคะเดี๋ยวทำผิดอีก
2: คุณยายคะเย็บของหนูเสร็จยังคะ
3: ย
2: ัง
3: เลยค่ะ
2: อันนั้นหนูเย็บต่อได้เย็บต่ออันนี้ของใครยอมรับซะดี
0: ๆสังเกตรอบๆแล้วเนี่ยงอบที่นี่ไม่เหมือนงอบที่อยุธยาที่เราเห็นเลยเนาะพี่เฟย์เนาะไม่เหมือนหรอกค่ะน้องปั้นเพราะว่างอบที่จังหวัดตราดเนี่ยนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามแล้วยังขึ้นชื่อเรื่องความคงทนแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะแล้วเราจะจับให้มันเป็นรูปทรงแต่ละทรงยังไงอะคะ
4: ก็เดี๋ยวถ้าเราเย็บเสร็จเราลงได้เราจับไอ้นี่ลง
1: อ๋อจับให้มันเป็นรูปทรงแต่ละรูป
4: ได้จ้ะ
0: แต่เท่าที่ปั้นเห็นคือจังหวัดอยุธยามีแค่รูปทรงเดียวเนาะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าที่นี่มีหลายรูปทรง
4: ตรงเลยจ้ะ
0: เฟย์รู้มาว่ามีทรงกระทะคว่ำด้วยค่ะ
4: นี่แหละเนี่ยอย่างเงี้ย
2: เพราะว่ามันเหมือนกระทะมากๆเลยจ้ะ
0: แล้วก็เมื่อกี้น้องบอกว่ามีทรงทหาร
4: โบราณอันนี้ก็โบราณเนี่ยอันนี้กระดองเต่าจ้ะ
0: แล้วใส่
4: เหมือนไหม
2: เป็นกระดองเต่าอย่างนี้เลย
0: มีทรงอะไรบ้างคะมี5ทรงทรงกระทะคว่ำไปแล้วทรงกระดองเต่าไปแล้ว
2: ทรงทหารไง
4: แล้วนวดลูกนวดอีกหนึ่ง
2: ทรงหัวแหลม
1: ทรงหัวแหลมทรงที่5คือทรงอะไร
4: ทรงนเรศวรจ้ะ
1: ทรงนเรศวร
4: จ้ะทรงนเรศวร
1: แต่ละทรงนี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ
4: ประโยชน์ของหนูคือว่าชาวคนชาวนานะหรือว่าเรือเนี่ยเขาไปไหนแต่เขาร้อนๆเนี่ยเขาเอาใช้ตักน้ำได
1: ้ทรงนี้เหรอทรงทหาร
0: ทรงที่เก่าที่สุดทรงอะไร
4: เนี่ยอันนี้ตรงเก่า
0: ตรงความ
4: ตรงเก่า
0: จริงเหรอคะมันดูแบบพื้นๆเน
4: า
0: ะ
4: ก็ยังไม่ได้ยาวกันเลยเป็นพื้นในการตัดมาลงมันอันนี้ตรงกระทะความนะเวลาฝนตกนะแต่เราไม่ต้องใช้ลงมาละคุมอย่างนี้ออกไป
1: ได้ด้วย
0: อ๋อเหมือนน้ำฝนมันจะไหลลง
1: แล้วทรง
0: กระดองเต่าก
4: ระดองเต่าอันนี้กระดองเต่าคนเป็นสวนมันง่ายดี
2: ใครรับได้เป็นหนูมั้งคะ
4: ใช้ได้หลายอย่างจ้า
2: แต่ละรูปทรงก็มีประโยชน์หลายประโยชน์เหมือนกันนะ
4: หลายประโยชน์จ้า
0: ทรงหัวแหลม
2: พ
0: ี่
2: เฟย์นะคะช่วยหนูหน่อยค่ะหนูทำไม่เป็น
0: พี่ปั้นช่วยหน่อยไหมพี่ปั้นช่วยหน่อย
2: พี่ปั้นช่วยหน่อยค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้
4: เพิ่งเริ่มเดี๋ยวมาใหญ่ต่อให้ก่อน
0: พอดีเราเพิ่งทำวันแรกนะคะก็เลยไม่ค่อย
4: วันแรกอย่างนี้ทุกคนนั่นแหละงง
1: เราติดไม้จิ้มฟันเอาไว้ตรงนี้เพื่ออะไรหรอคะ
4: ค
1: ุณป้า
4: คือว่าเราใช้ใบเซนแล้วก็เอาไม้กัดไว้ถ้าเราไม่กัดก็จะไม่อยู่
5: นี่เด็กแถวๆนี้คือเขาจะเย็บกันเป็ดเต็มหมดเลย
1: เย็บกันเป็นหมดเลยเหมือนที่น้องๆเขานั่งเย็บกันอยู่ใช่ไหม
5: อ
1: ่
5: า
1: หุ้ย
0: ย่างไหมคะพี่เฟย
1: ์ได้แล้ว
0: ย่างไหมอ่ะ
1: ย่างค่ะ
0: เขาบอกว่าอันใหญ่ง่ายกว่า
1: ใช่อันใหญ่ง่ายกว่า
2: พี่เฟย์ที่ปั้นทำผิดหลายครั้งแล้วค่ะ
0: น้องปั้น
2: ไหนกันนิดนึง
1: พี่เฟย์ว่าการทำงอบเนี่ยเป็นอาชีพเสริมของครอบครัวที่สืบต่อกันมานานมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นลักษณะของวิถีไทยด้วยนะคะที่นำธรรมชาติรอบๆตัวเนี่ยมาทำให้เป็นข้าวของที่ใช้ในการดำรงชีวิต
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วนี่ใครเริ่มเสร็จกันแล้วมั้งคะเนี่ย
4: ยังไม่มีใครเสร็จเลยจ้า
1: ของเฟย์กับของปั้นนี่ก็พอจะเป็นรูปเป็นร่าง
0: บ้างแล้ว
4: จ้าจ้าสองรูปเนี่ยนั่งแล้ว
1: แต่อย่างน้อยวันนี้ก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงอบเนาะวันนี้ขอบคุณคุณป้าสังวรนะคะที่มาบอกวิธีการทำงอบขอบคุณมาก
0: ๆขอบคุณนะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: พี่เฟย์คะตั้นว่าเราได้เวลาเฉลยแล้วล่ะค่ะ
1: เฉลยอะไรอะคะน้องปั้น
0: เอ้าพี่เฟย์ก็เฉลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำขนมไทยอะไรเอ่ยกันที่จังหวัดตราดไงคะป้าเล่นมุกแค่หน่อยเดียวเองอ่ะพี่เฟย์งงไปเลย
1: ไม่งงหรอกค่ะพี่เฟย์แกล้งเล่นเฉย
0: ๆแล้วสรุปแล้วเราจะมาทำขนมไทยอะไรเอ่ยคะ
1: ขนมไทยอะไรเอ่ยที่มีชื่อว่าขนมบันดุกค่ะว่าแต่ใครเคยกินกันบ้างคะ
5: เด็กตาทุกคนเคยกินกันหมดนะครับ
0: แล้วอร่อยไหมคะ
5: อร่อยครับ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปทำขนมกันเถอะค่ะ
1: ได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอคุณป้ากุหลาบกันเนาะเพราะว่าคุณป้ากุหลาบเนี่ยเขาบอกพี่เฟย์ว่าคุณป้าเขาจะขายขนมอยู่ที่วัดทุกๆวันเลยแต่ก่อนไปพวกเราของงอบกลับไปเป็นที่ระลึกได้ไหมคะ
4: จะเอาเลยค่ะ
1: ขอบค
4: ุ
1: ณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: พี่เฟย์เอาอันนี้นะคะ
2: พี่เฟย์เอา
4: แล้ว
2: เอาแล้ว
4: ใช่ค่ะ
2: คือนี
0: ่ต้นใหญ่ใหญ่ฮ่าฮ่านี่ค่ะ
4: แล้วอันนู้นอีกละคะ
2: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพวกเราเอาไปกิน

0: ตองคงจะไม่เป็นไรนะคะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่ก็กิจวัตรประจำวันของบ้านน้ำเชี่ยวที่จะต้องมาทำกันทุกวันใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเป็นอาชีพในครอบครัว
2: ทุกครอบครัวน้ำขาเนี่ย
1: ดีจังเลยนะคะเนี่ยที่กรุงเทพก็ไม่มีเลยค่ะแบ

0: ไปไหนมาจ๊ะ
1: พอดีพวกเราไปทำง้อมานี่ขนมบันนุ่มแน่ๆเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: พวกเราขอซื้อ3ชิ้นก่อนจะมาที่จากเรา
0: เอาซื้อ3ชิ้นก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะนี่พี่เฟย์มีตังค์อุ้ยไม่มีจ้ะ
2: เขาตัดให้แล้วนะคะ
1: อุ้ยขายชิ้นละเท่าไหร่อะคะคุณป้าคะ
0: ค่ะชิ้นละ10บาทค่ะ
1: ชิ้นละ10บาทอันนี้อะไรอ่ะ
2: 3ชิ้นเท่าไหร่คะ
0: น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมแล้วก็ใส่กะทิแล้วก็ใส่ถั่ว
1: ใส่น้ำเชื่อม
3: คุณพ่อถามน่าอร่อยนะคะเนี่ย
0: ค่ะ
3: ทำไมน้ำเชื่อมเป็นสีนี
0: ้ก็น้ำตาลทรายแดงเอามาเคี่ยวแล้วมันจะออกมาเป็นสีนี้เลย
3: อ๋อเป็นน้ำตาลทรายแดง
0: จ้า
3: ใส่น้ำเชื่อมด้วย
1: หน้าตาเหมือนขนมเปียกปูนเลยนะคะ
0: จ้าแต่ขนมอันนี้เขาไม่ใส่น้ำตาลในตอนเวลากวนถ้าเปียกปูนจะใส่น้ำตาลในตอนกวน
1: นี่ค่ะคุณป้าคะ30บาทค่ะ
0: ขอบคุณค่ะอันนี้ทอน10บาทอร่อยแล้วมาซื้ออีกนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะเดี๋ยวพวกเราชิมก่อน
3: ค่ะชิมกัน
0: ตัดตัดตัด
3: อีจะกินแล้วนะ
1: น้ำเชื่อมหอมมากๆเลยค่ะแต่ว่าเนื้อแป้งเนี่ยค่ะมันจืดมากเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะแต่นุ่มๆนะคะนุ่มๆ
0: เพราะว่าส่วนผสมของแป้งไม่มีน้ำตาลเรากวนแป้งเฉยๆแล้วเอามาผสมใส่เวลากิน
3: คุณป้าคะขนมบันนุกเนี่ยมีตั้งมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะมีตั้งแต่ป้าเล็กๆเลย
1: คุณป้าคะพอดีเฟย์เนี่ยค่ะอยากทำขนมบันนุกมากก็เลยไปศึกษาข้อมูลมานิดหน่อยเขาบอกว่าขนมบันนุกเนี่ยค่ะถือว่าเป็นขนมมงคลใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะส
1: ่
0: วนมากส่วนใหญ่เขาจะสั่งไปใช้ในงานแต่งกับงานบวช
2: อยากทำแล้วอ
3: ยากทำแล้วค่ะ
0: ลองคิดจะ
1: ทำด้วยนะคะ
0: ทำไหมก็เดี๋ยวช่วยป้าเอานี้ลงกระทะอันนี้โม่แปกเสร็จแล้วก็อันนี้ลงกระทะก็ลงมือได้เลย
3: งานพวกเราพร้อมทำกันแล้วเรามาถอดง้อกันก่อนเลยไหมคะ
1: เดี๋ยวจะทำขนมไม่สะดวกนะคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ของหนูวางด้วยค่ะต้องวางดีๆนะคะสั่งทำ
3: พี่ปันด้วย
0: อ้าวน้องตัวโตยกกระทะวางเลยจ้ะ
3: พี่เฟย์กระทะกระทะ
1: กระทะนี่ค
0: ่
1: ะ
0: น้องตัวโตยกกระทะวาง
1: อุ้ยกระทะใหญ่กว่าพี่เฟย
3: ์จับพี่เฟย์ลงไปดีไหมเนี่ย
1: โอ้โหจับพี่เฟย์ลงไปทำอะไรทอดกวน
0: อ้าวหนูยกแป้งใส่
3: ช่วยไหมคะ
1: โอ้ยช่วยลบกันลบกันลบกัน
3: ช่วยช่วยช่วยช่วย
1: เดี๋ยวหนูกวนแล้วกันเน
3: า
1: ะ
3: โอเคค่ะ
0: หนูกวนหนูใช้อันเล็กนี้นะคะ
3: เสร็จแล้วก็เทลงได้
0: เทเลยค่ะ
3: เทเลย
1: ค่ะ
0: ว้าวเบาๆนะคะเบาเบาเบาก
1: ินหอมไหมคะ
3: หอมกินอะไรเอ่ย
0: หอมใบเตยค่ะ
3: ใช่มันเหมือนใบเตยเลยอะค่ะ
0: หนูกวนนะคะ
1: โอ้อันนี้เราต้องใช้
3: สนุกจังยัง
1: เอาขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้เสียงอันนี้ใส่แป้งมันนะคะครึ่งถ้วย
2: ครึ่งหนึ่ง
3: นี่อันนี้คือทำให้น้องแหนมโดยเฉพาะเลยเนี่ยเห็นไหมเพราะรู้ว่าน้องแหนมจะตัวเล็กไง
0: หนูกวน
3: เราก็ต้องใช
2: ้ด้ามยาว
1: ๆคุณป้าคะแล้วทำไมเราไม่ใส่แป้งมันลงไปทีเดียวเลย
0: มันถ้าใส่ดีแป้งมันไปทีเดียวแล้วมันเป็นก้อน
3: กวนน้ำแรงมากเลยอะค
0: ่
3: ะ
0: หนูลองกวนดูนะคะ
1: น้องแหนมรู้ไหมทำไมคุณป้าเขาใช้กระทะใหญ่แบบนี้
0: เขากวนหนูทำหก
1: กวนหนูทำหกไง
0: เขาจับแบบนี้นะคะอันนี้อันนี้จับแบบนี้
2: แล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นก้อน
0: แต่เดี๋ยวมันก็สุกเป็นท่าแบบนี้เลย
3: น้องแหนมหอมเริ่มโชยมาแล้วนะคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
2: น้องแหนมน้องแหนมต้องกวนให้มันเป็นก้อนแบบนั้นเลยนะคะ
0: ลองเอาหนูลองดูบ้างสิน
3: ี่ไง
1: โหน้องปั้นนะสู้น้องแหนมไม่ได้เลยน้องแหนมเก่งกว่าเยอะเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: น้องแหนมเคยทำขนมไทยไหมคะขนมอะไร
3: ขนมตาลค่ะ
1: ขนมตาลพี่เฟย์กับพี่ปั้นทำมาแล้ว
2: ใช่
1: ค่ะใช่ค่ะคุณป้าคะแล้วทำไมถึงต้องใช้ตะหลิวแบบนี้คะใช้เป็นไม้พายธรรมดาไหม
0: มันติดกระทะจ้ะ
1: อ๋อถ้าใช้ไม้พายธรรมดามันจะติดกระทะ
0: จ้ะมันเป็นแป้งที่ไม่มีกะทิแป้งที่ไม่มีกะทิมันจะติดกระทะถ้าแป้งมีกะทิมันจะไม่ติด
1: โอ้ยนี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยแป้งที่ าติดกระทะแต่แป้งที่มีกะทิ
4: ได้ครึ่งแล้ว
1: กระทะ
4: พี่เฟย์พี่ปั้นได้ครึ่งแล้วเห็นไหม
1: โอ้โหเหมือนมันฟูพี่นะแล้วพอนะพอมันเริ่มเป็นก้อนๆแล้วมันก็จะเป็นก้อนเร็วขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็จะกวนยากขึ้น
4: สนุกจังเลยอะค่ะ
2: อันนี้เราใช้ข้าวอะไร
4: เป็นก้อนด้วย
0: ข้าวเจ้า
1: ข้าวเจ้า
2: เป็นแป้งข้าวเจ้า
1: เอามาแช่น้ำแล้วก็โม้ได้เลยเหรอ
0: แช่น้ำไว้คืนนึง
1: แช่ไว้คืนนึงก่อนให้มันพองใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: แช่ไว้ให้มันพองแล้วก็โม้เสร็จแล้วก็กองเอาไว้อีกวันแล้วถึงจะเอามากวนได
2: ้ขั้นตอนนั้นก็ถือว่าโบราณ
1: นานมาก
2: แล้วน้องแหนมสงสัยไหมคะว่า
4: อุ้ยเป็นก้อน
0: แต่ที่แน่ๆน้องแหนมกำลังจะติดตูดแล้วนะจ๊ะ
2: อุ้ยกำลังจะติดแล้ว
4: ติดตูดนี
1: ่พี่เฟย์ช่วยหน่อย
4: คุณป้าคะถ้าเกิดบ้านของหนูไม่มีโม่เนี่ยเราจะทำขนมอย่างนี้ได้ยังไง
0: ถ้าไม่มีโม่ต้องใช้แป้งสำเร็จ
4: อ๋อใช้แป้งสำเร็จเลย
0: แต่จะอร่อยสู้แป้งข้าวโม่ไม่ได้
2: เห็นไหมมันเป็นก้อนเยอะแล้วเห็นไหม
4: ใช่มันเป็นก้อนเลยอะค
1: ่
4: ะ
1: ลองทำ
4: ต้องพี
1: เนี่ยเราจะได้รู้ว่า
2: ไม่เป็นไรเลยก้นติดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ก้นตัวเองลงไป
4: ไม่เอาค่ะ
1: เหมือนว่าช่อง
2: อย่างนั้นแหละ
4: คุณป้าคะแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำอะไรอะคะ
0: ก็เดี๋ยวพอมันติดกันเป็นก้อนแข็งอย่างนี้เรากวนไปนานๆมันจะอ่อนกลับอ่อนกลับเราก็กวนต่อไปอีกกวนไปจนฝ่ามันจะแห้งแข็งแล้วเราก็เทเราก็ไปเทก็ใช้ได้แล้วทีนี้เราก็ขั้นตอนทำน้ำ
4: เชื่อม
0: น้ำเชื่อมน้ำกะทิ
2: เฮ้ยมันมีฟองอากาศปุ๊บแผ่นปุ๊บเลยค่ะน้องแหนม
0: เอาแรงๆเลย
1: นี่
2: อึ๊บ
1: อ้าว
4: โอ๊ย
1: เป็นไงคะแหนม
4: หนืด
1: แตกต่างไงจากกองแรกบ้าง
4: หนืด
1: ไว้สู้
4: ไว้ฟองอากาศเบลอเลยอ่ะ
1: นี่น้องปั้นคะหลายคนสงสัยค่ะว่าทำไมพี่เฟย์กับน้องปั้นเนี่ยกินขนมไทยทำขนมไทยอ้วนสงสัยไหมคะสงสัย
5: ค่ะ
1: ก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยทำขนมไทยไปด้วยนะคะแล้วก็กินมันก็จะช่วยเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงไงคะ
4: ก็เหมือนกับทำไปด้วยกินไปด้วยอะค่ะ
1: ใช่ค่ะพอสมมติว่าเราทำใช่ไหมทำเราก็ออกเหงื่อก็ออกอะไรอย่างนี้พอเรากินขนมไทยก็เหมือนเป็นการเพิ่มพลังงานเข้าไปแต่ว่ามันจะไม่ทำให้อ้วนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่ากินขนมไทยแล้วอ้วนเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะเพื่อนๆต้องชวนคุณพ่อคุณแม่มาช่วยกันทำขนมไทยกันเยอะๆนะคะ
2: ใช่ค่ะห้ามกินอย่างเดียวต้อง
1: ช่วยกันทำไทย
2: แล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะ
1: ค่ะเป็นไงคะน้องแหนมปวดแขนไหม
4: นิดหน่อยค่ะ
1: นิดหน่อยไม่เป็นไรเราเสียพลังงานไปเยอะเดี๋ยวพอทำขนมเสร็จก็เอาพลังงานของเราคืนมา
4: ใช่ค่ะ
1: โอ้ยพี่เฟย์สบายเลยไม่ใช่
2: อึ๊บอึ๊บ
4: เหรอคุณป้าถ้าเกิดยิ่งโกนนี่มันก็ยิ่งเหนียวนะคะเนี่ย
0: ไหนป้าดูหน่อย
4: โอ้โ
0: หเ
4: ย้ค่ะ
0: อ๋อได้แล้วค่ะเตรียมถาดมาเลยค่ะ
4: ถาด
0: อันนี้เป็นคนหนูเป็นคนเทไม่ใช่
1: ได
0: ้
1: ค่ะ
0: หนู
1: เท
0: ได้แล้วค่ะ
4: ไม่เลยไม่เลย
1: ถาดให้ยกขึ้นมาเทเลยเหรอ
4: นี่ถาด
0: แค่นี้แหละค่ะหนูฝาดลงเลยค่ะ
4: ว้าว
0: จับต่ำคนนี้หน่อยจับต่ำคนนี้ไม่ต้องเขี่ยเลยค่ะ
4: มันเหนียวมากเลยอะคุณป้า
0: ก้อนหนูกวนแมลงนี่คะฝีมือดีอะ
1: ฝีมือ
4: เราย
2: ิ่งเหนียวยิ่งดีใช่ไหมคะ
4: ยิ่งเหนียวมันยิ่งเหนียวมันก็ยิ่งอร่อยอะค่ะ
1: หูเหนียวมาก
4: เหนียวเป็นหมักฝรั่ง
1: อันนี้เดี๋ยวพี่เฟย์ต้องทำให้น้องเดี๋ยวมันร้อน
4: ตอนแรกๆมันจะเป็นน้ำแล้วก็แบบว่าเขียวๆอ่อนๆแต่พอมาตอนนี้มันจะเหนียวเหนียวเหลวๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะเป็นสีเขียวๆเข้มๆด้วยค่ะ
0: ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวป้าทำให้
2: วาย
0: เกือบเลยเน
4: า
0: ะ
4: คุณป้าอย่าเลยไว้ด้วยหนูนะ
1: คุณป้ามืออาชีพแล้วไม่ต้องกลัวเน
4: า
1: ะ
4: โอ้มันเหนียวเ
0: หนียวหนูยกเลยนะคะ
1: พี่เฟย์เอาผ้าไหมคะผ้าไม่ร้อนมากค
0: ่ะจัดแค่ไม่ต้องผ้า
1: จบพี่เฟย์วางตรงไหนคะทางหน้านี้ไหม
4: ทางหน้าก็ได้
1: อันนี้เสร็จแล้วเราทำอะไรต่อ
2: ค่ะ
0: ทำให้มันให้มันเนียน
1: อ่ะน้องแหนม
4: ค่ะเพื่อนค่ะนิ่มจังเลยอ่ะช่วยกันมันจะติดๆนิ่มๆเหนียวๆอ่ะค่ะนิ่มมากเลยค่ะพี่เฟย
2: ์นุ่มๆ
4: นุ่มจัง

0: น้ำตาลมาใส่
1: น้ำตาลนี่ค่ะ
0: มาขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเอาน้ำ
2: นี่น้องแหนมดูไว้นะคะระหว่างตรงนี้ตรงนู้น
0: ใส่น้ำก่อนใส่น้ำก่อนนะคะใส่น้ำก่อน
2: ใส่หมดเลยใส่หมดเลย
0: ใส่หมดเลยค่ะใส่น้ำตาลลงไป
3: น้ำตาลใช้ปริมาณเท่าไหร
0: ่หมดเลย
2: ใส่หมดเลยเหรอคะ
3: กี่ถ้วยอะคะ
0: กิโลนึง
3: หมดนี่ก็ประมาณ1กิโลกรัมใช่ไหมคะ
2: น้ำตาลสายแดง1กิโลกรัม
3: กับน้ำเปล่านะคะ
1: แต่ว่าพอเราเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะคะคุณป้าม
0: ันจะเป็นเหมือนน้ำเชื่อมในหม้อนู่น
2: เห็นไหม
1: มันจะเหนียวเหนียวใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: กลิ่นจะหอม
1: อุ้ยระวัง
2: ฟันเราต้องทำให้ได้แบบนั้นนะน้องแหนมทำได้เปล่า
1: ช่วยกันค่ะ
2: ช่วยกัน
1: เป็นยังไงไม่รู้
0: มันจะคนจนฝามันละลายเม็ดละลายหมดแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะปล่อยให้มันเดือดตั้งไว้นาน
1: ประมาณกี่นาทีคะ
0: ชั่วโมงนึง
2: ฮะ
3: ชั่วโมง
1: นาน
0: ถ้าเราตั้งมันน้อยมันจะกลับตัวกลายเป็นเกล็ดน้ำตาลเป็นเม็ดกลับหมดเลย
4: ขนมโบราณซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านเมืองตราดอย่างขนมบันดุกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่บรรพบุรุษชาวตราดได้มอบไว้ให้แก่ลูกหลานนะครับและถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนานเอาไว้อวดฝีมือแก่แขกบ้านแขกเมืองโดยนักวิชาการท้องถิ่นเมืองตราดสันนิษฐานถึงชาติกำเนิดของขนมบันดุกเป็นสองทางนะครับข้างหนึ่งก็ว่ามาจากเมืองเขมรอีกข้างหนึ่งว่ามาจากเมืองยวนและเมื่อตรวจสอบข้อมูลจากเวียดนามแล้วก็พบชื่อขนมนี้จริงๆครับซึ่งบันภาษายวนหรือภาษาเวียดนามแปลว่าขนมและเรียกชื่อตรงกันว่าบันดุก
1: คุณป้าขายอย่างนี้นี่เดือดแล้วก็ใช้ได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช้ได้เลยค่ะเพียงแต่ตักส่วนเกินที่มันเลือกออกมาหน่อยเดียวก็ใช้ได้เลย
1: น้องปั้นอย่าตักเอาน้ำไปนะ
0: อย่างนั้นแหละได้แล้วค่ะดันแล้วลูก
1: อ๋อไม่ต้องตักแล้วเหรอคะ
0: จ้ายกแล้วมาวางตรงนี้นะนี่
1: พี่เฟย์ระวัง
3: หลบพี่เฟย์
1: กลัวจังเลยอ่ะ
0: นี่
1: ตรงนู้นจะได้ใกล้ๆใช่ไหมคะ
3: ว้าว
1: ต่อไปเราจะมาทำอะไรกันต่อเหรอคะ
0: ทำน้ำกะทิค่ะเนี่ยเนี่ยน้ำกะทิอันนี
3: ้น้ำกะทินี่เป็นหัวหรือหางคะ
0: หัวกะทิ
1: หัวกะทิ
0: แล้วก็ใส่เกลือหน่อยก่อน
1: เกลือ
0: แล้วก็แป้ง
3: ตรงหัว
1: นี่เหรอคะ
0: ได้คนจนฝาให้มันละลายให้หมด
1: ว้าว
3: ดูสิคะน้ำเชื่อมของคุณป้ากับน้ำเชื่อมของเรา
0: เหมือนกันแล้วเพียงแต่อันนี้เขาต้มนานเขาก็ออกมาสีเข้ม
1: ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำสุดฝีมือแล้ว
3: ใช
1: ่ใช่ค่ะต่อไปไปทำอะไรคะ
0: เอาไปตั้งไฟให้ร้อน
1: ไอเลยพี่เฟย
3: ์น้องแหนมยกเลยค่ะให้น้องแหนม
1: หนูยกเหรอคะ
0: เลิกทำไป
1: ต่อได้ค่ะ
3: อู้กระทะจิ๋ว
2: กระทะจิ๋ว
1: เทเลยเหรอคะจะเทแล้วนะเทเลย
2: อู
3: ้ยส่วนผสมในนี้ก็จะมีหัวกะทิเกลือ1ช้อนชาแล้วก็แป้งมันอีก1ช้อนชา
0: แต่อันนี้จะต้องคนตลอดมันจะทำให้แป้งมันติดกระทะและแป้งเป็นก้อน
1: อันนี้ต้องเปิดนิดมากๆเลยเพราะว่ากระทะเล็กแล้วค่ะ
2: รสชาติของขนมเนี่ยผสมผสานกันอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเค็ม
3: อันนั้นหวาน
2: อันนี้จืดพอมาผสมกันนี
0: ่พอใส่ถั่วไปแล้วมันจะอร่อยเพิ่มขึ้น
2: มันจะกรุบกรุบ
3: มันแค่นี้
1: เนาะพี่ปั้นคะพี่เฟย์คะแค่นึกนี่ก็อยากกินแล้วนะคะเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
2: ใจเย็นๆค่ะเช็ด
3: น้ำลายไหล
1: ถ้าอย่างนั้นเรายกกะทิขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวป้าดูก่อนนะคะอ๋อได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วยกเลยค่ะเอาผ้ามาลองนะคะอ้าวยกได้เลยค่ะ
3: ยกได้เลยนะ
1: ยกเลยค่ะ
3: เดือดแล้ว
2: ระวัง
1: อุ้ย
3: กะทิอันนี้เป็นของพี่เฟย์คนเดียวนะคะ
1: ได้ไงค่ะพี่เฟย์
3: อ้าว
0: นู่นนู่นหนูว่างเป็นน้ำหมดเลยลูก
3: ช้ำ
1: มันนิ่มมากนุ่มๆใช่ไหมคะเนี่ยมันนุ่มๆทำไมมันถึงนุ่มหรอคะ
2: เพราะว่าเราใส่ทำให้มันเหนียวกวนให้มันเหนียวไงคะ
3: อ๋อนี่เย็นแล้วใช่ไหมคะ
0: แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะ
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วค่ะ
2: ฮะ
0: พร้อมทานได้เลยค่ะ
3: คุณป้าคะแล้วถั่วล่ะคะ
0: อ๋อถั่วเราซื้อถั่วดิบมาแล้วก็เอามาลงกระทะคั่วเสร็จแล้วก็มาเอาเปลือกออกแล้วก็เอาไปใส่ถุงแล้วก็ใช้สากกระเบือ
2: ค่ะ
0: ทุบ
2: หมด
0: แต่ไม่ใช้ตำนะทุบให้มันแตก
2: ทุบแค่พอแหลก
0: จ้าพอแหลก
2: ไม่เหมือนไม่ได้เป็นผง
0: ถ้าตำมันจะเป็นผงถ้าเราทุบเบาะมันจะออกมาลดลักษณะนี
3: ้เสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการกิน
2: ขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องถามว่าใครพร้อมหรือไม่พร้อม
3: พี่เฟย์พร้อม

0: พราะฉะนั้นพี่เฟย์ต้องกินก่อนใช่ไหมคะน้อง
1: หยุดหยุดหยุดหยุดหนูเป็นน้อง
0: น้องก็เสียสละก่อน
1: หนูเป็นพี่น้องแหนมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูกินก่อน
0: ไม่ได้ถ้างั้นอันนี้เป็นพี่เสียสละให้น้อง
2: เอาอย่างนี้ป้าตักพร้อมกันเลย
0: หยุดหยุดหยุดเดี๋ยวคุณป้าจัดให้คุณป้าจัดให้นะคะ
2: อันนี้สีมือพวกหนูกวนเองนะคะ
1: ถ้าไม่อร่อยอย่าว่ากันนะ
0: ไม่ว่า
2: ทำครั้งแรกมันอาจจะอร่อยน้อยหน่อยแต่ต่อไปเราก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตามความต้องการของเรา
0: ค่ะ
2: เราต้องการแบบไหนเราอยากได้อย่างไรเราก็ทำไป
0: อ
2: ัน
0: นี้เราต้องใส่
2: หนูยังเด็กใช้หวานน้อยหน่อยนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะพี่เฟย์ทาเลยค่ะเชิญค่ะโรยด้วยอะไรถั่วลิสงคั่วค่ะ
0: ถูกต้องค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: รสชาติก็จะออกมากรุบกรุบหอมหวานมันเข้ม
1: ไหนบอกว่าจะชิมด้วยกันพี่เฟย์ใจร้ายอ่ะ
0: นุ่มมากเลยนะคะจริงเหรอคะพี่เฟย์สุดยอดค่ะแล้วกลิ่นมันจะหอมถั่วคั่วด้วยไงคะน้องปั้น
1: ปั้นยังไม่ได้กินเลยเนี่ย
0: เป็นไงคะน้องแหนมมันจะได้รสชาติกะทิด้วยค
2: ่
0: ะ
2: กินอร่อยงี้คิดจะไปทำขายไหม
1: ยังไม่รู้เลยค่ะ
4: ส่วนผสมขนมบันดุกสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมตัวขนมแป้งข้าวเจ้าโม่สด1ถ้วยตวงน้ำใบเตย4ถ้วยตวงแป้งมันสำปะหลังครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายแดง3ถ้วยตวงน้ำสะอาด2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงเกลือ1ช้อนชาแป้งมันสำปะหลังครึ่งช้อนชาถั่วลิสงคั่วเล็กน้อย
1: งั้นหนูก็ต้องขอขอบคุณคุณป้ากุหลาบมากเลยนะคะที่มาสอนหนูทำขนมไทยอะค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: อยากให้เพื่อนๆได้มาร่วมทำกิจกรรมแล้วก็ได้มาร่วมทำขนมแสนอร่อยไปกับพวกเราเขียนจดหมายกันเข้ามาเยอะๆตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมล khanomthai@thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: ขนมไทยอร่อยๆก็มีอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะเราเป็นเด็กไทยมาพร้อมใจกันกินขนมไทยกันค่ะ
1: ขนมไทยมีอร่อยๆ อยู่มากมายขอให้ทุกคนสืบสานประเพณีและกินขนมไทยกันเยอะๆนะคะ
0: มาพบกับความสุขและความสนุกสนานกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยโ
0: ยเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะที่บ่มีไผฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทังหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮยนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทังหลวงก็คือไปหลงเอาสมาชิกบ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำหือบ้านสันทังหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทังหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหยังเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่จ่ายสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เฮากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เราอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทั้ง

0: หลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเราจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเราจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเราก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทําอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะใจคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
1: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
0: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เราทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใจวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
2: ่โมเฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนให้อยู่ต่อไป
3: เข้าใจมาไว้ๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแห่มแล้ว
2: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องขาเจมา
4: ต้องไปเล่เดี๋ยวเจ้าบ๊ายบาย
0: ไผที่มาแอวสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลจังหวัดหนองบัวลำพูทีมงานครับขอภารกิจหน่อยครับวันนี้ผมต้องทำภารกิจอะไรบ้างครับเชิญครับมาเฮ้ยทำไมครั้งนี้มันหนากว่าเดิม

0: เฮ้ยเอามี2ภารกิจเหรอเนี่ยเป็นลายผ้านะครับแล้วนี่คืออะไรเป็นก้อนหินเดี๋ยวนี้นะครับเต๋าจะไปถามชาวบ้านดูว่า2อย่างนี้คืออะไรแล้วก็จะไปตามหาภารกิจของเรากันตามมาเลยครับ
1: ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นอกจากการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจแล้วชุมชนนี้ยังถือเป็นตัวอย่างของความเข้มแข็งภายใต้พลังบวรบ้านวัดโรงเรียนและราชการซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนสถาบันการศึกษาในจังหวัดและที่อื่นๆโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างเป็นรูปธรรมจากพื้นที่ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้สมาชิกซึ่งไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ปลูกผักครัวเรือนละ1งานสู่พื้นที่ปลูกพืชผสมผสานเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับชาวชุมชนนอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมเก็บผักอินทรีย์ที่ปลูกตามฤดูกาลได้

0: มาถึงแล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูใครจะคาดคิดว่าที่หนองบัวลำพูจังหวัดเกิดใหม่ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2536บนพื้นที่ภาคอีสานแห่งนี้จะมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยแต่ถ้าได้เห็นตราสัญลักษณ์จังหวัดก็จะทราบว่าจังหวัดหนองบัวลำพูมีตราสัญลักษณ์เป็นภาพพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบัวลำพูที่นี่จึงเป็นสถานที่สำคัญที่ควรมาเยี่ยมเยือนเป็นแห่งแรกๆของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเลยครับศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นที่เคารพนับถือของคนหนองบัวลำพูเป็นอย่างมากมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรไม่ขาดสายเชื่อว่ามาอธิษฐานสิ่งใดแล้วกลับไปแล้วทำสิ่งนั้นด้วยใจเป็นกุศลสิ่งที่ขอก็จะสำเร็จด้วยดีมาถึงอีกที่หนึ่งครับรู้ทั้งรู้ว่าไม่เกี่ยวกับภารกิจเลยแต่ก็ต้องมาให้ได้ก่อนไปค้นหาปริศนาตามชาเลนจ์ของเราเพราะที่นี่วัดมหาชัยเป็นอีกที่ที่ต้องมายนของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพชรวัดมหาชัยเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างเมืองเมื่อ125ปีก่อนหากใครเป็นศิษยานุศิษย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแนะนำว่าควรมาเพราะที่นี่เป็นหนึ่งวัดสำคัญที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ทุดงมาจำพรรษาครับนอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การสักการะนั่นคือพระบางเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสร้างด้วยทองสีเหลืองดอกบวบมี2 องค์คู่กันโดยมีลักษณะเหมือนกันทั้ง2 องค์มีอักษรจีนปรากฏที่ฐานบอกชื่อผู้สร้างและวัดเดือนปีที่สร้างเชื่อกันว่าลูกหลานเชื้อสายพระวอพระตาเป็นผู้อัญเชิญพระบางมาประดิษฐานไว้ที่หนองบัวลำพูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระวอพระตาบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองหนองบัวลำพูโดยได้นำมาถวายในคราวฉลองอุโบสถวัดประมาณปีพ.ศ. 2440นับจากนั้นพระบางทั้งสององค์จึงอยู่คู่วัดมหาชัยและเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองหนองบัวลำพูมาตราบเท่าทุกวันนี้ชื่นใจกับสายบุญกับการกราบนมัสการพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานหรือหนองบัวลำพูกันแล้วไปเติมพลังให้สายชิลกันบ้างครับที่นี่ร้านกาแฟ The Container ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ที่สร้างขึ้นจากตู้คอนเทนเนอร์สมชื่อร้านเป็นอีกหนึ่งจุดแวะพักที่คอกาแฟต้องประทับใจเพราะนอกจากเมนูเครื่องดื่มบรรยากาศของที่นี่ยังเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆมีทั้งในโซนภายในร้านและโซนนอกร้านซึ่งในวันที่อากาศดีๆนะครับโอ้โหลมภูเขาจะพัดโชยมาเย็นสบายเลยครับออกจากร้านกาแฟไม่ไกลเราจะพบกับลานค้าชุมชนห้วยเดือตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลักหนองบัวลำพูอุดรธานีที่นี่มีที่จอดรถกว้างขวางห้องน้ำสะอาดท่ามกลางบรรยากาศล้อมรอบด้วยป่าไม้และภูเขาสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตจากชุมชนสินค้าเกษตรกรรมสินค้าหัตถกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของชุมชนในพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าที่มาขายก็เป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นสินค้าที่เกษตรกรผลิตเองแล้วนำสินค้าของตนเองมาออกจำหน่ายรวมไปถึงของป่าที่หาได้ตามฤดูกาลลานค้าชุมชนห้วยเดือจึงเป็นตลาดที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของภูมิปัญญาและอาหารการกินของชุมชนและจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นอย่างดีเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อุทยานไดโนเสาร์จังหวัดหนองบัวลำพูครับผมจะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือหอยที่กลายเป็นหินผมว่าต้องอยู่ที่นี่แน่ๆครับผมตามมาเลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพชรมีเรื่องราวให้ประหลาดใจอีกแล้วครับอย่างที่รู้กันว่าภาคอีสานของประเทศไทยไม่ติดทะเลแต่ที่นี่บนพื้นที่แห่งนี้มีซากดึกดำบรรพ์เปลือกหอยกาบคู่มีอายุอยู่ในยุคจุลสิกปลายเลยทีเดียวถามว่ายุคจุลสิกตอนปลายนานแค่ไหนก็คือประมาณเมื่อ150ล้านปีก่อนมาแล้วครับสุดยอดไปเลยนอกจากเปลือกหอยกาบคู่ยังมีการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์บรรพบุรุษทีเล็กอีกด้วย ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภูก็ได้พัฒนาแหล่งค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์และหอยหินแห่งนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาครับ
1: เห็นหอยที่เป็นแบบหินไหมหอยที่กลายเป็นหินน่ะเห็นไหมไม่เห็นเหรอโอ้
0: นี่ครับเราอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีครับนี่ผมว่าภารกิจเราเนี่ยต้องอยู่ในนี้แน่ๆครับผมเข้ามาเลยครับไป
1: เจอแล้วนี่ไงหู
0: หอยหินครับ150ล้านปีโอ้โหเยอะมากในที่สุดภารกิจแรกของผมก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับการตามหาหอยหินของเรานะฮะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าอายุถึง150ล้านปีและก็ยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะครับแต่ก่อนอื่นผมหิวแล้วนะครับขอตัวไปกินข้าวก่อนถึงจะมีแรงตามล่าภารกิจต่อไปหลังจากที่เราไปเที่ยวในยุคจุลสิกมาแล้วนะครับโอ้โหวันนี้ก็ผ่านมาครึ่งวันแล้วเริ่มรู้สึกหิวฮะก่อนที่เราจะเข้าไปเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนะครับเรามาแวะทานอาหารอีสานอร่อยๆกันก่อนนะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ข้างหน้าทางเข้าชุมชนเลยครับผมชื่อร้านว่าแวะอิ่มอีสานครับที่นี่มีอาหารอีสานหลากหลายมากเลยนะฮะผมได้สั่งปลาเผาไก่ย่างส้มตำรอไว้แล้วนะครับตอนนี้ไปทานก่อนดีกว่าครับผมไปแม่สวัสดีครับไกด์ได้แล้วไปครับไกด์
2: ได้ค่ะ
0: ยุคคุณได้ไหมครับก๋วยเตี๋ยวเจ๊แมวก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องมาชิมเลยครับผมขอเตือนไว้เลยนะครับว่าถ้าไม่แน่จริงเนี่ยอย่าไปสั่งพิเศษเขานะครับนี่คือธรรมโอวาทตอนหนึ่งของหลวงปู่ขาวอนัลโยพระอริยเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งแห่งวงกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งบารมีของท่านทำให้วัดถ้ำกลองเพนเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ไกลวัดถ้ำกลองเพนเป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองบัวลำพูบริเวณโดยรอบวัดมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงบสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่แต่ไม่พบหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่พ.ศ.ไหนแต่ชาวบ้านเล่ากันว่าบริเวณนี้เดิมเคยเป็นป่าปกคลุมปิดทางเข้าและพรานป่าได้เข้ามาสำรวจพบเศษซากของกลองเพนเก่าจึงเป็นที่มาของชื่อวัดถ้ำกลองเพนครับจนในปีพ.ศ. 2501หลวงปู่ขาวอนัลโยได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพนและได้อาศัยวัดแห่งนี้เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานจวบจนปัจฉิมกาลของท่านท่านดูแลบริเวณวัดซึ่งมีเนื้อที่กว่า 1,400 ไร่ให้เป็นแหล่งวิปัสสนาท่ามกลางป่าร่มรื่นบนสันเขาโขดหินและเพิงผาธรรมชาติที่งดงามจวบจนมรณภาพซึ่งจุดเด่นนอกจากธรรมชาติที่งดงามของวัดก็คือพิพิธภัณฑ์อัฏฐบริขารหลวงปู่ขาวอนัลโยรวมไปถึงเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็งเขมาภิระโตซึ่งเป็นก่อสร้างที่มีลักษณะสวยงามควรแก่การศึกษาและเคารพบูชาวันนี้เราก็เที่ยวมาทั้งวันแล้วนะครับแต่ผมไม่ลืมแน่นอนกับการตามหาคำใบ้ของเราหรือว่าภารกิจของเรานะครับนี่ครับผ้าลายบัวลุ่มพูเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพลนครับผมเดี๋ยวเราไปถามคนข้างในกันดีกว่าว่าอันเนี้ยอยู่ที่ไหนอยากเห็นแล้วเนี่ยตามมาเลยครับสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ สวัสดีครับเห็นอย่างอยู่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพนเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทางด้านศิลปะหัตถกรรมของบ้านถ้ำกลองเพนซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดการทอผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูรวมไปถึงการมอบประสบการณ์จากกิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรมชาติสาธิตการทอการอิ้วฝ้ายให้กับผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมเยือนว่ากันว่าที่นี่คือต้นกำเนิดของโครงการศิลปาชีพจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง น่าเสียดายนะครับที่วันนี้ทางกลุ่มทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพพิเศษไม่ได้ทอผ้าบัวลุ่มผู่ที่เราตามหาแต่ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าจะไม่พบแต่ก็ได้รับประสบการณ์สุดประทับใจจากที่นี่ผมอยากให้เพื่อนๆแวะมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ด้วยตัวเองนะครับครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมานมัสการหลวงปู่ขาวอนาลโยณวัดถ้ำกลองเพนพระองค์ทรงพบว่าชาวบ้านไม่มีที่ทำกินจึงได้ซื้อที่ดินเพื่อให้ชาวบ้านทำกินกันและมีรายได้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แบบครอบครัวผ่านการทำเกษตรด้วยใจรักมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทั้งชาวบ้านที่ดูแลแปลงผักช่วยกันทำการเกษตรจึงเรียกการเกษตรของชุมชนแห่งนี้ว่าถ้ำกลองเพนชุมชนเกษตรสายบุญ
2: ส่วนหม่องนี้พระพันปีหลวงเพิ่นมอบให้เป็นที่สาธารณะหมู่บ้านแต่ก่อนเพิ่นสิปลูกมอนเลี้ยงไหมค่ะปลูกมอนเลี้ยงไหมแล้วบัดที่นี่ส่วนที่เพิ่นปลูกมอนเลี้ยงไหมนั่นเพิ่นได้เสียชีวิตไปหลายแล้วเฮาก็เลยบ่ได้สานต่อมาเพิ่นเลยมาจัดพื้นที่ให้ครอบครัวละ1งานเพื่อเฮาสิได้มาปลูกผักกินเองค่ะจับออกมาแล้วปาดควนมันต้องจับอย่างนี
3: ้
2: ปาดควนมันบัดนี
0: ้ปาด
2: น
0: ี่อะน้ำต่ำ
2: นั่นเอามีดปาดควนมันยายมันถือเครือมันเด้อ
0: น
2: ี
0: ่บ
2: ่จ้านั่นละเอามาใส่ตะกร้าเลย
0: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมสุดท้ายนะฮะผมขออนุญาตมาล้างหน้าล้างตาพักผ่อนเก็บของก่อนนะครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์ครับผมและที่นี่นะครับก็มีกลุ่มโฮมสเตย์อีกหลายหลังเลยนะครับมากกว่า10หลังด้วยกันสามารถมาพักกันได้นะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับบ้านเลขที่309หมู่4นะครับและบ้านหลังนี้นะครับก็เป็น1ในกลุ่มโฮมสเตย์บ้านถ้ำกลองเพนครับ

เรามาชมอีกหนึ่งวิถีธรรมชาติที่กำลังเป็นที่ฮอตฮิตของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนบนเทือกเขาสูงชันที่สามารถมองลงไปตัวเมืองหนองบัวลำพูเบื้องล่างท่ามกลางป่าธรรมชาติอันร่มรื่นเป็นที่รู้จักกันในนามภูพานน้อยและที่นี่นะครับเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเราจะมาชมพระอาทิตย์ตกดินกันที่ภูพานน้อยครับภูพานน้อยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยวมีโซนสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเล่นแคมป์ไฟรวมไปถึงการประชุมสัมมนาและโซนพื้นที่ป่าใช้ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเล่นกีฬาได้อย่างหลากหลายถึงแม้วันนี้ภารกิจของผมจะยังไม่เสร็จสิ้นแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมขอลาไปด้วยวิวสวยๆจากภูพานน้อยแล้วเรากลับมาดูกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับถนนสายวัฒนธรรมยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดฉากชีวิตของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนได้เป็นอย่างดีเลยครับอากาศเย็นๆลอยอยู่จางๆทำให้การตื่นขึ้นมาตักบาตรยามเช้าเต็มไปด้วยความสดชื่นเหนือถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์ถึง3วัดด้วยกันเลยครับลองเที่ยวลองเดินตลาดเอกลักษณ์วิถีไทยไปชมฟ้อนศาลาทรงงานเป็นที่ที่พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนและใช้ศาลาตรงนี้เป็นที่ประทับเพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมซึ่งพื้นที่ที่ตรงนั้นพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประทานมอบให้แก่ชาวบ้านชุมชนวัดถ้ำกลองเพนได้ใช้ประโยชน์ในการปลูกหม่อนไหมเพื่อเป็นรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกหม่อนไหมเป็นสวนเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้ของเศรษฐกิจชุมชนให้ดีและมั่นคงยิ่งขึ้น

ตอนนี้นะครับเราอยู่สถานที่สุดท้ายแล้วนะครับที่จะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือตามหานี่เลยครับผ้าลายบัวลุ่มพูนะครับตอนนี้นะครับเต๋าอยู่ที่บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาครับเดี๋ยวเราไปตามหาภารกิจของเรากันครับ

เฮ้ยเฮ้ยอะเหมือนเราจะเจอแล้วครับนี่ไงใช่ไหมขอทิปลายก่อนเจอแล้วครับนี่ผ้าลายบัวลุ่มพูครับผมภารกิจของเราสำเร็จแล้วครับและจุดเช็คอินสุดท้ายนี้เราก็มาพบจนได้ครับกับผ้าบัวลุ่มพูที่ศูนย์การเรียนรู้ขวัญตาแห่งนี้นี่เองและที่นี่นะครับยังมีผ้าลายอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีแนวแฟชั่นด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำเร็จแล้ว บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาเกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะสืบสานองค์ความรู้ผ้าบัวลุ่มพูบัวหมายถึงหนองบัวลำพูมีลวดลายดอกบัวคือดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูและสื่อถึงนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานคำขวัญประจำจังหวัดหนองบัวลำพูลุ่มพูหมายถึงชื่อเดิมจังหวัดหนองบัวลำพูคือเมืองหนองบัวลุ่มพูโทนสีชมพูเป็นสีประจำจังหวัดหนองบัวลำพูครับและนี่จึงเป็นที่มาของผ้าลายบัวลุ่มพูครับ

ช่วงเวลาเกือบ48ชั่วโมงณชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูแห่งนี้ได้มอบความทรงจำที่ล้ำค่ามากมายให้กับผมแม้ที่นี่จะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีไฮไลท์การท่องเที่ยวหวือหวาหากแต่มีเสน่ห์ซ่อนอยู่ในทุกรายละเอียดอยากให้เพื่อนๆลองวางแผนการท่องเที่ยวมาที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนแล้วจะหลงรักเหมือนเต๋าอย่างแน่นอนครับวันนี้ภารกิจของเราก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับฮู้ฮู้สวยมากบรรยากาศชิลมากเลยฮะชุมชนต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการภาคศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องเทศธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่สองก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกในการศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอโดเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเรียนจบการเกษตรที่เมืองไทยไปทำงานที่ซาอุแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์เงินเดือนที่กรุงเทพมหานครสุดท้ายครับเขากลับมามีความสุขบนแผ่นดินบ้านเกิดด้วยการเป็นเกษตรกรผู้ปลูกผักหวานป่า

0: ครอบครัวช่วยกันเก็บอยู่นี้แต่ละต้นมีอายุไม่ต่ำกว่า10ปีเลยนะครับบนพื้นที่กว่า10ไร่นี้พี่ประดิษฐ์เขาก็ปลูกต้นผักหวานป่าเอาไว้กว่า 1,000 ต้นเลยทีเดียวว
1: ันหนึ่งเก็บประมาณเท่าไหร่พี
2: ่เอาสัก20โล30โลก็พอมั้
1: งแล้วเก็บทีนะก็ไม่ได้ขึ้นเก็บคนเดียวนะครับผมโอ้โหมาเป็นครอบครัวเลยครับ
2: มีทีมงานครับมีทีมงาน
3: โอ้โห
1: แล้ววิธีเด็ดที่จะเลือกเก็บไปขายเนี่ยจะต้องเลือกไซส์ไหน
2: เลือกไซส์ยาวประมาณคืบกว่าแล้วใบก็ไม่แก่มากนักถ้าใบมากเกินไปเราไม่รีมันไม่แตกยอดให้นะ
1: ถ้าอย่างเงี้ยขายไม่ได้เอาไปกินได้ไหม
2: ได้เนี่ยอย่างเงี้ย

0: ยอดสั่งซื้อเข้ามาทุกวันวันละ 20-30 กิโลกรัมก็เลยต้องแบ่งเก็บเป็นโซนๆเพื่อให้ผักหวานมีเวลาแตกยอดทันสำหรับเก็บในรอบวันถัดไปนั่นเองล่ะครับ
1: มันเป็นการเก็บที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับคิดเยอะอ่ะกลัวเด็ดแล้วเสียไง

0: แล้ววันหนึ่งพี่จะเก็บได้แค่กี่ต้นเนี่ย
1: เราเอาแค่ต้นละขีด
0: 1ต้น1ขีด
1: 1ขีดแต่มันกว่านะขีด2ขีดต่อต้นนะตอนเนี้ย
0: อย่างนี้ถึงขีด
1: แล้วเนี่ยเกือบขีดแล้วอะ
0: ต้องเก็บกี่กิโล
1: ประมาณ20ถึง30โล
0: พี่ต้องเก็บ100ต้นวันนี
1: ้ใช่ๆ
0: คุณพระคุณพระ
2: ใน1ปีพี่ประดิษฐ์เขาจะเก็บยอดผักหวานป่าต่อเนื่องทุกวันเป็นระยะเวลาถึง8เดือนเต็มหลังจากนั้นก็จะพักต้นคืองดเก็บยอดผักหวานป่าเป็นเวลา4เดือนด้วยกันเพื่อให้ต้นผักหวานป่าได้สะสมอาหารเลี้ยงลำต้นนั่นเองล่ะครับ
0: ปลูกทีเดียวนี
1: ้เก็บได้ชั่วลูกชั่วหลาน
0: ชั่วลูกชั่วหลานครับก็ประมาณต้นหนึ่งอายุเฉลี่ยก็ประมาณเป็นร้อย100-200ปี
1: ร้อยถึง200ปีครับ
0: นี่มันผักหวานป่าหรือเต่าเนี่ย
1: ผักหวานป่าครับ

0: สวยๆทั้งนั้นนะฮะรับรองว่าจะต้องหนึ่งในนี้ต้องมีของผมแน่นอนอันนี้นะ
1: อันนี้เป็นของน้องเบียร
0: ์พี่รู้ได้ยังไงพี่รู้ได้ยังไงพี่ปักปามผมหรือเปล่า
1: เพราะว่าการเก็บผักหวานเนี่ยมันต้องไม่เกินประมาณ 2-3 นาทีเราต้องรีบกำแล้วเอาแช่น้ำแต่ถ้าเราเกยกำเกินไปปั๊บมันจะเริ่มเหี่ยวทันที
0: พี่รู้ได้ยังไงผมตอนเดินผมหลบแหลกเลยนะ
1: การปลูกผักหวานเนี่ยไร่นึงเนี่ยถ้าเราปลูก2เมตรคูณ2เมตรมันจะได้400ต้นต่อไร่แต่ตอนนี้ผมเสริมเข้าไปเป็นเมตร50แล้วมันจะได้ถึง600ต้นต่อไร่
0: แล้วมันไม่แออัดเกินไปหรอ
1: มันไม่แออัด
0: แต่สูงมีเตี้ย
1: ใช่คือแต่ระยะ3เมตรยังคงไว้เราดูแล้วว่ามันขยายตัวได้ช้าเราจึงแซมต้นไปอีกระยะเมตร50ระหว่างกลางอย่างที่เห็นใช่ไหมครับ
0: อ๋อก็คือมีขั้นต้นเล็กๆนะ
1: ใช
0: ่คือสูงสุดจะให้สูงแค่นี้แหละ
1: ใช่ๆ
0: เพราะว่าถ้าจริงๆแบบปล่อยเขาโตไปสุดๆเขาโตได้แค่ไหน
1: โอ้เป็น 15-20 เมตรเชียวแหละที่เราเห็นตามป่า
0: คือสูงพอๆต้นมะ
1: ขามเทศเราปลูกมะขามเทศก่อนสัก2ปีพอมันโตพอที่จะเป็นไม้พี่เลี้ยงให้ผักหวานได
0: ้ครับ
1: เราค่อยมาปลูกผักหวานอีก
0: คำว่าไม้พี่เลี้ยงนี่คือประโยชน์เขายังไงฮะให้ร่มเงา
1: ให้ร่มเงา
0: เอางั้นต้นอื่นก็ใช้ได้ดิพี่ทำไมต้องเป็นมะขามเทศอย่างนี
1: ้ไม้มะขามเทศมันเป็นพืชตระกูลถั่วเสร็จแล้วมันสามารถที่จะดึงไนโตรเจนไปช่วยรากผักหวานได้ซึ่งมันกระจายอยู่เต็มพื้นดินที่เราปลูกเนี่ย
0: คือราก
1: มะขามเทศ
0: มะขามเทศ
1: ใช่
0: จะตรึงไนโตรเจน
1: จะตรึงไนโตรเจนไปช่วยรากผักหวานนอกจากเป็นร่มผักหวานแล้วเรายังเป็นร่มให้กับคนเก็บด้วย
0: เออนี่สำคัญ
1: สำคัญ
0: สำคัญรู้เทคนิคการปลูกผักหวานป่ากันแล้วต่อไปก็คือวิธีดูแลยอดผักหวานป่าให้สวยงามน่ารับประทานอย่างนี้ล่ะครับต้องทำยังไงบ้างล่ะครับพี่ประดิษฐ
1: ์ผักหวานเนี่ยมันจะมีสารป้องกันตัวเองอ่ะจะสังเกตไหมมันไม่มีอะไรที่จะมากินใบมัน
0: คือไม่เห็นใบมัน
1: เนี่ยน้องเบียร์ลองดมดิมันจะมีเขียวเขียวเหม็นเขียวอ่ะ
0: ดมแล้วกินเลย
1: มันจะป้องกันของมันเองอ่ะมันจึงเป็นแบบว่าปลอดสารพิษเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเลย
0: ต้องฉีดเลย
1: เราก็ใช้แต่ปุ๋ยคอกด้วย
0: ยาก็ไม่ต้องฉีดปุ๋ยก็ใส่ไม่เยอะแล้วผักหวานป่าตั้งพันกว่าต้นจะรดน้ำยังไงไหว
1: ถ้าปลูกจำนวนมากเราไม่มีปัญญาที่จะไปรดน้ำให้มันได้ทีละต้น
0: จริงครับผม
1: เราต้องเดินท่อน้ำท่ออะไรไว้สำหรับปลูกให้เขาตั้งตัวได้ก่อนพอตอนนี้ผมให้น้ำเดือนละครั้งเอง
0: พี่แรงน้ำมากเลย
1: เนี่ยเนี่ย
0: แรงน้ำใจกับผักหวานเหลือเกินเดือนละครั้ง
1: เขาไม่ชอบน้ำเยอะ
0: การปลูกผักหวานเนี่ยไม่ได้ปลูกง่ายๆนะถึงแม้จะอยู่ในถุงดำ
1: ใช่มีวิธีการปลูกและการระมัดระวังในระยะแรกซึ่งสำคัญมาก
0: พี่ประดิษฐ์พาผมไปดูหน่อยนะครับ
1: เดี๋ยวเราพาขึ้นไปปลูกกัน
0: ก่อนจะไปปลูกผักหวานป่าก็ต้องมารู้จักวิธีการเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์และพร้อมจะนำไปปลูกกันก่อนนะครับ
2: นี่ขึ้นมาใช้เวลาเท่าไหร่
1: ครับประมาณไม่นานครับประมาณ 2-3 เดือนก็ขึ้นนะครับเราเลือกต้นที่มันแข็งแรงแล้วก็อวบตรงโคนมันจะอวบ
0: โคนอวบหน่อย
1: ครับแล้วมีก็มีใบอย่างน้อย 3-4 ใบต้นกล้าผักหวานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกดีสมบูรณ์ดีเราก็ไปปลูกมันก็จะตั้งตัวได้เร็วนะครับ
0: ได้กล้าผักหวานมาแล้วเลือกทำเลเหมาะๆใต้ต้นมะขามเทศนี่ล่ะครับ
1: เดี๋ยวเราจะปลูกคนละต้นเนาะ
0: ได้ครับพี
1: ่
0: เป็นบริเวณที่ปลูกคือต้องเลือกยังไงครับ
1: ต้องเลือกมีร่มลำไรนะครับแบบนี้มีไม้มะขามเทศเป็นหลัก
0: ขุดหลุมไม่ต้องกว้างมากลึกเท่ากับความยาวของถุงเพาะกล้าขั้นตอนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษครับห้ามทำให้รากผักหวานป่าขาดเด็ดขาด
2: ดินในถุงเนี้ย
1: ห้ามแตกเลยใช่ตอนปลูกเนี่ย
2: โอ้
1: นะเห็นรากคร
2: ับ ยิบยิบเลยนะ
1: เห็นไหมครับรากเขา
2: ตรงนี้สำคัญมาก
1: สำคัญ
0: ผสมปุ๋ยคอก 2-3 กำมือแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันวางกล้าผักหวานป่าให้ตรงกลบดินรอบโคนถุงให้แน่นแล้วค่อยๆดึงถุงพลาสติกออกเบาๆเห็นวิธีปลูกผักหวานป่าจะกันอย่างนี้แล้วผมชักร้อนวิชาแล้วล่ะครับขอลองปลูกบ้างสักต้นจะเป็นไร

0: เอาละครับผมขออนุญาตรดน้ำนะจ๊ะโอ้เร็วๆนะ
1: นอกจากเพาะต้นกล้าแล้วอีกวิธีหนึ่งที่พี่ประดิษฐ์ใช้ขยายพันธุ์ผักหวานป่าก็คือการตอนกิ่งครับซึ่งขั้นตอนก็เหมือนกับการตอนกิ่งมะม่วงหรือมะนาวนั่นเองล่ะครับ

0: ข้อดีของการตอนก็คือให้ผลผลิตได้เร็วแค่ปีเดียวเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นผักหวานปลูกด้วยเม็ดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3ปีขึ้นไป
1: ผักหวานป่ายอดอวบๆบรรจุในถุงเรียบร้อยอย่างนี้จะส่งไปขายที่ไหนกันล่ะครับพี
0: ่ตลาดส่วนใหญ่แล้วเราก็จะส่งไปพร้อมกับดอกเห็ดของเราที่เราทำฟาร์มเห็ดด้วยนะฮะเราทำฟาร์มเห็ดเราก็ส่งไปกับแม่ค้าผักหวานป่ากับดอกเห็ดเอาไปแกงร่วมกันพอดีครับ
2: เห็ดก็คือเห็ด
0: เห็ดขอนดำครับส่วนใหญ่แล้วแม่ค้าก็บอกว่าถ้าเอาผักหวานไปไม่มีเห็ดมันก็ขายไม่ค่อยดี
2: มันขาด
0: มันขาด
2: กิโลละ
0: ตอนนี้ราคาส่งราคาส่งอยู่ที่90บาทช่วงที่มันแพงที่สุดก็คือ150 160นั่นหมายถึงช่วงที
2: ่กิโลละ
0: ผักหวานออกใหม่ๆแล้วก็ไข่มดแดงออกมกราคมกุมภาเนี่ยจะไข่มดแดงเริ่มออกผักหวานเราก็จะราคาพีขึ้นเยอะเลย
2: นับจากนี้ไปคิดว่าทิศทางเป็นไง
0: ผมว่าถ้าหากว่าคนยังนิยมบริโภคผักอินทรีย์นะครับนับวันผักหวานป่าก็ถือว่าเป็นผักอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ปลอดสารพิษโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงทำให้คนนิยมบริโภคผักหวานป่าขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าไม่มีสารเคมีนั่นแหละแล้วตลาดมันก็จะสามารถขยายไปเรื่อยๆการทำเกษตรตอนนี้เราต้องทำแบบผสมผสานอย่าทำอย่างเดียวนะครับเมื่อเราหยุดเก็บผักหวานป่า4เดือนถ้าเราไม่มีอาชีพอื่นเสริมอย่างตอนนี้เรามีฟาร์มเราเนี่ยที่ศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริด้วยเราก็มีฟาร์มเห็ดเสริมอยู
2: ่
0: เห็ดเราก็เก็บทุกวันเราสลับมาให้มันหมุนเวียนกันอย่างนี้แหละเราแบ่งเวลาแบ่งอะไรให้มันได
2: ้คือปลูกให้หลากหลายและจัดการเวลาให้ดี
0: ครับนอกจากนั้นเราก็ยังทำไร่อ้อยไปด้วยอย่างที่เห็นนะครับเรากำลังปลูกอ้อยเพื่อผสมผสานการทำเกษตรเชิงเดียวทุกวันนี้อยู่ยากแล้วครับต้องทำสองอย่างสามอย่างขึ้นไปแต่ทำเพื่อให้มันได้เงินทุกวันนะครับเราไม่จำเป็นต้องทำให้มันรวยภายในวันเดียวนะครับเราค่อยๆเก็บค่อยๆทำไปนะครับมันก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตที่เราอยู่แบบพอเพียงเนี่ยสามารถที่

0: ในที่สุดครับพี่ประดิษฐ์เนตรสว่างก็พบความสุขที่ลงตัวตามแบบฉบับความพอเพียงของตัวเองและพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่สนใจทุกคนเลยล่ะครับนี่ล่ะครับคุณสมบัติของเกษตรไทยไอดอลของเราล่ะครับ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ประดิษฐ์เนตรสว่างคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: ัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทย
1: ไอดู
0: อาชีพการเลี้ยงกุ้งนั้นถือว่าอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูฟาร์มกุ้งครับแต่เป็นฟาร์มกุ้งน้ำจืดนี่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เขามีวิธีการเลี้ยงกุ้งอย่างไรจัดการน้ำอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผมว่าอย่าช้ากันเลยครับตามไปหาคำตอบพร้อมกันเลยดีกว่าไปกันเลยโย หัวใจของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็ต้องอยู่ที่น้ำใช่ไหมล่ะครับที่ประกอบฟาร์มมีบ่อบำบัดน้ำใช้เองเปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีปรับค่า pH และความเค็มให้เหมาะสมการเจริญเติบโตของลูกกุ้งเพื่อส่งไปใช้ในโรงเพาะเลี้ยงต่อไปยังไงล่ะครับ
2: พี่ประกอบครับตรงนี้ห้องที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าห้องอะไรฮะ
3: อันนี้เป็นโรงเพาะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า hatchery
2: เ
3: พาะลูกกุ้งจากพ่อแม่พันธุ์ของก้ำกามเนี่ย
2: จากแบบตัวเล็กๆ
3: เล็กเป็นไข่เลยที่อยู่ติดในท้องเลยแล้วก็เพาะจนสลัดไข่ค่อยๆให้อาหารไวออนจนเขาสามารถว่ายน้ำได้ใช้เวลาประมาณเดือนนึงแล้วก็เอากลับไปเลี้ยงในบ่อดินใหม
2: ่โอ้แล้วจะต้องเปิดให้แสงลงอย่างเงี้ยนะพี่นะ
3: กุ้งก้ำกามต้องการแสงแล้วแสงที่ลงมาเนี่ยกอง UV ด้วย
2: ขอถามหน่อยพี่ดูน้ำตาลนี่คืออะไรฮะ
3: มันเป็นสาหร่ายใส่ลงไปแล้วมันก็จะทำสีน้ำให้เป็นสีน้ำตาล
2: ครับ
3: พอถ้ามันเป็นสีน้ำใสๆปกติแล้วเนี่ยมันจะเกิดแพลงก์ตอนแล้วก็เป็นตัวซูไปเกาะตามผิวแล้วกุ้งจะไม่ลอกคราบแต่ถ้าเป็นสีน้ำตาลเนี่ยเหมือนกุ้งเขาก็จะไม่เห็นกันไม่กินกัน
2: ลูกกุ้งกล้ามกรามเนี่ยจะต้องอยู่ในที่แบบมืดๆ
3: ใช
2: ่มีแสงหน่อยๆ
3: ใช่
2: ปราศจาก UV
3: ใช่
2: อยู่อย่างเนี้ย
3: แล้วก็ต้องปรับอุณหภูมิด้วยอุณหภูมิต้องอยู่ที่ประมาณ29-31มากเกินก็ไม่ได้น้อยเกินก็ไม่ได้
2: อุตะบอบบาง รู้สึกเป็นอะไรที่แบบต้องเข้าใจและดูแลจริงๆเลยนะ
3: ใช่ใช
0: ่ส่วนเรื่องอาหารของลูกกุ้งกล้ามกรามเขากินไข่ตุ๋นเป็นอาหารครับวันละ3มื้อเช้ากลางวันแล้วก็เย็นช้าก่อนครับพี่ทำไมลูกกุ้งมันท่าทางประหลาดอย่างนั้นล่ะครับเฮ้ยนั่นมันหงายท้องนะครับหรือว่ามันกำลังจะตายล่ะครับพี่ประกอบ
3: คือก้ามกามเนี่ยเขาแปลกับกุ้งขาวคือเขาจะหงายท้องกินและเวลาเขาไปไหนมาไหนเขาก็จะหงายท้องไปพอเขาลอกประมาณ12คาบเขาจะคว่ำหน้าเดิน
0: โอ้ยโล่งอกไปทีครับขอบคุณพี่ประกอบที่ช่วยไขข้อข้องใจให้นะครับที่แท้ธรรมชาติของลูกกุ้งกล้ามกรามจะเกิดมาหงายท้องอยู่อย่างนี้ล่ะครับรอเวลาลอกคราบประมาณ12ครั้งซึ่งแต่ละครั้งจะกินเวลาราว2วันจนครบกำหนดลูกกุ้งจึงจะคว่ำหน้าล่ะครับ
2: ก็คือแรกๆที่ออกมาเนี่ยเหมือนหงายท้องกิน
3: ใช่
2: พอ12ครั้งปุ๊บ
3: คว่ำหน้าใช่แล้วพุ่งไปข้างหน้า
2: แล้วกินเลย
3: ใช่ถูก
2: แล้วก็ก้มหน้าตลอดชีวิตเลย
3: ตลอดชีวิต
2: เฟี้ยวมาก
0: ส่วนกุ้งขาวก็เพาะในโรงเพาะเลี้ยงเช่นเดียวกันนะครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่ไม่ต้องใส่สาหร่ายให้น้ำขุ่นสามารถเลี้ยงในน้ำใสได้ครับเพราะกุ้งขาวจะไม่กินกันเองนอกจากนี้ยังต้องปิดปากบ่อด้วยกระเบื้องก็เพื่อเป็นการยับยั้งการสังเคราะห์แสงไม่ให้เกิดแพลงก์ตอนและซูซึ่งมีผลทำให้กุ้งไม่ลอกคราบและตายในที่สุด

0: กุ้งขาวจะกินอาร์ทิเมียหรือที่เรียกกันว่าไรทะเลเป็นอาหารมันจะกินทุกๆ2ชั่วโมงครับโอ้โหเรียกได้ว่ากินทั้งวันทั้งคืนกันเลยทีเดียวดึกดื่นแค่ไหนก็ต้องตื่นมาให้อาหารเขาละครับและด้วยเหตุนี้กุ้งขาวก็เลยโตไวใช้เวลาเลี้ยงในโรงเพาะเพียง21วันเท่านั้นละครับส่วนลูกกุ้งกล้ามกรามเมื่อครบกำหนด1เดือนก็ย้ายออกจากโรงเพาะเลี้ยงไปต่อในบ่ออนุบาลอีก70วันก่อนจะย้ายลงบ่อดินครับทางด้านกุ้งขาวเมื่อครบกำหนด21วันแล้วก็สามารถย้ายลงบ่อดินเดียวกันกับกุ้งกล้ามกรามได้เลยนะครับแต่เราจะทำข้อกั้นน้ำเค็มเอาไว้ก่อนแล้วค่อยๆลดคอกลงให้น้ำจืดเข้าไปเจือจางลูกกุ้งจะใช้เวลาปรับตัวราว2วันก็สามารถอยู่กับน้ำจืดได้ไหนที่สุดยังไงล่ะครับกุ้งขาวจะว่ายอยู่ในน้ำส่วนกุ้งกล้ามกรามจะนอนอยู่ก้นบ่อครับแหมแบ่งปันพื้นที่เอื้อเฟื้อกันดีจริงๆเรื่องอาหารของกุ้งทั้ง2ชนิดเขาก็กินอาหารเม็ดวันละ3มื้อเหมือนกันเลยนะครับถึงเวลานี้เราไปดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่ากุ้งในบ่อเขาโตกันแค่ไหนแล้ว
1: นี่ก็สุดแล้ว
2: อ้าวแล้วไม่มีได้เหรอ
1: ไม่เกี่ยว
2: ป๊าด
1: โอ้ติดใบมะพร้าวแล้วมันจะติดกุ้งมั้ยเนี่ย
0: กุ้งถังมะพร้าว
3: อันนี้นะครับก็เป็นลูกกุ้งกล้ามกรามอายุประมาณ2เดือนกับอีก7วันถ้านับจากนี้พี่เขาก็บอกว่าเลี้ยงอีกประมาณสัก3เดือนนี่ก็ขายได้โอ้โหแข็งแรงแล้วเด่นตุ๊บๆเลย

0: เรือนับหนวดว่ากุ้งมีกี่หนวด
1: กุ้งมีกี่หนวดนะครับ
0: เนี่ย
1: เอากี่เส้นแล้วกัน
0: เออเอาก
1: ี่เส้นดีกว่า1เส้น2เส้น3เส้น4เส้น5เส้น6เส้นไอ้นี้นับมั้ย
0: ไม่นับ
1: เกียงเนี่ยไม่นับ
0: ทั้งหมดมี8
1: หายไปไหนอีก2อ่ะ
0: มันซ่อนไว้ตรงนี้อีกหน่อย
1: เฮ้ย
0: 8เห็นป่ะ
1: เห็นพี่อันนี้เห็นละ
0: แต่ถ้าเราดูปกติไอ้2หนวดจะไม่ให้เราเห็น
1: แล้วไอ้2หนวดนี้มีไว้ทำอะไรอ่ะ
0: โหผมก็ไม่ใช่กุ้งด้วยอ่ะ
2: กุ้งขาวจะใช้เวลาเลี้ยงราว3เดือนส่วนกุ้งกล้ามกรามใช้เวลาประมาณ 7-8 เดือนครับจึงจะโตเต็มวัยพร้อมส่งถึงมือของผู้บริโภคครับลูกค้าของประกอบฟาร์มวางใจหายห่วงครับเพราะที่นี่ได้รับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากกรมประมงเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
1: อันนี้ก็ตัวผู้ติดกันโอ้โอ้
2: จับกุ้งเรียบร้อยแล้วก็ต้องเตรียมบ่อสำหรับกุ้งรุ่นต่อไปนะครับน้ำที่ใช้แล้วพันไปเก็บไว้ในคลองด้านข้างไม่ต้องกลัวว่าน้ำนี้จะปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับเพราะเป็นคลองปิดพี่ประกอบจะทำการบำบัดน้ำเพื่อมาใช้ใหม่ละครับไถพื้นบ่อให้เรียบปรับสภาพดินด้วยปูนขาวแล้วจึงผันน้ำเข้าบ่อเพื่อรอลูกกุ้งรอบใหม่อีกครั้งละครับนอกจากนี้ยังมีการปรับคุณภาพน้ำด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่ทางกรมประมงแจกให้ฟรีนะครับนำหัวเชื้อจุลินทรีย์1ซองหมักกับกากน้ำตาล5กิโลกรัมและน้ำ200ลิตรหมักทิ้งไว้3วันก็เป็นอันใช้ได้แล้วครับจากนั้นก็นำจุลินทรีย์ไปราดบ่อก่อนจะลงลูกกุ้งและราดทุกๆ15วันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำครับโดยน้ำที่มีคุณภาพดีจะต้องมีค่า pH ระหว่าง 7.7 ถึง 8 นะครับซึ่งที่ประกอบฟาร์มก็จะเช็คทุกวันเลยครับแหมเยี่ยมจริงๆแต่ก็ยังมีข้อสงสัยนะครับว่าน้ำจากการเลี้ยงกุ้งจะส่งผลกระทบต่อดินและสิ่งแวดล้อมหรือไม่คำตอบก็อย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
0: ผมคิดว่าทุกอาชีพทุกการทำงานทำลายสิ่งแวดล้อมหมดแต่เราเนี่ยจะต้องมีจรรยาบรรณอย่างไรเราต้องมีการจัดการอย่างไรให้เรารักษาสิ่งแวดล้อมได้ต่างประเทศเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาวพม่ามาเลเซียอินโดนีเซียก็มาดูที่เราไปหมดเขาเอาไปมาได้ดีกว่าเราแต่เราเนี่ยขาดความเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้น
1: คือแต่ก่อนเนี่ยเราอันดับหนึ่ง
0: อันดับหนึ่งเราต้องถอยกลับเสียดายไหมผมเสียดายอยากให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเข้ามาพื้นที่แล้วก็มาช่วยกันมาเอื้ออาทรกันสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็มาดูว่าเกษตรกรแต่ละคนเนี่ยเขาพัฒนากันยังไงเขาขายยังไงเขาอยู่กินกันยังไง
3: รูปแบบที่เหมาะสมนะครับก็ที่กรมวงนะครับวางไว้ก็คือก็คงต้องเป็นระบบปิดห้ามมีการปล่อยน้ำทิ้งนะน้ำจากการเพาะเลี้ยงเนี่ยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งขาวต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชนต่อสภาพแวดล้อมนะครับการเลี้ยงต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรมอื่นๆที่อยู่รอบด้านครับก็มีความจำเป็นจะต้องมีระบบการจัดการที่ดีก็สามารถปรึกษาสำนักงานประมงจังหวัดในทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมทั้งมีศูนย์วิจัยพัฒนาประมงนะครับซึ่งสามารถจะเป็นแหล่งที่เกษตรกรไปรับความรู้ได้อันนี้เป็นบริการของกรมประมงนะครับ
2: เรารู้เรื่องการเลี้ยงกุ้งน้ำจืดกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องการตลาดกันบ้างดีกว่านะครับลูกค้าของประกอบฟาร์มคือใครกันบ้าง
0: ตลาดเนี่ยเรามีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
1: ครับ
0: ในประเทศเฉพาะกล้ามกรามเนี่ยประมาณถึง 90-95% ส่งออกแค่ประมาณ 5% เพราะว่ากล้ามกรามบ้านเราเนี่ยเขานิยมบริโภคมากกว่าตัวมันใหญ่ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ชอบกินหัวเขาจะต้องเด็ดหัวออกคราวนี้หัวออกเนี่ย 30-40% แล้วมันเป็นน้ำหนักหายไป
1: ครับ
0: ต้นทุนมันก็จะสูงตลาดต่างประเทศเขาก็บอกว่าเขาสู้ไม่ไหว
1: ครับ
0: เขาก็เลยต้องหันมาใช้เป็นกุ้งขาวแทน
1: กุ้งขาว
0: ถ้าเราจับเป็นตันเนี่ยก็ส่งเข้าห้องเย็นเข้าแพไปถ้ามีน้อยนะสัก 2-300 โล 500 โลเนี่ยแม่ค้าเล็กๆน้อยๆเขาก็จะมาซื้อไป
1: แต่ถ้าจะให้แนะนำเกษตรกรรุ่นใหม่ที่แบบสนใจการเลี้ยงกุ้งมากเลยอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้แบบประสบความสำเร็จเหมือนพี่ประกอบเนี่ยแล้วควรเริ่มต้นอะไรยังไงพี
0: ่ปัจจัยแรกเลยคือเราต้องดูในศักยภาพของพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่เนี่ยมันเหมาะสมไหมการเลี้ยงกุ้งไม่ได้เลี้ยงได้ทุกพื้นที่หนึ่งน้ำสมบูรณ์ไหม
1: ครับ
0: สภาพอากาศเป็นยังไงเพราะเราต้องดูตรงนี้มีเป็นรายละเอียดพื้นฐานก่อนอันดับแรก
1: อ
0: ันดับที่สองก็คือความตั้งใจในการทำงานความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ไม่โลภ
1: เห็นบอกว่าที่ฟาร์มเนี่ยใครอยากได้ความรู้หรืออยากจะแบบรู้เรื่องกุ้งเรื่องอะไรเดินเข้ามาหาพี่ประกอบได้เลย
0: ทุกคนเนี่ยอยากรู้เข้ามาเลยให้หมดแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยมันคือนวัตกรรมเรื่องจริงนะไม่ได้แต่งขึ้นมาประสบการณ์20ปีที่มีอยู่เนี่ย มันสามารถเอาไปทำอาชีพได้ดีเพราะณวันนี้เนี่ยปริมาณของเนี่ยมันก็ไม่พอที่จะขายแล้วก็ราคามันแพงถ้าทุกคนหันมาทำแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มีความรับผิดชอบมันจะได้มีกินกันทุกระดับคนไม่รวยก็กินได้คนไม่มีสตางค์น้อยก็กินได้
2: การลงมือศึกษาค้นคว้าทดลองพัฒนาด้วยตนเองให้รู้ชัดรู้ลึกรู้จริงเพื่อพิสูจน์และรักษาอาชีพที่รักไว้ให้ลูกหลานได้ทำกินสิ่งนี้เองครับที่ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ลังเลใจเลยที่จะบอกว่าพี่ประกอบทรัพย์ยอดแก้วคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
4: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเราทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และ

0: ของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: พิทูลประทักขินังเคยมองว่าลาภยศสรรเสริญคือเครื่องวัดความสุขของความเป็นคนที่ดีที่สุดแต่การเดินตามลายแทงความสุขในนิยามที่ผ่านมาเขาพบว่าแผ่นดินที่ยืนอยู่คือความสุขที่แท้จริงมากกว่าสิ่งใด
1: ผมเองนี่ผ่านการเผชิญอะไรมาเยอะแยะสุดท้ายนี่คืออาชีพเกษตรกรนี่ดีที่สุด

0: วันนี้พี่ทูลมีความสุขกับการเป็นเกษตรกรมีความพึงพอใจกับพืชผักหลายชนิดที่ลงมือปลูกและมีความอบอุ่นในครอบครัว
1: สุดยอด
0: แต่ในอดีตเขากลับมีความสุขกับการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนและสังคม

0: ากผู้ใหญ่บ้านสู่กำนันพี่ทูลทุ่มเทเวลาให้กับการพบปะชาวบ้านและการเป็นผู้นำแม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าการปล่อยให้เช่า
1: ชาวบ้านไปประมาณเนี่ย
2: เป็นผู้ใหญ่บ้านปี32เป็นกำนันปี35คือช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืมตัวเองก็จะไปกับคม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: จะเยอะมากภาษีสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขาวดำทุกงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทุกอย่างจะทักตำบลเยอะมากค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมีทุกเดือนทุกเทศกาลทุกประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็ไปใช้จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงเกือบจะไม่พอ
0: ยี่สิบปีกับการแสวงหาความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พี่ทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
2: การเมืองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นมารยาถ้าเราขืนไปตามการเมืองยึดติดกับการเมืองอนาคตเราก็คงไม่ยั่งยืนไม่ดี

0: นั่นถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง
1: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นนายหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรองค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยพระสงฆ์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายนายหลวง
2: ยายหวานจ้า
3: วันนี้บอกครับหวานครับคุ้มเท่าไหร่ครับยาย
2: มีสิบจ้าย
3: ี่สิบบาทครับ
4: เยอะโคตรเลย
2: หลายยายใจหลาย
5: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
3: ผักหวานปลา
6: ผักหวานปลา
3: ผักหวานปลา
6: เอามาปลูกที่บ้าน
3: อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเด็ก
6: ราคา250
3: 250
6: ค่ะ
3: โอ้โหน่า
5: แล้วเขาก็พบกับ

0: ตอบ
1: ได้หลายเยอะๆเนาะ
2: ผักหวานป่านี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องการโดยเฉพาะไปดูตามตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา

0: ปีแรกก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจขุดแล้วก็ปลูกไม่มีขั้นมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่สองก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะคือเขาทำอะไรก็ทำแบบจริงจังแต่ก็เชื่อมั่นในตัวเขา

0: พี่ทูลเริ่มศึกษาดูงานและหาความรู้เรื่องการปลูกผักหวานด้วยตนเองอย่างจริงจัง
1: ไปอบรมศึกษาดูงานที่โคราชแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
0: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
1: ก็จะต้องมาเตรียมดินคือดินเหนียวนะครับแล้วก็ขุดลึกประมาณ70คูณ70ขุดขึ้นมาก่อนดินแล้วเราก็เอาขี้วัวผสมคุกเข้ากับปุ๋ยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชัยรากเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืน
2: เจอแล้ว
1: ถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่ารากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักๆเทคนิคต่างๆนี่คือรากผักหวานป่าเนี่ยจะชอนชัยอยู่ข้างล่างควรที่จะก่อนที่จะปลูกนี่ไม่ควรที่จะรดน้ำล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ำอยู่ประมาณสัก7วันหรือ10วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมันจะโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ยถุงผักหวานเนี่ยมันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่ามีดลงไปอย่างนี้ครับมันก็จะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
0: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด

0: โดยธรรมชาติผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรในสวนจึงควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าโตเร็ว
1: จะมีไม้พี่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นหม่อน4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็นปุ๋ย

0: การที่จะปลูกผักหวานนะครับควรที่จะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับสองนะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ยถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานนี่มันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันยังไม่โตถ้าควรที่จะปลูกนี่ผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีเนี่ยก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับมันรากจะไม่แกนไม่หักหรือไม่ชะงักชะลอ
1: ต้องการจะเพิ่มจำนวนยอดผักหวานป่าต้องทำการเด็ดใบแก่ทิ้งเพื่อให้ผักหวานป่าแตกยอดออกมาใหม่

ยอดผักหวานป่าเนี่ยถ้าเราลิไปแต่งกิ่งให้น้ำใส่ปุ๋ยดูแลดีๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ3 วันเก็บทีนึง

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: อันนี้เครื่องร่องค่ะใช่ไหมคะ
1: โลละ200บาทคือเองอัน
0: น
1: ี้
0: เครื่องร่องเนาะ
1: 1กิโล
2: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีเขาเก็บมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วงเรามาซื้อที่สวนเราได้เก็บแล้วมันก็มีความสุกแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วย
0: มาพี่ไอ้มีเขาคิ้วมา
1: เขามีเหลืออยู่
0: บ้านลุงดูคุณหนาเชื่อที่ออกมาได
1: ้ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีหนึ่งก็ประมาณสัก 4-5 หมื่นเฉพาะยอดเพราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดลิใบนะครับแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ให้น้ำแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเดือนธันวาแล้วยอดผักหวานก็จะออกเดือนมกรากุมภามีนาแล้วก็มาสิ้นสุดเดือนเมษา
3: ณตอนนี้ก็คือพอใจค่ะพอใจตรงที่ว่าทำแล้วมันได้ผลแล้วอีกอย่างที่ทำแล้วทำให้มีความสุขสุขภาพเขาก็เริ่มดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในปีนี้นะคะ

0: สวนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
1: ตลอดที่มาพิจารณาเราตัดเลยถึงแม้ว่าจะใบมากอย่างนี้เราต้องให้มันเกี้ยงไปเลยเพื่อที่จะเอาย
0: อดและยังมีเพื่อนบ้านเริ่มนำไปปลูกตามที่เขาแนะนำ
2: ก็ใจอยู่ปลูกที่หาหกต้นเหลืออยู่สามที่ต้นถือว่าพอได้กันอย
3: ู่ผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยเห็นเขาปลูกผักหวานก็มันเป็นผักที่หายากเพราะว่าตามทุ่งนาเลยก็ไปขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีเหมือนกันก็เสียหายไปไม่กี่น้อยตอนนั้นครับก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากฮะเขาบอกว่าประมาณ3ปีได้ผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงฮะ
2: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นตามขอบรั้วเนี่ยปลูกเก็บถึง4ปีแล้วก็ได้เก็บปีที่ผ่านมาก็พอได้แจงตามพอได้แจงได้กินนี่แหละ

0: ิทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกลือแต่แกนเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับไปคุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5 ถึง 7 วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

การดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายดังที่ฝันไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องการอะไรความสุขที่แสวงหาก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าที่จะฝันถึง

0: ค้นพบแล้วค่ะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกปีครับนี่แหละคือความสุข
2: ถึงวันนี้พี่ทูลไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่ไหนเพราะเขาพบมันแล้วในพื้นดินของตนเอง

0: ็บขยะก่อนแป๊บนึง
1: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
2: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
3: ไม่รู
2: ้รู้จะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้กินข้าว
0: เดี๋ยว
2: ให้ล้างจาน
0: เดี๋ยว
2: ให้กวาดบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้เอายามาให้แม่
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
2: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
4: ไม่
2: เดี๋ยว
5: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
6: น่าจะติดที่ไหน
5: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอน

0: มไม่มีแม่อย่าเสียใจนะบอกไว้ก่อน
1: โอเคครับผมจะเลิกเป็นเด็กอ่อนเชิญคุณแม่นั้นได้กลับไปพักผ่อนสุดท้ายนี้บอกทุกคนเอาไว้ซะก่อนถ้าจะคิดทำดีไม่ต้องรอเดี๋ยวก่อน
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

0: รู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อิ่งไฮอึบอิ่ง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: นี่นะครับ
2: โอ
4: ้
2: โห
4: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
2: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
4: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
2: โอ้คุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้สิลูกได้เลย
2: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
4: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
2: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรเด็กแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herbs Theory สมุนไพรข้าวเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรทุกวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับโรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบที่รู้จักกันมานานแสนนานครับถือได้ว่าเป็นโรคที่เก่าแก่ที่สุดโรคหนึ่งในประวัติศาสตร์และก็ยังคงพบว่าเป็นปัญหาที่สำคัญในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์จะเป็นผู้ชายที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะครับสำหรับผู้หญิงที่เป็นโรคเกาต์มักจะปรากฏอาการหลังจากที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนไปแล้วซึ่งจากผลการสำรวจทั่วโลกเฉลี่ยพบผู้ป่วยโรคเกาต์3รายต่อประชากร 1,000 คนเลยทีเดียวนะครับโดยลักษณะของโรคเกาต์เนี่ยจะเป็นการอักเสบของข้อที่เกิดขึ้นเฉียบพลันทันทีทันใดอาการจะเป็นอยู่ประมาณ 5-10 วันแล้วก็จะหายไปครับผู้ป่วยบางรายอาจเกิดเป็นโรคเรื้อรังหรือเกิดการอักเสบของข้อเป็นไปหายและอาการก็อาจจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์เลยจะขอพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณหมอบุญยพรยี่มีครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนไทยเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการรักษาโรคเกาต์กันนะครับโรคเกาต์จริงๆมันมีที่มาที่ไปเกิดจากอะไร
1: โรคเกาต์จริงๆเกิดอยู่

0: จากกรดยูริกเนี่ย มันตกผลึกแล้วเก็บอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายที่ค่อนข้างจะมีความเย็น
1: ข้อมันเย็นยังไงฮะ
0: ที่ข้อเนี่ยจริงๆแล้วมันเย็นเพราะว่าช่วงข้อมันจะมีถุงน้ำลดถุงคือเป็นคอยซัพพอร์ตกระดูกไม่ชนกันนะครับในช่วงตรงเนี้ยนะครับมันจะมีความหล่อลื่นอยู่แล้วพูดให้ว่าอุณหภูมิในช่วงข้อเนี่ยมันจะเย็นกว่าอุณหภูมิตัวอื่นของร่างกายอ๋อ
1: เหรอ
0: ครับแล้วพอมันอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะทำให้ข้อเนี่ยเกิดติดขัดขึ้นมาบ้างล่ะทำให้กระดูกอ่อนตรงนั้นอ่ะเสียรูปบ้างล่ะนี่คืออาการปวดจะเริ่มเกิดขึ้น
1: หมายถึงว่าอาการปวดจะเกิดขึ้นจาก
0: ที่ข้อน่ะเสียรูปแล้วก็การเคลื่อนไหวจะติดขัดนั่นคือโรคเกาต์ที่เกิดจากยูริกเป็นต้นเหตุ
1: แล้วบางคนนะฮะยังไม่มีการขยับข้อเลยแต่รู้สึกปวด
0: ก็ไม่ใช่เกาต้องมาตรวจดูว่าข้อเขาเสื่อมไหมถุงน้ำลดเขาแตกไหมเขาไปทำงานอะไรมาเขาใช้มันโอเวอร์ยูสไหมคือใช้เกินกว่าเหตุไหมนะครับทางการแพทย์แผนไทยเราเองเราจะต้องท่านผู้ชมครับเราจะต้องสอบหาให้ได้ว่าเหตุอันนี้คืออะไรที่ทำให้ปวดนะครับถ้าปวดจากโรคเกาต์ก็ต้องดูว่าอาการของเขาเนี่ยเราจะซักว่าปวดอย่างไรจะถึงหน้าหนาวปวดมากขึ้นไห
1: ม
0: นะครับ
1: ถ้าหน้าหนาวปวดมากขึ้น
0: ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเกา
1: ต์เกา
0: ต์แล้วเราก็จะตรวจ
1: มันเย็นมันยิ่ง
0: ครับเราจะตรวจดูว่าเสียรูปไหมบางคนอยู่ๆเสียรูปไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: แน่นอนเลยครับว่าถ้าพูดถึงโรคเกาต์หลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยถ้ามีอาการปวดเมื่อยหรืออาการเจ็บแสบหรืออาการบวมตามส่วนต่างๆของร่างกายหลายคนก็มักจะฟันธงกันไปแล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคเกาต์แน่ๆซึ่งในความเป็นจริงครับมันอาจจะเป็นโรคเกาต์หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับว่าแต่ว่าจะแยกออกได้อย่างไรล่ะครับคุณหมอว่าอันไหนเนี่ยเป็นโรคเกาต์จริงๆแล้วอันไหนเป็นแค่โรคปวดเมื่อยธรรมดาและความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับโรคเกาต์ล่ะครับ
0: ทั้งประเทศไทยเนี่ย6-70ล้านคนเนี่ยผมว่ามากกว่าเศษ3/4ของประชากรเข้าใจโรคเกาต์ผิดพอไปตรวจเลือดแล้วพบว่ากรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติเช่นกำหนดให้เป็น 6.5 ถ้าเป็น7เป็น8บางคนเป็น9ไปตรวจโลหิตเพราะการอื่น
1: ตรวจสุขภาพประจำปี
0: แล้วมันก็จะมีแจ้งมาว่า8.5 หรือ8อย่างเงี้ยก็ตกใจว่าเมื่อยูริกสูงตัวเองจะเป็นเกาต์จริงๆแล้วนั่นเขาเป็นโรคกรดยูริกในเลือดสูง
1: ยังไม่เป็นเกาต
0: ์มีโอกาสบ้างและก็ไม่เป็นบ้างยังไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่ถามว่าเป็นตัวพาหะที่จะสร้างโรคนี้ไหมใช่นะครับแต่มัน
1: ความเป็นไปได
0: ้
1: มากกว่าปกติว่าน่าจะเป็น
0: ครับ
1: แต่ยังไม่เป็นนะ
0: ยังไม่เป็น
1: ต้องตรวจต่อถึงจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นเกา
0: ตรวจไม่ได้อีกก็รอจนกว่ามันปวดนะครับแล้วคุณก็ไปพบแพทย์แพทย์จะดูโอเคเอามาประกอบกันกับยูริกที่สูงแล้วดูว่ามันเริ่มเสียรูปไหมมันปวดยังไงอาการปวดที่มันปวดเนี่ยปวดเหมือนข้อเสื่อมไหมตรวจดูว่ามันเสื่อมไห
1: ม
0: ออกข้อก็ยังดีทุกอย่างก็ยังดีแล้วเริ่มมีอาการปวดเฮ้ยมันเริ่มเสียรูปไหมนะฮะยูริกมันเกาะในนั้นมากไหมนั่นแหละถึงจะเป็นโรคเกาต
1: ์พอยูริกในเลือดสูง อาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาต์สูงกว่าคนปกติด้วยตามนั้นตามมันไป
0: ครับ
1: แต่ถ้าสำหรับในรายที่ยังไม่เป็นก็ควรที่ต้องลดกรดยูริกลงมาให้อยู่ในมาตรฐานปกติถูกต้อง
0: ได้แล้วเว้ยที่เขากำหนดเอาไว้ถูกต้อง
1: ซึ่งตรงนั้นเองมีวิธีการเขาใช้วิธีการเลยฮะที่ยศลดยูริก
0: ก่อนอื่นท่านผู้ชมครับต้องรู้ก่อนนะครับว่าโรคเกาต์ในคนทำให้เป็นคือท่านผู้ชมทุกคนสร้างโรคเกาต์ด้วยตัวท่านเอง
1: อันนี้ไม่มีเชื้อ
0: ไม่มีเชื้อ
1: โรคเกาต์เป็นโรคไม่มีเชื้อ
0: ไม่มีเชื้อ
1: ไม่ใช่ว่าไวรัสจะขอให้เกิดเกาต์ไม่มี
0: ไม่มีไม่มี
1: เกิดจากตัวเราผิดปกติ
0: กินมีนอนก็มาเกี่ยวข้องด้วยเขาบอกว่าง่วงต้องนอนพักผ่อนให้พอน้ำนี่หนอต้องให้พอไม่ละ2 ลิตรนะครับไอ้วิตกจะไม่ใช่เรื่องของตนให้คนอื่นเขาเครียดเราอย่าไปเครียดนะครับเคร่งเครียดขื่มข้นเนี่ยเลือดมันจะมีอาการที่จะทำให้ยูริกเนี่ยตกตะกอนเร็วถ้าเป็นยูริกอยู่แล้วนะครับดื่มน้ำน้อยก็ทำนองเดียวกันพักผ่อนไม่พอก็ทำนองเดียวกัน
1: อ
0: ันกองอทุกชนิดดื่มเข้าไปก็ทำนองเดียวกันจะทำให้คนที่มียูริกสูงอยู่แล้วเนี่ยตกตะกอนเร็วขึ้นนั่นแหละครับช่วยเอง ทำเองให้ตัวเองปวดเองนะครับ
1: ไม่เคยทราบกันมาก่อนเลยใช่ไหมล่ะครับว่าต่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมีกรดยูริกในเลือดสูงแบบนี้ก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเป็นโรคเกาต์เสมอไปนะครับเพราะโรคเกาต์เกิดจากการที่ร่างกายมีกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติแล้วมีการสะสมกรดยูริกแบบนี้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานหลายปีทำให้กรดยูริกเหล่านี้ตกตะกอนเป็นผลึกครับและไปสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายถ้าสะสมมากที่ข้อต่อครับก็จะทำให้เกิดอาการข้ออักเสบและปวดแดงร้อนบริเวณข้อต่อแต่ถ้ากรดยูริกสะสมอยู่ตามผิวหนังในปริมาณที่มากก็จะส่งผลให้เกิดปุ่มนูนขึ้นบนผิวหนังตามส่วนต่างๆของร่างกายด้วยนะครับ

0: พักผ่อนไม่เพียงพอนะฮะแล้วก็ดื่มน้ำไม่เพียงพออยากเครียด
1: แล้วออกกำลังกาย
0: อะไรล่ะครับที่เป็นที่มาของยูริกเวลาเรากินเข้าไป
1: ไม่มีพืชใดไม่มีสัตว์ใดที่มียูริกเวลากินแต่มันมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าพิวรีนสารพิวรีนเนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายบอกว่าร่างกายมนุษย์จะเซโนถ้าขืนอยู่มันจะเป็นโรคอะไรเรายังไม่รู
0: ้
1: เพราะว่าไม่เคยมีใครค้นพบว่าอยู่ไอพิวรีนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายมนุษย์จะเป็นอะไรเพราะไม่เอาก็สร้างกระบวนการดีลิชครับกระบวนการขับ
0: ขับแล้วต่อต้านออกมัน
1: ต่อต้านออกทางไหนเรื่องของพิวรีนแต่ร่างกายไม่เอาในกระบวนขับเนี่ยมันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาอย่างนึงคือยูริก
0: คือยูริกนี่ร่างกายเป็นคนสร้างเอง
1: ฮะแต่ว่าสร้างขึ้นก็ได้แหละเพราะว่ามันกระบวนการเกิดจากการขับพิวรีนพอขับพิวรีนเกิดยูริกร่างกายไม่บอกว่าต้องการหรือไม่ต้องการเพราะฉันก็ไม่เคยรู้จักฉันรู้จักแต่พิวรีนเข้ามาบ้านฉันฉันขับออกแต่เขาลืมไปว่าขณะที่ขับออกนั้นมีของเสียชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่ายูริกแล้วร่างกายก็ไม่มีกระบวนการที่จะขับยูริกอันอยู่ก็อยู่ด้วยกันแล้ววะนี่คือปัญหาของโรคเกาต์เพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยก็ยังสงสัยว่าไอ้สัตว์ปีกทั้งหลายเนี่ยทำไมพิวรีนมันไปอยู่ที่หนังมากมายขนาดนั้นนะครับหนังสัตว์ปีกนี่นะไอ้หนังไก่ที่ทอดกรอบกรอบนะสุดยอดเลยครับนั่นแหละสุดยอดพิวรีน
0: ถ้าพืชล่ะฮะถ้าพืช
1: ถ้าพืชเนี่ยพืชที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต
0: พืชทุกตัวต้องเติบโตคร
1: ับ ก็ในระยะเจริญเติบโตเช่นมันเป็นต้นแล้วเนี่ยมันเติบโตที่ต้นก็จริงแต่ที่มันเจริญเติบโตจริงๆคือที่ยอดหน่อไม้นะครับยิ่งไอ้ชนิดที่ว่าไม่ต้องต้มทิ้งนะเป็นหน่อไม้หวานห
0: ั่
1: นแล้วต้มได้เลยสดน้ำหวานจ้อยนะอันนั้นก็สุดยอด
0: อันนี้ก็สุดยอด
1: ครับอย่าบอกว่าผักยอดเขียวนะยอดมะพร้าว
0: อะไรที่แตกยอดแตกหน่อนี่
1: ไม่ได้มีพิวรีนทั้งนั้นครับ
0: กลับมาถึงคนที่เป็นเกาต์มาแล้วเป็นเกาต์จริงส่วนใหญ่คนพวกนี้เขาจะมันจะมี1 2 3 4 5มั้ยครับว่าไอ้นี่เป็นจริง
1: สิ่งแรกพอบอกว่าปวดเนี่ยเราจะตรวจข้อก่อนว่าข้อเนี่ยยังสมบูรณ์พร้อมพูนอยู่หรือเปล่าไม่มีการปวดเพราะการเสื่อมไม่มีการปวดเพราะถุงน้ำลดมันแตกไม่มีการเสื่อมเพราะว่าไปอุบัติเหตุอะไรมานะครับตรวจในทํานองนี้ก่อน
0: เคลียร์พวกที่ไม่เป็นจริง
1: เคลียร์พวกที่มันไม่เป็นจริงก่อนแล้วพอมันเริ่มเหลือของจริงขึ้นมาก็จะถามว่าปวดมากี่วันแล้วอาหารเป็นอย่างไรแล้วถึงค่อยย้อนไปดูยูริกในเลือดนะครับยูริกเหล่านั้นถ้าจะลดออกจากข้อเนี่ยมีอย่างเดียวเพิ่มความร้อนให้กับบริเวณข้อแต่คุณจะประคบร้อนแล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์เบาๆอะไรเงี้ยนะฮะมันถึงจะออกได้หรือออกกำลังกายอย่างจริงจังแต่ต้องทนเจ็บ
0: เพราะว่าเมื่อมันเป็นแล้ว
1: มันเจ็บ
0: ทุกข้อเลยที่มันเป็น
1: แล้วแต่ถ้ารอใช้ยาตัวแรกคือลดการอักเสบของข้อก่อนนั่นมันอักเสบแล้วที่มันปวดอ่ะครับลดการอักเสบของข้อนะครับ
0: เพื่อบรรเทาอาการปวดจากอาการอักเสบข้อไม่ใช่ลดเกาต์นะ
1: ไม่ใช่ลดเกาต
0: ์ไม่ใช่ลดเกา
1: ต์ไม่ได้ลดยูริกน
0: ะ
1: ครับบรรเทาอาการปวดและให้ข้ออักเสบเนี่ยมันโอเคกันพอหลังจากนั้นก็คือน้ำเต็มแก้วไม่อยากให้มันล้นทำยังไง
0: ก็ไม่ต้องเติมเข้าไป
1: ก็อย่าเติมเข้าไป
0: ก็ห้ามกินยูริกอะไรที่มันสร้างยูริกเพิ่ม
1: ห้ามยูริกเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็ไปลดยูริกในเลือดด้วย
0: แน่นอนครับว่าโรคเกาต์ไม่ใช่โรคที่จะรักษายากเกินเยียวยาเพียงแต่คุณต้องรักษาโดยมีหมอคอยเป็นพี่เลี้ยงเพราะโรคทุกโรคครับย่อมมีวิธีในการรักษาและวิธีการเยียวยาตามหลักของมันครับเพียงแค่เรานั้นหันกลับมาเริ่มดูแลและใส่ใจในสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นและก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพราะว่าโรคเกาต์เนี่ยเป็นโรคที่เราสร้างขึ้นเองจากการใช้ชีวิตและการกินอยู่ของเราเป็นประจำนั่นเองแหละครับ
2: มะเขือเทศหรือที่คนเหนือเรียกว่ามะเขือส้มมีต้นกำเนิดมาจากประเทศเม็กซิโกเป็นพืชล้มลุกรูปร่างของมะเขือเทศนั้นก็มีทั้งกลมแบนหรือกลมหรี่คุณค่าอาหารของมะเขือเทศ100กรัมนั้นให้พลังงาน22กิโลแคลอรี่ประกอบด้วยแคลเซียมเหล็กเส้นใยเบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C โพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมและแร่ธาตุอื่นๆอีกหลายชนิดเลยนะครับ

0: ี่พูดถึงเกาถ้าเป็นแบบคำแบบที่แบบแซวกันว่าเการักตัวเองเกาคิดถึงตัวเองเงี้ยอันนี้น่ารักแต่ถ้าเกาอยู่ตามข้อของเราโอ้โหอันนี้ทรมานนะเจ็บปวดรวดร้าวเศร้าไปถึงสวงเพราะฉะนั้นโรคเกาเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเกิดจากการกินพวกอะไรนะไก่อะ
1: ไก่เป็นสัตว์ปีกไก่เป็ดหรืออะไรเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: เออมันจะทำให้แบบเรียกว่า
1: แต่จริงๆแล้วอ่ะมันรวมถึงยอดผักด้วยนะ
0: ยอดผักไง
1: ยอดผักพวกยอดอ่อนนะคะมันจะทำให้เป็นโรคเกาเหมือนกัน
0: จริงเหรอ
1: ข้อปวดกระดูกเหมือนกันใช
0: ่เช่นอะไรที่มันกินยอดอ่อนกัน
1: ก็พวก
0: กระถิ่น
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นพวกยอดหน่อไม้ฝรั่งเนี้ยค่ะสีเขียวๆอย่างนั้นทานมากก็ไม่ได้เหมือนกันค
0: ่
1: ะทานมากก็เป็นโรคเกาเหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้นวันนี้หาทางออกให้กับคนเป็นเกาดีกว่าแน่หาอะไรที่ทานแล้วลดการอักเสบของเกาดีกว่าวันนี้ครับโจทย์ของเราก็คือมะเขือเองแต่ลดอาการอักเสบจากโรคเกาได
1: ้
0: ครับผมวันนี้ทำอะไรดีครับมะเขือเทศของเรา
1: วันนี้เราจะทำเมนูมะเขือเทศยัดไส้คีนัวค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำมะเขือเทศยัดไส้คีนัวมะเขือเทศซาลามี่คีนัวเนยซอสมะเขือเทศพาเมซานชีสพริกไทยเกลือพาสลีย์
0: คีนัวอธิบายก่อนว่าเขาคือชนชาติอะไรแล้วมันลักษณะของคีนัวคืออะไร
1: ฝรั่งเศสสไตล์อิตาเลียน
0: ตกลงฝรั่งเศสหรืออิตาเลียน
1: ก็อ่านในแถบยุโรปดีกว่า
0: อ่ะเป็นอาหารฝั่งยุโรป
1: ฝั่งยุโรปดีกว่า
0: ธรรมชาติของคีนัวคืออะไรต้องม
1: ี
0: อะไร
1: คีนัวคล้ายๆข้าวว่าเราอะค่ะเป็นธัญพืชชนิดหนึ่ง
0: จริงๆคือคำว่าคีนัวคือชื่อเรียกธัญพืชสิ่งนี
1: ้
0: มองเผินๆเหมือนข้าวคั่ว
1: คล้าย
0: ๆนะฮะ
1: มองเผินๆนะคะ
0: มองเผินๆ
1: เผ
0: ิน จะยัดไส้คีนัวอย่างไรแล้วก็หน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนนี่นึกไม่ออกเลยเนี่ยวิธีการเป็นยังไงครับอันนี
1: ้วิธีการเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดอะค่ะมาผัดลงในกระทะ
0: ผัดรวมกันเลยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะผัดรวมกันเลย
0: อ๋อแล้ววันนี้เห็นว่ามีก็ต้องอบเอิบเลยด้วยไหม
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะนำมาอบ
0: วอร์มไหมวอร์มรอไหม
1: แล้ววอร์มรอก่อน
0: อุณหภูมิเท่าไหร่ครับผม
1: 170องศาค่ะระหว่างรอเตาอบร้อนนะคะ
0: เรา
1: ก็จะมาผัดไส้กันเลย
0: จัดเลยครับ
1: เปิดไฟก่อน
0: เปิดไฟเลย
1: เริ่มต้นนะคะเราใส่เนยลงไปในกระทะค่ะเปิดเบาๆนะคะเดี๋ยวเนยจะไหม้ค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้เราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่เราจะยัดไส้ลงไปในมะเขือได้ง่ายขึ้นพอกระทะร้อนนะคะเราก็ใส่ตัวซาลามี่ลงไปผัดให้มันหอมๆก่อน

คีนัวของเราค่ะแล้วเราก็จะเติมน้ำสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้คีนัวของเราดูดน้ำลงไปมันจะได้สุกอันนี้พอเวลาคีนัวเขาสุกนะคะเขาจะมี

0: นตัวเนื้อที่เราควักออกมานะคะเราจะไม่ทิ้งเราจะใส่ลงไปในไส้กลับเข้าไปเหมือนเดิมม
1: ัน
0: จะได้มีรสชาติจริงๆแล้วมะเขือเทศจะมีกลูตาเมตเยอะกลูตาเมตจากธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยคีนัวของเราก็เริ่มแบบขอบๆก็เริ่มใส่แล้วเรามาใส่ตัวนี่กันต่อดีกว่าค่ะตัวเนื้อมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปเลยรอ
1: ใจเย็นนิดนึงครับผัดไปเติมน้ำไปผัดไปเติมน้ำไปให้ตัวคีนัวเขาสุก
0: ใ
1: ช่ไหมฮะแล้วก็ตัวเนื้อมะเขือเทศเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
0: ให้มันเข้ากันเป็นเหมือนคล้ายๆซอสอะค่ะ
1: ตอนนี้เป็นไงครับเชฟครับ
0: ก็ส่วนนี้ในกระทะนะคะก็เริ่มงวดแล้วก็คือคีนัวนะคะใกล้จะสุกแล้ว
1: นัวแล้วตอนนี
0: ้ตอนนี้นัวแล้ว
1: นั
0: วแล้วเราก็ปรุงรสค่ะ
1: ปรุงรสเลย
0: พริกไทยค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะตัวซาลามี่จะเค็มค่ะใส่เกลือนิดเดียวแล้วก็ซอสมะเขือเทศค่ะพอคีนัวสุกแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วก็นำมาใส่ในผลมะเขือเทศกันค่ะ
1: อ๋อเหรอแค่นี้เองเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค

0: ตอนนี้เอาไส้ใส่ลงไปในมะเขือเทศเรียบร้อยนะครับทำอะไรต่อครับ
1: ค่ะเราก็จะมาโรยพาร์เมซานชีสค่ะ
0: หลังจากนั้นครับเราเอาเข้าเตาอบเลยตอนนี้เราได้แล้วนะครับผมนี่ก็จะมีความละลายไปอยู่ในนี้เบาๆหลังจากนั้น
1: เราจะเบิร์นหน้าชีสให้มีความหอมแล้วก็ไม่ไหม้เล็กน้อยส
0: ี
1: จะได้สวยๆค่ะ

0: และตอนนี้ครับเราก็ได้เมนูของเราเรียบร้อยในวันนี้ครับหน้าตาน่าทานมากๆเลยทีเดียวเชียวล่ะครับผมนะฮะเมนูของเราก็คือมะเขือเทศยัดไส้คีนัวคุณผู้ชมครับดูไม่ทันใช่ไหมครับไม่ครับไม่ครับอย่าเป็นช่องครับเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำมะเขือเทศยัดไส้คีนัวขั้นแรกให้ตั้งไฟอ่อนๆใส่เนยลงไปคนให้เนยละลายใส่ซาลามี่หั่นเต๋าลงไปผัดจนเริ่มมีกลิ่นหอมตามด้วยคีนัวและน้ำเล็กน้อยผัดไปเรื่อยๆจนตัวคีนัวจะเริ่มใสขึ้นต่อมาให้นำตัวมะเขือเทศมาคว้านไส้เพื่อเตรียมนำไปผัดส่วนของผลด้านนอกเราพักเอาไว้ก่อนครับจากนั้นให้นำเนื้อมะเขือเทศที่เราคว้านออกใส่ลงไปผัดรวมกับคีนัวจนเนื้อเข้ากันดีปรุงรสด้วยพริกไทยเกลือและซอสมะเขือเทศขั้นตอนสุดท้ายครับให้ตักคีนัวที่เราผัดเตรียมไว้ใส่ลงไปในผลมะเขือเทศโรยหน้าด้วยพาเมซานชีสแล้วก็นำเข้าเตาอบประมาณ 4-7 นาทีเท่านี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับมะเขือเทศที่คุ้นเคยกันอยู่เคยรู้บ้างไหมว่าเขาสามารถจะลดอาการอักเสบของโรคเกาต์ได้เห็นไหมฮะถ้ารู้จักสิ่งของที่อยู่รอบตัวที่เราทานเข้าไปทุกวันครับว่าเขามีสรรพคุณทางยาอย่างไรคุณก็ทานเข้าไปอย่างสุขกายแล้วก็สบายตัวด้วยนะครับผมติดตามได้

ใหม่ครับคราวหน้าเฮิร์บซีเรียสมุนไพรข้าวเส้นของเราจะพาไปดูสมุนไพรไหนจะพาไปดูสรรพคุณทางยาของอะไรติดตามได้ทางช่องทรูปลุกปัญญาครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีหมดเวลาแล้วนะครับไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เราผลิตสินค้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราก็เลยกลับไปมองว่าการที่ลูกค้าเนี่ยจะได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยคนของเราต้องมีคุณภาพก่อนงั้นเราต้องกลับไปมองที่คุณภาพชีวิตก่อนนะคะมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์สกิลคือไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะฝีมือเท่านั้นนะคะแต่จะต้องพัฒนาเรื่องจิตสำนึกถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุขฝึกให้พนักงานเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิแบบง่ายๆฝึกสติฝึกได้ทุกวันเขาก็จะมองเห็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น
1: มันเป็นการรู้ลมหายใจรู้ในสิ่งที่เราทำเราไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเราก็กลับมาที่ตัวเราเองเรามีสมาธิมากขึ้นก่อนหน้านี้ที่เราเคยโมโหอะค่ะก็ได้คิดทบทวนก็ได้ปรับเปลี่ยนอารมณ์จากที่มันร้อนๆอยู่เนี่ยค่ะพอทำสมาธิเสร็จเราทำประชุมกันด้วยสติสนทนาบรรยากาศในการทำงานหรือการปรับปรุงงานมันดีขึ้น
0: สำคัญที่สุดค่ะเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเรานำหลักในเรื่องของคุณธรรมเริ่มต้นจากพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาคำว่าพอเพียงก็คือให้เขารู้จากการจดบันทึกเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ฟุ่มเฟือยการที่เขาจะสามารถมีเงินออมได้เขาต้องลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือแม้แต่ว่าในอนาคตถ้าเขาเกษียณไปเนี่ยเขามีเป้าหมายในการเก็บเงินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่
2: คิดอยากจะมีเงินเก็บบัตรปลายชีวิตพอเราพยายามหลายวิธีเรามันเก็บไม่ได้เขาเลยมีโครงการอันนี้ขึ้นมาจะฝากให้เป็นเงินเก็บบัตรปลายชีวิตอะไรเงี้ยตอนแรกก็เดือนละพันอะไรเงี้ยให้เขาหักอัตโนมัติเลยแล้วก็เราก็เพิ่มมาเรื่อยปีละ500สมมติเราได้เงินเดือนเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็เอาที่เขาเพิ่มเงินเดือนให้เราอะโปะเข้าไปอีกทุกวันนี้ก็หอมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ4ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: วินัยเราก็มองในแง่ของการที่เขาดูแลสุขภาพตัวเองทำอย่างไรให้เขาหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำหรือทำให้เขารู้ว่าการที่เขามาทำงานตรงต่อเวลาหรือเขามีวินัยในทุกมิติตั้งแต่ในครอบครัวเขาตัวเขาการทำงานของเขาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเขาเจริญขึ้นสุจริตก็ฝึก

0: เรื่องสตินี่แหละค่ะคนเราอะค่ะถ้ามีสติแล้วเนี่ยการที่เขาจะคิดสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่เป็นประโยชน์มันจะลดลงแน่นอนความซื่อสัตย์มันก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติค่ะจิตอาสาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทของเราเนี่ยได้สร้างจนงอกงามจนถึงทุกวันนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยพนักงานของเรานะคะต้องเป็นผู้รับก่อนเสมอถึงจะเป็นผู้ให้ได้เราค่อยๆฝึกเขาให้เขาเห็นว่าเวลาเขาเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยเขาจะเห็นรอยยิ้มเห็นแววตาของความสุขของผู้อื่นที่เขาให้จิตมันก็เบิกบานมันก็อยากจะทำอย่างต่อเนื่องการสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพถ้าเดินไปในโรงงานของ JS เราจะเห็นสื่อเยอะถ้าเกิดเด็กเราได้เห็นทุกวันจะจดจำนะฮะโดยอัตโนมัตินะคะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะหรือแม้แต่พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำให้เด็กเราเห็นแล้วเขามันก็ถูกปลูกฝังเพราะพระองค์ท่านเป็นต้นแบบที่ดีของเราค่ะ
1: JS เนี่ยมันเป็นมากกว่าคำว่าที่ทำงานแล้วล่ะค่ะมันเป็นครอบครัวที่นี่ให้ทุกอย่างให้ในสิ่งที่เราไม่คิดว่าโรงงานนึงจะให้เราขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะบางทีทีมงานจะเหนื่อยเพราะว่างานประจำก็ต้องมีกิจกรรมก็ต้องทำแต่พอเห็นพนักงานมีความสุขหรือสิ่งที่เขาได้รับแล้วมันเป็นประโยชน์มันก็หายเหนื่อยทีมงานก็รู้สึกมีความสุขค่ะแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับตัวเราการทำงานของเรามันง่ายขึ้นการใช้ชีวิตประจำวันใช้ชีวิตกับครอบครัวชีวิตเรามันดีขึ้น
0: เราก็มองพนักงานของเราทุกคนนะคะว่าเขาเป็นคนสำคัญถ้าไม่มีพวกเขาพี่นุชก็ไม่มีวันนี้ JS ก็คงไม่เจริญขึ้นถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุข

0: ากาศเย็นและความเขียวชอุ่มแห่งฤดูใบไม้ผลิของดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือเริ่มจางหายไปถูกแทนที่ด้วยไอระอุของฤดูร้อนในดินแดนตะวันตกเฉียงใต้ที่อุดมไปด้วยทะเลทรายแห้งแล้งและภูมิประเทศที่เข้าถึงยากจนอาจทำให้ใครบางคนกลัว
1: หลังจากมีคนยอมแพ้ขึ้นไต่ต่อไม่ไหว
2: ตรงนี้เหมือนมีอะไรเซอร์ไพรส์เราอยู่ตลอดเวลายิ่งไปยิ่งลึกยิ่งแคบและรูนี้เนี่ยจะลงยังไงแล้วเนี่ย

ินทางข้ามเขตแดนจากรัฐทางเหนือสู่รัฐทางใต้ไปพร้อมกับการข้ามฤดูกาลทำให้เราได้เห็นความแตกต่างของพื้นที่ราวกับอยู่คนละโลกเราขับรถเข้าสู่รัฐยูทาห์ตอนใต้มุ่งหน้าไปยังอุทยานแห่งหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่อยู่ห่างไกลที่สุดและเป็นผืนดินแห่งสุ

้ายที่ได้รับการบรรจุในแผนที่ของสหรัฐอเมริกาแผ่นดินใหญ่เหนื่อยตั้งแต่ยังไม่เริ่มเทลเลยเมื่อกี้ทางที่ขับมาโหลูกลังตลอด26ไมล์จนมาถึงตรงนี้เป็นต้นเส้นทางและเป็นเทรลเฮดของเทลทั้งหมด3เทลที่มีตรงนี้ก็คือ Dry Fork Peekaboo แล้วก็ Spooky Gulch ตรงนี้เนี่ยจะมีจุดที่ให้ลงทะเบียนเขาบอกว่า Pre-sign Register ก่อนโอ้โหหนักมากที่เราจะต้องรีจิสเตอร์ก่อนเนี่ยก็เพราะว่าเทลเนี้ยมันไม่เหมือนกับเทลตามอุทยานที่มีเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่หรือว่ามีผู้คนมากมายเทลนี้มันจะค่อนข้างแบบปลีกวิเวกมากอ่ะอย่างที่เห็นว่าเราเนี่ยขับรถเข้ามาไกลมากแล้วเป็นทางลูกรังหมดเลยเหมือนเป็นเทลกลางทะเลทรายดังนั้นเขาเลยบอกเลยว่า you are responsible for your own safety นะคือต้องรับผิดชอบกับความปลอดภัยของคุณเองดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าตรงนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยดูแลถ้าสมมติเกิดอันตรายอะไรกับเราขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็จะได้รู้ว่าโอเคเราเดินอยู่ในเทรลนะแล้วตอนนี้เรายังไม่กลับออกมาเนี่ยจะได้ตามตัวเจออะไรแบบนี้นี่ก็มีผู้คนลงกันมากมายนะคะเดี๋ยวแพทลงทะเบียนก่อน

0: ตรงนี้เป็นบันไดธรรมชาตินะคะคือสามารถหารูทของตัวเองได้เลยอะแล้วแต่ว่าอยากจะไปเส้นทางไหนไม่มีป้ายบอกนะว่าคุณจะต้องไปเส้นนี้เส้นนี้อยากจะปีนมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่อาจจะไม่มีป้ายเป็นเสาที่เป็นกิจลักษณะเหมือนเทรลอื่นแต่ว่าก็มีเนี่ยกองหินตรงนู้นก็มีกองใหญ่เนี่ยแหละสัญลักษณ์สากลของการบอกเส้นทางคิดว่าเดินต่อไปก็น่าจะเจอกองหินเรื่อยๆเป็นสัญลักษณ์นะเราก็ไม่น่าจะหลงทางก็จะพิสดารหน่อยๆจะต้องมีแบบปีนหินบ้างมันไม่ใช่เส้นทางที่เป็นรูทแบบเส้นเรียบตลอดมันมีเอียงมีซ้ายมีขวาขึ้นลงแบบคือต้องดีไซน์เอาเองว่าคุณจะไปเส้นทางไหนอ่ะจะลงไปทางนี้เลยก็ได้นะหรือว่าจะไปอ้อมตรงโน้นเพื่อความปลอดภัยซึ่งแพทคิดว่าแพทไปอ้อมดีกว่าเอาตัวเองเซฟๆดีกว่าระหว่างนี้ก็เกาะหินไปเรื่อยๆแอดเวนเจอร์ทีเดียว
1: เริ่มต้นการผจญภัยบนเส้นทางพิกาปูและสปูกี้เกาช์สองเส้นทางที่ต่างขึ้นชื่อเรื่องความสมบุกสมบัน
2: To whatever way you want to go, there's no specific direction.
0: Uh-huh.
2: You can hike in and out. You can hike in and out. You can make a loop if you want.
0: Mm-hmm.
2: Whatever way you want to do it. The hike is from here. You have to scramble. Mm-hmm. Here you have to climb.
0: เจอป้ายบอกทางอีกหนึ่งกองตรงนี้แล้วก็นั่นไงเจอแล้วเราต้องสังเกตแบบสองสเต็ปอะคือกองนี้กองนึงใช่ป่ะสมมุติเรามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยถามว่าอ้าวกองนี้เสร็จแล้วไปยังไงต่อหมุนไปรอบตัว360องศามันเหมือนกันไปหมดเลยก็ไม่มีป้ายอื่นบอกดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือมองหากองหินกองต่อไปซึ่งแพทเจอแล้วว่ามันอยู่ตรงนู้นนั่นแหละไดเรคชั่นที่เราต้องไปมาก
1: องหินในลักษณะนี้เรียกว่าแคนส์ย้อนไปตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แคนส์ถูกใช้ในหลายวัตถุประสงค์เช่นใช้เป็นหลุมศพประกอบพิธีกรรมหรือเป็นเครื่องหมายที่ใช้บอกเส้นทางจนในปัจจุบันแคนส์ยังคงทำหน้าที่นำทางอยู่ในบางพื้นที่ของโลกรวมถึงที่นี
0: ่มองตรงลงไปข้างล่างนั่นคือเส้นทางที่เราจะต้องไปนะคะก็เป็นเส้นทางดาวฮิลลงเขาไปข้างล่างก้นของหุบเขาเลยซึ่งพิกาปูเนี่ยจะมีลักษณะที่พิเศษก็คือเป็นหุบเขาในส่วนที่แคบมากๆเขาเรียกว่าสล็อตแคนยอน

0: สล็อตแคนยอนทางตอนใต้ของรัฐยูทาห์มีจำนวนมากกว่า 1,000 แห่งจนได้ชื่อว่าเป็นบริเวณที่มีสล็อตแคนยอนรวมตัวกันหนาแน่นที่สุดในโลกแต่พิกาปูและสปูกี้เกาช์เป็นเส้นทางชมสล็อตแคนยอนที่เข้าถึงค่อนข้างยากขั้นแรกจะต้องผ่านด่านถนนลูกรังขุขระเป็นระยะทางกว่า42กิโลเมตร
1: เอียงกระเทเลยนี่คือเส้นขอบฟ้าคือเส้นตรงนะรถเราเอียงแบบเนี้ยโอ้ยถนนคนขับรู้สึกยังไงบ้างคะไหนคะ
2: ด
1: ีด
2: ีครั้งแรกในชีวิต
1: ครั้งแรกในชีวิตพี
2: ่อ้าวพี่เขาถอดใจแล้วหรือเปล่าย
1: ังไงอ่ะไม่ไปต่อแล้ว
0: หยุดเป็นอาการอัตโนมัติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความกลัวบางคนหยุดตัวเองไว้ตั้งแต่ด่านแรกไม่กล้าไปต่อ
2: ตั้งหลักก่อนมันต้องไปรูไหนวะ
1: คิดว่าน่าจะเป็นตรงรูนั้น
0: ส่วนเราอาจจะผ่านด่านถนนลูกรังมาได้อย่างทุลักทุเลผ่านด่านทางเดินลาดชันมาได้แบบเหนื่อยหอบแต่ด่านที่จะถึงนี้ต่างหากที่เป็นด่านทดสอบความกลัวที่แท้จริง
1: เออเราจะต้องปีนขึ้นไปอย่างนั้นแหละในที่สุดก็เดินตรงนี้เป็นก้นของหุบเขาละแล้วก็ข้างหน้านี้แหละที่แพทบอกว่าเป็นสล็อตแคนยอนคือเป็นจุดที่แบบแคบมากๆทางขึ้นเนี่ยไม่มีบันไดอะไรอำนวยความสะดวกทั้งสิ้นนะคะก็คือต้องใช้สกิลในการปีนป่ายเล็กน้อยเดี๋ยวเราก็เดินตามรอยเท้าของคนก่อนหน้านะคะขอลองเซิร์ฟที่ขั้นแรกก่อนเนี่ยมันจะเป็นรูให้ปีนเฮ้ยขั้นแรกสำเร็จแล้วง่ายมากขั้นนี้ดีปราบเซียนมากเลยอ่ะเดี๋ยวรอเขาขึ้นไปก่อนเห็นไหมตรงนี้มันลื่นต้องมีคนจับอยู่ข้างบนอ่ะโหโหดอ่ะก็ผลัดกันช่วยไปมาคนที่ขึ้นมาข้างบนได้แล้วก็ช่วยคนข้างล่างต่อแผ่นนึงไม่ออกเลยว่าถ้าเกิดไม่มีคนช่วยดึงอ่ะจะขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่ามันจะมีเวิร์กนึงเป็นเวิร์กปรับเสียงปึ๊บ
3: There's a super great handhold right here when you get up ahead but and let me know if you need a hand just say hand and I'll help you
1: สเต็ปแรกอ่ะง่ายอันนั้นทุกคนปีนขึ้นมาได้แต่ไอ้สเต็ปข้างบนเนี่ยมันไม่มีรอยเหยียบอ่ะแล้วก็เป็นพื้นที่สไลด์ลื่นมากอ่ะไม่สามารถไต่ได้จริงๆอ่ะเฮ้ยตรงนี้ยากมากโอเ
3: ค You did it
1: Okay thank
4: you Before you go there's a hand hook here and here so taken if you want to just grab my hand
1: เนี่ยเขาก็ช่วยกันไปช่วยกันมารู้สึกแบบสนุกมากนี่แค่ขั้นแรกเท่านั้นเดี๋ยวยังมีขั้นต่อไปให้เราปีนอีกมันดีประสบความสำเร็จมากกับตากล้องของเราผู้ที่กลัวความสูงอย่างหนักแต่ก็สามารถขึ้นมาได้ขอบคุณมากที่ยอมขึ้นมานะ
4: Hey sir look real quick here's a handhold and here's a handhold but I got whatever you want you can lock your hand in mine
5: yeah
4: Sorry. You're good.
1: Keep those in there.
4: Do it right there.
1: Okay. Oh, okay. Thank you.
6: Good job. วินาทีในการก้าวผ่านความกลัวของคุณตากล้องทำให้ทุกคนรอลุ้นเป็นพิเศษ
1: ไปปีนกันต่อ

เดี๋ยวขอตั้งหลักแบบเฮ้ยมันลื่นอ่ะคือมันต้องใช้แบบกำลังขาแบบฟึบๆแล้วขึ้นไปเลยเหมือนต้องใช้แรงถีบขึ้นไปอ่ะ

0: านด่านปีนทะลุมาถึงด่านที่แคบของพิกาปูซึ่งความแคบนี้เองที่เป็นลักษณะสำคัญของสล็อตแคนยอน
1: โอ้ยไปไม่ได้อึ๊บดูดิขนาดเท่าตัวแพทเลยอะขนาดเท่าเลยอะแคบมากอะโอ้โหสงสัยจะเป็นมุมนี้นี่แหละเขาบอกว่าจะมีส่วนหนึ่งที่กลัวที่แคบไม่ควรจะเข้ามาแพคิดว่าน่าจะเป็นรูเนี้ยมันแคบจริงๆอ่ะต้องเดินไปอย่างงี้นะคะพยายามทำตัวพร้อมฮึบแต่จินตนาการว่าคนที่ตัวใหญ่กว่านี้พวกฝรั่งอ่ะเขาจะเข้ามารูนี้กันได้ยังไงขนาดแพทเดินแล้วยังพอดีเลย

ก็หลังจากที่จบเทรลพิกาปูมาแพทพยายามที่จะทำให้เป็นลูปอีกเส้นหนึ่งคือเส้นสปูกี้กัลช์ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือไม่รู้ดิเรกชันไหนเลยกองหินก็หายไปหมดแล้วไม่รู้จะทำไงเลยมานั่งพักอยู่เนี่ยค่ะมันร้อนมากพอดีมีฝรั่งข้างๆเขาบอกว่าเขาก็จะไปเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ยังหาไม่เจอเห็นนั่งเช็คแผนที่อะไรกันอยู่ก็เลยโอเคเดี๋ยวขอเกาะไปด้วยคนนะคะให้เขาคุยกันก่อนเนี่ยเนี่ยดูเหมือนเขาจะหาเส้นทางได้ละที่โกงมากเลยแอบมานั่งพักอยู่ในร่มเพราะว่าอากาศมันโหดร้ายมากจริงๆ

โอ้โหตอนนี้ทรายเต็มครึ่งเท้าแล้วนะมันเป็นทางลงที่จมสุดๆเลยทรายก็ละเอียดละเอียดหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยเราลงแล้วเราไปปีนปีกระปูดซึ่งต้องปีนขึ้นมาแล้วตอนนี้เราก็ลงไปอีกรอบเป็นทางที่แบบว่าขึ้นๆลงๆมันมากสะใจมากเลยแต่ตอนนี้สงสัยอาจจะต้องเอาทรายออกจากเท้าบ้างดูสิชีวิตโอ้ดีขึ้นเยอะนี่เป็นปากทางค่ะเข้ามาสู่อีกหนึ่งเทรลแล้วชื่อว่าเทรลสปูกี้เกาช์สปูกี้แปลว่าน่ากลัวนะชื่อแหมขู่มาเชลว่าแบบว่าเป็นหุบเขาลึกที่น่ากลัวอะไรแบบนี้เขาว่ากันว่าหุบเขานี้เนี่ยแคบมากเมื่อกี้เราไปพิกาปูมาแพลรู้สึกว่ามันแคบมากแล้วนะจะมีแคบกว่านั้นอีกเหรอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องลองเดินไปเรื่อยๆว่าจะเจอจุดที่แคบกว่าพิกาปูหรือเปล่าแพดดาเลือกพิกาปูแล้วก็ขากลับเนี่ยกลับที่สปูกี้เกาช์ก็เป็นการเดินลูปจะได้ไม่ต้องเดินไปกลับแบบวิวซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะต้องเดินเชื่อมมานิดนึงจากปลายเทลนั้นมาต้นเทลนี้ระยะทางที่เชื่อมกันก็ประมาณครึ่งไมล์ไม่เยอะมากที่เราเดินลุยๆทรายมาเมื่อกี้ค่ะแต่คาแรคเตอร์ของแคนยอนเนี่ยจะต่างจากพิกาปูนิดหน่อยนะข้างๆเนี่ยจะเป็นหินค่อนข้างขรุขระถ้าพิกาปูเนี่ยจะเรียบลื่นไปเลยอยากจะหลบอยู่ในนี้นานๆมันเย็นมากเลยด้วยความที่มันเป็นช่องผาที่แคบอะตรงเนี้ยแดดส่องไม่ถึงอะข้างล่างอะเย็นเจี๊ยบเลย

ตรงนี้เป็นทางแยกก็น่าจะเป็นทางแอดเวนเจอร์นิดว่าได้ยินเสียงคนข้างหน้าแบบว่าฮู้ฮู้ฮู้อะไรกันน่าจะเหมือนช่วงต้นๆของพิกาปูที่เราเดินกันมาอาจจะต้องมีการปีนป่ายกันเล็กน้อยข้างหน้าส่วนที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นทางเดินง่ายมากแล้วก็ไม่ได้แคบถึงขนาดแบบว่าโอ้โหเบียดเสียดตัวเองเท่าพิกาปูแต่ว่าพิกาปูมันกว่าแต่ยังเราต้องรอไปดูข้างหน้าก่อนนะมันอาจจะมีแบบว่าอะไรให้เรามัน

0: คงจะต้องถอนคำพูดเมื่อกี้นี้แล้วว่า
1: เทลนี้ไม่มันเท่าไหร
0: ่เทลนี้โหดเหมือนกันนะจุดนี้เนี่ยมองลงไปคือจะเป็นหินซึ่งแพคคิดว่ามันไต่ไม่ได้มันอาจจะต้องกระโดดลงไปหรือว่าอะไรสักอย่างอาจจะต้องไต่ไปที่รูทนั้นน่ะซึ่งมันลึกพอสมควรเลยอ่ะแล้วค่อยๆถอดขาลงมาจับข้างบนโอเคโอเคลงมาสิจะอยู่ข้างทำไมนั่นแหละถึงแล้วถึงแล้วเออถึงแล้วโอเคลงมาลงมาโอเค
2: ในที่สุดก็ลงมาได้สำเร็จแต่นี่เป็นแค่ความลึกชั้นแรกเท่านั้นยังมีความลึกชั้นต่อไปให้ได้เหนื่อยกันต่อง
0: านนี้พี่ตากล้องจะเป็นด่านหน้าให้ก่อนนะคะข้างล่างดูเหมือนจะไม่มีที่ให้ปีนนะมีวิธีเดียวคือต้องโดดลงไปเอานะสู้เขาฮึบ
3: ฮึบอย่าเพิ่งฮึบยังไม่ฮึบ ทำใจไม่ได้ว่ะ
2: ผ่านไปนานคุณตะกล้องก็ยังนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นเขาเคยบอกว่าทุกปัญหามีทางออกซึ่งทางออกย่อมได้มาด้วยสติปัญญาและความพยายามในนาทีนี้ถ้าอยากจะหลุดพ้นความกลัวก็ต้องรวบรวมสติที่กำลังแตกซ่านใช้ปัญญาและความพยายามฝ่าจุดนี้ไปให้ได้คำพูดนั้นกำลังทดสอบตัวเขาเอง

0: คิดว่ามันมีวิธีที่ไม่ต้องกระโดดอะไม่ค่อยถนัดการกระโดดเท่าไหร่อะพอรู้สึกว่ากระโดดแล้วแบบมันจะเจ็บอะฮึบเฮ้ยมันไม่มีหินช่วยอะเดี๋ยวตั้งหลักก่อน
1: ประสานมือเรากระโดดแล้วประสาน
0: ไม่ให้ขอให้ตากล้องถอยไปไกลๆแล้วเดี๋ยวแพทจะใช้ตรงนี้เป็นรันเวย์ในการกระโดดแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูท่ากันว่าจะล้มหรือเปล่าฮึบโอ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอรูแล้วมากในที่สุดเราก็รอดมาได้หมดแรงสนุกดีรอดมาได้ค่ะไม่มีแผลเจ๋งมากอ่ะโอ้ลงมาได้ไงเนี่ยสรุปว่าแอดเวนเจอร์ทั้งคู่ยากทั้งคู่แต่ก็ยากกันไปคนละแบบอันนั้นคือจะยากโดยการที่เราเนี่ยต้านแรงโน้มถ่วงคือเราปีนขึ้นไปก็ต้องใช้แรงคนอื่นแต่ความยากตรงนี้คือมันลงมาแล้วมันไม่มีพื้นให้เราเกาะเราต้องไต่ข้างๆเอาเงี้ยที่สำคัญคือตอนเนี้ยไม่มีคนช่วยเราแล้วเราอยู่กันแค่2คน
2: จากจุดหินมฤตยูเมื่อกี้ที่แพทโดดลงมาทางข้างหน้านี้แหละแพทคิดว่าเนี่ยซิกเนเจอร์ของเทรลนี้แหละทางที่เขาบอกว่าแคบๆตรงนี้เลยรูนี้แคบชนิดที่เราไม่รู้เลยว่าทางข้างหน้ามันจะแบบสามารถเบียดตัวไปได้หรือเปล่าและเนี่ยก็ต้องใช้วิธีนี้อีกแล้วค่ะเป้เราไม่สามารถเดินทางไปพร้อมกับหลังแพทได้แล้วมันแคบมากค่อยๆกระดึบมา
3: สปูกี้กาวช์เป็นสล็อตแคนยอนที่แคบที่สุดแห่งหนึ่งในโลกบางจุดกว้างไม่ถึง25เซนติเมตรส่วนความลึกในบางบริเวณอาจลึกได้มากถึง30เมตรหรือเทียบเท่าตึกสูงประมาณ10ชั้นจนแสงแดดส่องลงมาไม่ถึงก้นหุบเขาทำให้ Spooky Gouch ไม่ใช่แค่แคบและลึกแต่ยังมืดอีกด้วย
0: โอ้น่าจะหลุดแล้วนะแนโร่จริงๆฮะจริงปะเนี่ยโอ้ที่เราเห็นที่เราเดินมาเมื่อกี้ทั้งหมดที่คิดว่า narrow แล้วแคบแล้วโอ้สมคำล่ำลือกับที่เขาพูดแล้วไม่ใช่เลยตรงนี้นะคะสุดอะเทลเนี้ยเดี๋ยวลงไปเซอร์เวย์ก่อนมันแคบไม่พอด้วยนะมันยังมีความคดโค้งอ่ะสุดยอดภูมิประเทศแล้วอ่ะแพทเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่า Spooky Gouch Spooky น่ากลัวขนาดตอนนี้แดดยังไม่หมดนะยังค่อนข้างมืดเลยถ้าเกิดว่าแสงดรอปลงไปกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยแพทว่ามีร้อนอ่ะทั้งแคบทั้งลึกคือไม่สามารถแบบเอาขาไปยืนแบบตรงๆได้อ่ะหน้าเท้าอ่ะก็ไม่สามารถวางได้เท้าอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ช่องทางมีแค่นี้เองอ่ะคือต้องตะแคงอ่ะตะแคงเท้าเอาอ่ะและที่สำคัญคือมันไม่ใช่ระนาบอีกต่อไปมันทั้งแคบแล้วมันก็ต้องลงด้วย
3: เราไม่ใช่นักผจญภัยที่เก่งกาจไม่แข็งแรงท้อถอยอยู่บ่อยๆและหลายครั้งที่มีความกลัวปนอยู่ในความรู้สึกแต่ดูเหมือนว่าเส้นทางเดินพิกาปูสปูกี้เกาช์จะไม่ใช่ทางสำหรับคนขี้กลัวไม่ว่าจะกลัวความสูงกลัวที่แคบกลัวความมืดหรือกลัวความเสี่ยงแต่คำพูดจากคนขี้กลัวคนหนึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วถึงจะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ที่แน่ๆต้องมีทางออกสักทางถ้าเจอทางตันก็แค่ย้อนกลับไปหาทางใหม่ถ้ามีทางไปต่อ สติปัญญาและความพยายามจะช่วยพาเราไปสู่ทางออกให้เอง
2: เฮ้ยมันเห็นแสงสว่างแล้วทางออกหรือเปล่า
3: สล็อตแคนยอนเป็นเพียงผลงานการแกะสลักในรูปแบบหนึ่งเท่านั้นยังมีประติมากรรมหินที่ยิ่งใหญ่อีกมากมายหลายตัวอยู่ทั่วภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ดินแดนซึ่งการเวลาไหลเคลื่อนอย่างเชื่องช้าจนเราสามารถมองย้อนกลับไปในอดีตได้นับล้านปี

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไป

0: ไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนแดรี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่นี่เป็นเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับ
1: แล้วก็สงไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบนี้ส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงจริงตามถูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเน
0: า
2: ะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลุงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับ
2: เน
0: ี้ย
2: ค
0: ่
2: ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือลินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ใช่ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดีๆ
0: ครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหม

0: ันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: ในเต่านั้น
1: ชอบ
0: งั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้น
0: ๆต้นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะแล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
2: เท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุนมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้อ่ะเดี๋ยวมาดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็นปุ๋ย
0: อ่ะพอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: อ่ะแล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเย
1: ็นเย็น
0: เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ๊ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นปนๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดม
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เด
1: ิน
0: ไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะนี
0: ่นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเซเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเซเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงยังไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเซเดือนนะครับ 70% ผัก 30%โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: นี่ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงรีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชสุดินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือ น
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
1: ้จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
3: คลิปนี้อีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

0: มาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
1: เดือนหนึ่งบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
2: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
1: ครับ
2: โอเคละ
1: รอครับทั้งมารายการมาจะไม่รอสุดผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ
3: ฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่า Precious Plastic ครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่า Precious Plastic โปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะครับโอเคออกมาทำใหม่แล้วก็ต้องมาเก็บ
0: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮคเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
1: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: คุณกู้ครับ
4: สวัสดีครับ
1: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
4: This is all made from recycled plastic.
1: Oh, ครับ
4: That's all made from bottle caps.
1: Oh, นี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from dismatching.
4: Yeah.
1: Oh, exactly. ออกมาจากเครื่องแบบนี้เลย yeah. นะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆนี่คือมาจากฝาขวด
4: ใช่ครับ
1: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดออกมา

0: เอามาฝากด้วย
1: อันนี้
0: สามารถนำมารีไซเคิลได
1: ้ yeah
0: เป็น
1: exactly
0: ได้ใช
1: ่
0: ไหมครับผม
1: we can show you how we do that right now if you like
0: okay
1: yeah.
0: sure
1: okay
0: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
1: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, mm-hmm. it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature. Whereas HDPE, this plastic, mm-hmm. melts in a very wide range of temperatures. Mm-hmm. So from 150 degrees to 180 degrees. Mm-hmm. Whereas this one is very precise. Mm-hmm. So if our machine gets it wrong, mm-hmm. then it makes all these horrible smells. Mm-hmm. So it's not good to work with.
0: All right.
1: Also, when this melts in like a big thread like this, mm-hmm. it can turn into like this horrible grey gunky stuff,
0: yeah.
1: which isn't very attractive.
0: Cut.
1: So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, mm-hmm. it just looks like a horrible grey
0: okay.
1: slug. Mm-hmm. So we don't like to use it. But HDPE,
0: HDPE ก็คือขวดฝาแบบนี้นะคร
1: ับ is a much nicer plastic.
0: Cut.
1: It also comes in all these lovely colours as well.
0: Mm, yeah.
1: So it means that when we come to make bowls, mm-hmm. we can be really creative with what colours we use.
0: Yeah, and it's strong.
1: Yeah.
0: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีก็เป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
1: What we do, turn on the machine.
0: ครับเปิดเครื่องนะครับผม
1: You'll see this is the axle here.
0: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
1: If you have a look in the top here,
0: ฟันเฟืองนะครับ yeah. มันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้เป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้
1: yeah.
0: นะครับ
1: There we go.
0: And then it gets all...
1: But then you'll see, mm-hmm. this is what we get.
0: Mm-hmm.
1: So that's all the bottle caps.
0: Mm-hmm.
1: And then that is now ready for us to turn into new products.
0: Mm-hmm. นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
1: ใช่ใช่
0: เมื่อสักครู่นี้นะครับ yeah. ออกมาได้ประมาณแค่
1: yeah.
0: โอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
1: Yeah, so then once we've got our flakes,
0: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับ
1: yeah.
0: ตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเมลท
1: ์
0: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
1: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
0: Yeah.
1: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
0: Mm-hmm. ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
1: yeah.
0: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
1: Would you like to try making one?
0: Can I?
1: Yeah
0: โอ้ จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
1: Press run
0: กด

0: Thank you because of you ไอ้ใช่ผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
1: And look, so that's the one that we just made.
0: Okay.
1: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
0: แป๊บเดียวนะครับโอ้ยยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
1: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
0: ครับ
1: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Jhapriyar, then ending up in the ocean.
0: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
1: Yeah exactly yeah. We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think precious plastic offers a unique solution to that mm-hmm. and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them.
0: Mm-hmm.
1: They're really cheap and easy to build.
0: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องหนึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
1: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
0: เครื่องเมลด์นะครับประมาณก็เครื่องเมลด์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
1: Yeah, this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least.
0: Okay.
1: So this one is probably 60,000
0: บาท 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้ามุติเป็นองค์กร
1: yeah.
0: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
1: ้
0: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
1: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK We also do many eventsSo we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to.
0: Mm-hmm.
1: We've got maybe about 14 of these locations now mm-hmm. in Bangkok. People can bring their plastic, parents, mm-hmm. when they drop off their kids can bring their plastic,
0: uh-huh.
1: and then that will actually come back to us as well.
0: Uh-huh.
1: So we're trying to make it really convenient for people. Uh-huh. But if you live outside of Bangkok, or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well.
0: Cap.
1: And so, yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
0: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
1: ถูกต้อง
0: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK
1: yeah.
0: on Facebook นะครับ
1: yeah.
0: Green Diary featuring Precious Plastic
2: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12

0: กวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
2: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์คนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
1: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
2: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
3: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
2: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
4: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
5: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
2: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ครั้งโ
1: บใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ดข้าว
1: ฮะนี่แม่ปูนี่ปูนี่ปูอะไรปูนี่ป
2: ู
1: น
2: ี่ไอ้ต้มไอ้ต้ม

0: สวัสดีครับโอ้ยเรากลับมาที่ถิ่นเก่าอีกแล้ว
1: คุ้นเคย
0: ช่างช่วย
1: หมด
0: ใช่แน่นอนเลยนะฮะพอมาช่างช่วยทีไรก็นึกถึงงาน DIY ทุกทีพอนึกถึงงาน DIY ทีไรก็นึกถึงคุณหันษาดวงใจทุกทีนะฮะวันนี้ก็นัดพี่หันษาไว้ที่นี่แหละ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีชิ้นงานมาให้ DIY กันอีกแล้วว
1: ันนี้จะเป็นเก้าอี้หรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่แล้วพี่หันษาเขาสาบานแล้วเขาจะไม่ทำเก้าอี้แล้ว
1: เพราะปีนี้เขาจะไม่มีเก้าอี้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้เห็นเก้าอี้มือพี่หรอกแต่ว่าวันนี้จะเป็นอะไรนั้นต้องไปติดตามชมครับไปดูเลยเอาละครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย
1: มีเปิดให้เปิด
0: เฟรมโป๊ะโป๊ะโป๊ะนี่เหรอ
2: กะอลังเลย
0: นี่ต้อนรับพี่หันษากลับมาไม่ได้เจอนานเหมือนกันนะฮะ
1: ดีใจมาก
3: นิดนึงนิดนึง
0: คือพี่สางานเยอะไงฮะคิวก็แบบไม่ค่อยได้เราก็เก่งใจ
2: ก็คิวกันข้ามปีอ่ะ
0: โอ
1: ้ข้ามปีก็แต่ว่ามีงานเดียวแต่ว่าเขาจองปีหน้า
2: ใช
0: ่อย่าพูดเรื่องจริงตรงนี้อ่ะโอเคนี้ชิ้นงานของเรานี่เป็นอะไรฮะเนี่ยโอ้โห
2: เป็นพาร์ติชั่นสำหรับกั้นแบ่งห้องหรือแบ่งโต๊ะทำงานอะไรประมาณนี้
0: partition
1: partition
0: แบ่งห้องแบ่งโซน
1: ก็คือฉากกันฉากกัน
0: สูงไหม
2: ความสูงอยู่ที่1.70
0: อ๋อแบบเลยหัวนิดเดียว
2: นิดนึง
0: เหมือนพาร์ติชั่นถ้าเกิดวันนึงไม่ออกพวกห้องแต่งตัวที่แบบมีฉากเหมือนฉากพับ
1: แล้วก็ได้ครับ
0: แล้วก็เข้าเดินเข้าไปข้างหลังไม่เห็น
1: มันข้างหลังที่แบบ
0: ปุ๊บมีอ๋อพาร์ติชั่นทำจากไม้
2: ทำจาก
0: ไม้อะไรเอ่ย
2: ไม้สนครับ
0: คือแบบว่าเป็นไม้ที่แบบว่าเนื้ออ่อนแล้วก็น้ำหนักเบายกย้ายพับเก็บวางพิง
2: ใช่ครับ
0: ได้เอง
2: สะดวกแล้วก็เราก็มีฟังก์ชันพิเศษให้เขาด้วยจริงๆในพาร์ติชั่นมันก็กั้นธรรมดาถูกปะแค่บางตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราจะใส่ชั้นเข้าไปในตัวพาร์ติชั่น
1: นั่น
2: นะสำหรับถ้าเกิดเวลาเราไม่ใช้เราพับเก็บเราสามารถดึงชั้นตัวนั้นออกมาได้
1: มันจะรวมเป็นอะไรคะพาร์ติชั่นกับชั้นรวม

0: แก้มีไหม
1: ชงมาโอ้ไปยังไงผันวรรณยุกต์ก็ถูกดิฉันชั้นโอเคมันก็คือจะเป็นมัลติเพอร์เพสด้วย
0: ใช่ครับ
1: ใช้งานได้หลากหลายนะฮะทั้งเรื่องของว่าปกติพาร์ติชันก็เป็นพาร์ติชันธรรมดาวางพิงก็ไม่ใช้อะไรไม่ได้
0: ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลย
1: แต่นี่ก็คือเป็นชั้นได้ด้วย
0: เป็นชั้นได้ไว้เก็บไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วก็ไว้วางเอกสารวางอะไรเราได้เลย
1: อันนี้มาดูโครงสร้างหลักก่อนแล้วกัน
0: โครงสร้างหลักก็คือไม้เนี่ยไม้โครง
1: ไม้โครง
0: ไม้สนโครงหนาเลยตัวนี
1: ้อันนี้ถ้าให้เดาก็คือมันเป็นเฟรม
0: ใช่ครับทำเป็นเฟรมเป็นอะไรพวกนี้สำหรับไม้ตกแต่งพวกนี้
2: หนาอันนี้หนาเท่าไหร่คะ
0: ความหนา2เซน
1: 2เซนเนี่ย
0: คือ20มิล
1: เออ20มิลนะครับก็เป็นไม้หน้าที
0: ่ใช้ตัวนี้เป็นเฟรม
1: เฟรม
0: ฮะเป็นเฟรมแล้วส่วนไม้สนบางตัวเนี้ย
1: ลูกฟัก
0: ลูกฟัก
1: นี่ลูกฟักคืออะไรลูกฟักคือเวลาที่มีเขาเรียกว่าถ้ามีตัวบานกรอบแล้วคุณจะสอดอะไรเข้าไปมันคือ ลูกฟักซ
0: ึ่
1: งลูกฟักเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทุกวัสดุเลย
0: ได
1: ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมัยก่อนมันจะมีลูกฟักที่เป็นไม้ที่เป็นกระจกนะฮะจะเป็นหน้าต่างเป็นบานประตูหน้าต่างแต่ถ้าเกิดว่าหลังๆมานี้มันก็จะมีวัสดุทดแทนอย่างเช่นอะคริลิกลูกฟักอะคริลิกก็ได้นะลูกฟักคือการสอดก็อย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้มันอยู่ตรงโดนหนีบอยู่ระหว่างเฟรม
0: ใช่ครับ
1: นะฮะ
0: แล้วก็ใช้ตัวพวกจะเป็นเดือยหรือใช้ตะปูหรือสกรูยึดก็ได
1: ้อธิบายว่าทำไมต้องมีลูกฟักคือหลายคนอาจจะงงว่าทำไมไม่เอาไม้แผ่นเดียวทำไปเลยล่ะมันจะได้แบบจบบางทีมันไม่มีไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นหรือว่าไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นมันราคาแพงหรือว่าเราอยากจะเล่นลูกเล่นมันไม่สวยอย่างเง
0: ี้
1: ยเออลูกลวดลายการสลับสีต่างๆมันก็เลยมีเรื่องลูกฟักเข้ามานะครับฟังก์ชันต่างๆด้วยเช่นถ้าเกิดเป็นกระจกมันก็มีความโปร่งแต่มันก็เป็นเนื้อเดียวกับไม้ไม่ได้เพราะนั้นจะเป็นต้องทำเป็นบานกรอบขึ้นมาแล้วก็สอดกระจกเข้าไปมันก็จะกลายเป็นบานกรอบที่มีลูกฟักกระจกนะคุณไปเวลาไปร้านสั่งบานประตูหน้าต่างบานเฟรมนู่นนี่ถ้ามีคำว่าลูกฟักเข้ามาเข้าใจแล้วนะครับว่าลูกฟักคืออะไร
0: ใช่ฮะ
1: โอเคอันนี้มันจะสอดยังไงมันเป็น
0: ตัวนี้ตัวไม้แบนเราจะตัดที่170นี่ตัวนี้เลย
1: เ
0: รา
1: ตัดมันไม้แบนเราทำไงอ่ะ
0: แล้วเราจะมาซ้อร่องลักษณะน
1: ี้โอ้มีการซ้อร่องนี่ไง
0: การซ้อร่องของความหนาของเท่ากับตัวที่เราจะใช้ทำ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: เอาตัวไม้ตัวนี้มาดีกว่า
1: โอเค
0: เดี๋ยวผมจะ
1: ต้องสอดทีนะในนี้อันนี้คือเราใส่ไว้นะฮะ
0: ครับ
1: อ๋อแน่นๆ
0: ม
1: ัน
0: จะพอดีเป๊ะเลย
1: แล้ว
0: ขนาดเป๊ะเลยความ
1: แน่นนะฮะเข้าไป
0: ตัวนี้คือตัวลูกฟัก
1: ครับ
0: ฮะ
1: นี่นะฮะ
0: แล้วตัวนี้คือตัวบาดบาดด้านล่างเดี๋ยวเราจะซ้อบาด
1: บาดอ๋อคืออย่าง
0: น
1: ี
0: ้กับบาดด้าน
2: บนข้างล่างนี้
1: ถูกไหมอย่าง
2: น
1: ี้ไหม
0: ใช่ครับถูกครับฮะเราจะรับล็อกทั้งหมดเลยสามชิ้นแล้วส่วนตัวเนี้ยนี่คือบาดตัวกลาง
1: ครับ
0: มันจะมีตัวกลาง
1: ตัวกลางก็คือว่ามันต้องมีทั้งแผ่นนี้อยู่บนอยู่ล่าง
0: ให้
1: มันอยู่ตรงกลางได
0: ้ให้มัน
1: อันนี้ซอยเนาะ
0: ถูกครับ
1: อันนี้ของซอยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกฟักยาวเลยบางทีมันมีการบิดการนี่ของไม้ได้ไม้เวลาพาดช่วงยาวเกินเมตร20อะไรเง
0: ี้
1: ยมันก็จะมีเรื่องของการโก่งงอได้เพราะว่ามันไม้เนื้ออ่อนด้วย
2: อารมณ์เดียวกับเสาคาน
1: ใช่
2: เพราะคานยาวเกินไปต้องมีเสามาช่วย
1: ถูกต้องถูกต้องมีการมีค้ำมีดามไว้นะฮะโอเค
0: ส่วนนี้เราก็จะใช้พวกทิมเมอร์ที่เบอร์ขนาดเท่าตัวลูกฟัก
1: เออ
0: ซ้อร่อง
1: เออซึ่งทิมเมอร์เราตั้งได
0: ้เราตั้งได้ครับต่ำสูงได้หมด
1: ต่ำสูงหาหัวที่มีขนาด
0: เท่าก
1: ับหน้าความกว้างหน้าหมาย
0: ถูกต้องครับ
1: โอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็รู้คร่าวๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องโครง
0: ครับ
1: อันนี้คือเมตร70
0: เมตร70
1: ยาวเมตร70ก็ม
2: าเราหน้ากว้าง
0: หน้ากว้าง40เซนครับ
1: อ๋อนี่ไง
0: ขนาด
2: 40เซนนี่รวมกรอบด้วย
0: ใช่ครับรวมกรอบ
1: รวมเฟรมด้วยเพราะฉะนั้นเห็นว่า30
2: เพราะฉะนั้นเวลาไปตัดอะไรต้องคำนวณนะว
0: ่าคำนวณนิดนึง
2: เวลาเราซ้อลึกเข้าไปอย่างเงี้ยไม้จะหายไปเท่าไหร่นะจะเหลือเท่าไหร่เอามาบวกกันนี่ต้องคำนวณส่วนที่จะทับกันด้วยนะ
1: ประกอบร่างเลยดีกว่าคุยแล้วลุยเลยครับ
0: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้การทริม
1: ทุกอย่างเรียบร้อยหมด
0: ร่องเรียบร้อยเตรียมประกอบ
1: เตรียมประกอบแล้ว
0: การประกอบนี่เราจะยึดมันด้วยอะไรนะฮะ
1: ผมใช้ปืนตะปูลมย
0: ิงมันง่ายมันเร็วมันเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
1: แล้วเก็บรอยสวยด้วย
0: เก็บมันไม่ค่อยเห็น
1: มันไม่ค่อยเห็น
2: มันเล็ก
0: ๆซึ่งเราใช้ตะปูสั้นเน
1: า
0: ะเนี่ย
1: ตะปูความยาวของดอกตะปูอยู่ที่15มิล
0: เล็ก
1: ๆใช่ครับเพราะว่าไม้ตัวเนี้ยความหนามันอยู่ที่20มิล
0: เ
1: ราจะให้มันไม่เลยออก
2: ไม่ทะลุ
1: ก็15มิล
0: มันมีแรงยิงเข้าไปฝังเข้าไปใช่ไหมฮะโอเค
1: เราก็ยิงไม่

0: ยิงหัวกลางท้าย
1: จริงๆปืนยิงตะปูลมเนี่ยจริงๆไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะแบบยึดแน่นแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่กาวด้วย
0: ใช่ครับแน่นๆแข็งแรงนี่ใส่กาวไปเลยก็ได้
1: กาวนี่คือเป็นตัวที่ทำให้ยึดกัน
0: ถูกต้องครับ
1: แต่ว่าตัวปืนเนี่ยเอาไว้แบบว่าเหมือนประคอง
0: ใช่
1: นะ
2: ให้กาวมันติด
0: ใช่ถูกต้องครับ
2: ก่อนที่จะประกอบเข้าไปเวลาเราทำเป็นชนิดเราต้องทำการขัดกระดาษทรายอะไรให้เรียบร้อยก
0: ่
2: อน
0: กระดาษทรายขัดหลังจากประกอบเสร็จแต่ตัวลบเหลี่ยม
2: อันนี้เราพี่ต๋าทำอะไรมาคะ
0: อันนี้ไม้มันเป็นไม้เนื้อนี้อยู่แล้วอยู่พวกไม้สนเงี้ยไม้สีมันจะแบบ
1: ใส
2: ม
1: ัน
2: ก็เร
1: ีย
2: บอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่านี่มีการลบเหลี่ยมไป
0: ลบเหลี่ยมไปเพราะว่าไม้ทั่วไปโดยทั่วไปเหลี่ยมมันจะคมอย่างนี
2: ้
0: พอเราประกอบมาปุ๊บมันจะไม่เอาง่ายๆมันไม่มีลวดลาย
2: มันไม่สวยมันไม่เห็น
0: เลยเวลาเราต่อเนี้ยลวดลาย
1: คือนึกภาพอยากให้มันเป็นร่องเล็ก
0: ๆ
1: ร่องแบบร่องซ้อเข้าไปดูเรียบร้อยสวยงาม
0: ใช่ครับ
1: ให้มันประกอบกันปึ๊กสองแผ่นชนแผ่นถ
0: ้
1: าเกิดว่าไม่ได้มีการลบเหลี่ยมมันก็จะกลายเป็นแผ่นเดียวกัน
0: แผ่นเดียวกัน
1: สีไม่สวยด้วย
0: เหมือนเส้น
2: ขี
0: ดเ
2: ล็กๆงานดูไม่เรียบร้อยดูไม่ละมุนแบบนี้ก็คือละมุนขึ้นมา
1: เป็นทริคนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากต่อแผ่นแล้วดูสวยงามอะไรเงี้ยก็จริงๆอ
2: ัน
1: น
2: ี้ก็เรียบก่อน
1: ไอเดียต้อง
2: เร
1: ีย
2: บ
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: นี่3ชิ้น
1: ครับประกอบเลยไหม
0: ตัวประกอบเลยผมขอลบเหลี่ยมมนตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบ่าล่างอ่ะเราทิมเมอร์ดอกมันกลมเราจะลบแค่นิดเดียว
1: นิดเดียว
0: นะแล้วจะลบแค
1: ่ลบแค่นี
2: ้
0: ลบแค่นิดเดียว
2: เ
0: พื่อให้มันมนอยู
2: ่ได้
1: ค
2: ุ
1: ณผู้ชมจะสังเกตว่าไม่สนเนี่ยขัดนิดเดียวมันไปแล้วนะเห็นไหมขัดนิดเดียวเองไปแล้วนะฮะไม่ได้บอกว่าอุ้ยต้องลำบากยากเย็นอะไรไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะฮะอันนี้คือ
2: ไปเยอะด้วยนะคะเวลาขัดต้องระวังนะ
1: ที่บอกนี่คือเตือนเว้ย
2: ความหนาเปลี่ยนเลยนะ
1: ใช่บางทีขัดเพลินบางใช่ไ
0: หมบาง
2: แล้วล็อกไม่อยู่ใช
0: ่ขัดแค่
1: นิดเดียวนิดเดียวน
2: ิ
1: ดเดียว
0: นิดเดียว
2: แต่จะเห็นว่าพี่สาวไม่ได้ขัดทั้งด้านขัดแค่มุม
0: เพื่อที่จะลงบา
2: ดด้านมันยังมีความหนาเท่าเดิมอยู
1: ่ครับ
0: ลองดูว่ามันจะใส่มุมตรงนั้น
1: นี่ไหมฮะนี่คือ
0: ใช่ครับ
1: ทีมเราเป็นมนไว้นี่ฮะทีมเรามนไว้แล้วก็เลยทำนี้มนด้วยนะ
2: พอดีกัน
1: อุ้ย
2: ตรงนี้เดี๋ยวช่วยจับ
1: ได้แล้วผมแ
2: หมพอดีเชียว
0: แน่นเนาะ
2: โอ้โหตก
0: โอเคได้ละทีนี้เราก็จะใช้ไม้พวกนี้
1: เล่นอะไร
2: ให้เห็นว่ามันอยู่ไงมันอยู่
0: ก็แล้วก็ใส่ก็ไปทีละแผ่น
2: หน่อย
1: โอ้แล้วตอกไหม
0: ตอกลงไปเลยครับตอกด้านบนก่อนด้านบนก่อนนั่นแหละครับ
1: โอ้ค่อยๆดอกไปอย่าง
0: นี้ตอกเข้าไปเรื่อย
1: ๆตอกอย่างนี้เข้าไปเดี๋ยวมันก็เข้าเอง
0: แผ่นที่สองก็
1: นี่เดี๋ยวให้ดูมุมเนี่ยมุมที่ลบชนมุมที่ลบนะครับมันจะกลายเป็นลายเส้นขึ้นมา
0: ตอกบนเลยครับ
1: วิธีการก็คือจับให้จรด
0: ใช่ครับ
1: เราค่อยตอกใช่ไหมฮะ
0: เพราะถ้าเกิดเนี่ยเราตอกไม้ตรงนี้นะครับสังเกตดีๆบางคนก็จะเอ๊ะประกอบอย่างเงี้ยได้ไหม
1: ได้
0: คุณก็ตอกเข้าไปแต
1: ่
0: ถ้าคุณประกบด้านอย่างนี้เลย
1: เทไว
0: ้เนี่ย
1: จรดไว้
0: ที่ด้านในแล้วตอกด้าน
1: บน
0: ก็จะแน่นเลยตลบมัด
1: แน่
0: ก็จะชิดไปละ
1: พอดี
0: เป๊ะที่เล็ก
2: ทริค
1: แล้วก็ดูเนี่ยเวลาต่อกันมันจะมีลายเส้นเกิดขึ้นเส้นนี้เทเข้าเพเข้าด้านในกลายเป็นริ่มอย่างนี้นะฮะก็เป็นลายสวยงาม
2: เหมือนซ้อร่อง
1: ใช่เหมือนซ้อร่องซึ่งจริงแล้วมันเกิดจากการที่เราแค่
2: ลบนิดหน่อยแล้วอย่างนี้อีกด้านในเวลาประกบแบบจ๋า
0: ก็คือ
2: ใส่ต้องลบต่อทีเดียวเลย
0: ใช่ครับมันเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูตัวนี้4ชิ้นแล้ว
1: ครับจับไปตรงแนวกัน
2: เอาแล้วอย่างนี
0: ้ฮะ
2: แล้วอย่างนี้ตอกแล้วที
0: ตอกไปเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
2: เอาออกได้ใช่ไหมคะ
0: อันเนี้ยถ้าทางจะแน่นละทีเนี้ยหลังจากนั้นแน่นแล้วครับแน่นแล้วครับตัวนี้แน่นแล้ว
1: นี่หน้าตานี่ไหม
0: นี่
1: กลายเป็นชิ้นเดียวกันแบบแน่นเลยเน
2: ี่
1: ย
2: จริงๆอย่างนี้ถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่ใช้กาวไม่ได้ปอกไม่ได้ยิงตะปูอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ไหมคร
1: ับเราต้องระวังเพราะว่าเวลาใช้เวลานานไอ้ตรงนี้มันก็จะเกิดหลวมขึ้นมา
0: ตัวที่เราบอกว่าเป็นบ่ารับเนี่ย
1: มันจะแหกออก
0: เราก็เนี่ยถ้าแน่นแล้วเราก็ปืนลมยิง
1: คือระหว่างแผ่นนั้นไม่ต้องยึดหรอก
0: ไม่ต้องยึดครับ
1: แต่ว่าไอ้ตัวลูกฟางนั้นไม่ต้องยึดเลยแต่ว่าตัวเฟรมไม่ต้องยึดให้มันฟิกซ์แน่
0: แผ่นต่อไป
1: ครับเลื่อนลง
0: อันนี้ทำไมถึงบอกว่าตอกแน่นไปแล้วเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเลื่อนลงแบบนี้
2: ก็ได
0: ้วู้ก็เสร็จแล้ว
1: ชนตอกหมดเลย
0: อย่างนี้เลยมันจะสะดวก
2: แบบนี้
0: เพราะว่าบางทีอย่างที่ผมบอกต่อแนววางเมื่อตะเกียบแนวนอนอย่างเงี้ยถ้ามันยาวเต็มๆมันจะตอกลงลำบากเพราะไม้มันผมว่าไม้ทุกชิ้นมันจะไม่ตกมาเป๊ะออก
1: ถูกต้อง
0: ใช่
1: ใช้วิธียางความอะไร
0: ครับนิดนึงผมจะสาธิตแผ่นต่อไปเราค่อยๆใส่

0: เรื่อย
1: ๆต้องรีบนี
2: ่
1: ใส่กลางลำก็ได
2: ้โอ้นี่เวลารูดเรามาต้องระวังนะคะถ้ามันมีเสี้ยนมีอะไรอย่างเงี้ยถึงควรจะเอาเสี้ยนออกก่อนนิดนึง
1: เรามาถึงกลางทางแล้วนะเราก็ต้องมาทำโครงขั้นตรงกลาง
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: อย่างที่เราบอก
1: มันก็คือชิ้นบนที่มีซอกบนซอกล่าง
0: ถูกต้องครับ
1: นี้นะฮะเราก็จะใส่เข้าไปถูกไหมฮะ
0: ใส่ลักษณะเดียวกันกับตัวเมื่อกี้แหละ
1: ไม่ต้องมีการลบมุมอะไรใช่ไหม
0: ไม่ตัวนี้ไม่ต้องลบครับตัวกลางเราก็ระวังนิดนึงเพราะว่าบ่าไม้มันบางใช้ค้อนทุบด้านบนเลยครับ
2: ด้านนู้นนิดนึง
0: โอเคนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ตัวต่อไป
1: ต่อนะฮะ
0: เดิม

0: ี๋ยวนี้นี่ก็ต่อลงแล้วก็เหลือนี่หน่อยมิล2มิลเราใช้กระดาษทรายขัดของได้โอ้ยพอดีเป๊ะ
1: ได้แล้ว
0: เสร็จเร
1: ีย
0: บร้อย
2: อันนี้คือ1บาน
0: คือ1บาน
1: ปกติเขาประมาณ4บานก
2: ันเออ33ตอน4ตอนเนี่ย3 3กำลังดี
0: ถ้า
2: คือต้องคิดตอนมันพับด้วยว่าพับมันจะหนาไปไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมจะยิงพวกตะปูลมเนี่ย
2: ลงไหนบ้างครับ
0: เนี่ยจุดเนี้ยจุดรอยต่
2: อ
0: จุดรอยต่อ
2: ตรงที่มีลิ้น
0: ใช่
2: ตรงที่ลิ้นมันเข้าไปอยู่ในไม้แล้วตีงเลย
0: โอ้โหยิงเลยไหมยิงเลย
2: ขอแล้วสองดอก
1: ตรงนี้ตรงน
0: ี้ได้ได้เดี๋ยวผม
2: ลักษณะยิงก็คือยิงตรงนี้นะฮะตรงที่ลิ้นไม้มันเข้าไปอยู่ในกรอบ
0: ทำไมผมยิงแค่นี้ทำไมไม่ยิงมุมเพราะด้านนี้ผมถูกซ้อออกม
2: ัน
0: จะไม่มีแล้วต้องยิงเผื่อกลาง
2: แล้ว
0: ก
2: ็ติด
1: ต่อแล้วไม่ใช่มายิงตรงนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
2: ยิงนี้ไม่ได้ประโยชน
0: ์ไม่ประโยชน์เพราะว่าความลึกของตัวลิ้นเนี่ยแค่หนึ่งเซน
2: ใช่นิดเดียว
0: เดี๋ยวผมยิงด้านนี้ก่อน
2: นั้นตอกแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าตัวไม้แต่ละแผ่นมีเออร์เรอร์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: คือมันจะมาจากโรงงานแล้วก็แล้วแต่มีการทำมันเป็นแพลงเป็นเส้นไม้ขายมาเป็นสำเร็จเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเบี้ยวจะเอียงจะเออร์เรอร์ในตัวแผ่นแต่ละแผ่นอยู่แล้วเวลามาต่อกันคุณก็อย่าคาดหวังมันจะฉาก 100% ไม่มีทาง
0: ไม่ครับ
2: ไม่มีทาง
1: แล้วยิ่งเป็นชิ้นมาต่อกันหลายชิ้นด้วยนะแบบเออร์เรอร์ชิ้นนึงมันอาจจะนิดเดียวของมันต่อกันอ่ะ
2: ถูก
1: มันเหมือนบวกเข้าไป
2: ถูกต้องนี่ถือว่าเออร์เรอร์น้อยแล้วนะ
1: ก็คือแทบจะพอดีแล้ว
2: ใช่เราก็แค่ใส่ออกนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วแต่ว่า
0: เก็บอีกนิดหน่อย
2: แต่หลายคนทำแล้วเสียกำลังใจว่าทำไมเบี้ยวเราทำไม่ฉากหรือเปล่า
1: เป็นปกติน
2: ะฮะก็เรามาทำเรื่อยๆจะได้ทำงานขึ้นรู้จักธรรมชาติของไม้มากขึ้นประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคทำอีกกี่ชิ้น
0: ตัวนี้เสร็จแล้ว1เหลืออีก3ชิ้น
2: อีก3โอ้ทำ4จริงด้วย4บาน
0: ผมดูพื้นที่ไปแล้วไงว่ากี่เมตร
1: แล้วแต่ว่า
0: แล้วก็จะเหลือใช่แล้วก็จะเหลือตัวชั้นวาง
2: ครับ
0: อันนี้หลังจากยิงเสร็จอะไรเสร็จผมก็จะโป๊อุดรูพวกนี
2: ้
0: เรียบร้อยแล้วก็คำนวณระยะวางของชั้น
2: โอเค
0: กี่ชั้น
1: เด
0: ี๋
1: ยวเดี๋ยวมีชั้นวางอีกเน
0: า
1: ะ
0: กี่ชั้นดี
2: หน้าตาชั้นไม่ออกเลยเดี๋ยวไปทำให้ครบ4แผ่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการเรื่องชั้นดีกว่า
1: ชั้นเดียวก็พอเน
0: า
1: ะ
0: ชั้นเดียวเหรอ

0: ันถึงขั้นตอนนี้แล้วเมื่อกี้ฟังพี่สาอธิบายตอนแรก
1: ป
0: ุ้ง
1: จะติด
0: ฟังดีๆฟังดีๆนะฮะลักษณะเป็นงี
2: ้
0: เวลาที่เรากางตัวพาร์ติชันออกมาใช่ไหมเปิบเปิบเปิบอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊ก
2: ใช
0: ่สี่แง่งเงี้ยตัวชั้นเนี่ยนะมันเสียบอย่างนี้เลยเว้ยเสียบผ่านสี่แผ่นเลยแล้วมันจะทำให้ไอ้สี่แผ่นเนี้ยวางนิ่ง
2: ผมจะทำการเอาทิมเมอร์กรีดไม้เส้นตรงนี้ออกให้ทะลุสามชั้น
0: เพราะไอ้ไม้เนี่ยมันไม่หนามากทิมเมอร์กรีดผ่านปุ๊บทะลุเลย
2: ใช่
0: ไหมแต่ว่ามันต้องจ่อให้ดี
2: จ่อดีๆวางราวนิดนึงหนีบก็เดินเดินทิมเมอร์เลย
0: ก็ตอนนี้คือไม้ก็แน่น
2: ใช่ครับแน่นหมดแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือทั้งชั้น
1: ทุกชั้นที่เจาะลงไปมันต้องเท่ากันหมดเลยนะไอ้ช่องเนี่ยเพราะว่าเราเสียบรวดเดียวเลยนะไม่ได้เสียบเป็นแยกกันนะ
0: ถูก
1: ใช่ไหมครับ
0: จริงๆก็ง่ายก็นับแผ่นเอาน
2: ับแผ่น
0: เอามันก็จะพอๆกันหมดอ่ะ
2: ใช่ครับเพราะแผ่นเนี้ยแผ่นแรกมัน8แผ่นครับมาตรฐานช่องละ8แผ่น
0: ครับโอเค

0: ระยะห่างของบานคับเป็นไงคะพี่ส
1: า
0: วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะต้องใช้กี่อัน
2: ทำไมนี่2หรือทำไมไม่3อันหรือมันต้องห่างกันได้มากสุดแค่ไหนถึงจะต้องมีอีกอันอย่างเงี้ย
1: ระยะตัวไม้ระดับน้ำหนักของไม
2: ้
1: ถ
2: ้
1: าเกิดว่าความหนักหรือว่าความกว้างของไม้ตัวบานพับตัวไอ้ตัวประตูเนี้ยถ้ามันใหญ่กว่านี
2: ้
1: เราจะต้องใช้3เพราะว่า
3: แต่เน้นเบาม
1: ันเบาและอย่างน้ำหนักของมันไม่ได้กว้างมากแค่40เซนระยะ
3: ต้องขาถ้ามันต้องเล่นก็ติดแผ่นยางได้
1: เดี๋ยวแล้วตาแต่งได
3: ้ก็ขาหน้าติดแผ่นยางได้
1: มากก็ไม่เกิน
3: มิล2มิล
1: ประมาณนั้นตัวที่3แล้วก็ตัวที่4
3: ตัวที่4อยากลองตั้งดูก่อน
1: อ่ะได้ตั้ง
3: ได้ขอความอุ่นใจนิดนึง
2: ได
3: ้เราตั้งนึงนะ
2: ทางนี้
3: น้ำหนัก3แผ่นก็ยังไม่เยอะมากอยู่ดี
1: ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
3: ใช่ได
2: ้นี
1: ่ลักษณะการตั้งโดยแบบนี้เลย
3: สุดยอดนะ
1: อ
3: ่
1: ะฮ
3: ะอ่ะอันนี้ติดนี้ไหม
1: ใช่ครับ
3: นี่นะลักษณะนี้อ่ะไม่เป็นไรไปเดี๋ยวไปติดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราวางชั้นกันดูครับ
1: อ่ะฮะได้เลย

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับชิ้นงานวันนี้นะฮะเป็นพาร์ติชัน4ตอน4บานเฟียบนะฮะที่กางออกมาแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะฮะพับพิงผนังไว้เก็บไว้ก็ไม่เปื้อนที่มาก
1: ใช่
0: แล้วในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันพิเศษด้วยซึ่งเราจะสาธิตให้ดู
2: นะฮะ
0: ก็คือ
2: นี่เลย
0: สอนชั้นให้ดูฮะ
2: จะ
0: เห็นว่ามีร่องอยู่นะฮะ
1: ที่เราทำ
0: ไว
1: ้
0: นะครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เราจะสอดเข้าไปนะฮะเป็นแผ่นไม้นะครับ
2: ผมสอดแต่ข้างล่างก่อนด
0: ีได้ฮะได้หมดเลยฮะคุณลื่นนะฮะ
1: มาแล้วมาแล้ว
0: มาเว้ยมาเว้ยอันแรกอาจจะยากๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปง่ายฮะนี่อ่ะต่อไปฮะเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนอะไรวะเหมือนมายากลเหมือนกันนะสอดดาบเขาอยู่ในตู้ครับผมก็แต่นี่นะฮะแล
1: ้
0: วก็คือสอด
1: ไปเลย
2: ใช่ครับ
1: วันนี้สวยเหมือนกันนะคุณไม่ใช่เล่นๆ
0: มองจากข้างหน้าคือเรียบร้อยเลยนะ
1: วางของวางอะไร
0: เนี่ยมองจากข้างหน้าคือจะไม่เห็นในข้างๆด้วยแล้วก็
2: เราก็ขยับมาให้มันกว้างได้
0: คือโครงสร้างแข็งแรงมากแน่ๆเพราะว่ามันรับแรงโดยเหมือนกับแผงเสาเลย
2: ใช่
0: เออแล้วก็วางของได
1: ้สุดยอดเฮ้ยตั้งแต่ทำมาชอบชิ้นนี้ที่สุดเลย
0: โอ้โหภาพออกมาแล้ว
2: ตั้งแต่ทำมา
0: แล้วมันดูใช้งานได้จริงไง
1: ใช่ไหมที่สุดเลย
0: แล้วถ้าเกิดว่าอยากได้พื้นที่ชั้นมากขึ้นทำไงอ่ะ
2: พื้นที่ชั้นตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเราดูการใช้งานของชั้นก่อนว่าเราใช้กี่ชั้นถ้าเกิดเราใช้แค่2ชั้นแล้วก็ซ้อแค่2อันหรือถ้าแบบว่านิดหน่อยของสูงไม่มากก็สัก 4-5 ชั้นแล้วก็คว้านแบบเดิ
1: ม
2: เว้นช่องเนี่ยใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้แล้วก็เนี่ยถ้าเพิ่มตรงนี้กับตรงนี้ก็อีกเป็น5ละ
0: หรือเลื่อนอ๋อไม่ได้
1: จะใส่แค่2อันก็ได้ชั้นก็จะสูงขึ้นหรือใครจะวางต้นไม้อย่างนี้เผื่อแบบไปสูงๆอะไร
0: ใช่มั้ย
1: สวยสว
0: ยแต่หัวระยะห่างนี้ก็ประมาณกำลังดีนะวาง
1: ของ
0: หน
1: ังสือ
0: กำลังไม่ติดนะฮะแล้วก็กระถางต้นไม้แล้วก็พอมีพื้นที่
1: ดูไม่รกไปด้วยนะคะแล้วก็จริงมีช่องแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแผงกั้นไม่งั้นมันดูทึบไปนิดนึง
0: จริง
1: ถึงแม้ไม่ใช่ใช้เป็นชั้นนะคะเป็นฉากกั้นเฉยๆมีร่องนิดหน่อยก็ทำให้ดูโปร่งขึ้น
0: จริง
1: ดูห้องไม่ทึบ
0: โอเคสามารถเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้ได้เหมือน DIY ทุกชิ้นในรายการช่างประจำบ้านนะครับที่พี่อันสาเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับขอบคุณพี่สามารถครับผมคร
2: ับผมครับผมครับเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆฝาก
0: เลยได้เลยอันนี้คุณก็สามารถมันเป็นไม้เน
1: า
0: ะคุณก็สามารถไปทาเคลือบผิวอย่างไรก็ได
1: ้
0: จะเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจะเป็นสีเคลือบใสเคลือบด้านเคลือบเงาแล็กเกอร์ได้หมดเล
1: ย
0: แม้กระทั่งสีย้อมไม้ที่เดี๋ยวนี้ก็มีขายสำเร็จแล้วนะหลายมีหลายสีมากเลยโทนเฉดเขียวดวงกริดหน่อยก็เป็นเฉดเขียวหน่อยใช่ไหมจะไปแบบว่าเป็นโทนแบบสีไม
1: ้ก็ได้ได้หมดเลยนะคะ
0: ก็ลองเอาไปอันนี้ปรับใช้ดูครับ

0: ชนด้วยปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
1: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อมรินทร์ทีวี
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ที่เขามีความสุขในการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
2: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
0: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายนะที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
1: บริษัทสตาร์ปินจำกัดมหาชนนะฮะมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของอย่างความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์สังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีในวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
0: โครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ผู้บริหารเองนั้นก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อ

0: ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
1: รู้สึกดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบ

0: นาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่2ยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
1: การที่เขามีความสนใจการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงกับการทำการเกษตรแนวทดลองเพื่อได้ผลผลิตที่ดีที่สุดบนเนื้อที่เพียงแค่3งานกับการปลูกมะเขือเทศเชอรี่มะเขือเทศขนาดเล็กที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพจนสามารถสร้างรายได้กับพี่ปิยะของเราเป็นกอบเป็นกำเลยครับโอ้ยฟังแค่นี้ก็อยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามะเขือเทศที่เขาปลูกกันเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วเขาแปลกกว่าชาวบ้านยังไงอะไปชมกันเลยครับ
1: พื้นที่แถวนี้นี่มีแผนกต้อนรับหน้าตาแปลกๆเนี่ยเดี๋ยวท่านราชินีส่งข้ามาที่นี่ด้วยหวังใจว่าจะให้ข้ามาช่วยกอบกู้บรรดามะเขือเทศในวงตระกูลเดียวกันของข้าเฮ้ยต้องอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะในฐานะองครักษ์แห่งมะเขือเทศราชินีขอประกาศว่าข้าจะช่วยเหลือพี่น้องของข้าให้จงได้ได้ข่าวว่ากักขังหน่วงเหนียวบรรดามะเขือเทศพี่น้องข้าไว้เยอะแยะมากมายเฮ้ยอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนนั่นไงเต็มเลย
2: เอ้ยท่าน
1: ฮะ
2: นั่นคือใครเนี่ย
1: เฮ้ย
2: ทำอะไรหน้าโรงเรือนข้าเนี่ย
1: อันนี้คือโรงเรือนของท่านใช่ไหม
2: ใช่ถูกต้อง
1: เฮ้ยขังพวกข้ามาทำไมถ้าปล่อยข้ามาดิเนี่ยเฮ้ยปล่อย
2: ข้าไม่ได้ขังพวกท่านเชิญไปดูข้างในดีไหมว่าข้าไม่ได้ขังข้าดูแลพวกท่านอย่างดี
1: เฮ้ยบ้าบอนี่มันคุกนี่มันคุก
2: ไม่ใช่คุก
1: โอ้โหใช่เลยเฮ้ย
3: คืออันนี้เราปลูกเพื่อให้ผู้บริโภคได้กินของดี
1: ๆแล้วทำไมต้องปลูกอยู่ในวงแบบนี้ด้วยอ่ะ
3: คือเราจะได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
1: ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วมันจะดีต่อพวกพ้องมะเขือเทศข้ายังไงอ่ะ
3: อ๋อเราไม่ได้มีการทำร้ายมะเขือเทศของท่านแต่อย่างใดทั้งสิ้นคือเราดูแลมะเขือเทศอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได
1: ้นั่นท่านกำลังจะพูดว่าท่านกางมุ้งนี่เพื่อปกป้องพวกเราใช่ไหม
3: ใช่ถูกต้องครับ
1: ข้าเข้าใจผิดมีคนรายงานว่าท่านนี่กักขังมะเขือเทศเอาไว้เยอะแยะมากมายท่านไม่ได้ขัง
3: ไม่ได้ขัง
1: แต่ท่านเหมือนสร้างบ้านปกป้องพวกเรา
3: ใช่ถูกต้องครับผม
1: เฮ้ยเจ๋งมากเฮ้ยก็ต้องถามท่านก่อนว่าท่านเนี่ยไปยังไงมายังไง
3: ครับ
1: ถึงได้มาสร้างบ้านให้กับ

0: ะเขือเทศอย่างพวกข้า
1: อ๋อก็คือต้องเกินไปเมื่อ6ปีที่แล้ว
0: 6ปีที่แล้ว
1: ใช่ก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบเกษตรผมจบเกษตร
0: จบเกษตร
1: ใช่ครับจบเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับนครปฐม
0: จบกำแพงแสน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: เฮ้ยแค่กำแพงก็รวยแล้วเพราะกำแพงแสนเอ้ยแล้วไงต่อ
1: ก็ได้ไปทำงานบริษัทเอกชน
0: เอกชน
1: ใช่ก็คือทำประมาณสัก6ปีเรารู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่งานที่เราต้องการไม่ใช่งานที่เรารักมองว่าตัวเราเองก็จบเกษตรด้วยแล้วพื้นที่ที่บ้านก็พอมีพื้นที
0: ่มีพอมีพื้นที
1: ่ใช่ครับแต่คือเพียงอัดเราอาจจะไม่มีพื้นที่มากนัก
0: มีเท่าไหร่
1: ใช่
0: เราไม่มีมากนักเท่าไหร่ที่บ้าน
1: ก็รวมพื้นที่ที่ปลูกบ้านด้วยประมาณ1ไร่ครับ
0: 1ไร่
1: ใช่ถูกต้อง
0: มีอยู่น่ารักจุ๋มจิ๋ม
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วไงต่อ
1: ก็คือเราเห็นว่าพื้นที่บ้านเราก็มีประโยชน์สามารถสร้างประโยชน์ได้
0: เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ปลูกบ้านหนึ่งไร่หรอก
1: ใช่ถูกต้องคร
0: ับ ถูกไหม
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่าอยู
1: ่ใช่ถูกต้อง
0: สมัยก่อนล่ะก่อนที่ท่านจะมาบุกเบิกสร้างบ้านให้กับพวกเราอ่ะท่านพื้นที่ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะ
1: พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นาปกติ
0: ทำนา
1: ใช่ทำนาปกติ
0: อ๋อ
1: ซึ่งรายได้การทำนามันก็ไม่แน่นอนก็คือเราก็เลยมาคิดว่าไอพื้นที่ที่เรามีเนี่ยถ้ามันทำนาไม่ได้แล้วเราจะทำอะไรเราก็ไปมองเห็นว่าคนไทยตัวเนี้ยมาห่วงเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น
0: เทรนด์สุขภาพ
1: ใช่ถูกต้อง
0: healthy healthy
1: คือเราก็เลยมาสร้างโรงเรือนคือโรงเรือนหลังเนี้ยเป็นโรงหลังแรกที่เราสร้าง
0: นี่คือหลังแรก
1: ใช่ถูกต้องคร
0: ับ คือมาตอนแรกเป็นพื้นที่นาธรรมดา
1: ใช่ครับคือหลักๆทำไมเราถึงสร้างโรงเรือนเพราะว่าเราห่วงเรื่องผู้บริโภคเป็นสำคัญเลยก็คือ
0: เราตอนจะสร้างโรงเรือนนี่รู้ยังว่าจะปลูกอะไร
1: ยังไม่รู้เหมือนกัน
0: สร้างโรงเรือนไว้ก่อน
1: ใช่ก็คือเราต้องการสร้างโรงเรือนไว้ก่อนเพราะว่า
0: เรากะว่าสิ่งที่เราจะปลูกต้องอยู่ในโรงเรือน
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นยังคิดไม่ออกปลูกโรงเรือนในระหว่างนั้น
1: เราก็มาเลือกพืชว่าเราจะเอาปลูกพืชอะไรดีก็คือมีในใจอยู่2ตัวหลัก
0: ๆ
1: ที่เราคิดไว้ว่าเราจะปลูกคือเมลอนกับมะเขือเทศที่เราเห็นนี่แหละครับ
0: แล้วตอนที่ตัดสินใจกันว่าอ้าวระหว่างเจ้ามะเขือเทศเพื่อนๆของข้ากับเจ้าเมลอนเนี่ยมีวิธีเลือกไงว่าเอาล่ะเอามะเขือเทศดีกว่า
1: คือเราคิดอยู่2ส่วนคือส่วนการผลิตกับการตลาดเอาการผลิตก่อนคือ1การผลิตคือเมลอน1ต้นคือไว้1ลูกสมมุติว่าเราปลูกไปได้ขนาดที่ต้องการแล้วอีกประมาณ2อาทิตย์จะตัดแต่ความหวานยังไม่ได้เลยเกิดอาการโรคเหี่ยวเขียวตายขึ้นมาเมลอนต้นนั้นจะสูญเงินทันทีเลยแต่มาเทียบกับมะเขือเทศคือมะเขือเทศของเราอ่ะมันสามารถทยอยเก็บได
0: ้
1: คือสมมุติว่าเราปลูกไปแล้วเราเก็บได้1โลแล้วเขาเกิดตายเรายังได้100บาทแล้วเพราะเราขายมะเขือเทศโลละ100
0: อ
1: ันนี้เป็นส่วนของการผลิตอีกด้านนึงคือการตลาดเมลอนลูก100กว่าบาทมะเขือเทศโลละ100แต่มะเขือเทศผมอ่ะบางทีลูกค้าสมมุติว่าอยากทานแค่10 20บาทผมสามารถขายได้แต่เมลอนน่ะลูกค้าจะทาน20บาทไม่สามารถทานได
0: ้เพราะว่าต้องขายทั้งลูก
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ใครจะมานั่งถ่อขายข้างหน้า
1: ไ
0: ม
1: ่ได
0: ้แต่เมื่อเขือเทศพอเป็นลูกเล็กๆเพื่อรวมกันเป็นกิโลมันก็แบ่งขาย
1: ใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราเลือกเป็นมะเขือเทศเชอรี
0: ่ถามย้อนกลับไปมีหลายคนที่รู้สึกเหมือนกันว่าทำงานบริษัทแล้วมันรู้สึกว่ามันอยากทำอย่างอื่นแล้วว่ามันอย่างนู้นอย่างนี้แต
1: ่
0: ส่วนใหญ่จะกลัวเรื่องความเสี่ยงเรามีวิธีคิดยังไงเราถึงตีจากความเป็นพนักงานออฟฟิศมาได
1: ้ก็คือมันมีหลายๆปัจจัยที่เราสามารถตีจากมาได้ก็คือ
0: หนึ่งคือเรามีที่อยู่แล้วล่ะ
1: ใช่ใช่ถูกต้องคร
0: ับ ไม่ต้องไปเช่าที่ไม่ต้องไปซื้อที่จากเขา
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ๋อแล้วอีกอย่างคือถามว่าทำงานบริษัทได้เงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนมันสบายใจอยู่แล้วแต่บางทีการสบายใจแบบมีเงินเดือนกับสบายใจแบบความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวมันก็แตกต่างกัน
0: เลยสร้างบ้านไว
1: ้ครับ
0: ก็คือโรงเรือนอันนี้
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ตัดสินใจได้แล้วว่ามะเขือเทศดีกว่า
1: ครับ
0: ทีนี้มะเขือเทศชาวเราเองก็มีตั้งหลายพัน
1: ใช่ครับมี
0: ทำไมท่านไม่เลือกมะเขือเทศพันของราชินีของข้าทำไมต้องเป็นมะเขือเทศเชอรี
1: ่ก็มันก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันก็คืออย่างมะเขือเทศราชินีของเมืองท่านคือคนทั่วๆไปก็จะปลูกพันนี
0: ้
1: คือเราก็อยากจะเอาสายพันธุ์อื่นหรือสายพันธุ์ของเมืองอื่นเอามาดูแลบ้างดูซิว่าจะดูแลเหมือนสายพันธุ์ของเมืองท่านหรือเปล่า
0: เหร
1: อครับ
0: และทีนี้ข้าก็เข้าใจว่ามะเขือเทศราชินี
1: ครับ
0: และมะเขือเทศเชอรี่มันเกี่ยวข้องกันยังไง
1: ก็คือมะเขือเทศเชอรี่เป็น การเรียกชื่อมะเขือเทศผลเล็กๆโดยรวมทั้งหมดคือมะเขือเทศราชินีของท่านก็คือมะเขือเทศเชอรี่เหมือนกัน
0: 1,000 ในสายของเชอรี
1: ่ใช่ครับ
0: อ้าวแล้วสมัครพรรคพวกข้านี่เรียกพันอะไรอ่ะ
1: อ๋ออันนี้เป็นมะเขือเทศโทนี่ครับอันนี้โทนี
0: ่มะเขือเทศโทนี่นี่มะเขือเทศหรือไอรอนแมนชื่อโทนี่เป็นพันโทนี
1: ่ใช่โทนี่ครับ
0: มันแตกต่างกันยังไงระหว่างท่านราชินีกับท่านโทนี
1: ่อ๋ออย่างเดียดของผมนี่เป็นพันโทนี่ครับก็เนี่ยยัง
0: เฮ้ยท่านเอาท่านโทนี่ขึ้นมาได้ยังไงอ่ะ
1: ท่านโทนี่ผลนี้คือ
0: พร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้วพร้อมที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคแล้ว
0: ท่านโทนี่ท่านโทนี่ก็จะมีลักษณะของความแหลม
1: ใช่ใช่ครับลูก
0: ยาวกว่า
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ใช่เพราะว่าท่านโทนี่เป็นเชื่อดูเป็นผู้ชายนะท่านน่ะต้องรูปร่างท่านกำยำแข็ง
1: ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
0: แบบนี้มีลักษณะเด่นคือยาว
1: ใช่ยาว
0: ผลจะใหญ่กว่าท่านราชินี
1: ใช่ผลใหญ่กว่า
0: แล้วอย่างอื่นล่ะที่แตก
1: ก็คือจะก้นแหลม
0: ก้นแหลม
1: ใช่ก้นแหลมด้วย
0: อ่าเรื่องรสชาติอะ
1: รสชาติก็คือความหวานหรือว่าอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เราใส่เข้าไปมากกว่า
0: ท่านสามารถปรุงแต่งให้ท่านโทนี่นั้นมีรสชาติตามที่ท่านต้องการได
1: ้ได้ได
0: ้เฮ้ยบอกว้าวท่านนี่เก่งมากๆเลยนอกจากความหล่อเหลาเอากลางนั้นโทนี่แล้วสนนราคาค่าตัวนั้นโทนี่นั้นสามารถจะสร้างรายได้ให้ท่านได้เท่าไหร
1: ่ก็คืออย่างเมื่อเกิดเชอรี่โทนี่อันเนี้ยคือเราขายที่หน้าฟาร์มโลละ100บาท
0: แต่อันนี้เราขายเองข้างหน้า
1: ใช่ครับ
0: มีคนมาซื้อเราเลย
1: ใช่ครับ
0: ได้โลละ100
1: ก็คือโลละ100เนี่ยเราไม่ได้อิงกับที่ไหนคือเราเป็นคนเราพอใจกับราคาเนี่ยเราก็ตั้ง
0: ราคาท่านโทนี่เองได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ป้าโท
1: ใช่ครับ
0: จากที่เราเห็นเนี่ยพื้นที่โรงเรือนนี่ประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณ200ตารางเมตรนะครับ
0: 200ตารางเมตรเขาเก็บเกี่ยวยังไงได้บ้าง
1: ก็คืออย่างสมมุติว่าอย่างฤดูหนาวเงี้ย200ตารางเมตรน่าจะได้สัก1ต้นก็ประมาณสัก2โลครึ่งถึง3โล
0: 2โลครึ่งถึง3โล
1: คือ200ตารางเมตรนี่ปลูกได้450ต้น
0: 450ต้น
1: ครับ
0: 450เอาคูณแม็กซิมัมแล้วกันคูณ3 450คูณ3ได้เท่ากับ1,350
1: ใช่ครับ
0: ใส่เลข0ไป2ตัว 135,000 บาทแล้วมันจะได้สักกี่รอบ1ต้น
1: ก็คือตั้งแต่ก็คือ6เดือนนี้ก็คือได้แค่รอบเดียว
0: อ๋อได้รอบเดียวเหรอ
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ก็คือ1รอบนี่ได้ 130,000
1: ใช่ก็คือมะเขือเทศเนี้ยเขาจะค่อยๆแดงทยอยเราสามารถเก็บได้ทุกวันจนถึง3เดือนนะครับ
0: อ๋อ
1: ประมาณ3เดือนที่เราเก็บผลผลิต
0: ปลูกเพาะเมล็ด3เดือน
1: ครับ
0: 3เดือนให้หลังเขาเริ่มให้ผลผลิต
1: ใช่ครับ
0: หลังจากหมดอายุ6เดือนตัดทิ้งและเพาะใหม่
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: อ๋อก็เป็นประการราชินีนี่เอง
1: ใช่
0: น
1: ่
0: าสนใจมากรายได้หลักแสนต่อเดือนใช้พื้นที่มาใหญ่มากและขายผลผลิตได้เรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหท่านโทนี่นี่ไม่ธรรมดาแบบนี้ครับต้องเจาะลึกแล้วข้าจะได้เอาไปบอกท่านราชินีบ้างเพราะว่ามันมีวิธีการทำให้ค่าตัวของเราดีขึ้นเยอะเลยแบบนี้ขอศึกษาหน่อย
1: ได้ครับยินดีครับ
2: แม่พี่ปิยะนี่สมกับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่จริงๆเลยนะครับที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อพัฒนาที่ดินว่างเปล่าให้สร้างมูลค่าในระยะยาวส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมาชมกันนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่มะเขือเทศชื่อแปลกแบบนี้ได้อย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับ

มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับมะเขือเทศเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ผู้ชายไม่ควรพลาดนะครับเพราะในผลมะเขือเทศสุกนั้นจะมีสารไลโคปินสูงมากๆโดยสารชนิดนี้เนี่ยจะช่วยต่อมลูกหมากทำงานได้ดีขึ้นรวมทั้งสมรรถภาพต่างๆก็จะทำงานเป็นปกติครับการทานมะเขือเทศสุกอาทิตย์ละ10ผลหรือว่ามากกว่านั้นจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้อีกด้วยแหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ทราบที่มาที่ไปกับการทำ

0: ามะเขือเทศของพี่ปิยะเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้คุณผู้ชมครับก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันแล้วสักทีว่าเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่เนี่ยเขามีวิธีการปลูกและดูแลที่แตกต่างจากการปลูกมะเขือเทศพันธุ์อื่นๆอย่างไรกันบ้าง
1: เดี๋ยวนี่ฉันใช้ดินอะไรเนี่ย
2: ก็อันนี้เป็นวัสดุปลูก
1: ทำไมท่านลงวัสดุด้วย
2: นี่คนสุพรรณ
1: คนสุพรรณเนอไหนท่านลองพูดแบบสุพรรณสิท่านอธิบายหน่อย
2: ก็วัสดุปลูกของเราเนี่ยจะมีอยู่3ตัวที่เรามาผสมกัน
1: เอามาผสมกันเป็นอันนี้
2: ถูกต้องครับอันนี้คือเรา
1: อันนี้ผสมอะไรบ้าง
2: ก็มีขี้เถ้าแกบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าว
1: ขี้เถ้าแกบดิบ
3: ข
1: ุ
3: ยมะพร
1: ้
3: าว
1: ทำไมต้องเป็นทั้งแกบแล้วก็ขี้เถ้าแกบ
2: คืออย่างตัวขี้เถ้าแกบถ้าเราสมมติว่าเราใส่ขี้เถ้าแกบอย่างเดียวเกินไปบางทีมันจะแน่นถ้ามาโดนน้ำเราใส่แกบดิบเข้าไปเพื่อทำให้ช่องว่างมีช่องว่างเกิดขึ้นทำให้รากสามารถหาอากาศได
1: ้มีอัตราส่วนไหม
2: ก็คืออย่างอัตราส่วนก็คือง่ายๆเลยก็คือ1ต่อ1ทั้ง3ตัวเลยง่ายที่สุด
1: ขี้เถ้าแกบ1
2: ใช่
1: แกบ1
2: ใช
1: ่แล้วก็
2: ขุยมะพร้าวอีก1
1: ขุยมะพร้าวอีก1
2: ใช่ครับ
1: ที่พูดมาทั้งหมด3อย่างไม่มีคำว่าดินเลย
2: ใช่ครับเราไม่มีดินเป็นส่วนผสมเลย
1: ล่ะ
2: คือวัสดุปลูกเนี่ยมีเพียงไว้เพื่อให้รากยึดเกาะไม่ให้ต้นลอยแค่นั้นเองส่วนธาตุอาหารพืชเราเป็นคนปรุงให้เขาเอง
1: เราเติมให้เขา
2: ใช
1: ่อ๋อเพราะฉะนั้นจริงๆพื้นดินเนี่ยเราแค่เอาไว้วางเฉยๆ
2: ใช่ครับใช่
1: แสดงว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะชอนใช้เขาไม่ได้กินในดินเลยเราอยู่ตรงนี้เราก็กิน
2: ใช่ใช่ครับใช
1: ่อ๋อสามอย่างแบบนี้ที่แปลกใจอีกอย่างนึงเห็นท่านโทนี่เนี่ยท่านอยู่ในกระถางแต่ทำไมต้องเป็นกระถางขาวด้วยเพราะว่าปกติกระถางตอนซื้อมามันดำไม่ใช่เหรออ
2: ย่างกระถางที่เราซื้อมันเป็นสีดำคือที่เราทาสีขาวเพราะว่าถ้าสมมติกระถางสีดำเมื่ออากาศร้อนมากเงี้ยกระถางจะดูดกลืนแสงเข้ามาทำให้วัสดุมีความร้อนสูงขึ้น
1: มันลึกซึ้งขนาดนั้นเลย
2: ใช่อย่างตัวกระถางเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ใช่กระถางสีขาวหรือว่าทาสีเราสามารถซื้อถุงสีขาวก็ได้เหมือนกัน
1: ใช้เป็นถุงสี
2: ใช่แต่ก็รอบนึงก
1: ็ถุง
2: ใช่รอบนึงก็ต้องทิ้งไปอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มมลพิษอะไรเงี้ยก็แล้วก็ถางดีกว่า
1: เอาวิธีการเป็นยังไงวิธีการ
2: ก็อย่างอันนี้ก็คือวัสดุปลูกที่เราผสมแล้ว
1: จ้ะ
2: คือเราก็จะเอาวัสดุเนี้ยใส่ในกระถางก่อนที่จะย้ายเข้าในโรงเรือนก็คือใส่ให้เต็มอาจจะกดบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะว่าถ้าบางทีถ้าเราไม่กดให้ยุบเนี่ยเวลาสมมติว่าเราปลูกไปแล้วเราลดน้ำเนี่ยวัสดุจะยุบลงไปอีกเยอะเลยแล้วทำให้ต้นอาจจะลอยขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับก็คือเนี่ยเวลาใส่เราก็จะให้พอดีขอบแล้วเราก็ไม่ต้องกดมากให้เขายุบตัวได้นิดหน่อยเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็จะเจาะรูเข้าไปแล้วก็ใส่ต้นเข้าไปเวลารดน้ำปุ๊บมันก็จะยุบไปอีกประมาณสักเกือบหนึ่งนิ้วว
0: ิธีการปลูกเจ้ามะเขือที่นี่ง่ายจริงๆนะครับเพียงแค่นำขี้เถ้าแกลบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าวเอามาผสมกันอย่างละเท่าๆกันเพื่อให้รากของมะเขือเทศมีที่ยึดเกาะหลังจากนั้นให้นำส่วนผสมทั้งหมดครับใส่ลงไปในภาชนะสีขาวเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีนำต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดไว้แล้ว 20-25 วันมาปลูกในภาชนะที่เตรียมไว้โดยให้รากอยู่ลึกกว่าดินที่เตรียมไว้นิดหน่อยครับหลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้รากกับดินผสานกันดีส่วนเคล็ดลับการปรุงรสชาติของเจ้ามะเขือเทศนั้นพี่ปิยะเขาขอเก็บไว้เป็นความลับครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้จริงๆแล้วก็พี่ปิยะเขากระซิบบอกมานะครับว่าให้มาหาเขาที่บ้านได้เลย
4: ประวัติจริงๆของมะเขือเทศเชอรี่หรือมะเขือเทศราชินีที่เราเข้าใจกันจริงก็อันเดียวกันนั่นแหละนะก็มันน่าจะเท่าที่ไปดูจากประวัติเนี่ยประวัติก็มาจากทางทวีปอเมริกาใช่ไหมแล้วก็นำเข้ามาเรื่อยๆแล้วทางยุโรปเขาก็เป็นประเทศแรกๆที่รู้จักแล้วคนไทยเราก็นำเข้ามาอันนี้ก็เดิมทีเข้ามาก็เอามาทั้งมะเขือเทศที่เป็นผลที่ใหญ่นะครับแล้วก็เอามาพัฒนาพันธุ์ของเรามันมี3ขนาดคือมะเขือเทศลูกเล็กก็คือเชอรี่ใช่ไหมขนาดกลางๆนี่ก็คือมะเขือเทศสีดาที่เราเอาไปกินกับส้มตำและอีกอันนึงก็คือมะเขือเทศลูกใหญ่ซึ่งมะเขือเทศเล็กเนี่ยบ้านเราก็มีนะแต่ว่าอาจจะเป็นพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ท้องถิ่นแต่ว่ามะเขือเทศเชอรี่เนี่ยน่าหรือมะเขือเทศราชินีเนี่ยก็น่าจะประมาณ30ปีที่แล้วที่เริ่มเห็นเนี่ยนะก็อาจจะมีการนำพันธุ์เนี่ยเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มาปลูกโดยบริษัทที่เขาผลิตเมล็ดพันธุ์หรืออะไรต่างๆแล้วก็มีการพัฒนาพันธุ์ภายในบ้านเราด้วยอันนั้นก็จึงเป็น

0: ที่มานะครับของพันธุ์มะเขือเทศราชินีเดิมก็อาจจะได้รับความนิยมไม่มากเดี๋ยวหลังๆมานี่ก็เนื่องจากว่าปลูกง่ายนะครับเก็บเมล็ดเป็นพันธุ์เองก็ได้ก็ทำให้มีคนเนี่ยก็หันมาปลูกมะเขือเทศตรงนี
1: ้ไอ้เรื่องของการปลูกเนี่ยนะคนส่วนใหญ่แรกๆเลยอย่างเรามาเริ่มมาปลูกแรกเราเจอปัญหาอะไรบ้างการปลูก
2: ปัญหาหลักๆที่มีกับมะเขือเทศคือแมลงวีขาวแมลงวีขาวอ่ะถ้าเจาะต้นกับที่เป็นไวรัสแล้วแล้วไปเจาะต้นที่ไม่เป็นต้นที่ไม่เป็นก็จะเป็นตามไปด้วย
1: มันเอาไวรัสไปติดกัน
2: ใช่เพราะว่าแมลงวีขาวเนี่ยเขาปากเขาแบบเจาะดูดนะครับพอเจาะถึงท่อลำเลียงน้ำเขาเนี่ยครับพอเจาะอันนี้ปุ๊บแล้วก็ไป
1: ถึงแกเลย
2: ใช
3: ่พอดูท่อลำเลียงน้ำก็ส่งไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไวรัส
2: เจอต้นไหนที่เป็นไวรัสเราต้องทำการกำจัดทิ้งทันทีถอนแล้วก็ไปเผาไฟ
1: เผาไฟ
2: ใช
1: ่ท่านมันเหี้ยมโหดจริงๆตอนที่ท่านเลี้ยงมากับมือท่านเคยมาคบประงมอ่ะมันถูกทำร้ายอ่ะท่านก็เผามันทิ้ง
2: คือบางครั้งเรา
1: ไม่มีวิธีการรักษาวิธีอื่นนะคือไม่รู้สาวจะเกลียดแค่ค่ะ
2: คืออันนี้เป็นการปกป้องประชากรที่เหลือหากเราไม่ทำลายทิ้งต้นที่เหลือก็อาจจะต้องทำลายทิ้งทั้งหมดเลย
1: ท่านนี่สุดยอดพลิกอารมณ์เมื่อกี้ให้กลายเป็นวีรบุรุษได้แสดงว่าที่ถูกเผาไปตายอย่างวีรบุรุษ
2: ถูกต้องครับ
1: งั้นถ้าเราไฟเผาข้าแล้วก็ยังไม่มีวีรบุรุษอันนี้คือเรื่องของแมลง
2: ใช่ครับ
1: ทีมีเทคนิควิธีการพิเศษไหมที่เป็นเคล็ดลับพิเศษเฉพาะเราเท่านั้นน่ะที่จะดูแลทั้งโทนี่ทั้งหลาย
2: ก็คืออย่างเทคนิคก็อาจจะเหมือนทั่วๆไปก็คือก็ใส่ธาตุอาหารในพืชแต่ก็คือธาตุอาหารที่เราใส่ให้เนี่ยก็อาจจะเป็นสูตรของเราเองแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือเราจะมีการเสียบยอดเทศกับตอของมะเขือในช่วงฤดูร้อนมะเขือเองอ่ะเราใช้เป็นตอของมะเขืออย่างเดียว
1: ตอมะเขือ
2: แล้วก็เอายอดของมะเขือเทศไปเสียบตอมะเขือเพราะว่าตอมะเขือเนี่ยคือมะเขือจะหาอาหารได้เก่งแล้วรากเขาจะคือเขาจะมีอายุที่ยืนยาวกว่ามะเขือเทศก็คือเราต้องการรากของเขาและความแข็งแรงของมะเขือเนี่ยในการทำให้ต้นมะเขือเทศของเราแข็งแรงแล้วก็มีรสชาติดีเพราะการดูดธาตุอาหารที่ดีขึ้น
1: แล้วทำไงผ่าเขาแล้วก็ยอดแทง
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยนี่มันเรียกวิธีการอะไรอ่ะ
2: ก็คือเรียกวิธีการเสียบยอดกับตอมะเขือใช่ครับยังต่างประเทศเขาก็มีการเสียบยอดเหมือนกันแต่ต่างประเทศจะไม่ได้เสียบตอมะเขือเขาจะเสียบตอมันฝรั่งมะเขือเทศเนี่ยนะครับจะเสียบตอมันฝรั่งเพราะว่าเขาก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันเหมือนกัน
1: แล้วพอเสียบปั๊บเนี่ยเขาก็จะแบบพอมันเป็นวงเดียวกันเขาก็จะรู้จักกัน
2: ใช่
1: ตรงที่เขาเสียบกันเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: แล้วจากนั้นเขาก็ต่อท่อกินข้าวก
2: ันใช่ครับ
1: ไปเอง
2: ใช่ก็คืออ
1: ัตโนมัติ
2: สมมติว่าเราจะเลือกไซส์ขนาดที่เท่ากันมะเขือกับมะเขือเทศเราไปเสียบมันจะพอดีกันท่อน้ำกับท่ออาหารเขาจะตรงกันพอเขาผสานกันเสร็จแล้วเขาก็จะส่งปกติ
1: อันนี้ก็จะทำให้เขาแข็งแรงไปอีกแบบ
2: ใช่ก็ทำให้เขาแข็งแรงด้วยดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้นแล้วคือที่บ้านจะปลูกจะเสียบต่อในเฉพาะหน้าร้อนเพราะว่าหน้าร้อนอะโอกาสที่มันจะเกิดอาการเหี่ยวเขียวหรือรากเน่าขนเน่าค่อนข้างจะเยอะกว่าฤดูอื่น
1: ๆช่วงหน้าครับเราจะกลับมาชมวิธีการจัดโรงเรือนแนวทดลองของพี่ปิยะกันบ้างดีกว่าครับมาดูซิว่าเขามีวิธีการทดลองการปลูกแบบไหนกันบ้างแต่ขอบอกเลยนะครับว่าที่นี่เขาดีไซน์ออกมาไม่เหมือนกันสักโรงเรือนเดียวรู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้

รู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามคำนิยามของหลักทางพฤกษศาสตร์ครับที่ว่าผลไม้คือส่วนของรังไข่ที่เจริญเติบโตเต็มที่ของพืชดอกส่วนผักก็คือพืชที่รับประทานได้ของพืชล้มลุกไม่ว่าจะเป็นรากใบก้านหัวหน่อดอกซึ่งโดยปกติแล้วส่วนมากคนเรานี่ก็จะเข้าใจผิดครับว่ามะเขือเทศคือผักเพราะนิยมนำมาใช้ประกอบอาหารกันเป็นส่วนใหญ่และมักคิดว่าผลไม้คือสิ่งที่ให้ความหวานนั่นเองครับโดยมะเขือเทศที่นิยมรับประทานมากในบ้านเราก็คือมะเขือเทศสีดาและมะเขือเทศราชินีนั่นเองแหละครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วครับช่วงนี้เราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการจัดโรงเรือนอย่างไรให้

0: ได้ผลผลิตที่ดีและคุ้มค่าที่สุด
1: อันนี้คือบ้านอีกหลังหนึ่ง
2: ใช่ใช่ครับ
1: แต่เหมือนว่าอันนี้ท่านโทนี่ยังไม่ได้เติบโตอะไรมากเลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็น
1: เพิ่งจะลงกระถาง
2: ใช่ครับอันนี้ลงกระถางไปเมื่อวันที่1
1: วันที่1จนถึงวันนี้ก็มาอาทิตย์กว่า
2: อาทิตย์กว่าใช่ครับ
1: เขาก็จะอยู่อย่างนี้แต่งงมากเลยว่ากระถางหนึ่งทำไมถ้ามีเพื่อนของข้าทั้ง2ต้นน่ะลง2ต้นเหรอปกติล่ะ
2: ปกติเราก็ลงต้นเดียวแหละครับแต่ตอนนี้ที่ลง2ต้นเพราะว่าบางทีมะเขือเทศมีแมลงหวีเข้าประเจาะอะไรเราจะเป็นต้องถอนทิ้งอย่างนี้ครับ
1: นี่ท่านทดนี่กำลังทดลองใหม่โดยการปลูก2ต้นเหรอ
2: ใช่
1: ของเก่าคือเคยปลูกแค่ต้นเดียว
2: ใช่ใช่ใ
1: ช่ครับอ๋อทดลองว่าถ้าลง2ต้นจะเป็นยังไง
2: ครับครับ
1: อยู่ได้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าโดนแมลงเจาะไอ้แมลงหวีขาวที่บอกเนี่ยก็จะเหลือพักกวกอีก1ต้น
2: ใช่ใช่ครับ
1: แล้วก็ต้นที่ติดแมลงก็ดึงทิ้งแล้วก็ไปเผา
2: เผาใช่
1: ตายเยี่ยงวีทํา
2: ใช่ตายเยี่ยงวีทําคุณชอบคํานี้มาก
1: อย่างบ้านหลังนี้มีเท่าไหร่อ่ะดูเหมือนจะใหญ่กว่าบ้านหลังนู้นนะ
2: ใช่ครับใหญ่กว่าพื้นที่อันนี้กว้าง33ยาว8ประมาณสัก250ตารางเมตร
1: ลงได้ทั้งหมดกี่ต้น
2: ลงนี้ประมาณสัก600กว่าต้น
1: 600กว่าต้น
2: ครับ
1: อ๋ออย่างต้นนี้ต้องลงเว้นห่างกันเท่าไหร่นี่แต่ละต้น
2: อย่าง
1: มันจะมีกระถางเนี่ย
2: จะมีระหว่างต้นกับระหว่างแถวก็คืออย่างกระถางนี้ก็กระถางนู้นห่างกัน50เซน
1: กระถางนี่ห่าง50เซน
2: ใช่ครับ
1: แล้วระหว่างต้นใน1กระถาง
2: ระหว่างต้นใน1กระถางก็ประมาณสักนิ้วถึงนิ้วครึ่งก็พอแล้ว
1: เพื่อให้ลากเขาไปด้วยกันได้
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็50เซนแล้วระหว่าง
2: ระหว่างแถวถ้าสมมุติว่าให้ดีตามทฤษฎีเลย1เมตร
1: 1เมตร
2: ใช่แต่ที่บ้านเนี่ยจะเอาแค่80เซน
1: เอา80
2: ใช่
1: ต่อเข้ามาหน่อย
2: ต่อหน่อยจะได้พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง
1: ประมาณ80เซน
2: ครับ
1: แล้วอย่างอันนี้แหละอย่างอันนี
2: ้ก็คืออย่างอันนี้เราจะด้านในจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลือง
1: ทำไมต้องสีเหลือง
2: คือสีเหลืองเนี่ยจะเป็นคือแมลงจะวิ่งเข้าหาสีเหลืองแสงสีเหลือง
1: เหมือนแบบโอ้โหหลงแสงสี
2: ใช่ใช่ประมาณนั้น
1: เขาจะชอบสีเหลืองที่สุด
2: ใช่ครับเราก็เอาถุงมาครอบฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลืองแล้วก็ทากาวเข้าไป
1: ทากาวเข้าไป
2: พอแมลงหลงแสงสีปุ๊บเข้ามามาโดนกาวปุ๊บก็จะติดทันที
1: ข้อดีของการทำอันนี้
2: คือถามว่าลดจำนวนประชากรของแมลงที่จะทำให้ก่อเกิดโรคในโรงเรือนเราได
1: ้อย่างแรก
2: ใช่ครับ
1: แล้วมีอะไรอีก
2: ทำให้เรารู้ได้ว่าในโรงเรือนเราเนี้ยมันมีแมลงอะไรระบาดเยอะมากน้อยขนาดไหนใช่ครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าท่านก้มดูเนี่ยท่านรู้เลยว่าไอ้นี่แมลงอะไร
2: ใช่ใช่
1: ไอ้นี่แมลงอะไร
2: ครับ
1: ก็เป็นการลดจำนวนประชากรของแมลง
2: ใช่
1: ลงไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วอย่างนี้ตัวนี้เองเหมือนรู้สึกมันเป็นชักลอกมันเป็นชักลอกอะไรที่อยู่นี้มันแต่แต่แต่แต่ขึ้นไปเหมือนธงชาติได
2: ้ใช่ใช่ครับ
1: อันนี้คือทำไมต้องทำเป็นชักลอกไว้
2: คือเราทำชักลอกเพื่อเวลาสมมติว่ายอดมะเขือเทศเราสูงขนาดไหนเราก็จะชักขึ้นมาเรื่อยๆ
1: อันนี้ให้เขาโตตามยอด
2: ใช่ครับเพราะว่าอย่างแมลงอาจจะชอบไปเจาะทำลายที่ส่วนยอดอะไรเงี้ยเราก็จะไปดักที่ส่วนยอดอะไรเงี้ย
1: อุปกรณ์ดักแมลงเก๋ไก่ไปแล้วอันนึงมีอะไรอีกไหมในโรงเห็นมีขวดๆอยู
2: ่อ๋ออย่างตัวขวดนี
1: ้
2: อันนี้คือด้านในเราจะเป็นแอลกอฮอล
1: ์แอลกอฮอล
2: ์ผสมกับหัวเชื้อน้ำหอมหัวเชื้อน้ำหอมก็คือพวกน้ำมันตะไคร้หอม
1: ไล่แมลง
2: น้ำมันยูคาลิปตัสหรือว่าอะไรซึ่งแมลงไม่ชอบซึ่งเราต้องจำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์จะไปทำละลายน้ำมันทำละลายน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วคืออย่างเมื่อรอบที่แล้วเราก็ได้ทำการทดลองแบบนี้เหมือนกันถามว่าก็ได้ผลระดับนึงแต่เพียงแต่รอบที่แล้วอ่ะเรายังไม่ได้ใส่ไส้ตะเกียงเข้าไปเราแค่
1: ไปเปิดขวดทิ้งไว้
2: ใช่เปิดขวดทิ้งไว้การระเหยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะน้อย
1: เ
2: ราก็รอบนี้เราก็เลยมาใส่ไส้ตะเกียงพอใส่ไส้ตะเกียงอ่ะเขาก็จะดูดขึ้นไปแล้วก็จะระเหยตลอด
1: ดีขึ้น
2: ใช่ครับ
1: อ๋อก็ใช้หลักเดียวกับพวกน้ำมันหอมระเหยต่างๆที
2: ่
1: เราตั้งในห้องเรานี่แหละ
2: ใช่ใช่
1: ต่อมาก็คือเรื่องของสายตัวให้น้ำให้อาหารอันนี้นี่เขาเรียกระบบอะไรฮะ
2: ก็คือเป็นระบบน้ำหยด
1: ระบบน้ำหยด
2: ใช่
1: อาหารน้ำทุกอย่างจะมาตามสายนี
2: ้มาพร้อมกันก็คือถ้าน้ำมาปุ๋ยก็จะมาด้วยอะไรเงี้ยของบ้านเราจะเห็นว่าอย่างท่ออันเนี้ยเขาเรียกท่อ PE ที่สีขาวๆเนี่ยก็เป็นท่อ PE สีดำเหมือนกันแล้วเราก็มาทาสีขาวเหมือนกัน
1: ให้มันดูคลีนๆ ใ
2: ช่ ใช่ใช่
1: เรื่องของอุณหภูมิน้ำเหมือนก
2: ันใช่ใช่บางทีสมมติว่าเครื่องตัดน้ำแล้วมันจะมีน้ำที่คาสายเพราะน้ำคาสายโดนอากาศโดนความร้อนเข้าไปเนี่ยน้ำข้างในจะร้อนมากเราก็เลยจำเป็นต้อง ทาสีขาวพางแสงให้เขาหน่อย
1: แล้วก็นอกจากเรื่องสายให้อาหารน้ำนะนี่อันนี้อย่างหนึ่ง
2: อ๋อ
1: นี่ท่านอย่าบอกนะว่าท่านดูใส่ใจถึงขนาดนิมนต์พระมา แล้วก็เรียกว่าต่อสายศีลมาให้กับเหมือนเทศมหาชาติอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมฮะ
2: คือพอดีมาแล้วเยอะก็เลยนิมนต์พระมานิดนึง
1: ครับผม
2: ไม่ใช่
1: ไล่แหงเอ้ยเนี่ยโอ้โหข้างงงไปหมดแล้วจริงๆคืออะไร
2: คืออันนี้เป็นสายเป็นเชือกที่เราทําให้ต้นมะเขือเทศเขาพันขึ้นไป
1: คนนี้ปีน
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้คือที่ชอบเขาเลยล่ะ
2: ใช่
1: เ
2: พราะว่าต้องบอกว่าด้วยตัวของมะเขือเทศเชอรี่เองเขาเป็นพืชล้มลุกถ้าเราไม่มีเชือกหรือว่าค้างให้เขาขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะอยู่กับพื้นดินนี่แหละครับแล้วก็มะเขือเทศก็จะไม่สวยเปื้อนอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วเขาก็จะโตสูงสุดนี่เขาจะสูงสักประมาณเท่าไหร
2: ่ก็ที่เคยวัดได้จากตัวมะเขือเทศเชอรี่
1: ภายใน6เดือนเนี่ย
2: ประมาณสัก4เมตร50ถึง5เมตรคือพอถึงด้านบนนี่คือจากพื้นดินถึงปลายเชือกเนี่ยมัน2เมตร50เราก็จะปล่อยให้เขาอิสระโน้มเป็นอุโมงค
1: ์เขาก็จะไปเชื่อมไปทั้งน
2: ั้นใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นอุโมงค์อะไรเงี้ยครับ
1: แสดงว่าถ้าเขาโตเต็มวัยใน6เดือนเนี่ยมันก็จะยุบยับเต็มไปหมดเลย
2: ใช่ใช่จะสวยจะดูล่มลื่นมาก
1: คล้ายม่านประเพณีเลยแล้วก็แหวกกันเจอกันจ้าเอ๋โทนี่ฝั่งนู้นดีไหมจ้าเอ๋กันฝั่งนี้อันนี้นี่คือโรงใหม่ล่าสุดของเราอ้าวแต่เห็นบ้านหลังนู้นน่ะทำไมมันมีเชือกแบบลอกอันนี้ไม่ลอกอ่ะ
2: อ๋ออย่างตัวนู้นน่าจะเป็นตัวที่เราสามารถปล่อยเชือกลงมาก็คือเวลาสมมติว่ามะเขือเทศขึ้นสูงที่เราทํางานไม่ถึงแล้วเราก็จะปล่อยหย่อนเชือกลงมา
1: อ้าวแล้วนี้ไม่ต้องหย่อนเหรออ
2: ันนี้ไม่ต้องหย่อนครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการกับโรงนู้น
1: อ๋อ
2: ก็คือแต่ข้อโรงเนี้ยก็จะมีข้อเสียคือเวลาเราฉีดฮอร์โมนเก็บผลผลิตเมื่อผลผลิตของอยู่สูงเราจะเก็บยากแต่โรงนู้นก็จะเราก็จะเก็บง่ายระดับพื้นตลอดอะไรเงี
1: ้
2: ย
1: แต่นั้นทํายากกว่า
2: ใช่ครับมันก็จะต้องมาดัดเป็นลอกขึ้นอีกอะไรเงี้ยคร
1: ับอ๋ออันนี้ง่ายกว่า
2: ใช่อันนี้ก็ง่ายกว่า
1: โค้งๆแบบนี้อันนี้เกี่ยวข้องกับการเรื่องการปลูกไหม
2: ถามว่าการปลูกก็เกี่ยวข้องครับเพราะอย่างสมมุติว่ายิ่งเป็นโรงเรือนใหญ่ๆเนี่ยอากาศค่อนข้างจะร้อนอะไรเงี้ยคือด้วยสภาพอากาศเนี่ยที่อากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนเราเป็นช่องระบายอากาศ
1: เอาเหรอ
2: ใช่ครับ
1: และไอ้ที่เหลื่อมกันนี่ก็ใช้เป็นมุ้ง
2: ใช่ครับเป็นมุ้งเป็นตะข่าย
1: อ๋อคือเราใช้พลาสติกแค่เป็นหลังคา
2: ครับ
1: และที่เหลื่อมกันไว้ก็เป็นมุ้ง
2: ใช่ครับ
1: เพื่อให้อากาศในโรงเรือนนั้นไม่ร้อนจนเกินไป
2: ใช่ครับ
1: อ๋อเพราะว่ามะเขือเทศเราไม่ชอบร้อน
2: ใช่ครับไม่ชอบร้อน
1: คุณโทนี่ไม่ชอบความร้อนคุณโทนี่ก็ต้องระบายอากาศที่เขาสกิด
2: ใช่ใช่ครับก็คืออีกอย่างหนึ่งระบายความร้อนด้วยส่วนหนึ่งและอีกอย่างถ้าสมมติว่าลมพัดมาเนี่ยมันก็จะรับลมได้ด้วยส่วนหนึ่ง
1: แล้วสมมติว่าถ้าเราจะลงทุน
2: ครับ
1: เรามีพื้นที่สักหนึ่งงานประมาณ400ตารางเมตรเราจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรในการลงทุนบ้าง
2: ก็อย่างสมมติว่าถ้าเป็นต้นทุนค่าโรงเรือนเองเนี่ยก็น่าจะประมาณแสนกว่าบาทถ้ารวมระบบน้ำด้วยอะไรเงี้ยก็ใกล้ๆแสนห้าอะไรเง
1: ี้
2: ยก็พร้อมที่จะลงปลูกต้นได้แต่ถ้าสมมติเราไม่ได้มีทุนเยอะขนาดนั้นเราสามารถใช้เป็นโครงสร้างไม้ไผ่ก็ได้โครงสร้างท่อ PVC ธรรมดาปกติทั่วไปก็ได้เหมือนกันแต่อายุการใช้งานเขาก็จะน้อยกว่าแล้วก็ความแข็งแรงเขาก็จะน้อยกว่า
1: ก็แล้วแต่เงินทุน
2: ใช่ใช่แล้ว
1: แต่ถ้าเกิดว่าปลูกแบบอยากใช้โรงเรือนเป็นไม้ไผ่ก็ได
2: ้ได้
1: ถูกไปอีกเกินครึ่ง
2: เกินครึ่งเยอะมาก
1: ถูกไปอีกเยอะเลยล่ะ
2: เยอะมากครับเยอะมาก
1: เนื้อไม้ไผ่อยู่ได้ประมาณกี่ปี
2: ไม้ไผ่ก็น่าจะอยู่ได้สัก2-3ปี
1: 2-3ปี
2: ครับ
3: สำหรับมือใหม่ๆมือสมัครเล่นใช้พื้นที่น้อยๆหรือว่าปลูกหลังบ้านเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ยากมันก็ขึ้นง่ายและการดูแลอะไรก็ง่ายใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆปลูกในกระถางบ้างปลูกตามสวนหลังบ้านบ้างประมาณ60-70วันก็ได้กินแล้วใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ถือว่ายากอันหนึ่งก็คือสำหรับคนที่ปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆหรือว่าเป็นอาชีพอันนี้จะเริ่มยากกันละเพราะว่าที่ยากนั่นก็เนื่องจากว่าเมื่อปลูกซ้ำๆที่เดิมนะครับก็จะมีโรคมีแมลงเนี่ยเข้ามารบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมี2โรคที่สำคัญนะครับเขาเรียกอะไรโรคเหี่ยวเหลืองนะครับโรคเหี่ยวเขียวโรคเหี่ยวเหลืองนี่เกิดจากเชื้อราใช่ไหมครับโรคเหี่ยวเขียวนี่ก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสำคัญแต่ว่าถ้าการดูแลรักษาหรือวิธีการที่เราใช้เนี่ยถูกวิธีหรืออะไรต่างๆก็มันก็มีที่ศึกษาได้มืออาชีพจริงๆเขาก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องของเรื่องยาก
1: แล้วเราใช้คนงานอะไรทำอะไรยังไงบ้าง
2: ก็อย่างคนงานนี่ก็คือมีผมกับแฟนผม2คนแค่นั้นที่ทำเป็นหลักๆเลย
1: ใช ใช้แค่2คน
2: 2คนใช่ครับ
1: 2คนนี่ทำอะไรบ้าง
2: ก็คือทำทุกอย่างตั้งแต่ถอนหญ้าในโรงเรือน

0: จัด
1: ตอนแรกคือเดินเดินดูแล้วก็ไอ้นี
0: ่ใช่ครับใช่ใช่ใช่
1: ลงไปทิ้งลงไปนี
0: ้ก็คือทั้งตัวในกระถางเองด้วยแล้วก็ตัวที่พื้นด้วยอะไรอย่างเง
1: ี้ยด้วยใช่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำกันแค่2 คน 2 คน
0: แต่ก็จะมีช่วงที่พีคที่แบบว่าเราต้องเก็บผลผลิตแล้วลูกค้ามาเร่งอะไรเงี้ยก็จะมี
1: จ้างเป็นรายวัน
0: ไม่ได้จ้างก็ให้แม่มาช่วยธุรกิจครอบครัวครับ
1: แม่มาช่วยเก็บหน่อยวันนี้ลูกค้าต้องการของเยอะต้องการกระโดดนี่เยอะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เอาแม่มา
0: ใช่ใช่ครับ
1: จริงๆก็พอแล้วแค่น
0: ี้พอคร
1: ับอ๋อแบบนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าอยู่ในพื้นที่รวมบ้านเราแล้วเนี่ยพื้นที่รวมเนี่ยประมาณไม่เกิน1ไร
0: ่
1: ก็แค่ใช้คนในครอบครัวสัก3-4 คนนี่พีค
0: พอเลยครับ
1: พอเลยโอ้
2: ว้าวถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับกับการผสมผสานเทคนิคและการทดลองปลูกเพื่อให้รู้จักและเข้าใจมะเขือเทศอย่างทะลุปรุโปร่งสมกับตำแหน่งเกษตรขั้นเทพของเราจริงๆเลยนะครับเอ๊ะว่าแต่ได้ผลผลิตที่ดีเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปขายใครต่อล่ะครับเนี่ยอ่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาหาคำตอบจากพี่ปิยะกันรู้หรือไม่ทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

0: ไงทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดส่วนใหญ่ในการรับประทานผักหรือผลไม้หากต้องการได้แร่ธาตุและวิตามินครบถ้วนแล้วก็มักจะต้องทานกันแบบดิบๆแต่มะเขือเทศไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าการทานมะเขือเทศเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องทำให้มะเขือเทศสุกซะก่อนแล้วครับเนื่องจากมะเขือเทศที่ผ่านความร้อนแล้วจะทำให้ไลโคปีนกับเนื้อเยื่อของมะเขือเทศหลุดออกจากกันได้ง่ายร่างกายจึงสามารถนำไปใช้ได้ดีกว่าการรับประทานแบบไม่ผ่านความร้อนครับอีกทั้งไลโคปีนนั้นสามารถละลายได้ดีในน้ำมันดังนั้นหากเราใช้น้ำมันในการปรุงมะเขือเทศก็จะยิ่งทำให้ร่างกายของเราสามารถดูดซึมไลโคปีนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้ทราบถึงแนวคิดในการหาตลาดในสไตล์ของบีปิยะกันแล้วนะครับว่าเขาจะมีวิธีเริ่มหาตลาดอย่างไรแล้วจะเคยล้มลุกลุกลานมาอย่างไรบ้างโอ้คุณผู้ชมครับช่วงนี้มันไปดูกันครับ
1: สมัครพรรคพวกพ้องเลย
2: โอ้โหยุบยับยุบยับเลยลงไหนนี่คืออายุของมะเขือเทศเยอะสุดตอนนี
3: ้ก็อายุเยอะสุดก็คือจะเป็นลงข้างหลังแล้ว
2: ลงนี
3: ้ใช
2: ่อันนั้นก็
3: กับลงเล็กก็คืออายุเท่ากัน
2: เท่ากัน
3: ใช่ครับอยู่เท่ากัน
2: อ๋อแล้วก็อันนี้เป็นเอ้าแล้วทำไมปลูกลงนี้เป็นลงแรก
3: ครับ
2: ลงนี้เป็นลง2
3: ครับ
2: ลงนั้นเป็นลง3
3: ใช
2: ่ทำไมลง2เล็กกว่าลงแรก
3: คือ
2: ลง3ใหญ่สุด
3: คือเราต้องบอกว่าตอนแรกเรามีลงเดียวคือ8 คูณ 24
2: อือ
3: แล้วเราเพิ่มกำลังการผลิตอีกแล้วมันยาว45เมตรถ้าเราทำเป็น45เมตรเลยผลผลิตอ่ะ24กับ45มันห่างกันเยอะเพราะว่าความกว้างของโรงเรือนเท่ากันอยู่แล้วเลยทำไอ้24เมตรอ่ะกับ10เมตรเนี่ยปลูกพร้อมกันก็จะเป็น34โรงนี้เป็น33ผลผลิตจะเท่ากัน
2: อ๋อพอกะอายุกะรุ่นแล้วก็เท่ากันพอดี
3: ใช่ครับใช
2: ่ไม่ได้ว่าทดลองว่าปลูกโรงเล็กดีกว่าโรงใหญ่อะไรใช่ไหม
3: ไม่ได้ทดลองก็คือเป็นเรื่องของผลผลิต
2: แบบนี้เองเนี่ยวันนี้แสดงว่าแพลนว่าอย่างละครึ่งก็คือ
3: ใช่ใช่ครับ
2: ครึ่งนี้ไปเรื่อยๆก่อนออกผลผลิตไปแล้วก็ปลูกอันนั้นให้เติบโตพอเติบโตตรงนี้ถึงเวลาต้องบายบายกันแล้วตอนนั้นก็โตขายพอดี
3: ใช่ใช
2: ่ก็จะสลับกันแบบนี้ไปเรื่อย
3: ใช่ครับ
2: วิกะวางฤดูเขาเรียกวางเดือนยังไงบ้างอันนี้เดือนนี้ถึงเดือนนี้อันนั้นเดือนนั้นถึงเดือนนั้นไหม
3: ก็คือเราจะมีช่องว่างประมาณ2เดือนสมมติว่าเราย้ายอย่างโรงนี้เราย้ายกันย้ายกล้าเข้าไป2เดือนเราจะเริ่มเก็บลงใหม่จะเริ่มปลูกพออันเนี้ยเก็บประมาณสัก2เดือน2เดือนครึ่งอย่างเงี้ยอีลงมันก็จะเริ่มเก็บพอดีเพราะว่าอย่างสมมติเราเก็บปลายๆแล้วเงี้ยผลผลิตมันจะได้น้
2: อ
3: ยกับเก็บต้นๆก็น้อยเหมือนกัน
2: มันก็จะชน
3: ใช่ใช่ครับ
2: ก็ให้มันเหลื่อมกัน2เดือน
3: ใช่ครับ
2: นี่คือวิธีการของเราพอเก็บผลผลิตแบบนี้ได้เนี่ยต่อ1ครั้งที่เรากลับเก็บผลผลิตเนี่ยแล้วแต่ออเดอร์หรือว่าจำนวนผลผลิตมันเท่ากันหรือยังไงคร
3: ับ ก็คือแล้วแต่ออเดอร์ด้วยส่วนหนึ่ง
2: 1ครั้ง
3: แต่ก็คือถ้าเก็บเฉลี่ยก็คืออาทิตย์ละประมาณ100กิโล
2: นี่คือโดยเฉลี่ย
3: ครับ
2: แต่จริงแล้วผลผลิตมากกว่านั้น
3: อาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่สภาพอากาศด้วย
2: แล้วแต่สภาพอากาศ
3: ใช
2: ่แล้วแบบนี้ผลผลิตของเราขายหน้าฟาร์ม 100% หรือว่ามีการส่งด้วย
3: ก็คืออย่างหน้าฟาร์มเองแล้วก็ประมาณสัก
2: 70%
3: ที่ขายหน้าฟาร์มลูกค้าก็มาซื้อไปทาน

0: แล้วอีก 30% ที่เหลือเนี่ยเราก็ไปขายตลาดนัดสีเขียวตลาดนัดเกษตรกร
1: ตลาดพิเศษ
0: ใช่ครับ
1: ที่เขาขายของที่มันแบบปลอดยาฆ่าแมลงอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช่ครับใช
1: ่อ๋ออันนั้นก็จะยังได้ราคาของเรา
0: ใช่ก็คือถ้าสมมติเราออกขายตามตลาดแบบนั้นเราจะได้ราคาที่สูงกว่าที่บ้าน
1: แสดงว่า 100% ของเรานี่คือขายถึงผู้บริโภคเลย
0: ใช่ใช่ครับ
1: เรา 100% เราไม่ขายผ่านคนกลาง
0: ไม่ผ่านคนกลางครับ
1: ก็ต้องมีแบรนด์ของเองสิ
0: ก็มีครับเพราะตอนนี้ก็เรามีตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรเฟสฟิน
1: เกษตรเฟสฟิน
0: ใช่ครับ
1: แปลว่าอะไร
0: เกษตรก็คือมะเขือเทศเราเป็นพืชเกษตรเฟสก็คือสดใหม
1: ่
0: ฟินคือฟินาเล่คือสุดยอด
1: เราทำเกษตรที่แบบเฮ้ยมันสดอ่ะมันใหม่อ่ะถ้าแปลเป็นไทยก็เป็นอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ใช่ประมาณนั้น
1: แสดงว่าผลผลิตที่อยู่ในโครงการไม่ได้มีแค่มะเขือเทศ
0: ใช่ครับ
1: เขาจะมีอื่นด้วย
0: ก็คืออย่างในกลุ่มก็จะมีเมลอนก็มี
1: เมลอน
0: มีมะนาวมีข้าวมีมะม่วงอะไรเงี้ยก็มีหลายพืชอะไรเงี้ยใ
1: ช่แต่ว่าถ้าหลักๆแล้ว
0: ก็ปลูกมะเขือเทศ
1: ของเรามะเขือเทศ
0: ใช่ครับ
1: แล้วแบบนี้เองเนี่ยเรามีวิธีการทำการตลาดอย่างไรบ้าง
0: อย่างการตลาดในช่วงแรกๆต้องบอกว่ามีปัญหานิดนึงคือเราไม่ได้คิดถึงการตลาด
1: ไม่รู้จะขายใคร
0: เราจบเกษตรมา
1: ไม่ได้จบกันละ
0: เก่ง
1: ปลูกดีปลูกงามแน่นอน
0: ขอให้ผลผลิตออกก่
1: อ
0: นแต่พอออกไปแล้วอาทิตย์ละ100โลไปขายที่ไหนแล้วคราวนี้อันนี้ก็คือปัญหาก็พอดีเราได้ทำงานบริษัทเราก็มีเพื่อนที่บริษัทเราก็เป็นเซลเลยไปยัดออเดอร์ลูกค้าเฮ้ยวันอาทิตย์นี้ขอ40กล่องนะเพื่อนคนนี้ขอ20กองนะ
1: แล้วก็แบ่งเข้าไปเล็กๆน้อย
0: ๆใช่ๆก็มีสีน้ำใจบ้างก็คืออย่างรอบแรกอ่ะ 50% ขายสดได้อีก 50% แปรรูป
1: เป็นอะไรบ้าง
0: มะเขือเทศเชอร์รี่เชื่อมอกแห้งครับ
1: อ๋อ
0: มันก็สามารถทำให้ยืดอายุของมะเขือเทศได้อีกแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
1: หลังจากนั้นเติบโตไปยังไง
0: ก็คือหลังจากนั้นอ่ะเราก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของหน่วยงานภาครัฐคือเกษตรกรรุ่นใหม่รุ่นที่1
1: คอนเซ็ปต์เป็นยังไงอย่างสมาร์ท
0: ก็คืออย่างสมาร์ทก็คือเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่หันมาเกษตรก็คือคุณสมบัติก็คืออายุตั้งแต่18ถึง45ปีก็คืออย่างสมาร์ททั้งหมด
1: ซึ่งเราก็ต้นพอดีเพราะเรา
0: 19ใช่
1: เพิ่งจะผ่าน18มานิดนึง
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: อายุได้แล้วคุณสมบัติอื่น
0: ๆคุณสมบัติอื่นๆก็คือทำการเกษตรด้วยอาจจะไม่มีพื้นที่ของตัวเองแต่เราก็ทำการเกษตรก็ได้ใช่
1: เข้าไปแล้วเขาทำอะไรบ้างโครงการ
0: คือเข้าไปแล้วเขาก็ให้ความรู้ทั่วๆไปก็คือการเกษตรยุคใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยทำให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นสอนการตลาดให้นั่นอะไรขึ้นคือทุกคนน่ะไม่ได้ทำการเกษตรเพื่อเชิงธุรกิจอย่างเดียวทุกคนเป็นพี่น้องกันซึ่งขอความรู้อะไรให้หมดไม่มีการปิดบัง
1: เป็นกันเองมาก
0: ใช่เป็นกันเองมากก็คือ
1: มีผลผลิตแบ่งกัน
0: ใช่ใช่คร
1: ับมีความรู้แบ่งกัน
0: ถูกต้องครับ
1: มีตังค์เหลือเก็บไว้ตังค์นี่แบบไม่ได้เลย
0: ก็คือ
1: ต้องเก็บ
0: คือเรามีปณิธานมีคำขวัญร่วมกันคือเครือข่ายเราเป็นเครือข่ายแห่งการให
1: ้
0: ก็คือการให้มันทำให้เรารู้สึกดี
1: เอาล่ะเรามีลูกค้าที่เป็นเพื่อนบรรดากลุ่มเพื่อนเราแล้วเรามีลูกค้าตามที่เราไปออกงานเกษตรกับเขาแล้วแต่ว่าจนถึงวันนี้เห็นว่าฐานลูกค้ากว้างขึ้นมาก
0: กว้างครับ
1: เพราะว่ามีทางการตลาดแบบอื่นด้วย
0: คืออย่างสมมติว่าเราเริ่มมีผลผลิตสามารถเก็บได้อะไรเงี้ยเราก็จะถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยอะไรเงี้ย
1: ว่าออกแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: พี่โทนี่เต่งตรึงมาก
0: ใช่ถ้าใครสนใจนะมาถ่ายรูปตัวนี้จะสวยมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: นอกจากจะขายผลผลิตแล้วยังขายบรรยากาศของแปลงด้วย
0: ใช่ครับ
1: มาถ่ายรูปมาเก็บกินสดๆกันได
0: ้ใช่เก็บได้ครับ
1: แล้วเขาก็ซื้อผลผลิตกลับไป
0: ใช่ก็คืออย่างของฟาร์มเราเนี่ยเราไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นคุณมาดูงานมาขออะไรเงี้ยเราก็ให้เต็มที่อะไรเงี้ย
1: พูดถึงขนาดนี้แล้วผลผลิตก็ดีขนาดนี
0: ้
1: จริงๆแล้วมาตรฐานเวลาสูงสูงผลผลิตไทยเขาเน้นส่งออก
0: ครับ
1: เราเคยมองเรื่องของการส่งออกบ้างไหม
0: คือตอนแรกๆผมก็มองเหมือนกันว่าอยากจะส่งออกเหมือนกันเพราะว่าพอส่งออกเนี้ยมันอัพราคาได้นั่นอะไรได้แต่บางทีผมก็มองว่าการส่งออกเขาจะเอาผลผลิตที่ดีๆเกรด A ส่งนอก
1: เลย
0: แล้วผมคิดว่าเอ้าแล้วทำไมเราไม่ผลิตของดีๆให้คนไทยกินล่ะแล้วผมก็เลยไม่คิดที่จะส่งแล้วอีกอย่างนึงผลผลิตเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ย
1: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม
0: ่ครับ
1: อยากจะผันตัวเองหรือคนที่ยังไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่คิดไม่ใจว่าอาชีพเกษตรกรก็น่ารักดีสำหรับเรา มีอะไรจะแนะนำมีอะไรจะชี้ทางหรือว่ามีอะไรจะพูดถึงเป็นพิเศษไหม
0: ก็คือในกรณีที่แบบทำงานบริษัทหรือว่าจบ

0: มาใหม่ๆอย่างเงี้ยก็คือถ้าอยากจะทำงานเกษตรก็คืออยากจะให้ศึกษาข้อมูลอะไรหลายๆอย่างให้มันดีมากมากซะก่อนไม่ใช่แบบว่าเห็นเราปลูกมะเขือเทศได้ดีแล้วเฮ้ยปลูกมากดีกว่าอะไรเงี้ยทั้งๆที่เราไม่มีความเข้าใจกับต้นพืชอะไรเลยอะไรเงี้ยอยากจะให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวพืชเองแล้วใจเราชอบมะเขือเทศจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เราชอบเมลอนแต่เห็นมะเขือเทศดีกว่าเมลอนมาปลูกมะเขือเทศอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ศึกษาข้อมูลเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ย
1: มากดีมากๆเลยทีเดียว
2: คร
1: ับ ข้านี่อยากจะเอาท่านไปเข้าเฝ้าราชินีของข้าบ้างท่านมีความสามารถหดตัวเป็นมะเขือเทศได้ไหม
2: เ
1: ฮ้ยอยู่กับมะเขือเทศได้เยอะท่านเรียนรู้สิ
0: หดตัวสงสัยจะหดยากขึ้นรถไปดีกว่า
1: เอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าหดตัวเป็นมะเขือเทศแล้วท่านอ่ะเอาข้าไปด้วยข้าขี้เกียจเดิน
0: ได้ได้เดี๋ยว
1: จะรถท่านไปด้วย
0: จะแพ็คกล่องอย่างดีเลย
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้สำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวกับตระกูลของข้าเลยอ่ะมะเขือเทศเชอร์รี่อ่ะแล้วนี่ข้าเพิ่งเห็นว่าเพื่อนโทนี่ข้าเนี่ยมันเติบโตงอกงามขนาดนี้สงสัยต้องกลับไปทูราชินีข้าแล้วอ่ะอย่าลืมนะเดี๋ยวข้าไปมะเขือเทศท่านเอามะเขือเทศขึ้นรถไปด้วยนะ
0: ได้ได
1: ้แล้วหาราชินีกัน
0: คร
1: ับฮึ่งหุ่งหิ้ง

ใหม่ที่ตั้งใจจริงกล้าเดินออกจากความมั่นคงเพื่อมาลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองรักกล้าทดลองกล้าตั้งคำถามจากสิ่งที่ไม่รู้จนเข้าใจและกลายเป็น

0: ค่ะคุณปู
1: ่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ผัดข้าว
1: ฮะ
2: นี่แม่ปูหนีบปูหนีบบัวบ้าปูหนีบ
1: ไอ้ต้มไอ้ต้ม

0: สวัสดีครับพี่ต้อม
1: เออพงเหรอมีพี่เองเดี๋ยวนาเขาขึ้นเงินมัดจำค่าห้องให้พงแล้วนะ
2: โอ้ยบังลมสิ
0: ขอบคุณมากมากเลย
1: พงใจพี่ไปจองห้องใหม่เลยไหมหรือว่าจะให้พี่โอนเงินมาให้เลยจะเอายังไงก็บอกพี่มาแล้วกันนะ
3: ไปเลย
2: พ่อคะนี่
0: เป็นไงลูกโอ้โหมาพ่อช่วยมันจะพันกันแล้วลูกมาพ่อช่วยมาโอ้ระวังพันกันแล้ว
2: พ่อคะหนูมีอะไรจะให้พ่อค่ะ
0: อะไรอะลูกไหนดูสิ
2: หนูอยากจะช่วยพ่อค่ะ
0: ขอบใจนะลูกแต่ว่าพ่อรับไว้ไม่ได้หรอก
2: อ้าวทำไมล่ะคะ

0: มีอะไรจะให้คุณปู่ดูค่ะ
1: อะไร
0: ไปแล้ว
1: โอ้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอ้ยบอกไม่ต้องรีบไง
0: นี่
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเครื่องสีข้าวนี่วะ
2: ใช่จ้ะพ่อนี่รุ่นใหม่เลยนะโม่ข้าวเปลือกให้เป็นรำข้าวก็ได้หรือจะบดแกลบบดรำได้หมดเลยวิธีใช้ไม่ยากด้วยพ่อมีปุ่มเลือกการทำงานได
1: ้แหมรู้ดีเชียวนะทำยังกับว่าจะซื้อมาใช้เองนั่นแหละ
2: ก็ใช่สิครับ
1: เอ็งว่าไงนะ
2: ผมคิดดูแล้วผมจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อยู่กับพ่ออยู่กับขวัญข้าวแต่ไม่รู้ว่าลูกสาวตัวน้อยของพ่อเนี่ยจะอยากกลับไปอยู่กรุงเทพหรือเปล่านะ
0: หนูอยากอยู่ที่นี่หนูอยากอยู่กับพ่ออยากอยู่กับคุณปู่ อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลย

0: วัสดีครับพี่พล
1: สวัสดีครับพง
0: ไปไงมาไงครับเนี่ย
1: พี่ว่าจะแวะมาหาพงตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งจะว่างมานี่แหละ
0: พี่พลครับนี่พ่อผมครับ
1: สวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีพ่อหนุ่มอ้าวแล้วนี่เป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลย
1: อ๋อผมอะไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถของพงเขาเองนะครับแล้วพงเขาก็ตามหาผมเอามาคืนให้ผมเนี่ยซึ้งน้ำใจเขาจริงๆก็เลยติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับ
3: แล้วทำไมพ่อไม่เห็นเล่าให้หนูฟังบ้างเลยล่ะคะ
0: มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกลูกพ่อก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเอง
3: โหเท่จัง
1: โอ้โหชาวบ้านเขาเอาของมาขายกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: ครับแต่ของมันเริ่มเยอะเกินจนจะล้นตลาดแล้วครับพี
1: ่แล้วนี่ไม่คิดจะไปขายที่อื่นบ้างเลยเหรอ
0: คิดสิครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาของไปส่งที่ไหน
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่ให้เบอร์โทรพวกเพื่อนๆพี่ไปนะเขาทำพวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอ่ะคงลองโทรหาพวกเขาดูพี่ว่าพวกเขาสนใจต้องมารับซื้อถึงที่แน่นอนส่วนของพี่ที่สั่งไว้เนี่ยขึ้นรถเลย
0: ขอบคุณมากครับพี่

ขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมที่มีความพอเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือบ้านหนองสะแกกวน

เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่การพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหนองสะแกกวนดีขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเนื่องจากได้กินอาหารปลอดสารพิษและมีชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและมีความสุขครอบครัวอบอุ่นสมาชิกในแต่ละครัวเรือนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นที่ของตนเองได้ใกล้ชิดพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอนเนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเองสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดีนอกจากนี้บ้านหนองสะแกกวนถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนการวางแผนการผลิตตลอดจนมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันบ้านหนองสะแกกวนมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมารวมตัวกันทำกิจกรรมในยามว่างเช่นกิจกรรมสารตะกร้าอุปกรณ์เครื่องใช้จากไม้ไผ่กิจกรรมทอเสือกกผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างลุงมาฉีกระโทกมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรและเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดีพอประมาณทำการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานทำให้ลดต้นทุนการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีลงมือปฏิบัติให้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเรื่องราวและกิจกรรมในชุมชนแห่งนี้คือวิถีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตทั้งอย่างปลูกฝังสู่ลูกหลานให้มีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์ตัวตนของคนบ้านหนองสะแกกวนและเทศบาลตำบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้ที่นี่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดดเด่นเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ณวันนี้บ้านหนองสะแกกวนได้แก้ไขปัญหาขยะและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9 2ถ้วยรางวัลในปี2559ได้แก่รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะรางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราและปี2560ชนะเลิศ

0: ครับเขาก็จะดูในหูวัวนะครับว่ามันตรงกันไหมเขาได้เปลี่ยนวัวมาไหมนะครับ
1: 645
0: ถูกต้องแล้วก็จะดูฟันตัวเนี้ย
1: ฟันนี่คือจำนวนซี่เหรอ
0: จำนวนซี่ที่อยู่ด้านหน้าเราจะนับซี่ใหญ่ไม่นับฟันเล็กนะครับเพื่อเราจะดูอายุของตัววัวนะครับฟัน4ซี่ก็คือ3ปีนะครับวัวสูงสุดก็อยู่ที่ฟัน8ฟัน8ซื้อว่าแก่ละเพื่อเราเปรียบเทียบว่าวัวอายุเท่าไหร่ไขมันแทรกดีอะไรแบบนี้ครับ
1: เลขพวกนี้มันจะออกไปตั้งแต่เขา
0: ออกตั้งแต่ขุนที่แรกเลยครับ
1: เขาออกตั้งแต่เราไปเลยใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
1: เป็นการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้ทุกขั้นตอน
0: ครับผมแล้วก็วัวตัวไหนได้รับการฉีดยงฉีดยาก็จะลงประวัติด้านหลังหมดเลยครับถ้าฉีดยาไม่ถึง1เดือนจะเข้าชำแหละไม่ได้ต้องตีกลับนะครับ
2: รายได้ก็ดีครับเราก็เลี้ยงวัวเป็นเงินสะสมเป็นเงินสะสมของเราถ้าสากลดูแลก็คงสากลครับดีกว่าเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรมีเงินปันผลมีอะไรบ้างครับได้หลายอย่าง
0: หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จดูหูดูฟันเสร็จเรียบร้อยวัวก็จะเข้ามาพักอยู่นี่คอกก็คือจะพักอยู่แบบนี้ไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงนะครับในการที่เอาวัวเข้ามาชำแหละนะครับว่าวัวใครสะอาดไม่มีขี้แห้งติดตัวนะครับผมจะให้อีกตัวละ500บาท
1: เขารู้สึกว่ามีแรงจูงใจที่อยากจะให้เกษตรกรทำตามไม่ใช่ข้อบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแบบถ้าคุณทำดีเรามีรางวัลให้หรืออย่างเช่นถ้าคุณอาบน้ำวัวมาหาเราก่อนนะเราให้คุณเลย500บาทต่อตัวถ้าคุณเลี้ยงวัวได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอกที่สะอาดนะคะการให้วัวทานหญ้าเขียวคุณก็ได้ไปอีก500อย่างน้อยตัวหนึ่งอ่ะก็ได้ 1,200 บาทจากการแค่ใส่ใจเพิ่มขึ้นดูแลเพิ่มมากขึ้นอะไร
0: เราจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งสหกรณ์และตัวสมาชิกเรามีกฎระเบียบให้ทุกคนแล้วก่อนที่จะเป็นสมาชิกเนาะแล้วก็สมาชิกก็มีส่วนร่วมก็คือเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจพลยคำเหมือนกันเนื่องจากว่าสมาชิกแต่ละคนก็มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่น้อยนะฮะตอนนี
1: ้พี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
3: 13-14
1: นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
3: ไม่ข้อผมคิดกัดยอกนิดหน่อย
1: คิดกัดยอกนิดหน่อย
4: คุณพี่บอกว่าพาร์ทนี้มันแตกหมดแล้วนะคะคือแอบโดนดุเล็กน้อย
5: วัวที่ผ่านการชำแหละแล้วจะถูกนำมาบ่มไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสอย่างน้อย7วันแต่ไม่เกิน15วัน
1: ก็สำหรับในห้องนี้เนื้อที่แขวนอยู่ตรงนี้ค่ะเอาไว้บ่มเหมือนทำการ dry age
3: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมคะอันนี้คือเหมือนเป็นตู้ dry age เลยพอบ่มคือระบบทั้งซีกใช่ไหมคะ
3: ครับ
1: เสร็จแล้วพอเราจะไปตัดก็คือ
3: หั่นครึ่งตัดครึ่งครับ
1: ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะน้ำหนักแรกรับอ่ะต้องประมาณ
3: 700โล
1: 700โลขึ้นไปแล้วถึงรับอ่ะ
3: ใช่ 100-700 โลครับ
1: โอ้ใหญ่มากอ่ะเวลาเราจะดูว่าเนื้อตัวเนี้ยพรีเมียมหรือไม่พรีเมียมเนี่ยเขาดูกันตรงไหนอ่ะคะ
3: ก็ดูที่ไขมันแทรก
1: ค่ะนี่คือเราจะตัดเฉพาะส่วนนี้เลยเหรอคะคือวัวทุกตัวจะต้องตัดตรงนี้เลย
3: ซีกซ้ายของตัว
1: ซีกซ้ายทำไมต้องเป็นซีกซ้ายคะพี่อันนี้
3: มันจะเป็นมันจะเห็นชัดกว่าซีกขวา
1: อ๋อ
3: ใช่ครับ
1: โอเคอันนี้แบบธรรมดาอันนี้พี่ให้เกรดว่าเป็นเกรดธรรมดา
3: ครับ
1: โอเคอันนี้พี่ให้เกรดความเป็นพรีเมียม

0: ในส่วนของห้องนี้เป็นห้องที่เราทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่เอกตัดแต่งอย่างเดียวเลยเหรอคะมีทั้งหมดประมาณกี่ทำงานในส่วนของนี้อยู
1: ่ตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าคนครับ
0: วันหนึ่งนี้ได้ประมาณกี่ตันเรียกเป็นตันไหม
1: เราทำเป็นตัวมากกว่าก็ประมาณ10ครับ
0: 10ตัว10ตัวก็20ซีก
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ก็คนละซีกเลยวันหนึ่ง1คนต้องคุณต้องรับผิดชอบ1ซีกเลยอะไรเงี้ยเหรอคะอันนี้แล้วแบบแต่ละคนฝึกนานไหมคะพี่เอกกว่าจะได้แบบลงมือลงมีดเองอะไรเงี้ย
2: 2เดือนครับ
0: 2เดือนพี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ยโอ้นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่เข้าเกียร์กัดย่องนิดหน่อย
0: เกียร์กัดย่องนิดหน่อย
1: เดี๋ยวเราเกะออกเป็น
3: หลังจากได้เห็นขั้นตอนการตัดแต่งเนื้อเชฟเมย์ก็เกิดความคิดบางอย่าง
0: เวลาเราเดินเข้าไปในห้องบูชเชอร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไขมันเนี่ยมันจะหนามากซึ่งเขาทริมออกคือเขาตัดแต่งเนื้อออกแล้วเนี่ยก็ทิ้งหรือต้องส่งต่อออกไปในราคาถูกๆเมย์เป็นคนที่ชอบเอาส่วนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยใช้อะค่ะมาสร้างมูลค่า

0: ค่าแล้วก็เกิดประโยชน์มากขึ้นวันนี้ถ้าเมย์มีโอกาสได้ทำเนี่ยเมย์อยากจะใช้ส่วนที่หลายๆคนมองข้ามนั่นก็คือไขมันอันนี้เป็นพรีเมียม
1: ก็ว่าเป็นธรรมดา
0: เฮ้ยทำไมยังแบบสวยมากเลยอ่ะคือตอนแรกเมย์ยังเข้าใจว่านี่เป็นเกรดพรีเมียมของเขาหรือเปล่าเพราะว่าดูแบบมีแบบมาร์บลิ่งในเนื้อแต่พี่เขาบอกว่านี่ธรรมดานี่ยังไม่พรีเมียมเธอบอกว่าอ้าวนี่ยังไม่พรีเมียมอีกเหรอ คือเขาทรีมมิ่งให้สวยมากเลยนะหมายความว่าเราแบบแค่ไม่ต้องไปแต่งเนื้อแล้วอ่ะบางทีไปสั่งของเมืองนอกมาแฟตเยอะมากบางส่วนต้องทิ้งเนี่ยลูกค้าทานไม่ได้
2: เนื้อที่ถูกขีดห่อเสร็จแล้วจะถูกขนส่งด้วยรถห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิจนถึงร้านอาหารต่างๆในภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพมหานคร
0: ตรงนี้นี่เป็นร้านค้าของสหกรณ์โดยตรงเลยหรือเปล่าคะ
3: ครับเป็นของสหกรณ์โดยตรงเลยตรงนี้เป็นสำนักงานใหญ่นะครับ
0: นี่ไม่เห็นแบบมีบาร์โค้ดกับ QR ไว้ทางให้ตรวจสอบย้อนกลับ
3: ถูกต้องครับเนื้อทุกชิ้นทุกก้อนในนี้นะครับคนที่ซื้อไปเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามาวัวชิ้นนี้มาจากสมาชิกคนใดเลี้ยงที่ไหนพันธุ์อะไร
0: โอ้นี่ใช้ระบบเหมือนเมืองนอกเลยอันนี้เห็นมีแบบแปรรูปด้วย
3: ครับผมก็เป็นส้มหนังนะครับ
0: ส้ม
3: เท้า
0: ส้มคือเหมือนการทำซุปตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
3: ครับผมเป็นส่วนเท้าแล้วก็หนังหัวพวกหมูพวกอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้นี่มีใครเป็นคนทำให
3: ้ก็สหกรณ์ทำเองครับตัวน
0: ี้แบบเหมือนมีเชฟประจำสหกรณ
3: ์ถูกต้อง
0: สนใจจ้างหนูเป็นเชฟได้นะโอเคแล้วนี
3: ่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อนุ่มเสียบไม้ครับ
0: เนื้อนุ่มเสียบไม
3: ้น้ำดี
0: น้ำดีอันนี้เป็นแบบอาหารพื้นบ้าน
3: ครับผมแถวอีสานจะชอบลาบก้อยแล้วก็ว่าน้ำจิ้มผงๆอ่ะนะครับ
0: อ๋อมีออยมีอะไรหมดแล้ว
3: ครับผม
4: ปกติก็ถ้าได้ผ่านก็ได้แวะมาซื้ออยู่บ่อยๆชอบทานเนื้อถ้าเป็นเนื้อจากคนที่ทำก็จะมีคุณภาพนี้จะกลิ่นอะไรก็จะหอมขึ้นมากว่าปกติตามตลาดร้านค้าทั่วไป
0: ในนี้เราได้กลิ่นเหมือนแบบอยู่บ้านที่เชียงใหม่เลยนี่เรากำลังทำแหนมเนื้อวัวอยู่ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วส่วนผสมที่อยู่ในแหนมเนื้อวัวตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
5: มีกระเทียมข้าวสุกแล้วก็มีเกลือค่ะ
0: จะใช้เวลาบ่มประมาณกี่วันถึงจะทานได้คะเนี่ย
5: ข้ามคืนก็ทานได้แล้วค่ะ
0: จริงเหรอคะเดี๋ยวเมย์จะต้องลองห่อแหนมดูค่ะว่าพี่เขาห่อที่ตอนนี้เลือกตองยังมีเป็นปัญหาอยู่เลยมาโอเคค่ะเอาจับตัวนี้เฉพาะตัวนี้ก่อนขึ้นมาอ๋อมือเราจะได้ไม่โดนเนื้อเลยนี่แล้วก็
5: เอาพับ
0: ก
5: ัน พ
0: ับจีบก่อนอ่ะจีบเดี๋ยวจะได้รู้กันโอ้ยทำไมของหนูไม่สวยอ่ะ
5: พับอย่างนี้ค่ะพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้ว
0: คุณพี่บอกว่าพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดูเล็กน้อยอุ้ยพี่มันแตกค่ะแล้วเอาใหม่ไหมคะ
5: ใหม่
0: หนูว่ามันเป็นที่ตองแล้วเนี่ยเอาใหม่เนี่ยมันเริ่มแล้วก็ม้วนกลับอย่างนี้นี่ข้างบนอันนี้เป็นการห่อแหนมครั้งแรกของเมย
5: ์
0: ใครที่ได้ชิ้นนี้ไปนี่โชคดีมากเลยโอ้ยยากแบบสูงมากค่ะ
6: ปากช่องหนึ่งครับผม
0: นี่ยังโตไม่เต็มที่เลยสำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสายฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยางคำของเรา
2: ที่ตลาดนัดเล็กๆในจังหวัดสกลนครเชฟเมย์กำลังสนุกกับการมองหาวัตถุดิบเพื่อนำไปสร้างสรรค์เมนูใหม่ซึ่งจะเป็นการนำไขมันวัวมาใช้ให้เกิดประโยชน
0: ์อันนี้คือพวกกบอุ้ยตัวโตแล้วว่าน่าจะอร่อยนะคะอุ้ยจะเด้งอันนี้คืออะไรคะ
7: น่าจะกระจันค่ะน่าจะโอดใหญ่นะ
0: มันเป็นตัวจักระจันเหรอคะ
7: ค่ะนี่ลูกมันค่ะ
0: ลูกจักระจันเพิ่งเคยเห็น อันนี้คือยอดมันลูกฟักทองคล้ายๆกับเบบี้ซูกินี่เออไม่อยากได้เอาไปทำสเต็กเอาลักษณะคล้ายกับเบบี้ซูกินี่ฟักทองเบบี้ฮัมกินยายอันนี้เขาเรียกบักอะไรนะ
1: บักแงว
0: บักแงวลิ้นจี่ป่าคะ
1: ลิ้นจี่ป่า
0: เขาเอาไปทำอะไรทานนะคะ
1: เอาไปชั่ว
0: ยำ
1: ชั่วยำเนี่ยใส่ข้าวคั่วมะเขือคั่วผักหอมน้ำปลาแดกมันกินง่ายอยู่ไร
0: หอมดีอ่ะเอา1พวงค่ะหนูจะไปทำน้ำสลัดพรุ่งนี้แทนบัลซามิกวินิก้าของอิตาลี
1: นี่ปลอดสารปลอดสารจ้ะ
2: บ้านท่าเยี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการเลี้ยงโคขุนเป็นจำนวนมากเพื่อส่งขายให้กับสหกรณ์โพนยางคำ
0: นี่คือซื้อวัวเข้าใหม่

0: ริโภค
1: หรือหญ้าแบบสูงมากอะ
2: ปากช่องหนึ่งครับผมถ้าหน้าแล้งก็สูบน้ำใส่หน้าฝนไม่มีปัญหาน
3: ั่นก็หมายความว่าเราลงทุนครั้งเดียวสิคะ
2: ครับครั้งเดียวตัดได้หลายปีแต่ต้องดูแลเสริมด้วยมูลสัตว์นะมูลสัตว์ของเราเต็มไปหมดแล้วตามแปลงหญ้าแล้วก็ยังปลูกมะม่วงแซมด้วยแล้วก็ปลูก
3: กล้วยที่เห็นอีกด้วยสูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
2: คนไหนที่จะเลี้ยงโคขุนน่ะให้ปลูกหญ้าก่อนไม่ใช่ว่าเอาวัวมาก่อนแล้วถึงปลูกหญ้ามันไม่ทันให้วัวกินแล้วต้องปลูกก่อนครับเตรียมดินไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็7วัน10วันแล้วก็มาถ่ายพูนขึ้นมาใหม่ยกล่องแล้วก็ปลูกได้เลยครับ
3: แล้วปกตินี่คุณลุงไม่เก็บขี้วัวทุกวันเหรอคะ
2: ไม่ครับประมาณสัก2อาทิตย
3: ์มันมีเหตุผลหรือว่ามีอะไร
2: ก็อย่างน้อยๆก็มูลสัตว์ต้องให้ไว้รองพื้นไว้ด้วยคือเวลาเขาเดินมันจะได้นุ่มบ้างไม่ทมนะครับผม
3: หลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับวัวของเรา
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: นี่เลี้ยงเหมือนลูกเลยนะคะ
2: เดือนหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก200กระสอบครับอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปทำเป็นแก๊สขี้วัวใช้ในโคเรือนเราครับผมก็ได้นักวิชาการมหาลัยที่เขามีความรู้นะครับมาสอนให้เราก็มาปรับใช้ทีหลังครับผม
3: แล้ว
2: คอก
3: น
2: ี้
3: น
2: ี่
3: ต่างจากคอกอื่นยังไงอะคะค
2: ุ
3: ณล
2: ุ
3: ง
2: คอกนี้ขุนมานานแล้วแล้วก็เตรียมขายได้เลยครับผมแต่วัวทุกตัวมีประวัติไม่หมดครับผมพอขุนก็หนึ่งถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตอนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้าข้อขุนเลยหลังจากนั้น6เดือนเราก็ต้องมาถ่ายพยาธิรอบ2แล้วหลังจากนั้นก็ขุนไปเรื่อยๆจนถึง12เดือนถึงแจ้งขายครับผม
3: นี่ประมาณเท่าไหร่นะคะเนี่ย
2: ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า800โลไม่น่าจะต่ำ
3: โอ้โห
2: คร
3: ับ นี่ใหญ่มาก
2: ค่ะในกลุ่มของผมนะปัจจุบันนี่นะมีสมาชิกอยู่255รายครับผมปีที่แล้วนี่ส่งโคเข้าสากลเนี่ย460กว่าตัวครับกับการทำเป็นกลุ่มน่ะดูแลง่ายครับผมคือหนึ่งมีระเบียบข้อบังคับทางสหกรณ์ต้องทำตามสหกรณ์อย่างเคร่งครัดสารเร่งฮอร์โมนเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยเพราะสหกรณ์เขาเน้นเรื่องผู้บริโภคครับ
3: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสไตล์ฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยังคำของเราก็จะเป็นสเต็กเนื้อริบลอยนะคะนี่เป็นเนื้อสันนอกนะแล้วก็จะใช้ส่วนที่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราขายทิ้งอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์กับมันเลยก็คือไอตัวไขมันของวัวเนี่ยมาทำเป็นบีฟแฟตก็บีฟบัตเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็คือตัวที่จะเอามาทำในการย่างเนื้อให้มีความหอมขึ้นเอาตัวบีฟบัตเตอร์เนี่ยมาอินฟิวส์หรือเรียกว่าผสมผสานกลิ่นของสมุนไพรเข้าไปข้างในซึ่งไอตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้จริงๆแล้วในการทำสเต็กเนี่ยเราต้องการใช้อุณหภูมิในการทำอาหารสูงมากน้ำมันพืชทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้สูงขนาดนั้นแต่ไขมันที่มีอยู่ในเนื้อวัวสามารถทำได้ไอเนี้ยเราจะทำเป็นเหมือนเนยที่ทำมาจากเนื้อวัวนะคะรอบหน้าเนี่ยเราจะทำสเต็กเนื้อเนี่ยเราก็แค่ตักน้ำมันที่เราสกัดแล้วเนี่ยเอาลงในกระทะแล้วก็เอาเนื้อลงไปจี่ได้เลยนะคะถ้าเอาตัวนี้ไปทาก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าค่ะมันจะเงาสวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่ดีด้วย
4: ครับก็น่าจะเอามาปรับปรุงทำสเต็กนะครับพวกผัดแกงทอดนี่ก็ได้ครับแทนน้ำมันพืชน้ำมันเนี่ยประทับใจมากนะครับ

0: ดูเนื้อใกล้ๆแบบสวยมากอะเนื้อแบบดีมากนี่เนื้อไทยบ้านเรามันสวรรค์ของคนกินเนื้อชัดๆ
1: เกือบ40ปีของความมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผ่านการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ของเกษตรกรวันนี้เนื้อโคขุนพลยังคำไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคแต่ยังสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างกว้างขวางตามที่ตั้งใจไว
0: ้ก่อนที่เมย์จะได้มาลงพื้นที่เนี่ยเมย์มีความรู้สึกว่าเนื้อวัวก็เลี้ยงกันเหมือนอุตสาหกรรมอาหารอย่างหนึ่งไม่เคยคิดว่าเขาจะใส่ใจหรือว่ามีรายละเอียดลึกอะไรขนาดนี้พอเราได้มาลงพื้นที่เองเนี่ยได้ฟังเกษตรกรที่เป็นผู้เลี้ยงเองเล่าให้เราฟังว่าเขาใส่ใจสิ่งที่จะส่งถึงมือเราเนี่ยยังไงบ้างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่ได้ทานอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่ใจตั้งแต่ต้นทางจริงๆ
2: ชีวิตเราเดินทางตลอดแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
4: อย่างนั้นแหละนั่งอย่าไปเก่งขาดครับปล่อยสบายๆ
0: ทำไมเราต้องใช้ตองเยอะขนาดนี้ในการห่อแหนมคะ
5: ให้มันแน่นค่ะ
0: แน่นไม่ให้มีอากาศเข้าอะไรเงี้ยค่ะ

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของขบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันนึงครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์คแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับประหยัดเศรษ

เศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่ามีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของเอพีเอ็มกรุ๊ปของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้แล้วมีความสุขร่วมกันแบบนี้แล้วมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกล่ะครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะเอพีเอ็มกรุ๊ปของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าหรือว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองอาจสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ฟไม่ตรงคงจะไม่เป็นไรนะคะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่ก็เป็นกิจวัตรประจำวันของบ้านนันเชี่ยวที่จะต้องมาทำกันทุกวันใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเป็นอาชีพในครอบครัว
2: ทุกครอบครัวตั้งขาย
1: ดีจังเลยนะคะเนี่ยที่กรุงเทพก็ไม่มีเลยค่ะแบบน
0: ี้อันนี้เหลือนี้อันไหนสองนี้อันนี้เหร
1: ออันนี้ได้ไหมไ
0: ออันนี้ได้ไหมครับ
3: ได้นะอันนี้
0: อันนี้ได้ได้
3: อันนี้อันนี
0: ้เวลาขาด
1: ถ้าอย่างนั้นพี่แฟว่าเราไปทำของตัวเองกันต่อดีกว่าไหมคะ
3: ไปทำกันต่อดีกว่าค่ะไปแล้วน้องปั้น
0: งั้นพี่หนูไปสอนหนูด้วยนะคะเดี๋ยวทำผิดอีก
3: คุณยายคะเย็บของหนูเสร็จยังคะ
4: ย
3: ัง
4: เลยค่ะ
3: อันนั้นหนูเย็บต่ออู้ได้เย็บต่ออันนี้ของใครยอมรับซะดี
0: ๆสังเกตรอบๆแล้วเนี่ยงอบที่นี่ไม่เหมือนงอบที่อยุธยาที่เราเห็นเลยเนาะพี่เฟย์เนาะ
1: ไม่เหมือนหรอกค่ะน้องปั้นเพราะว่างอบที่จังหวัดตราดเนี่ยนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามแล้วยังขึ้นชื่อเรื่องความคงทนแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะแล้วเราจะจับให้มันเป็นรูปทรงแต่ละทรงยังไงอะคะ
5: ก็เดี๋ยวถ้าเราเย็บเสร็จเราลงได้เราจับตรงนี้ลง
1: อ๋อจับให้มันเป็นรูปทรงแต่ละรูป
5: จ้ะ
0: แต่เท่าที่ปั้นเห็นคือจังหวัดอยุธยามีแค่รูปทรงเดียวเนาะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าที่นี่มีหลายรูป
5: ทรงเลยจ้ะ
1: เฟรู้มาว่ามีทรงกระทะคว่ำด้วยค่ะ
5: นี่แหละเนี่ยอย่างเงี้ย
1: เพราะว่ามันเหมือนกระทะมากมากเลยป่ะแล้วก็เมื่อกี้น้องบอกว่ามีทรงทหาร
5: โบราณอันนี้ก็โบราณเนี่ยอันนี้กระดองเต่าจ้ะ
1: แล้วใส่
5: เหมือนไหม
1: เป็นกระดองเต่าอย่างนี้เลย
0: มีทรงอะไรบ้างคะมี5ทรงทรงกระทะคว่ำไปแล้วทรงกระดองเต่าไปแล้ว
3: ทรงทหารไง
5: ละนวดลูกนวดอีก
3: ทรงห
5: ั
3: วแหลม
1: ทรง
3: หั
1: วแหลมทรงที่5คือทรงอะไร
5: ทรงนเรศวรจ้ะ
1: ทรงนเรศวร
5: จ้ะทรงนเรศวร
1: แต่ละทรงนี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ
5: ประโยชน์ของหนูคือว่าชาวนานะเรียกว่าเรือเนี่ยเขาไปไหนนะเขาพอร้อนๆเนี่ยเขาเอาชาตักน้ำได
1: ้ทรงนี้เหรอทรงทหาร
0: ทรงที่เก่าที่สุดทรงอะไร
5: เนี่ยอันนี้ตรงเก่า
1: จริง
5: นะตรงเก่า
0: จริงเหรอคะอ๋อมันดูแบบพื้นๆเน
1: า
0: ะ
5: ก็ยังไม่ได้ยาวกันเลยเป็นพื้นในการตักน้ำลงมาอันนี้ตรงกระทะความนะเวลาฝนตกนะเราไม่ต้องใช้ลมมาละคุมอย่างนี้ออกไป
1: ได้ด้วย
0: อ๋อเหมือนน้ำฝนมันจะไหลลง
1: แล้วทรงกระดองเต่าก
5: ระดองเต่าอันนี้กระดองเต่าคนเป็นสวนมันง่ายดี
3: ใครรับได้เป็นหนูมั้งคะ
5: ใช้ได้หลายอย่างจ้า
3: แต่ละรูปทรงก็มีประโยชน์หลายประโยชน์เหมือนกันนะ
5: หลายประโยชน์จ้า
0: ทรงหัวแหลม
3: พ
0: ี่
3: เฟย์นะคะช่วยหนูหน่อยค่ะหนูทำไม่เป็น
1: อาจารย์ช่วยหน่อยไหมป้าช่วยหน่อย
3: พี่ป้าช่วยหน่อยค่ะ
1: อันนี้
5: เพิ่งเริ่มเดี๋ยวมายายต่อให้ก่อน
1: พอดีเราเพิ่งทำวันแรกนะคะก็เลยไม่ค่อย
5: วันแรกอย่างนี้ทุกคนนั่นแหละงง
1: เราติดไม้จิ้มฟันเอาไว้ตรงนี้เพื่ออะไรหรอคะ
5: ค
1: ุณป้า
5: คือว่าเราใช้ใบเซนแล้วก็เอาไม้กัดไว้ถ้าเราไม่กัดก็จะไม่อยู่
6: นี่เด็กแถวๆนี่คือเขาจะเย็บกันเป็นเต็มหมดเลย
1: เย็บกันเป็นหมดเลยเหมือนที่น้องๆเขานั่งเย็บกันอยู่ใช่ไหม
6: อ
1: ่
6: า
1: หุ้ย
0: ย่างไหมคะพี่เฟย
1: ์ได้แล้ว
0: ย่างไหมอ่ะ
1: ย่างค่ะ
0: เขาบอกว่าอันใหญ่ง่ายกว่า
1: ใช่อันใหญ่ง่ายกว่า
3: พี่เฟย์ที่ปั้นทำผิดหลายครั้งแล้วค่ะ
1: น้องปั้น
0: ไหนกันนิดนึง
1: พี่เฟย์ว่าการทำงอบเนี่ยเป็นอาชีพเสริมของครอบครัวที่สืบต่อกันมานานมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นลักษณะของวิถีไทยด้วยนะคะที่นำธรรมชาติรอบๆตัวเนี่ยมาทำให้เป็นข้าวของเครื่องใช้ในการดำรงชีวิต
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วนี่ใครเริ่มเสร็จกันแล้วมั้งคะเนี่ย
5: ยังไม่มีใครเสร็จเลยจ้า
1: ของเฟย์กับของปั้นนี่ก็พอจะเป็นรูปเป็นร่าง
0: บ้างแล้ว
5: จ้าจ้าสองรูปเนี่ยนั่งแล้ว
1: แต่อย่างน้อยวันนี้ก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงอบเนาะวันนี้ขอบคุณคุณป้าสังวรนะคะที่มาบอกวิธีการทำงอบขอบคุณมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณนะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ค่ะพี่เฟย์
1: คะ
0: ตั้นว่าเราได้เวลาเฉลยแล้วล่ะค่ะ
1: เฉลยอะไรอะคะน้องปั้น
0: เอ้าพี่เฟย์ก็เฉลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำขนมไทยอะไรเอ่ยกันที่จังหวัดตราดไงคะป้าเล่นมุกแค่หน่อยเดียวเองอ่ะพี่เฟย์งงไปเลย
1: ไม่งงหรอกค่ะพี่เฟย์แกล้งเล่นเฉย
0: ๆแล้วสรุปแล้วเราจะมาทำขนมไทยอะไรเอ่ยคะ
1: ขนมไทยอะไรเอ่ยที่มีชื่อว่าขนมบันดุกค่ะว่าแต่ใครเคยกินกันบ้างคะ
6: เด็กตาทุกคนเคยกินกันหมดนะครับ
0: แล้วอร่อยไหมคะ
6: อร่อยครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปทำขนมกันเถอะค่ะได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอคุณป้ากุหลาบกันเนาะเพราะว่าคุณป้ากุหลาบเนี่ยเขาบอกพี่เฟย์ว่าคุณป้าเขาจะขายขนมอยู่ที่วัดทุกๆวันเลยแต่ก่อนไปพวกเราของงอกกลับไปเป็นที่ระลึกได้ไหมคะ
5: จะเอาเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: พี่เฟ
3: พี่เฟย์พี่เฟย์มันเอาละสองละใช่ค่ะคือนี
0: ่ต้นใหญ่ใหญ่เอค่ะ
5: ค่ะแล้วอนุทีละค่ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรา
3: ไปเลยไปออกเดินทาง
1: ไปเลย
3: บ๊ายบาย
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คือระหว่างทางเดินไปทำขนม
7: หนูไปไหนมาจ๊ะ
1: พอดีพวกเราไปทำง้อมา นี่ขนมวันนุ่มแน่ๆเลยค่ะ
7: ใช
1: ่
7: ค่ะ
1: พวกเราขอซื้อ3ชิ้น
7: ก่อนมาซื้อ3ชิ้นก่อนใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
7: ่
3: ะ
0: นี่พี่เฟย์มีตังค์
1: อุ้ย
3: หนูไม่มี
0: ตังค์เขาตัดให้แล้วนะคะ
1: อุ้ย
3: ขายชิ้นละเท่าไหร่อะคะคุณป้าคะ
7: ค่ะชิ้นละ10บาทค่ะ
1: ชิ้นละ10บาท
3: อันนี้อะไรอ่ะ
1: 3ชิ้นเท่าไหร่คะ
7: น้ำเชื่อมแล้วก็ใส่กะทิแล้วก็ใส่ถั่ว
0: ใส่น้ำเชื่อม
3: คุณพ่อถามน่าอร่อยนะคะเนี่ย
7: ค่ะ
3: ทำไมน้ำเชื่อมเป็นสีนี
7: ้ก็น้ำตาลทรายแดงเอามาเคี่ยวแล้วมันจะออกมาเป็นสีนี้เลย
3: อ๋อเป็นน้ำตาลทรายแดง
7: จ้า
1: ใส่น้ำเชื่อมด้วยหน้าตาเหมือนขนมเปียกปูนเลยนะคะ
7: จ้าแต่ขนมอันนี้เขาไม่ใส่น้ำตาลในตอนเวลากวนถ้าเปียกปูนจะใส่น้ำตาลในตอนกวน
1: นี่ค่ะคุณป้าคะ30บาทค่ะ
7: ขอบคุณค่ะอันนี้ทอน10บาทอร่อยแล้วมาซื้ออีกนะคะ
1: ค
7: ่
1: ะเดี๋ยวพวกเราชิมก่อน
3: ตัดชิม
7: ตัด
3: นี่จะกินแล้วนะ
1: น้ำเชื่อมหอมมากเลยค่ะแต่ว่าเนื้อแป้งเนี่ยค่ะมันจืดมากเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะแต่นุ่มๆนะคะนุ่ม
7: เพราะว่าส่วนผสมของแป้งไม่มีน้ำตาลเรากวนแป้งเฉยๆแล้วเอามาผสมใส่เวลากิน
3: คุณป้าคะขนมบรรนุกเนี่ยมีต้องมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะมีตั้งแต่ป้าเล็กๆเลย
1: คุณป้าคะพอดีเฟย์เนี่ยค่ะอยากทำขนมบรรนุกมากก็เลยไปศึกษาข้อมูลมานิดหน่อยเขาบอกว่าขนมบรรนุกเนี่ยค่ะถือว่าเป็นขนมมงคลใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะส
1: ่
7: วนมากส่วนใหญ่เขาจะสั่งไปใช้ในงานแต่งกับงานบวช
0: อยากทำแล้ว
7: ลองคิดจะ
1: ทำกันไหม
7: ทำไหมก็เดี๋ยวช่วยป้าเอานี้ลงกระทะอันนี้โม่แปะเสร็จแล้วก็อันนี้ลงกระทะก็ลงมือได้เลย
3: งานพวกเราพร้อมทำกันแล้วเรามาถอดง้อกันก่อนเลยไหมคะ
1: เดี๋ยวจะทำขนมไม่สะดวกนะคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ของหนูวางด้วยค่ะต้องวางดีๆนะคะสั่งไปทำ
3: พี่ปันด้วย
7: อ้าวน้องตัวโตยกกระทะวางเลยจ้ะ
3: พี่เฟย์กระทะ
1: นี่ค
7: ่
1: ะ
7: น้องตัวโตยกกระทะวาง
1: อุ้ยกระทะใหญ่กว่าพี่เฟย
3: ์จับพี่เฟย์ลงไปดีไหมเนี่ย
1: โอ้โหจับพี่เฟย์ลงไปทำอะไรทอดกวน
7: เอาหนูยกแป้งใส
1: ่โอ้โห
3: ช่วยไหมคะ
1: โอ้ยช่วยลบกัน
3: ช่วย
1: เดี๋ยวหนูกวนแล้วกันเนาะ
7: หนูกวนหนูใช้อันเล็กนี้นะคะ
3: เสร็จแล้วก็เทลงได้
7: เทเลยค่ะ
3: เทเหรอคะ
1: ตื่น
7: ว้าวเบาๆนะคะเบาก
1: ินหอมไหมคะมัน
3: หอมกินอะไรเอ่ย
7: หอมใบเตยค่ะ
3: ใช่มันเหมือนใบเตยเลยอะค่ะ
7: หนูกวนนะคะ
1: โอ้อันนี้เราต้องใช้อะไรอ่ะ
3: สนุกจังเลย
1: เอาขึ้นมาเสียงใส่แป้งมันนะคะครึ่งถ้วย
0: ครึ่งหนึ่งนี่อันนี้คือทำให้น้องแหนมโดยเฉพาะเลยเนี่ยเห็นไหมเพราะรู้ว่าน้องแหนมจะตัวเล็กไง
7: หนูกวน
0: แ
7: บบนี้นะคะ
0: เราก็ต้องใช้ด้ามยาว
1: ๆคุณป้าคะแล้วทำไมเราไม่ใส่แป้งมันลงไปทีเดียวเลย
7: มันถ้าใส่แป้งมันไปทีเดียวแล้วมันเป็นก้อน
3: กวนน้ำแรงมากเลยอะค่ะ
7: หนูลองกวนดูนะคะ
1: น้องแหนมรู้ไหมทำไมคุณป้าเขาใช้กระทะใหญ่แบบนี้
7: เขากลัวหนูทำหก
1: กลัวหนูทำหกเอง
7: ก็จับแบบนี้นะคะอันนี้จับ
0: แล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นก้อน
7: ก็เดี๋ยวมันก็สุกเป็นท่าแบบนี้เลย
3: น้องแหนมหอมเริ่มโชยมาแล้วนะคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: น้องแหนมน้องแหนมต้องกวนให้มันเป็นก้อนแบบนั้นเลยนะคะ
7: ลองหนูลองดูบ้างสิน
3: ี่ไง
1: โหน้องป้าน่ะสู้น้องแหนม น้องแหนมเคยทำขนมไทยไหมคะ
3: เคยค่ะทำขนมอะไรขนมตาลค่ะ
1: ขนมตาลพี่แฟนกับพี่ปั้นทำมาแล้ว
6: ใช่
1: ค่ะใช่ค่ะคุณป้าคะแล้วทำไมถึงต้องใช้ตะหลิวแบบนี้คะใช้เป็นไม้พายธรรมดาไหม
7: มันติดกระทะ
1: อ๋อถ้าใช้ไม้พายธรรมดามันจะติดกัน
7: จ้ะมันเป็นแป้งที่ไม่มีกะทิแป้งที่ไม่มีกะทิมันจะติดกระทะถ้าแป้งมีกะทิมันจะไม่ติด
1: โอ้ยนี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยแป้งที่ไม่มีกะทิจะติดกระทะแต่แป้งที่มีกะทิจะไม่ติดกระทะ
3: พี่เฟย์พี่ปั้นได้ครึ่งแล้วเห็นไหม
1: โอ้โหเหมือนมันฟูเลยพอนะพอมันเริ่มเป็นก้อนๆแล้วมันก็จะเป็นก้อนเร็วขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะกวนยากขึ้น
3: สนุกจังเลยอะค่ะ
1: อันนี้เราใช้ข้าวอะไร
3: เฮ้ยเป็นก้อนด้วยอ่ะ
7: ข้าวเจ้า
1: ข้าวเจ้า
6: เป็นแป้งข้าวเจ้า
1: เอามาแช่น้ำแล้วก็โม้ได้เลยเหรอ
7: แช่น้ำไว้คืนนึง
1: แช่ไว้คืนนึงก่อนให้มันพองใช่ไหมคะ
7: แช่ไว้ให้มันพองแล้วก็โม้โม้เสร็จแล้วก็กองเอาไว้อีกวันแล้วถึงจะเอามากวนได
6: ้ขั้นตอนนั้นก็ถือว่าโบราณ
1: นานมาก
6: แล้วน้องแหนมสงสัยไหมคะว่า
3: อุ้ยเป็นก้อน
7: แต่ที่แน่ๆน้องแหนมกำลังจะติดตูดแล้วนะจ๊ะ
6: อุ้ยกำลังจะติดแล้ว
1: ติดตูดนี่พี่เฟย์ช่วยพ
3: ูดหน่อยคุณป้าคะถ้าเกิดบ้านของหนูไม่มีโม่เนี่ยเราจะทำขนมอย่างนี้ได้ยังไง
7: ถ้าไม่มีโม่ต้องใช้แป้งสำเร็จ
3: อ๋อใช้แป้งสำเร็จเลย
7: แต่จะอร่อยสู้แป้งข้าวโม่ไม่ได้
6: เห็นไหมมันเป็นก้อนเยอะแล้วเห็นป่าว
3: ใช่มันเป็นก้อนเลยอะค
1: ่
3: ะ
1: ลองทำ
3: ต้องพี
1: เนี่ยเราจะได้รู้ว่า
6: ไม่เป็นไรเลยก้นติดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ก้นตัวเองลงไป
3: ไม่เอาค่ะ
1: เหมือนว่าช่อง
6: อย่างนั้นแหละ
3: คุณป้าคะแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำอะไรอะคะ
7: ก็เดี๋ยวพอมันติดกันเป็นก้อนแข็งอย่างนี้เรากวนไปนานๆมันจะอ่อนกลับพออ่อนกลับเราก็กวนต่อไปอีกกวนไปจนฝ่ามันจะแห้งแข็งแล้วเราก็เราก็ไปเทลงถาดก็ใช้ได้แล้วทีนี้เราก็ขั้นตอนทำน้ำ
3: เชื่อม
7: น้ำเชื่อมน้ำกะทิ
6: หุ้ยหุ้ยมันมีฟองอากาศปุ๊บแผ่ปุ๊บแผ่ปุ๊บแผ่เลยค่ะเอามา
7: เอาแรงๆเลย
1: นี่
6: อึ๊บ
1: อ้าว
3: โอ๊ย
1: เป็นไงคะแหลม
3: หนืด
1: แตกต่างไงจากก้อนแรกบ้าง
3: หนืด
1: ไว้สู้สู
3: ้ไว้ฟองอากาศบอลเลอร์เลยอ่ะ
1: นี่น้องปั้นคะหลายคนสงสัยค่ะว่าทำไมพี่เฟย์กับน้องปั้นเนี่ยกินขนมไทยทำขนมไทยอ้วนสงสัยไหมคะสงสัย
6: ค่ะ
1: ก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยทำขนมไทยไปด้วยนะคะแล้วก็กินมันก็จะช่วยเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงนะคะ
3: ก็เหมือนกับทำไปด้วยกินไปด้วยอะค่ะ
1: ใช่ค่ะพอสมมติว่าเราทำใช่ไหมทำเราก็ออกเหงื่อก็ออกอะไรอย่างนี้พอเรากินขนมไทยก็เหมือนเป็นการเพิ่มพลังงานเข้าไปแต่ว่ามันจะไม่ทำให้อ้วนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่ากินขนมไทยแล้วอ้วนเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะเพื่อนๆต้องชวนคุณพ่อคุณแม่มาช่วยกันทำขนมไทยกันเยอะๆนะคะ
6: ใช่ค่ะห้ามกินอย่างเดียวต้อง
1: ใช่ช่วยกันทำไทย
6: แล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะ
1: ค่ะเป็นไงคะน้องแหนมปวดแขนไหม
3: นิดหน่อยค่ะ
1: นิดหน่อยไม่เป็นไรเราเสียพลังงานไปเยอะเดี๋ยวพอทำขนมเสร็จก็เอาพลังงานของเราขึ้นมา
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้ยพี่เฟย์สบายเลยไม่ใช
3: ่อึ๊บหัวคุณป้าถ้าเกิดยิ่งกลัวนี่มันก็ยิ่งเหนียวนะคะเนี่ย
7: ไหนป้าดูหน่อย
3: นี่ค
7: ่
3: ะ
7: อ๋อได้แล้วค่ะเตรียมถาดมาเลยค่ะ
3: ถาด
7: หนูเป็นคนเทไม่ใช่
6: ใช่ค่ะหนูเท
7: ได้แล้วค่ะ
3: ไม่ได้ไม่ได้
1: ทัดให้ยกขึ้นมาเทเลยเหรอ
3: นี่ทัด
1: อ๋อ
7: แค่นี้ละค่ะหนูฝาดลงเลยค่ะ
3: ว้าว
7: จับต่ำคนนี้หน่อยจับต่ำคนนี
1: ้เหนียว
7: ไม่ต้องเขี่ยเลยค่ะ
3: มันเหนียวมากเลยอะคุณป้า
7: ก็หนูกลัวแมลงนี่คะฝีมือดีอะ
1: ฝีมือเราย
3: ิ่งเหนียวยิ่งดีใช่ไหมค
7: ะ
3: ยิ่งเหนียวมันยิ่งเหนียวมันก็ยิ่งอร่อยอะค่ะ
1: หนูเหนียวมาก
3: เหนียวเป็นหมักฝรั่ง
1: อันนี้เดี๋ยวพี่เฟย์ต้องทำให้น้องเดี๋ยวมันร้อน
3: ตอนแรกๆมันจะเป็นน้ำแล้วก็แบบว่าเขียวๆอ่อนๆแต่พอมาตอนนี้มันจะแบบเหนียวๆเหลวๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะเป็นสีเขียวๆเข้มๆด้วยค
7: ่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวป้าทำให้
1: ไหว
7: เกือบเลยเน
6: า
7: ะ
6: คุณป้าอย่าเลยไปโดนหนูนะ
1: คุณป้ามืออาชีพแล้วไม่ต้องกลัวเนาะ
3: มาค่ะเดี๋ยวเฟย์ขึ้นให้
7: หนูยกเลยนะคะ
1: พี่เฟย์เอาผ้าไปค่ะผ้าไม่ร้อนมากค
7: ่
1: ะ
7: จับแค่ไม่ต้องผ้า
1: จบพี่เฟย์วางตรงไหนคะทางหน้านี้นะ
3: ข้างหน้าก็แหละ
1: อันนี้เสร็จแล้วเราทำอะไรต่อ
6: ค่ะ
7: ทำให้มันเนียน
1: น้องแหน
3: มค่ะเพื่อนค่ะ นิ่มจังเลยอ่ะช่วยกันช่วยกันมันจะติดนิ่มๆเหนียวๆอ่ะค่ะนิ่มมากเลยค่ะพี่เฟย
8: ์นุ่มๆๆ นุ่ม
3: จัง
9: ร้อนค่ะ
7: หนูเอาน้ำตาลมาใส่
3: น้ำตาลนี่ค่ะ
7: มาขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเอาน้ำ
9: นี่น้องแหนมดูไว้นะคะระหว่างตรงนี้ตรงนู้น
7: ใส่น้ำก่อนใส่น้ำก่อนนะคะใส่น้ำก่อน
9: ใส่หมดเลย
7: ใส่หมดเลยค่ะใส่หมดเลยค่ะใส่น้ำตาลลงไป
1: น้ำตาลใช้ปริมาณเท่าไหร
7: ่หมดเลย
3: ใส่หมดเลยเหรอคะ
1: กี่ถ้วยอะคะ
7: กิโลนึง
1: หมดนี่ก็ประมาณ1กิโลกรัมใช่ไหมคะ
9: น้ำตาลสายแดง1กิโลกรัมกับน้ำเปล่านะคะ
3: แต่ว่าพอเราเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงเหรอคะคุณป้าม
7: ันจะเป็นเหมือนน้ำเชื่อมในหม้อนู้น
3: เ
9: ห็นไหม
3: มันจะเหนียวเหนียวใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
9: กลิ่นจะหอม
3: อุ้ยระวังฟัน
9: เราต้องทำให้ได้แบบนั้นนะน้องแหนมทำได้เปล่า
3: ช่วยกันค่ะ
9: ช่วยกัน
3: เป็นยังไงไม่รู้
7: มันจะคนจนฝามันละลายเม็ดละลายหมดแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะปล่อยให้มันเดือดตั้งไว้นาน
1: ประมาณกี่นาทีคะ
7: ชั่วโมงนึง
9: ฮะ
1: ชั่วโมงนาน
7: ถ้าเราตั้งมันน้อยมันจะกลับตัวกลายเป็นเกล็ดน้ำตาลเป็นเม็ดกลับหมดเลย
10: ขนมโบราณซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านเมืองตราดอย่างขนมบันดุกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่บรรพบุรุษชาวตราดได้มอบไว้ให้แก่ลูกหลานนะครับและถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนานเอาไว้อวดฝีมือแก่แขกบ้านแขกเมืองโดยนักวิชาการท้องถิ่นเมืองตราดสันนิษฐานถึงชาติกำเนิดของขนมบันดุกเป็นสองทางนะครับข้างหนึ่งก็ว่ามาจากเมืองเขมรอีกข้างหนึ่งว่ามาจากเมืองยวนและเมื่อตรวจสอบข้อมูลจากเวียดนามแล้วก็พบชื่อขนมนี้จริงๆครับซึ่งบันภาษายวนหรือภาษาเวียดนามแปลว่าขนมและเรียกชื่อตรงกันว่าบันดุก
1: คุณป้าคะอย่างนี้นี่เดือดแล้วก็ใช้ได้เลยใช่ไหมคะ
7: ใช้ได้เลยค่ะเพียงแต่ตักส่วนเกินที่มันเลือดออกมาหน่อยเดียวก็ใช้ได้เลย
1: น้องปั้นอย่าตักเอาน้ำไปนะ
7: เอออย่างนั้นแหละได้แล้วค่ะอ่ะดันแล้วลูก
1: อ๋อไม่ต้องตักแล้วหรอคะ
7: จ้าจ้ายกแล้วมาวางตรงนี้นะนี
1: ่พี่เฟย์ระวัง
3: หลบพี่เฟย์กลัวจังเลยอ่ะ
7: นี่
1: ตรงนู้นจะได้ใกล้ๆใช่ไหมคะ
3: ว้าวต่อไปจะมาทำอะไรกันต่อเหรอคะ
7: ทำน้ำกะทิค่ะเนี่ยเนี่ยน้ำกะทิอันนี
1: ้น้ำกะทินี่เป็นหัวหรือหางคะ
7: หัวกะทิ
3: อืมหัวกะทิ
7: แล้วก็ใส่เกลือหน่อยก่อน
3: เกลือ
7: แล้วก็แป้ง
1: ตรงหัว
3: นี่เหรอคะ
7: ได้คนจนฝาให้มันละลายให้หมด
3: ว้าว
1: ดูสิคะน้ำเชื่อมของคุณป้ากับน้ำเชื่อมของเรา
7: เหมือนกันแล้วเพียงแต่อันนี้เขาต้มนานเขาก็ออกมาสีเข้ม
3: ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำสุดฝีมือแล้ว
1: ใช
3: ่ใช่ค่ะเราไปทำอะไรคะ
7: เอาไปตั้งไฟให้ร้อน
3: ไอเลยพี่เฟย
1: ์น้องแหนมยกเลยค่ะให้น้องแหนม
3: หนูยกเหรอคะ
7: เริ่มทำ
3: ได
7: ้
3: ค
7: ่
3: ะได้ค่ะ
1: โอ้กระทะจิ๋ว
9: กระทะจิ๋ว
3: เทเลยเหรอคะจะเทแล้วนะเทเลยอุ้ย
1: ส่วนผสมในนี้ก็จะมีหัวกะทิเกลือ1ช้อนชาแล้วก็แป้งมันอีก1ช้อนชา
7: แต่อันนี้จะต้องคนตลอดมันจะทำให้แป้งมันติดกระทะและแป้งเป็นก้อน
3: อันนี้ต้องเปิดนิดมากๆเลยเพราะว่ากระทะเล็กแล้วค่ะ
1: รสชาติของขนมเนี่ยผสมผสานกันอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเค็ม
9: อันนั้นหวาน
1: อันนี้จืดหอมพอมาผสมกันนี
7: ่ตัวไปแล้วมันจะอร่อยเพิ่มขึ้น
1: มันจะกรุบกรุบ
9: มันแค่นี้
1: ร
9: อไปด้วยนะ
3: เนาะพี่ปั้นคะพี่เฟย์คะแค่นึกนี่ก็อยากกินแล้วนะคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
9: ใจเย็นๆค่ะ
1: เช็ดน้ำลายไหล
3: ถ้าอย่างนั้นเรายกกะทิขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ
7: เดี๋ยวป้าดูก่อนนะคะอ๋อได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วยกเลยค่ะเอาผ้ามารองนะคะอ้าวยกได้เลยค่ะ
1: ยกได้เลยนะ
3: ยกเลยค่ะ
1: เดือดแล้ว
9: ระวัง
3: อุ้ย
1: กะทิอันนี้เป็นของพี่เฟย์คนเดียวนะคะ
3: ได้ไงค่ะพี่เฟย์
1: อ้าว
7: นู่นนู่นหนูว่างไปไหนหมดเลยลูก
1: ช้ำ
3: มันนิ่มมากนุ่มๆใช่ไหมคะเนี่ยมันนุ่มๆทำไมมันถึงนุ่มหรอคะ
9: เพราะว่าเราใส่ทำให้มันเหนียวกวนให้มันเหนียวไงคะ
1: อ๋อนี่เย็นแล้วใช่ไหมคะ
7: แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะ
3: ค่ะ
7: เสร็จแล้วค่ะ
9: ฮะ
7: พร้อมทานได้เลยค่ะ
1: คุณป้าคะแล้วถั่วล่ะคะ
7: อ๋อถั่วเราซื้อถั่วดิบมาแล้วก็เอามาลงกระทะคั่วเสร็จแล้วก็มาเอาเปลือกออกแล้วก็เอาไปใส่ถุงแล้วก็ใช้สากกระเบือ
1: ค่ะ
7: ทุบๆๆๆ
1: หมด
7: แต่ไม่ใช้ตำนะทุบๆๆๆ ให้มันแตก
0: ทุบแค่พอแหลก
7: จ้าพอแหลก
0: ไม่เหมือนไม่ได้เป็นผง
7: ถ้าตำมันจะเป็นผงถ้าเราทุบเบาะเบาะมันจะออกมาลดลักษณะนี
1: ้เสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการกิน
9: ขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องถามว่าใครพร้อมหรือไม่พร้อม
0: พี่เฟย์พร้อมก่อนคนแรกเพราะฉะนั้นพี่เฟย์ต้องกินก่อนใช่ไหมคะน้อง
3: หยุดหยุดหยุดหยุดหนูเป็นน้องแล้วค่ะ
0: น้องก็เสียสละก่อน
9: หนูเป็นพี่น้องแหนมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูกินก่อน
0: ไม่ได้ถ้างั้นอันนี้เป็นพี่เสียสละให้น้อง
7: เอาอย่างนี้ป้าตักกันพร้อมกันเลย
0: หยุดหยุดหยุดเดี๋ยวคุณป้าจัดให้คุณป้าจัดให้นะคะ
7: อันนี้สีมือพวกหนูกวนเองนะคะ
3: ถ้าไม่อร่อยอย่าว่ากันนะ
0: ไม่ว่า
7: ทำครั้งแรกมันอาจจะอร่อยน้อยหน่อยแต่ต่อไปเราก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตามความต้องการของเราเราต้องการแบบไหนเราอยากได้อย่างไรเราก็ทำไป
0: อ
7: ัน
0: นี้เราต้องใส่
7: หนูยังเด็กใช้หวานน้อยหน่อยนะคะ
3: ค่ะพี่เฟย์ทาเลยค่ะเชิญค่ะ
0: โรยด้วยอะไร
3: ถั่วลิสงคั่วค่ะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
9: รสชาติก็จะออกมากรุบกรุบหอมหวานมันเข้มไหนบอกว่าจะชิมด้วยกันพี่เฟย์ใจร้าย
0: นุ่มมากเลยนะคะ
9: จริงเหรอคะพี่เฟย์สุดยอดค่ะ
0: แล้วกลิ่นมันจะหอมถั่วคั่วด้วยไงคะน้องปั้น
9: ปั้นยังไม่ได้กินเลยเนี่ย
0: เป็นไงคะน้องแหนมมันจะได้รสชาติกะทิด้วยค
7: ่
0: ะ
7: กินอร่อยงี้คิดจะไปทำขายไหม
3: ยังไม่รู้เลยค่ะ
10: ส่วนผสมขนมบันดุกสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมตัวขนมแป้งข้าวเจ้าโม่สด1ถ้วยตวงน้ำใบเตย4ถ้วยตวงแป้งมันสำปะหลังครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายแดง3ถ้วยตวงน้ำสะอาด2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงเกลือ1ช้อนชาแป้งมันสำปะหลังครึ่งช้อนชาถั่วลิสงคั่วเล็กน้อย
3: งั้นหนูก็ต้องขอขอบคุณคุณป้ากุหลาบมากเลยนะคะที่มาสอนหนูทำขนมไทยอะค่ะ
7: ขอบคุณค่ะ
0: อยากให้เพื่อนๆได้มาร่วมทำกิจกรรมแล้วก็ได้มาร่วมทำขนมแสนอร่อยไปกับพวกเราเขียนจดหมายกันเข้ามาเยอะๆตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
10: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: คนอร่อยอร่อยก็มีอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะเราเป็นเด็กไทยมาพร้อมใจกันกินขนมไทยกันค่ะ
3: ขนมไทยมีอร่อยอร่อยอยู่มากมายขอให้ทุกคนสืบสานประเพณีและกินขนมไทยกันเยอะๆนะคะ
0: มาพบกับความสุขและความสนุกสนานกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เสียงขวัญเอ้ยมากินข้าวได้แล้วลูก
1: จะยาย
0: ยายจะไปทำนาแล้วนะ
1: ยายจะไปทำนาแล้วเหรอจ๊ะยายดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะอย่าหักโหมมากล่ะหนูเป็นห่วงยายนะจ๊ะ
2: ตั้งใจเรียนนะลูกเอ้ย
1: ได้จ้ะยาย
3: ทำอะไรกันอยู่อ่ะ
4: อ้าวเพียงขวัญทัศมาพอดีเลยมาดูนี่สิแม่เราซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้กับนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยเกือบ 40,000 เลยนะเป็นไงสวยไหมมาดูนี่สิ
3: โหสวยจังเลยน่าอิจฉาจัง

0: หนูกลับมาแล้วจ้าก
1: ลับมาแล้วเหรอลูกเรียนเป็นยังไงบ้าง
0: เรียนเหรอจ้ายายวันนี้หนูว่ามันก็โอเคนะจ้ายายแต่ว่าหนูเห็นเพื่อนอะได้โทรศัพท์มาใหม่จ้ายายโทรศัพท์ของเพื่อนอะยายสวยมากมากยายยายซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมจ้าหนูอยากได้ใหม่เหมือนเพื่อนบ้าง
1: อ้าวแล้วเครื่องเก่าของหนูมันพังแล้วเหรอลูก
0: เครื่องเก่าของหนูเหรอจ้ายังไม่พังจ้ายายแต่ว่ามันเก่าแล้วนะจ้าหนูอยากได้ใหม่เหมือนกับเพื่อนบ้างยายซื้อให้หนูหน่อยเถอะนะ
1: ถ้ามันยังใช้ได้อยู่เราก็ใช้ไปก่อนนะลูกเพราะบ้านเราอ่ะไม่ได้ร่ำรวยเราต้องรู้จักประหยัดอดออมอยู่อย่างพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีอันไหนจำเป็นเราค่อยซื้อเนาะ
2: สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสงค์นิกรชาวไทยมาโดยตลอดนะคะรวมถึงในเรื่องของการบริหารและการพัฒนาประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความพอประมาณนะคะการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนในเรื่องของการมีความรู้และคุณธรรมเพื่อประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำค่ะ
0: อ๋อคำว่าพอเพียงที่ยายพูดเมื่อวานมันเป็นแบบนี้นี่เอง
3: ตั้งร้องไห้ทำไม
4: เราเสียใจเราไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วเพราะว่าแม่เราไปกู้หนี้นอกระบบมากู้มันซื้อโทรศัพท์ให้เราแล้วแม่เราจ่ายเขาไม่ไหวเขาเลยมายึดโทรศัพท์นาฬิกาก็ยึดไปด้วยแล้วพ่อกับแม่ก็มาทะเลาะใหญ่โตอีกที่บ้านไม่มีความสุขเลยถ้าเราไม่ไปบังคับแม่มันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
3: ไม่เป็นไรนะตังคุณครูเคยสอนพวกเราเอาไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็คิดซะว่ามันเป็นบทเรียนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลพอประมาณไม่ประมาทกับชีวิตอีกอย่างตังเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าตังจะไม่มีอะไรใหม่ๆอ่ะแต่ว่าตังก็ไม่ได้เก่งน้อยลงเลยถูกไหมไม่เป็นไรนะตังยังไงอ่ะเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ
5: เพียงขวัญมานี่หน่อยสิ
3: อ้าวฮะ
5: เขาว่างไหมเรามีเรื่องทุกข์ใจมากเลย
3: ทัดมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกเราได้นะเผื่อเราจะช่วยอะไรทัดได้บ้าง
5: ก็ที่บ้านเราน่ะสิเราขอให้ซื้ออะไรก็ไม่เคยซื้อเลยถึงจะเป็นของที่จำเป็นก็ไม่เคยซื้อเลยดูเราสิถ้าจะเป็นคนที่ขาดสารอาหารอยู่แล้วแม่เราน่ะประหยัดมากประหยัดจนกลายเป็นคนขี้เหนียวไปแล้ว
3: ใจเย็นๆก่อนนะทัดแม่เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละทัดลองค่อยๆ คุยกับแม่ดูก่อนไหมหรือไม่ก็ลองให้แม่ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณครูไก่สอนเราดูสิ
5: แม่จะฟังเราจริงๆเหรออืมถ้าตากับยายมาบ้านรอบนี้เดี๋ยวจะให้คุยกับแม่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่จำประหยัดไม่ใช่เลย
0: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงยากจนก็เหมือนมั่งมีถ้ายินดีในสิ่งที่มีอยู่ถึงมั่งมี

0: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนโยนวิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนจังหวัดหนองบัวลำพูทีมงานครับขอภารกิจหน่อยครับวันนี้ผมต้องทำภารกิจอะไรบ้างครับเชิญครับมาเฮ้ยทำไมครั้งนี้มันหนากว่าเดิมเฮ้ยเอ้ามี2ภารกิจเหรอเนี่ยเป็นลายผ้านะครับแล้วนี่คืออะไรเป็นก้อนหินเดี๋ยวนี้นะครับเต๋าจะไปถามชาวบ้านดูว่า2อย่างนี้คืออะไรแล้วก็จะไปตามหาภารกิจของเรากันตามมาเลยครับ
1: ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นอกจากการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจแล้วชุมชนนี้ยังถือเป็นตัวอย่างของความเข้มแข็งภายใต้พลังบวรบ้านวัดโรงเรียนและราชการซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนสถาบันการศึกษาในจังหวัดและที่อื่นๆโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างเป็นรูปธรรมจากพื้นที่ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้สมาชิกซึ่งไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ปลูกผักครัวเรือนละ1งานสู่พื้นที่ปลูกพืชผสมผสานเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับชาวชุมชนนอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมเก็บผักอินทรีย์ที่ปลูกตามฤดูกาลได้

มาถึงแล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูใครจะคาดคิดว่าที่หนองบัวลำพูจังหวัดเกิดใหม่ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2536บนพื้นที่ภาคอีสานแห่งนี้จะมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยแต่ถ้าได้เห็นตราสัญลักษณ์จังหวัดก็จะทราบว่าจังหวัดหนองบัวลำพูมีตราสัญลักษณ์เป็นภาพพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของชาวหนองบัวลำพูที่นี่จึงเป็นสถานที่สำคัญที่ควรมาเยี่ยมเยือนเป็นแห่งแรกๆของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเลยครับศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นที่เคารพนับถือของคนหนองบัวลำพูเป็นอย่างมากมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรไม่ขาดสายเชื่อว่ามาอธิษฐานสิ่งใดแล้วกลับไปแล้วทำสิ่งนั้นด้วยใจเป็นกุศลสิ่งที่ขอก็จะสำเร็จด้วยดีสบายกระเป๋าชาวบ้านมีมิตรไมตรีบ้านเรายังมีของดีเสน่ห์ที่มาถึงอีกที่หนึ่งครับรู้ทั้งรู้ว่าไม่เกี่ยวกับภารกิจเลยแต่ก็ต้องมาให้ได้ก่อนไปค้นหาปริศนาตามชาเลนจ์ของเราเพราะที่นี่วัดมหาชัยเป็นอีกที่ที่ต้องมายนต์ของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนวัดมหาชัยเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างเมืองเมื่อ125ปีก่อนหากใครเป็นศิษยานุศิษย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแนะนำว่าควรมาเพราะที่นี่เป็นหนึ่งวัดสำคัญที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ทุดงมาจำพรรษาครับนอกจากนั้นวัดแห่งนี้

0: ยังมีพระพุทธรูปสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การสักการะนั่นคือพระบางเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสร้างด้วยทองสีเหลืองดอกบัวมี2 องค์คู่กันโดยมีลักษณะเหมือนกันทั้ง2 องค์มีอักษรจีนปรากฏที่ฐานบอกชื่อผู้สร้างและวัดเดือนปีที่สร้างเชื่อกันว่าลูกหลานเชื้อสายพระวอพระตาเป็นผู้อัญเชิญพระบางมาประดิษฐานไว้ที่หนองบัวลำพูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระวอพระตาบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองหนองบัวลำพูโดยได้นำมาถวายในคราวฉลองอุโบสถวัดประมาณปีพ.ศ. 2440นับจากนั้นพระบางทั้งสององค์จึงอยู่คู่วัดมหาชัยและเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองหนองบัวลำพูมาตราบเท่าทุกวันนี้ชื่นใจกับสายบุญกับการกราบนมัสการพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานหรือหนองบัวลำพูกันแล้วไปเติมพลังให้สายชิลกันบ้างครับที่นี่ร้านกาแฟ The Container ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ที่สร้างขึ้นจากตู้คอนเทนเนอร์สมชื่อร้านเป็นอีกหนึ่งจุดแวะพักที่คอกาแฟต้องประทับใจเพราะนอกจากเมนูเครื่องดื่มบรรยากาศที่นี่ยังเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆมีทั้งในโซนภายในร้านและโซนนอกร้านซึ่งในวันที่อากาศดีๆนะครับโอ้โหลมภูเขาจะพัดโชยมาเย็นสบายเลยครับออกจากร้านกาแฟไม่ไกลเราจะพบกับลานค้าชุมชนห้วยเดือตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลักหนองบัวลำพูอุดรธานีที่นี่มีที่จอดรถกว้างขวางห้องน้ำสะอาดท่ามกลางบรรยากาศล้อมรอบด้วยป่าไม้และภูเขาสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตจากชุมชนสินค้าเกษตรกรรมสินค้าหัตถกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของชุมชนในพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าที่มาขายก็เป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นสินค้าที่เกษตรกรผลิตเองแล้วนำสินค้าของตนเองมาออกจำหน่ายรวมไปถึงของป่าที่หาได้ตามฤดูกาลลานค้าชุมชนห้วยเดือจึงเป็นตลาดที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของภูมิปัญญาและอาหารการกินของชุมชนและจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นอย่างดีเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อุทยานไดโนเสาร์จังหวัดหนองบัวลำพูครับผมจะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือหอยที่กลายเป็นหินผมว่าต้องอยู่ที่นี่แน่ๆครับผมตามมาเลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลมีเรื่องราวให้ประหลาดใจอีกแล้วครับอย่างที่รู้กันว่าภาคอีสานของประเทศไทยไม่ติดทะเลแต่ที่นี่บนพื้นที่แห่งนี้มีซากดึกดำบรรพ์เปลือกหอยกาบคู่มีอายุอยู่ในยุคจุลสิกตอนปลายเลยทีเดียวถามว่ายุคจุลสิกตอนปลายนานแค่ไหนก็คือประมาณเมื่อ150ล้านปีก่อนมาแล้วครับสุดยอดไปเลยนอกจากเปลือกหอยกาบคู่ยังมีการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์บรรพบุรุษทีเล็กอีกด้วยซึ่งจังหวัดหนองบัวลำพูก็ได้พัฒนาแหล่งค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์และหอยหินแห่งนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาครับ
1: เห็นหอยที่เป็นแบบหินไหมหอยที่กลายเป็นหินน่ะเห็นไหมไม่เห็นเหรอโอ้
0: นี่ครับเราอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีครับนี่ผมว่าภารกิจเราเนี่ยต้องอยู่ในนี้แน่ๆครับผมเข้ามาเลยครับไป
1: เจอแล้ว
0: นี่ไงหูหอยหินครับ150ล้านปีโหเยอะมากในที่สุดภารกิจแรกของผมก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับการตามหาหอยหินของเรานะฮะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าอายุถึง150ล้านปีและก็ยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะครับแต่ก่อนอื่นผมหิวแล้วนะครับขอตัวไปกินข้าวก่อนถึงจะมีแรงตามล่าภารกิจต่อไปหลังจากที่เราไปเที่ยวในยุคจุลสิกมาแล้วนะครับโอ้โหวันนี้ก็ผ่านมาครึ่งวันแล้วเริ่มรู้สึกหิวฮะก่อนที่เราจะเข้าไปเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนะครับเรามาแวะทานอาหารอีสานอร่อยๆกันก่อนนะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ข้างหน้าทางเข้าชุมชนเลยครับผมชื่อร้านว่าแวะอิ่มอีสานครับที่นี่มีอาหารอีสานหลากหลายมากเลยนะฮะผมได้สั่งปลาเผาไก่ย่างส้มตำรอไว้แล้วนะครับตอนนี้ไปทานก่อนดีกว่าครับผมไปแม่สวัสดีครับไก่ได้แล้วไปครับไก่
2: ได้ค่ะ
0: ญี่ปุ่นได้ไหมครับ
2: อ่า
0: ๋วยเตี๋ยวเจ๊แมวก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องมาชิมเลยครับผมขอเตือนไว้เลยนะครับว่าถ้าไม่แน่จริงเนี่ยอย่าไปสั่งพิเศษเขานะครับนี่คือธรรมโอวาทตอนหนึ่งของหลวงปู่ขาวอนัลโยพระอริยเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งแห่งวงกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งบารมีของท่านทำให้วัดถ้ำกลองเพนเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ไกลวัดถ้ำกลองเพนเป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองบัวลำพูบริเวณโดยรอบวัดมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงบสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่แต่ไม่พบหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่พ.ศ.ไหนแต่ชาวบ้านเล่ากันว่าบริเวณนี้เดิมเคยเป็นป่าปกคลุมปิดทางเข้าและพรานป่าได้เข้ามาสำรวจพบเศษซากของกลองเพนเก่าจึงเป็นที่มาของชื่อวัดถ้ำกลองเพนครับจนในปีพ.ศ. 2501หลวงปู่ขาวอนัลโยได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพนและได้อาศัยวัดแห่งนี้เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานจวบจนปัจฉิมกาลของท่านท่านดูแลบริเวณวัดซึ่งมีเนื้อที่กว่า 1,400 ไร่ให้เป็นแหล่งวิปัสสนาท่ามกลางป่าร่มรื่นบนสันเขาโขดหินและเพิงผาธรรมชาติที่งดงามจวบจนมรณภาพซึ่งจุดเด่นนอกจากธรรมชาติที่งดงามของวัดก็คือพิพิธภัณฑ์อัฏฐบริขารหลวงปู่ขาวอนัลโยรวมไปถึงเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็งเขมาภิระโตซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะสวยงามควรแก่การศึกษาและเคารพบูชา
1: วันนี้เราก็เที่ยวมาทั้งวันแล้วนะครับแต่ผมไม่ลืมแน่นอนกับการตามหาคำใบ้ของเราหรือว่าภารกิจของเรานะครับนี่ครับผ้าลายบัวลุ่มพูเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพลนครับผมเดี๋ยวเราไปถามคนข้างในกันดีกว่าว่าอันเนี้ยอยู่ที่ไหนอยากเห็นแล้วเนี่ยตามมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นอย่างอยู่ครับ
0: ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพนเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทางด้านศิลปะหัตถกรรมของบ้านถ้ำกลองเพนซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดการทอผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูรวมไปถึงการมอบประสบการณ์จากกิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรมชาติสาธิตการทอการอิ้วฝ้ายให้กับผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมเยือนว่ากันว่าที่นี่คือต้นกำเนิดของโครงการศิลปาชีพจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน่าเสียดายนะครับที่วันนี้ทางกลุ่มทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพพิเศษไม่ได้ทอผ้าบัวลุ่มผูที่เราตามหาแต่ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าจะไม่พบแต่ก็ได้รับประสบการณ์สุดประทับใจจากที่นี่ผมอยากให้เพื่อนๆแวะมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ด้วยตัวเองนะครับครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมานมัสการหลวงปู่ขาวอนัลโยณวัดถ้ำกลองเพนพระองค์ทรงพบว่าชาวบ้านไม่มีที่ทำกินจึงได้ซื้อที่ดินเพื่อให้ชาวบ้านทำกินกันและมีรายได้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แบบครอบครัวผ่านการทำเกษตรด้วยใจรักมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทั้งชาวบ้านที่ดูแลแปลงผักช่วยกันทำการเกษตรจึงเรียกการเกษตรของชุมชนแห่งนี้ว่าถ้ำกลองเพนชุมชนเกษตรสายบุญ
2: ส่วนมองนี่พระพันปีหลวงเพิ่นมอบให้เป็นที่สาธารณะหมู่บ้านแต่ก่อนเพิ่นสิปลูกมอนเลี้ยงไหมค่ะปลูกมอนเลี้ยงไม้แล้วบัดที่นี่ส่วนที่เพื่อนปลูกมอนเลี้ยงไม้นั่นเพื่อนได้เสียชีวิตไปหลายแล้วเฮาก็เลยบ่ได้สานต่อมาเพื่อนเลยมาจัดพื้นที่ให้ตัวละ1งานเพื่อเฮาสิได้มาปลูกผักกินเองค่ะ
1: โอ้นี่ๆ
2: จับออกมาแล้วปาดข่วนมันต้องจับอย่างนี
1: ้
2: นี่ปาดข่วนมันบัดนี
1: ้ปาด
2: นี
1: ่ฮะน้ําต่ําน
2: ั่นเอามีดปาดข่วนมันอย่ามันถือเครือมันเด้อ
1: น
2: ี
1: ่บ่
2: จ้านั่นละเอามาใส่ตะกร้าเลย
1: ก
0: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมสุดท้ายนะฮะผมขออนุญาตมาล้างหน้าล้างตาพักผ่อนเก็บของก่อนนะครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์ครับผมและที่นี่นะครับก็มีกลุ่มโฮมสเตย์อีกหลายหลังเลยนะครับมากกว่า10หลังด้วยกันสามารถมาพักกันได้นะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับบ้านเลขที่309หมู่4นะครับและบ้านหลังนี้นะครับก็เป็น1ในกลุ่มโฮมสเตย์บ้านถ้ำกลองเพนครับ

เรามาชมอีกหนึ่งวิถีธรรมชาติที่กำลังเป็นที่ฮอตฮิตของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนบนเทือกเขาสูงชันที่สามารถมองลงไปเห็นตัวเมืองหนองบัวลำพูเบื้องล่างท่ามกลางป่าธรรมชาติอันร่มรื่นเป็นที่รู้จักกันในนามภูพานน้อยและที่นี่นะครับเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเราจะมาชมพระอาทิตย์ตกดินกันที่ภูพานน้อยครับภูพานน้อยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยวมีโซนสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเล่นแคมป์ไฟรวมไปถึงการประชุมสัมมนาและโซนพื้นที่ป่าใช้ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเล่นกีฬาได้อย่างหลากหลายถึงแม้วันนี้ภารกิจของผมจะยังไม่เสร็จสิ้นแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมขอลาไปด้วยวิวสวยๆจากภูพานน้อยแล้วเรากลับมาดูกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับถนนสายวัฒนธรรมยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดฉากชีวิตของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนได้เป็นอย่างดีเลยครับอากาศเย็นๆลอยอยู่จางๆทำให้การตื่นขึ้นมาตักบาตรยามเช้าเต็มไปด้วยความสดชื่นเหนือถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์ถึง3วัดด้วยกันเลยครับลองเที่ยวลองเดินตลาดเอกลักษณ์วิถีไทยไปชมฟ้อนศาลาทรงงานเป็นที่ที่พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนและใช้ศาลาตรงนี้เป็นที่ประทับเพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมซึ่งพื้นที่ที่ตรงนั้นพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประทานมอบให้แก่ชาวบ้านชุมชนวัดถ้ำกลองเพนได้ใช้ประโยชน์ในการปลูกหม่อนไหมเพื่อเป็นรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกหม่อนไหมเป็นสวนเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้ของเศรษฐกิจชุมชนให้ดีและมั่นคงยิ่งขึ้น

ตอนนี้นะครับเราอยู่สถานที่สุดท้ายแล้วนะครับที่จะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือตามหานี่เลยครับผ้าลายบัวลุ่มพูนะครับตอนนี้นะครับเต๋าอยู่ที่บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาครับเดี๋ยวเราไปตามหาภารกิจของเรากันครับ

เฮ้ยเฮ้ยอะเหมือนเราจะเจอแล้วครับนี่ไงใช่ไหมขอเทียบลายก่อนเจอแล้วครับนี่ผ้าลายบัวลุ่มพูครับผมภารกิจของเราสำเร็จแล้วครับและจุดเช็คอินสุดท้ายนี้เราก็มาพบจนได้ครับกับผ้าบัวลุ่มพูที่ศูนย์การเรียนรู้ขวัญตาแห่งนี้นี่เองและที่นี่นะครับยังมีผ้าลายอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีแนวแฟชั่นด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำเร็จแล้ว บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาเกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะสืบสานองค์ความรู้ผ้าบัวลุ่มพูบัวหมายถึงหนองบัวลำพูมีลวดลายดอกบัวหลวงคือดอกไม้ประจำจังหวัดหนอง

ัวลำพูและสื่อถึงนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานคำขวัญประจำจังหวัดหนองบัวลำพูลุ่มพูหมายถึงชื่อเดิมจังหวัดหนองบัวลำพูคือเมืองหนองบัวลุ่มพูโทนสีชมพูเป็นสีประจำจังหวัดหนองบัวลำพูครับและนี่จึงเป็นที่มาของผ้าลายบัวลุ่มพูครับ

่วงเวลาเกือบ48ชั่วโมงณชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูแห่งนี้ได้มอบความทรงจำที่ล้ำค่ามากมายให้กับผมแม้ที่นี่จะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีไฮไลท์การท่องเที่ยวหวือหวาหากแต่มีเสน่ห์ซ่อนอยู่ในทุกรายละเอียดอยากให้เพื่อนๆลองวางแผนการท่องเที่ยวมาที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนแล้วจะหลงรักเหมือนเต๋าอย่างแน่นอนครับวันนี้ภารกิจของเราก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับฮู้ฮู้สวยมากบรรยากาศชิลมากเลยฮะชุมชนต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราโชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2: โรงเรียนเราเข้าเป็นโรงเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62มาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เงี้ยค่ะ
3: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกปฐมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของปฐมวัยที่เหมาะสมนะคะ
1: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
4: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
5: มีผักบุ้งครับผลพาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
6: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
7: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
1: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
8: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
2: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดั่งคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
3: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
4: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
1: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
5: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลาดพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
1: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับในช่วงมรสุมแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวประมงนั้นจะพูดว่าหากินยากกว่าปกติด้วยลมด้วยฝนและคลื่นทะเลจากที่สามารถออกไปหากินกันได้เกือบทุกวันบางครั้งนะฮะก็ออกเรือกันไม่ได้หลายวันเลยล่ะครับอย่างอวนที่เราออกมากู้กันวันนี้นะครับเป็นอวนของบางโดนซึ่งก็ไม่ได้ออกมากู้หลายวันแล้วนะครับเพราะคลื่นลมแรงที่เกิดจากมรสุมครับ
1: วางไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย
2: 3-4 วันที่แล้วนะครับคือคลื่นลมเนี่ยมันหนักมากนะครับ3-4 วันที่แล้วเนี่ยออกเรือไม่ได้ก็เลยวันนี้คิดว่าน่าจะเบานะเลยออกมานะครับแต่ก็ยังเจออยู่ดีนะฮะวันที่3ขึ้นมานะครับก็จะได้ทั้งปูมีหอยด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือปลามันติดมันเยอะมากนะครับ
3: นี่ขึ้นมานะครับมีความเบตงเลอร์เลยนะครับ2-3 ตัวขึ้นมานี่นะ
0: อวนที่จมอยู่ในน้ำทะเลหลายวันนะครับสัตว์ทะเลอย่างปูและหอยนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยตายครับแต่ถ้าเป็นปลาที่ติดอยู่หลายวันแล้วส่วนใหญ่นะครับจะตายและเน่าติดอวนครับ
2: นี่มีปลามาด้วยโอ้โหมันเน่าเหม็นแล้วอ่ะบัง
1: ปลาพองนะเขาเรียกอะไรนะ
4: ปลาพอง
1: ปลาพองปลาพองเหรอมันเป็นปลาคือมันพองนี่คืออะไรมันแบบมันอืดอย่างเงี้ยเหรออันนี้เอาไปได้เหรอแต่มันตายมา3-4 วันแล้วนะไม่พื้นนะครับไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้นี่พองแล้วอืดแล้วนะฮะลักษณะของเขาเนี่ยหูตานี่คือแบบดิ้นออกมาเลยนะฮะตัวก็จะพองขึ้นมาเหมือนอืดนั่นแหละมันตายแล้วอะเนาะแล้วก็จะสีแบบซีดแล้วนะครับตาเตอร์นี่คือปริ้นออกมาหมดแล้วอะนี่ตัวนี้เป็นปลาตามะนะตัวเบลเลอร์เลยครับ
0: ดูเหมือนว่าอวนของเรานะครับนอกจากจะได้ปูเยอะแล้วปลาพองก็เยอะมากๆเลยครับกลิ่นนี่ตลบอบอวนเลยล่ะครับแต่ว่าปลาตายหรือปลาพองที่ติดอวนแบบนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ปลดทิ้งนะฮะแถมบางบอกว่านี่แหละของดีครับช่วงหน้าฮะมาติดตามกันต่อครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำไปทำอะไรกันสักครู่เดี๋ยวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับออกเรือฝ่าคลื่นลมของมรสุมตามชาวบ้านที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังมากู้อวนกันครับอวนนี้นะครับเป็นอวนที่ทิ้งไว้ 3-4 วันแล้วซึ่งนอกจากปูและหอยที่ติดขึ้นมายังมีทั้งปลาเป็นและปลาตายหรือที่ชาวบ้านนะครับเรียกกันว่าปลาพองครับ

0: ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปลาพองก็มากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยฮะโอ้โหเจอกลิ่นปลาพองผสมกับคลื่นลมที่โยกเหมือนอยู่ในเปลโอ้โหแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นทีผู้ต้องขอตัวสักครู่แล้วครับผม
1: มาออกเรือหน้ามรสุมแบบนี้คือไม่ไหว
2: มาต่อนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับบางก็เริ่มสาวอวนขึ้นมาแล้วนะครับ
0: แต่ถึงกลิ่นจะตลบอบอวนขนาดไหนนะครับบางก็ยังยืนยันนะครับว่านี่แหละวัตถุดิบที่ไม่ได้หากันได้ง่ายๆครับ
2: พวกปลาเนี่ยที่มันตายๆแล้วเนี่ยชาวบ้านจะเรียกปลาทอง
3: คร
2: ับ คือว่าไม่รู้แหละชนิดไหนก็ว่าไป
3: ได้แล้ว
2: นะอะไรก็ได้ที่มันอืดมันพองเนี่ยเรียกปลาทองหมด
3: ใช
2: ่คือกลิ่นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีกลิ่นแล้วนะ
3: มีกลิ่นแล้ว
2: คืออันนี้เอากลับด้วยเหรอครับ
3: ใช่ปลาทองเอามาทำเค็มมันก็ได้เนื้อมันส้มๆ
2: เนื้อมันส้มๆเปรี้ยวนี่เหรออ๋อแล้วพอเอาไปทำกับข้าวมันก
3: ็กินอร่อย
2: กินอร่อยเหมือนกันใช่ไหมอ๋อแล้วปกติแล้วปลาทองนี่มันต้องระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าปลาพองได
3: ้อ๋อประมาณก็4-5ชั่วโมง
2: 4-5ชั่วโมงหลังจากที่มันตายแล้วเงี้ย
3: ตายแล้ว
2: แล้วยังไงถึงรู้สึกว่ามันเอาไปทำไม่ได้แล้วอ่ะ
3: หลายวันแล้วมันเอาหมดแล้ว
2: หลายวันแล้วมันเน่ามัน
3: เน่า
2: เลยไปเลย
3: ม
2: ัน
3: แล้วก็ใช้ไม่ได
2: ้แต่ถ้ามันยังเป็นตัวอยู่แบบนี้แล้วมันยังแค่ออกพองๆอืดๆเอาไปทำได้
3: เอาไปทำได้

0: ตอนนี้นะครับเราก็ยกอวนนะครับมาไว้ที่บ้านแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมาแกะอวนกันแล้วนะฮะได้มาหลากหลายอย่างมากเลยนะครับมีทั้งปูม้านี่ผู้เห็นมาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็มีหอยด้วยแล้วก็มีปลานี่นะครับปลาเนี่ยปลาเป็นปลาเก๋าอันนี้ปลาอะไรจ๊ะ
1: น
0: ี่
1: เป็นปลาตะมะ
0: ปลาตะมะก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เนื้อเขาจะแบบเยอะนะครับ
2: เฮ้ย
3: ปูม้าหมึกพอง
0: ได้หมึกมาด้วยหมึกพองเหมือนกันนี่ตัวเบลเลอร์เลยหมึกกระดองนะฮะปลาธงชัยอันนี้พองไหมอันนี้ถือว่าได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่นะครับตัวนี้ก็ได้ปลาพองอีกตัวนึงแล้วนะฮะยอดนี่ใส่นี่เลยปลาพองคือกลิ่นแต่ว่ากลิ่นมันก็คือกลิ่นแบบปลาเน่าเลยนะ
1: ค่ะ
0: แต่เราบ้านเราก็เอามากินได
1: ้ค่ะเอาไปทำมาค่ะเอาไปเกณฑ์คั่ว
0: แล้วมันก็จะเป็นมันก็จะหอมขึ้นมาของที่เราคิดว่ามันเหมือนแบบมันจะแบบไม่มีประโยชน์แล้วอะแต่ความจริงกินได
1: ้
0: ถึงขนาดว่าเมื่อกี้นะครับอ้วนวางปุ๊บมีบ้านข้างๆนี่ปรีมาเลยมีปลาพองไหม
1: ค่ะใช่มาทุกวันเลย
0: เหรอ
1: ค่ะมาตามซื้อปลาพอง
0: อุ้ยแปลว่ามันต้องอร่อยนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราได้รู้กันนะครับว่าวันนี้ปลาพองเนี่ยวัตถุดิบของเราเนี่ยจะเอาไปทำเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วรสชาติจะอร่อยไหนกลิ่นคือแบบสุดอะยอดเลยอะ
1: ใช้
0: ไม่ได้หรอทำไมล่ะ
1: มันไม่มีเยื่อเลย
0: มันไม่มีเยื่อไม่มีเนื้อแล้ว
1: ไม่มีเนื้อเลยอ๋อแต่นั้นมันมีกลิ่นเกินมันไม่มีเนื้อแล้ว
0: อืม
1: แบบนี้จำได
0: ้คือมีระยะของเขาด้วยนะอย่างนี้ต้องซักประมาณกี่วันครับหรือมันกะระยะเวลา
1: ใช่ใช่กะไม่ได้
0: มันต้องดูที่ตัวเลยใช่ไหมเพราะปลาบางตัวบางชนิดมันก็2วันมันก็ปลายแล้ว3อันนี้บางตัว4 5วันเพิ่งพองอะไรแบบนี้หรออันเนี้ยอย่างเงี้ยคือมันยังไม่เหม็นมากนะครับเนี่ยก็ยังเป็นกลิ่นที่พอรับได้อยู่มันจะออกตุบๆหน่อย
4: วัตถุดิบที่ติดอวนขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับโดยความที่เป็นช่วงมรสุมทำให้คลื่นพัดทั้งปูทั้งปลามาติดอวนวัตถุดิบที่ยังคงเป็นชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำมาขายต่อได้แต่สำหรับปลาที่ตายจนเป็นปลาพองแบบนี้นะฮะจะนำไปขายก็ไม่ได้ชาวบ้านจึงมีภูมิปัญญาในการทำปลาพองให้กลายเป็นอาหารจานอร่อยเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีให้กินได้แค่ช่วงมรสุมแบบนี้เท่านั้นแหละครับแต่ปลาพอง

0: ที่ติดอวนมาไม่ใช่ว่าทุกตัวเนี่ยจะสามารถนำมาทำอาหารได้นะครับเราจะเลือกเฉพาะปลาพองอืดแต่ว่าลักษณะยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์จับแล้วก็ยังมีเนื้อและกลิ่นที่ไม่เหม็นจนเกินไปซึ่งปลาลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังที่จะสามารถนำมาทำอาหารได้ครับแต่ว่าปลาพองแบบนี้นะครับชาวบ้านจะนำมาทำอะไรทานได้นั้นติดตามได้ช่วงหน้าครับปลาพองที่ได้มานะครับจะต้องนำมาขอดเกล็ดและล้างทำความสะอาดเหมือนกับปลาสดทั่วๆไปวันนี้นะครับเราได้ปลาพองมา2ระยะครับระยะแรกนะครับเป็นปลาที่เพิ่งพองได้เพียง 1-2 วันและยังอยู่ในสภาพดีเราจะนำไปทำปลาเนื้อส้มโดยจะขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดทาเกลือให้ทั่วทั้งตัวนะครับจากนั้นจะนำไปตากแดดประมาณ1คืนเพื่อให้เนื้อส้มขึ้นหรือเปรี้ยวขึ้นนั่นเองครับส่วนเจ้าปลาเก๋าและปลาตะมะที่พูดได้มานี้นะครับไม่สามารถนำไปทำปลาเนื้อส้มได้แต่ว่าทำแกงคั่วปลาพองได้ครับ
1: แม่ครัวที่จะมาทำกับข้าวให้เราทานวันนี้นะครับก็คือจ๊ะไหนนั่นเองจ๊ะไหนสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: เป็นเมนูจากปลาพองนะครับปลาพองแบบนี้มันกลิ่นมันแรงมากเลยนะจ๊ะ
2: ใช
1: ่แล้วเวลาเราทำกับข้าวอย่างเงี้ยมันวิธีการมันต้องยังไงบ้างครับ
2: เราก็ต้องใช้สมุนไพรใบมะกรูดกับตะไคร
1: ้แบบนี้เลย
2: ใช่
1: คือเครื่องสมุนไพรต้องหนักๆ
2: ใช่
1: พริกแกงต้องถึงๆ
2: ใช่
1: เราจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องต่างๆนะครับทุกพวกสมุนไพรเนี่ยที่ไว้ใช้ในการดับกลิ่นของปลาพองนะฮะมีตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดด้วยแล้วก็พอเราหั่นเป็นท่อนแล้วเราก็ทุบเลยนะครับในตะไคร้มันจะได้มีกลิ่นหอมๆเลยเนาะ
0: ด้วยความที่ปลาพองนั้นกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับถ้านำลงไปแกงโดยที่ไม่ต้มก่อนก็จะทำให้แกงของเราเนี่ยมีกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้มเนื้อปลากับสมุนไพรก่อนโดยจะใส่ตะไคร้และใบมะกรูดลงไปและรอให้เดือดจากนั้นนะครับจึงจะใส่เนื้อปลาตามลงไปครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาพองลงไปนะครับก่อนที่จะใส่ลงไปเนี่ยอยากให้ดูเนื้อข้างในก่อนนะครับนี่คือมันไม่มีความใสของความเป็นปลาสดอะไรทั้งนั้นแล้วหมักน้ำทะเลมาแบบได้ที่เลย
2: ได้ที่เลย
1: กลิ่นก็แบบเท่าที่ได้แล้วค่ะ ใครเป็นคนสอนจะทำปลาพองแบบนี
2: ้ปู่ย่าตายาย
1: ครับ
2: ภูมิปัญญาของชาวเลคุณสมัยก่อนคือบรรยากาศด้วยการที่ว่าฝนตกร้องเราก็หากับข้าวไม่ได้พอไปดักปลามาเราก็ไปกู้มันไม่ได้แล้วมันมี
1: ลมแรงใช่ออกเรือไม่ได้พอออกไปอีกทีนึงไปกู้
2: ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ก็เป็นแบบนี้แล้ว
2: เป็นแบบนี้แล้ว
1: ปลาพองที่เราได้มาเนี่ยนะครับเอามาทำแกงคั่วเนี่ยจะมีปลาเก๋ากับปลาตะมะใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่สมัยก่อนอ่ะมันเป็นปลาตัวโตๆตัว 4-5 กิโลก็มีตัวเป็น10กิโลก็มี
1: ครับ
2: แล้วคุณเธอนุ๊กดูสิน่าเสียดาย
1: จริง
2: จะเอาไปทิ้งขว้างเสียเหร
1: อก็เลยลองเอามาทำกับข้าวดู
2: ใช
1: ่อ๋อโอเคก็เลยได้เมนูปลาพองมาเนี่ยให้ลูกให้หลานเนี่ยมาทำต่อให้ทุกได้ลองชิมด้วย
2: ได
1: ้สุดยอดเลยนะฮะ
0: หลังจากที่ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วนะครับเราจะเติมเกลือเล็กน้อยและเมื่อสังเกตว่าเนื้อปลาเริ่มสุกจึงนำมาขูดและกรองเพื่อเอาแต่เนื้อครับ
1: คือตอนนี้เนื้อนิ่มๆแบบยุ่ยเละเลยอารมณ์มันกลิ่นมันก็เหมือนปลาแบบปลาหมักที่แบบปลาส้มปลาอะไรอย่างนั้นนะที่มันจะมีกลิ่นหน่อยนะครับแต่นี้น้อยลงเยอะเลยนะครับท่านผู้ชม
0: ตอนแรกของการทำแกงคั่วปลาพองนะครับเราจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนจากนั้นนะครับจะตามด้วยพริกแกงกะทิครับ
2: แล้วก็
1: ตามด้วย
2: เครื่องแกง
1: ครับพอละลายเครื่องแกงได้ที่แล้วก็ใส่ปลาได้เลย
2: ใส่เนื้อปลาได้เลย
1: นี่โอเคปลาพองของเรานะฮะเนื้อเน้นๆเลยนะครับจ๋านอกจากถ้าเราทำเมนูเนี้ยเป็นแกงคั่วกะทิอย่างอื่นนี่เราเอาไปทำอะไรได้อีกครับปลาพอง
2: ปลาพองมันก็ต้องแล้วแต่ระยะเวลาของมัน
1: จ้ะ
2: ถ้าคืนเดียวเราก็เอามาแปลเป็น
1: ปลาเนื้อส้มแบบที่เราทำมาหรอ
2: ใช่จ้ะ2คืนหรือว่า3คืนเราก็จะคั่วพองแบบนี้แต่ถ้ามากกว่านั้นไม่ได้แล้วไม่มีเนื้อแล้ว
1: เออ
2: มันเละหมดเลย
1: มาผัดเผ็ดอะไรอย่างงี้ไม่ได้หรอ
2: มันไม่ได้หรอกเพราะกลิ่นมันอ่ะ

0: ก็เราจะมีใบมะกรูด
1: ครับนี่ใส่เลยไหม
0: ใส่เลยจ้ะ
1: ตอนนี้นะครับเราจะเคี่ยวแกงกะทิของเราไปเรื่อยๆให้น้ำแกงงวดลงและเข้มข้นขึ้นครับเมื่อไหร่ที่แกงกะทิของเราได้ที่ก็จะชิมรสชาติและปรุงรสครับ
2: พอกลิ่นเริ่มมานี่คือเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยนะกลิ่นได้หน้าตาได้เลยน้ำยาขนมจีนเลยนะครับใส่แบบเป็นเนื้อปลาเหมือนกันนะเออชิมเลยใช่ไหม
0: ชิมเลย
2: อ๋อแล้วก็ปรุงใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวจ๊ะลองเอารสชาติจ๊ะเลย
0: ไม
2: ่ให้ผู้ชิมเหรอ
0: ใช่
2: เอางี้ผู้ก็ไม่ได้รสชาติแบบชาวลิบงสิ
0: ไม่ให้ชิมดูก่อน
2: นี่นี่เป็นไงเสียงเริ่มแบบแข็งแล้วชิมดูก่อนแต่ไม่มีกลิ่นแบบที่เรากลิ่นแรงๆที่เราได้กลิ่นตอนแรกเลยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องปรุงรสหน่อยนะฮะเราใส่น้ำตาลไปหน่อยเกลือไปนิดนึงนะฮะ
0: พร้อมผัดผ่อง
2: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะแกงคั่วผัดผ่องครับ

0: ลาเนื้อส้มทอดนะครับเป็นอีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาพองที่ชาวบ้านนิยมทำกันซึ่งปลาที่เห็นนี้นะครับเป็นเนื้อปลาที่เราหมักเกลือและตากแดดมาแล้ว1คืนครับ
1: มาอีกหนึ่งเมนูของเรานะครับปลาเนื้อส้มทอดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแตกต่างกันเลยนะครับจากเมนูแรกของเราเนาะอันนั้นติดอวนมา 3-4 วันแล้วนะได้เนาะเนื้อเขาก็จะแบบเละๆแล้วเป็นสีขาวขุ่นๆแล้วแต่นี่ยังมีความเป็นปลาแบบปลาสดเนื้อยังแน่นอยู่นะครับแบบนี้คือติดอวนวันหนึ่งเราก็เอามาทำมาเดี๋ยวเราตั้งกระทะแล้วก็ทอดได้เลยเนาะจ้านะ
2: ได
1: ้ใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับรอให้น้ำมันร้อนเดี๋ยวเราทอดปลากันนะฮะงั้นใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับนี่ปึ๊บพอกระเทียมเริ่มเหลืองเราก็ใส่ปลาเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: มานะครับใส่ปลาลงไป

0: เดี๋ยวเริ่มจากอย่างนี้ดีกว่าฮะเนื้อนี่คือเหมือนปลาสดสดเลยนะฮะเนี่ยมันเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคือรสชาติของตัวปลาที่ติดอวน1วันนะครับจะเหมือนปลาแดดเดียวทั่วไปเลยฮะคือมันจะเค็มนิดนิดเค็มนำหน่อยกินกับข้าวนี่อร่อยแน่นอนนะฮะแบบนี้นะครับไม่รู้สึกว่ามันเป็นปลาที่แบบปลาพองปลาอืดไม่รู้สึกเลยนะครับอร่อยมากเลย
1: ค
0: ือปลาแดดเดียวเลยนี่แหละฮะคืออันนี้ที่เราไปกู้ที่ผู้ไปกู้มาติดอวนมาสัก 2-3 วันแล้วเปรี้ยวนิดนิดเค็มเค็มหน่อยแต่จะมีกลิ่นกลิ่นจะชัดกว่าระยะที่แบบติดอวนวันเดียวแต่อร่อยอารมณ์เหมือนกินปลาสลิดอ่ะนี่ครับลองแบบครบเครื่องเลยนะครับพริกหอมแดงแล้วก็มะนาวดีมากเลยอ่ะตัวแบบหอมแดงมะนาวพริกนี่มันจะกลบกลิ่นแบบตุ่ๆของเขานิดนึงอ่ะหายไปหมดเลยนะครับเค็มๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆอร่อยนี่เลยอีกหนึ่งทีเด็ดของเรานะครับแกงคั่วปลาพองนี่นะครับให้ดูเนื้อก่อนนะครับโอ้โหคือถ้าไม่เห็นตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำอ่ะว่ามันคือปลาอะไรอ่ะ
1: ก็คือ
0: ไม่รู้เลยอ่ะนี่

0: เนื้อแบบน่ากินมากนะครับเหมือนกินน้ำยาขนมจีนเลยอ่ะโหเผ็ดกำลังดีรสชาติแบบเค็มหวานมันกำลังดีเลยนะฮะเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยฮะและไม่มีความเปรี้ยวความเหม็นความอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะเหมือนที่ทำตอนแรกๆที่ยังไม่ได้ทำอาหารนะไม่มีกลิ่นเลยอร่อยเลยเฮ้ย Amazing มากคือเราใช้ตัวสมุนไพรต้มตอนแรกนะครับแล้วพอเรามาแกงกับเครื่องแกงเราอ่ะมันกลบไปหมดเลยนะครับคือเหมือนเป็นเนื้อปลาธรรมดาเลยอ่ะโอ้อร่อยนะเนี่ย
1: กินกับขนมจีนก็ได
0: ้ครับคนสมัยก่อนนี่สุดยอด
1: ใช่จากวันแรกที่เราเอามาคนวิ่งบ้าน
0: วิ่งแตกกระเจิงเลยนะคร
1: ับ พอแกงเสร็จคนก็วิ่งมาอีก
0: วิ่งมาทำอะไรครับ
1: ถือถ้วยมาขอแก
0: ใช่เลยอร่อยมากนะครับกูขอโทษนะที่แบบไปรู้สึกว่ามันจะทำกินได้จริงเหรอเนี่ยแต่รับประกันได้เลย
1: ไม่อันนี้ไม่ต้องขอโทษคือทุกคนเหมือนกันความรู้สึกเดียวกัน
0: ใช่ไหมมันแบบเฮ้ยมันจะกินได้เหรอจ๊ะ อย่างเงี้ยคือหน้าตาคือแบบไม่ไหวแต่อร่อยมาก

0: ก็วันนี้นะครับได้มาเกาะลิบงนะครับแล้วก็โอ้โหได้ออกเรือโต้คลื่นกันไปแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ได้รู้จักปลาพองนี่แหละจากที่นี่นะฝากขอบคุณบางโดนไปด้วยนะฮะและแน่นอนขอบคุณจ๊ะใหม่มากๆนะจ๊ะ
1: ค่ะอ
0: ร่อยมากอร่อยมากสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่ามีเมนูเด็ดๆอยากจะแนะนำนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ตามอำเภอจานะฮะพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: คือให้น้ำตะไคร้กับใบมะกรูดนะ
0: คัดๆเดี๋ยวจ๊ะมองหน้าผู้อย่างเดียวนะไม่ต้องมองคนอื่นจ๊ะมองผู้คนเดียวนะอย่าปันใจให้ใครอื่น
1: ผู้ไม่ได้โลอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ผู้บางเบาไม่ได
0: ้ผู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหัวใจใครก็หัวใจมัน
1: อย่าน้อยใจไป
0: ไม่น้อยใจ
1: ยังรอหัวไม่ได้ล้านเลยจะน้อยใจทำไม
0: คนที่ใครทำอะไรก็ผิดอมรินทร์

0: สถานีโทรทัศน์เอทีวีห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กเป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการนำเสนอข่าวต่างๆประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกครับการให้บริการของสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับสามารถรับชมได้ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นที่สำคัญก็คือทางสถานีโทรทัศน์เรามีรายการต่างๆนะครับที่ถ่ายทำให้กับร้านค้าหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับนี่เป็นหัวใจหลักทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะติดตามเอทีวีนะครับแล้วก็มาเรียกใช้บริการกันจำนวนมากครับการใช้หลักคุณธรรมนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เอทีวีนะครับเรามองกัน2 อย่างนะครับนั่นก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องการขับเคลื่อนภายในองค์กรเราก็จะดูแลเรื่องบุคลากรให้ความรู้และให้ความใส่ใจให้สามัญสำนึกของผู้ที่ร่วมงานเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับก็จะมีสามัญสำนึกในการที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะสร้างคุณธรรมให้กับตัวเองก่อนนะครับนั่นก็คือหัวใจของการทำงานอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการที่เราออกไปทำงานเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับมองในเรื่องของการนำเสนอข่าวในเรื่องของประโยชน์ของท้องถิ่นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในเรื่องของความขัดแย้ง ATV ส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผ่านหน้าจอเราเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ทางสถานีเนี่ยจะให้ความสำคัญมากในเรื่องคุณธรรมนี้นะครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กให้ความสำคัญกับประชาชนหรือเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์แต่จะทำหน้าที่สื่อสารมวลชนในส่วนที่รับผิดชอบช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรหน่วยงานร้านค้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักคุณธรรมคือความเห็นอกเห็นใจกันและความซื่อสัตย์

0: พในอาชีพเช่นรายการแนะนำร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็สามารถประชาสัมพันธ์ได
1: ้ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาอุปสรรคนะครับที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแล้วก็จะส่งผลต่อเรื่องคุณธรรมได้เนี่ยปัญหาปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของงบประมาณในการที่จะออกไปทำงานเมื่อก่อนนี้นะครับเราอาจจะได้งบสนับสนุนจากทางองค์กรของเรานะฮะแต่ปัจจุบันพอองค์กรลดปริมาณหรือว่าลดงบประมาณลงแล้วเนี่ยหลายคน อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่อยากจะทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่แต่โชคดีครับที่ ATV เราได้ทำงานให้กับองค์กรทำงานให้กับท้องถิ่นโดยที่เราไม่ได้คาดหวังในเรื่องนี้เราจึงรู้สึกว่าเรายังลำบากกันได้แล้วก็ให้คุณธรรมอันนี้อยู่ได้ครับในเรื่องของความสำเร็จของ ATV ครับมีความพอใจในความสำเร็จณวันนี้นะครับคือเราสามารถที่จะกำหนดนะสามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยใช้สื่อ ATV ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนในเรื่องความสำเร็จเราเคยได้รับรางวัลจากหลายองค์กรนะครับอันนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบแต่ความสำเร็จหนึ่งที่ภาคภูมิใจที่มีคนเชื่อมั่นเราครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่และช่วยเหลือผู้อื่นได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกทั้งส่วนหนึ่งยังเป็นสื่อท้องถิ่นที่รายงานข่าวสารให้คนในท้องถิ่นได้ทราบทุกวัน

ความมุ่งหวังที่จะดำเนินการในเรื่องของคุณธรรมต่อไปในอนาคตนะครับเราหวังว่าสื่อของเราไม่ว่าจะออกไปทางจานดาวเทียมออกไปทางเคเบิลออกไปทางสื่อใหญ่ๆหรือว่าในโซเชียลก็ตามอยากให้ ATV เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนใช้บริการมีการประชาสัมพันธ์มีการร้องเรียนผ่านสื่อเรามากขึ้นนะครับสิ่งนึงที่เราอยากจะทำนั่นก็คือเราอยากจะมีช่องรายการที่คนทั้งประเทศนะฮะได้ติดตามในช่องของ ATV แล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขานึกถึงว่าถ้าหากจะประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยากจะร้องเรียนแล้วได้รับความเป็นธรรมหรือว่าอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้ต้องมาที่ ATV ครับ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเรียนจบการเกษตรที่เมืองไทยไปทำงานที่ซาอุแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์เงินเดือนที่กรุงเทพมหานครสุดท้ายครับเขากลับมามีความสุขบนแผ่นดินบ้านเกิดด้วยการเป็นเกษตรกรผู้ปลูกผักหวานป่า

0: ครอบครัวช่วยกันเก็บอยู่นี้แต่ละต้นมีอายุไม่ต่ำกว่า10ปีเลยนะครับบนพื้นที่กว่า10ไร่นี้พี่ประดิษฐ์เขาก็ปลูกต้นผักหวานป่าเอาไว้กว่า 1,000 ต้นเลยทีเดียวว
1: ันหนึ่งเก็บประมาณเท่าไหร่พี
2: ่เอาสัก20โล30โลก็พอมั้ง
1: และเก็บทีนะก็ไม่ได้ขึ้นเก็บคนเดียวนะครับผมโอ้โหมาเป็นครอบครัวเลยครับ
2: มีทีมงานครับมีทีมงาน
3: โอ้โห
1: แล้ววิธีเด็ดที่จะเลือกเก็บไปขายเนี่ยจะต้องเลือกไซส์ไหน
2: เลือกไซส์ยาวประมาณคืบกว่าแล้วใบก็ไม่แก่มากนักถ้าใบมากเกินไปเราไม่ลิมันไม่แตกยอดให้นะ
1: ถ้าอย่างเงี้ยขายไม่ได้เอาไปกินได้ไหม
2: ได้กินได้เนี่ยอย่างเงี้ย
0: มียอดสั่งซื้อเข้ามาทุกวันวันละ 20-30 กิโลกรัมก็เลยต้องแบ่งเก็บเป็นโซนๆเพื่อให้ผักหวานมีเวลาแตกยอดทันสำหรับเก็บในรอบวันถัดไปนั่นเองล่ะครับ
4: มันเป็นการเก็บที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ
1: คิดเยอะอ่ะกลัวเด็ดแล้วเสียไง

0: แล้ววันหนึ่งพี่จะเก็บได้แค่กี่ต้นเนี่ย
1: เราเอาแค่ต้นละขีด
0: 1ต้น1ขีด
1: 1ขีดแต่มันกว่านะขีด2ขีดต่อต้นนะตอนเนี้ย
0: อย่างนี้ถึงขีด
1: แล้วเนี่ยเกือบขีดแล้วอ่ะ
0: ต้องกี่โล
1: ประมาณ20ถึง30โล
0: พี่ต้องเก็บ100ต้นวันนี
1: ้ใช่
0: ๆคุณพระคุณพระ
2: ใน1ปีพี่ประดิษฐ์เขาจะเก็บยอดผักหวานป่าต่อเนื่องทุกวันเป็นระยะเวลาถึง8เดือนเต็มหลังจากนั้นก็จะพักต้นคืองดเก็บยอดผักหวานป่าเป็นเวลา4เดือนด้วยกันเพื่อให้ต้นผักหวานป่าได้สะสมอาหารเลี้ยงลำต้นนั่นเองล่ะครับ
0: ปลูกทีเดียวนี
1: ้เก็บได้ชั่วลูกชั่วหลาน
0: ชั่วลูกชั่วหลานครับก็ประมาณต้นหนึ่งอายุเฉลี่ยก็ประมาณเป็น100 100-200ปี
1: 100ถึง100ถึง200ปีครับ
0: นี่มันผักหวานป่าหรือเต่าเนี่ย
1: ผักหวานป่าครับ

0: สวยๆทั้งนั้นนะฮะรับรองว่าจะต้องหนึ่งในนี้ต้องมีของผมแน่นอนในนี้นะ
1: ฮะอันนี้เป็นของน้องเบียร
0: ์พี่รู้ได้ยังไงพี่รู้ได้ยังไงพี่ปักปามผมหรือเปล่า
1: เพราะว่าการเก็บผักหวานเนี่ยมันต้องไม่เกินประมาณ 2-3 นาทีเราต้องรีบกำแล้วเอาแช่น้ำแต่ถ้าเราเกยกำเกินไปปั๊บมันจะเริ่มเหี่ยวทันที
0: พี่รู้ได้ยังไงผมตอนเดินผมหลบแหลกเลยนะ
1: การปลูกผักหวานเนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยถ้าเราปลูก2เมตรคูณ2เมตรมันจะได้400ต้นต่อไร่แต่ตอนนี้ผมเสริมเข้าไปเป็นเมตร50แล้วมันจะได้ถึง600ต้นต่อไร่
0: แล้วมันไม่แออัดเกินไปเหรอ
1: มันไม่แออัด
0: แต่สูงมีเตี้ย
1: ใช่คือแต่ระยะ3เมตรยังคงไว้เราดูแล้วว่ามันขยายตัวได้ช้าเราจึงแซมต้นไปอีกระยะเมตร50ระหว่างกลางอย่างที่เห็นใช่มั้ยครับ
0: อ๋อก็คือมีขั้นต
1: ้
0: นเล็กๆนะ
1: ใช่
0: คือสูงสุดจะให้สูงแค่นี้แหละ
1: ใช่ๆ
0: เพราะว่าถ้าจริงๆแบบปล่อยเขาโตไปสุดๆเนี่ยเขาโตได้แค่ไหน
1: โอ้เป็น 15-20 เมตรเชียวแหละที่เราเห็นตามป่า
0: คือสูงพอๆต้น
1: มะขามเทศเลยครับเราปลูกมะขามเทศก่อนสัก2ปีพอมันโตพอที่จะเป็นไม้พี่เลี้ยงให้ผักหวานได
0: ้ครับ
1: เราค่อยมาปลูกผักหวานอีก
0: คำว่าไม้พี่เลี้ยงนี่คือประโยชน์เขายังไงฮะให้ร่มเงา
1: ให้ร่มเงา
0: เอางั้นต้นอื่นก็ใช้ได้ดิพี่ทำไมต้องเป็นมะขามเทศอย่างนี
1: ้ไม้มะขามเทศมันเป็นพืชตระกูลถั่วเสร็จแล้วมันสามารถที่จะดึงไนโตรเจนไปช่วยรากผักหวานได้ซึ่งมันกระจายอยู่เต็มพื้นดินที่เราปลูกเนี่ย
0: คือราก
1: มะขามเทศ

0: ศมะขามเทศ
1: ใช่
0: จะตรึงไนโตรเจน
1: จะตรึงไนโตรเจนไปช่วยรากผักหวานนอกจากเป็นร่มผักหวานแล้วแล้วยังเป็นร่มให้กับคนเก็บด้วย
0: เออนี่
1: สำคัญ
2: รู้เทคนิคการปลูกผักหวานป่ากันแล้วต่อไปก็คือวิธีดูแลยอดผักหวานป่าให้สวยงามน่ารับประทานอย่างนี้ล่ะครับต้องทำยังไงบ้างล่ะครับพี่ประดิษฐ
1: ์ผักหวานเนี่ยมันจะมีสารป้องกันตัวเองอ่ะจะสังเกตไหมมันไม่มีอะไรที่จะมากินใบมัน
0: คือไม่เห็นใบมัน
1: เนี่ยน้องเบียร์ลองดมดิมันจะมีกลิ่นเหม็นเฉียวเหม็นเขียวอะ
3: ดมแล้วกินเลย
1: มันจะป้องกันของมันเองอ่ะมันจึงเป็นแบบว่าปลอดสารพิษเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเลย
3: ต้องฉีดเลย
1: เราก็ใช้แต่ปุ๋ยคอกด้วย
2: ยาก็ไม่ต้องฉีดปุ๋ยก็ใส่ไม่เยอะแล้วผักหวานป่าตั้งพันกว่าต้นจะรดน้ำยังไงไหว
1: ถ้าปลูกจำนวนมากเราไม่มีปัญญาที่จะไปรดน้ำให้มันได้ทีละต้น
3: จริงครับผม
1: เราต้องเดินท่อน้ำท่ออะไรไว้สำหรับปลูกให้เขาตั้งตัวได้ก่อนพอตอนนี้ผมให้น้ำเดือนละครั้งเอง
3: พี่แรงน้ำมากเลย
1: เนี่ยเนี่ย
3: แ
1: ม่
3: แรงน้ำใจกับผักหวานเหลือเกินเดือนละครั้ง
1: เขาไม่ชอบน้ำเยอะ
0: การปลูกผักหวานเนี่ยไม่ได้ปลูกง่ายๆนะถึงแม้จะอยู่ในถุงดำ
1: ใช่มีวิธีการปลูกและการระมัดระวังในระยะแรกซึ่งสำคัญมาก
0: พี่ประดิษฐ์พาผมไปดู
1: ครับเดี๋ยวเราพาขึ้นไปปลูกกัน
2: ก่อนจะไปปลูกผักหวานป่าก็ต้องมารู้จักวิธีการเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์และพร้อมจะนำไปปลูกกันก่อนนะครับ
4: นี่ขึ้นมาใช้เวลาเท่าไหร่
5: ครับประมาณไม่นานครับประมาณ 2-3 เดือนก็ขึ้นนะครับเราเลือกต้นที่มันแข็งแรงแล้วก็อวบตรงโคนมันจะอวบ
3: โคนอวบๆหน่อย
5: แล้วมีก็มีใบอย่างน้อย 3-4 ใบต้นกล้าผักหวานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกดีสมบูรณ์ดีเราก็ไปปลูกมันก็จะตั้งตัวได้เร็วนะครับ
2: ได้กล้าผักหวานมาแล้วเลือกทำเลเหมาะๆใต้ต้นมะขามเทศนี่ละครับ
1: เดี๋ยวเราจะปลูกคนละต้นเนาะ
0: ได้ครับพี
1: ่
0: เป็นบริเวณที่ปลูกคือต้องเลือกยังไงครับ
1: ต้องเลือกมีร่มลำไรนะครับแบบนี้มีไม้มะขามเทศเป็นหลัก
2: ขุดหลุมไม่ต้องกว้างมากลึกเท่ากับความยาวของถุงเพาะกล้าท่านตอนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษครับห้ามทำให้รากผักหวานป่าขาดเด็ดขาด
3: ดินในถุงเนี้ย
1: ห้ามแตกเลยใช่ตอนปลูกเนี่ย
4: โอ้
1: น
4: ะ
1: เห็นรากเขา
4: จิบจิบเลยนะ
1: เห็นไหมครับรากเขา
4: ตรงนี้สำคัญมาก
1: สำคัญมาก
2: ผสมปุ๋ยคอก 2-3 กำมือแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันวางกล้าผักหวานป่าให้ตรงกลบดินรอบโคนถุงให้แน่นแล้วค่อยๆดึงถุงพลาสติกออกเบาๆเห็นวิธีปลูกผักหวานป่าจะกันอย่างนี้แล้วผมชักร้อนวิชาแล้วล่ะครับขอลองปลูกบ้างสัก

0: เอาละครับผมขออนุญาตรดน้ำนะจ๊ะโอ้เร็วๆนะ
1: นอกจากเพาะต้นกล้าแล้วอีกวิธีหนึ่งที่พี่ประดิษฐ์ใช้ขยายพันธุ์ผักหวานป่าก็คือการต้อนกิ่งครับซึ่งขั้นตอนก็เหมือนกับการต้อนกิ่งมะม่วงหรือมะนาวนั่นเองล่ะครับ

0: ข้อดีของการตอนก็คือให้ผลผลิตได้เร็วแค่ปีเดียวเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นผักหวานปลูกด้วยเม็ดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3ปีขึ้นไป
1: ผักหวานป่ายอดอวบๆบรรจุในถุงเรียบร้อยอย่างนี้จะส่งไปขายที่ไหนกันล่ะครับพี
0: ่ตลาดส่วนใหญ่แล้วเราก็จะส่งไปกับพร้อมกับดอกเห็ดของเราที่เราทำฟาร์มเห็ดด้วยใช่ไหมเราทำฟาร์มเห็ดเราก็ส่งไปกับแม่ค้าผักหวานป่ากับดอกเห็ดเอาไปแกงร่วมกันพอดีครับ
2: เห็ดก็คือเห็ด
0: ขอนดำครับส่วนใหญ่แล้วแม่ค้าก็บอกว่าถ้าเอาผักหวานไปไม่มีเห็ดมันก็ขายไม่ค่อยดี
2: มันขาด
0: มันขาด
2: กิโลละ
0: ตอนนี้ราคาส่งราคา

0: ส่งอยู่ที่90บาทช่วงที่มันแพงที่สุดก็คือ150 160นั่นหมายถึงช่วงที
1: ่กิโล
0: ผักหวานออกใหม่ๆแล้วก็ไข่มดแดงออกมกราคมกุมภาเนี่ยจะไข่มดแดงเริ่มออกผักหวานเราก็จะราคาพีขึ้นเยอะเลย
2: นับจากนี้ไปคิดว่าทิศทางเป็นไง
0: ผมว่าถ้าหากว่าคนยังนิยมบริโภคผักอินทรีย์นะครับนับวันผักหวานป่าก็ถือว่าเป็นผักอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ปลอดสารพิษโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงทำให้คนบริโภคผักหวานป่าขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าไม่มีสารเคมีนั่นแหละแล้วตลาดมันก็จะสามารถขยายไปเรื่อยๆการทำเกษตรตอนนี้เราต้องทำแบบผสมผสานอย่าทำอย่างเดียวนะครับเมื่อเราหยุดเก็บผักหวานป่า4เดือนถ้าเราไม่มีอาชีพอื่นเสริมอย่างตอนนี้เรามีฟาร์มเราเนี่ยที่ศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริด้วยเราก็มีฟาร์มเห็ดเสริมอยู
2: ่
0: เห็ดเราก็เก็บทุกวันเราสลับมาให้มันหมุนเวียนกันอย่างนี้แหละเราแบ่งเวลาแบ่งอะไรให้มันได
2: ้คือปลูกให้หลากหลายและจัดการเวลาให้ดี
0: ครับนอกจากนั้นเราก็ยังทำไร่อ้อยไปด้วยอย่างที่เห็นนะครับเรากำลังปลูกอ้อยเพื่อผสมผสานการทำเกษตรเชิงเดียวทุกวันนี้อยู่ยากแล้วครับต้องทำสองอย่างสามอย่างขึ้นไปแต่ทำเพื่อให้มันได้เงินทุกวันนะครับเราไม่จำเป็นต้องทำให้มันรวยภายในวันเดียวนะครับเราค่อยๆเก็บค่อยๆทำไปนะครับมันก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตที่เราอยู่แบบพอเพียงเนี่ยสามารถที่จะอยู่ชนบทได้แบบสบายใจโดยไม่ต้องหันสู่กลับไปสู่กรุงเทพเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว จริงๆนะนี่ความคิดของผมมันเป็นอย่างนั้น

0: ในที่สุดครับพี่ประดิษฐ์เนตรสว่างก็พบความสุขที่ลงตัวตามแบบฉบับความพอเพียงของตัวเองและพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่สนใจทุกคนเลยล่ะครับนี่ล่ะครับคุณสมบัติของเกษตรไทยไอดอลของเราล่ะครับ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ประดิษฐ์เนตรสว่างคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทย
1: ไอ้โน
0: อาชีพการเลี้ยงกุ้งนั้นถือว่าอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูฟาร์มกุ้งครับแต่เป็นฟาร์มกุ้งน้ำจืดนี่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เขามีวิธีการเลี้ยงกุ้งอย่างไรจัดการน้ำอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผมว่าอย่าช้ากันเลยครับตามไปหาคำตอบพร้อมกันเลยดีกว่าไปกันเลยโย หัวใจของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็ต้องอยู่ที่น้ำใช่ไหมล่ะครับที่ประกอบฟาร์มมีบ่อบำบัดน้ำใช้เองเปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีปรับค่า pH และความเค็มให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของลูกกุ้งเพื่อส่งไปใช้ในโรงเพาะเลี้ยงต่อไปยังไงล่ะครับ
2: พี่ประกอบครับตรงนี้ห้องที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าห้องอะไรฮะ
3: อันนี้เป็นโรงเพาะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า hatchery
2: เ
3: พาะลูกกุ้งจากพ่อแม่พันธุ์ของก้ำกามเนี่ย
2: จากแบบตัวเล็กๆ
3: เล็กเป็นไข่เลยที่อยู่ติดในท้องเลยแล้วก็เพาะจนสลัดไข่ค่อยๆให้อาหารวัยอ่อนจนเขาสามารถว่ายน้ำได้ใช้เวลาประมาณเดือนนึงแล้วก็เอากลับไปเลี้ยงในบ่อดินใหม
2: ่โอ้แล้วจะต้องเปิดให้แสงลงอย่างเงี้ยนะพี่นะ
3: กุ้งก้ำกามต้องการแสงและแสงที่ลงมาเนี่ยกอง UV ด้วย
2: ขอถามหน่อยพี่ดูน้ำตาลนี่คืออะไรฮะ
3: มันเป็นสาหร่ายใส่ลงไปแล้วมันก็จะทำสีน้ำให้เป็นสีน้ำตาล
2: ครับ
3: พอถ้ามันเป็นสีน้ำใสๆปกติแล้วเนี่ยมันจะเกิดแพลงก์ตอนแล้วก็เป็นตัวซูไปเกาะตามผิวแล้วกุ้งจะไม่ลอกคราบแต่ถ้าเป็นสีน้ำตาลเนี่ยเหมือนกุ้งเขาก็จะไม่เห็นกันไม่กินกัน
2: ลูกกุ้งกล้ามกรามเนี่ยจะต้องอยู่ในที่แบบมืด
3: ๆใช
2: ่มีแสงหน่อยๆ
3: ใช่
2: ปราศจาก UV
3: ใช่
2: อยู่อย่างเนี้ย
3: แล้วก็ต้องปรับอุณหภูมิด้วยอุณหภูมิต้องอยู่ที่ประมาณ29-31มากเกินก็ไม่ได้น้อยเกินก็ไม่ได้
2: อุตตะบอกบางรู้สึกเป็นอะไรที่แบบต้องเข้าใจและดูแลจริงๆเลยนะ
3: ใช่ใช
0: ่ส่วนเรื่องอาหารของลูกกุ้งกล้ามกรามเขากินไข่ตุ๋นเป็นอาหารครับวันละ3มื้อเช้ากลางวันแล้วก็เย็นช้าก่อนครับพี่ทำไมลูกกุ้งมันท่าทางประหลาดอย่างนั้นล่ะครับเฮ้ยนั่นมันหงายท้องนะครับหรือว่ามันกำลังจะตายล่ะครับพี่ประกอบ
3: คือก้ามกรามเนี่ยเขาแปลกับกุ้งขาวคือเขาจะหงายท้องกินและเวลาเขาไปไหนมาไหนเขาก็จะหงายท้องไปพอเขาลอกประมาณ12คาบเขาจะคว่ำหน้าเดิน
0: โล่งอกไปทีครับขอบคุณพี่ประกอบที่ช่วยไขข้อข้องใจให้นะครับที่แท้ธรรมชาติของลูกกุ้งกล้ามกรามจะเกิดมาหงายท้องอยู่อย่างนี้ล่ะครับรอเวลาลอกคราบประมาณ12ครั้งซึ่งแต่ละครั้งจะกินเวลาราว2วันจนครบกำหนดลูกกุ้งจึงจะคว่ำหน้าล่ะครับ
2: ก็คือแรกๆที่ออกมาเนี่ยเหมือนหงายท้องกิน
3: ใช่ใช่
2: พอ12ครั้งปุ๊บ
3: คว่ำหน้าใช่แล้วพุ่งไปข้างหน้า
2: แล้วกินเลย
3: ใช่ถูก
2: แล้วก็ก้มหน้าตลอดชีวิตเลย
3: ตลอดชีวิต
2: เฟี้ยวมาก
0: ส่วนกุ้งขาวก็เพาะในโรงเพาะเลี้ยงเช่นเดียวกันนะครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่ไม่ต้องใส่สาหร่ายให้น้ำขุ่นสามารถเลี้ยงในน้ำใสได้ครับเพราะกุ้งขาวจะไม่กินกันเองนอกจากนี้ยังต้องปิดปากบ่อด้วยกระเบื้องก็เพื่อเป็นการยับยั้งการสังเคราะห์แสงไม่ให้เกิดแพลงก์ตอนและซูซึ่งมีผลทำให้กุ้งไม่ลอกคราบและตายในที่สุดครับกุ้งขาวจะกินอาร์ทิเมียหรือที่เรียกกันว่าไรทะเลเป็นอาหารมันจะกินทุกๆ2ชั่วโมงครับโอ้โหเรียกได้ว่ากินทั้งวันทั้งคืนกันเลยทีเดียวดึกดื่นแค่ไหนก็ต้องตื่นมาให้อาหารเขาละครับและด้วยเหตุนี้กุ้งขาวก็เลยโตไวใช้เวลาเลี้ยงในโรงเพาะเพียง21วันเท่านั้นละครับส่วนลูกกุ้งกล้ามกรามเมื่อครบกำหนด1เดือนก็ย้ายออกจากโรงเพาะเลี้ยงไปต่อในบ่ออนุบาลอีก70วันก่อนจะย้ายลงบ่อดินครับทางด้านกุ้งขาวเมื่อครบกำหนด21วันแล้วก็สามารถย้ายลงบ่อดินเดียวกันกับกุ้งกล้ามกรามได้เลยนะครับแต่เราจะทำคอกกั้นน้ำเค็มเอาไว้ก่อนแล้วค่อยๆลดคอกลงให้น้ำจืดเข้าไปเจือจางลูกกุ้งจะใช้เวลาปรับตัวราว2วันก็สามารถอยู่กับน้ำจืดได้ไหนที่สุดยังไงล่ะครับกุ้งขาวจะว่ายอยู่ในน้ำส่วนกุ้งกล้ามกรามจะนอนอยู่ก้นบ่อครับแม่แบ่งปันพื้นที่เอื้อเฟื้อกันดีจริงๆ รื่องอาหารของกุ้งทั้ง2ชนิดเขาก็กินอาหารเม็ดวันละ3มื้อเหมือนกันเลยนะครับถึงเวลานี้เราไปดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่ากุ้งในบ่อเขาโตกันแค่ไหนแล้ว
4: นี่ก็สุดแล้ว
3: เอาแล้วไม่มีได้เหรอ
4: ไม่เกี่ยว
3: ป๊าด
4: โอ้ติดใบมะพร้าวแล้วมันจะติดกุ้งมั้ยเนี่ย
0: กุ้งถังมะพร้าวอันนี้นะครับก็เป็นลูกกุ้งกรามอายุประมาณ2เดือนกับอีก7วันถ้านับจากนี้พี่เขาก็บอกว่าเลี้ยงอีกประมาณสัก3เดือนนี่ก็ขายได้โอ้โหแข็งแรงแล้วเด้นตุ๊บๆเลย

0: เรือนับหนวดว่าก
1: ุ้งมีกี่หนวดนะครับ
0: เนี่ย
2: เอากี่เส้นแล้วกัน
0: เออเอาก
2: ี่เส้นดีกว่า1เส้น2เส้น3เส้น4เส้น5เส้น6เส้นไอ้นี้นับไหม
0: ไม่นับ
2: เกียงเนี่ยไม่นับ
0: ทั้งหมดมี8
2: หายไปไหนอีก2อ่ะ
0: มันซ่อนไว้ตรงนี้อีกหน่อย
2: เฮ้ย
0: 8เห็นป่ะ
2: เห็นพี่อันนี้เห็นละ
0: แต่ถ้าเราดูปกติไอ้2หนวดจะไม่ให้เราเห็น
2: แล้วไอ้2หนวดนี้มีไว้ทำอะไรอ่ะ
0: โหผมก็ไม่ใช่กุ้งด้วยอ่ะ
3: กุ้งขาวจะใช้เวลาเลี้ยงราว3เดือนส่วนกุ้งกล้ามกรามใช้เวลาประมาณ 7-8 เดือนครับจึงจะโตเต็มวัยพร้อมส่งถึงมือของผู้บริโภคครับลูกค้าของประกอบฟาร์มวางใจหายห่วงครับเพราะที่นี่ได้รับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากกรมประมงเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
1: อันนี้ก็ตัวผู้ติดกันโอ้โอ้
3: จับกุ้งเรียบร้อยแล้วก็ต้องเตรียมบ่อสำหรับกุ้งรุ่นต่อไปนะครับน้ำที่ใช้แล้วพันไปเก็บไว้ในคลองด้านข้างไม่ต้องกลัวว่าน้ำนี้จะปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับเพราะเป็นคลองปิดพี่ประกอบจะทำการบำบัดน้ำเพื่อมาใช้ใหม่ละครับไถพื้นบ่อให้เรียบปรับสภาพดินด้วยปูนขาวแล้วจึงผันน้ำเข้าบ่อเพื่อรอลูกกุ้งรอบใหม่อีกครั้งละครับนอกจากนี้ยังมีการปรับคุณภาพน้ำด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่ทางกรมประมงแจกให้ฟรีนะครับนำหัวเชื้อจุลินทรีย์1ซองหมักกับกากน้ำตาล5กิโลกรัมและน้ำ200ลิตรหมักทิ้งไว้3วันก็เป็นอันใช้ได้แล้วครับจากนั้นก็นำจุลินทรีย์ไปราดบ่อก่อนจะลงลูกกุ้งและราดทุกๆ15วันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำครับโดยน้ำที่มีคุณภาพดีจะต้องมีค่า pH ระหว่าง 7.7 ถึง 8นะครับซึ่งที่ประกอบฟาร์มก็จะเช็คทุกวันเลยครับแม่เยี่ยมจริงๆแต่ก็ยังมีข้อสงสัยนะครับว่าน้ำจากการเลี้ยงกุ้งจะส่งผลกระทบต่อดินและสิ่งแวดล้อมหรือไม่คำตอบก็อย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
0: ผมคิดว่าทุกอาชีพทุกการทำงานทำลายสิ่งแวดล้อมหมดแต่เราเนี่ยจะต้องมีจรรยาบรรณอย่างไรเราต้องมีการจัดการอย่างไรให้เรารักษาสิ่งแวดล้อมได้ต่างประเทศเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาวพม่ามาเลเซียอินโดนีเซียก็มาดูที่เราไปหมดเขาเอาไปพัฒนาได้ดีกว่าเราแต่เราเนี่ยขาดความเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้น
1: คือแต่ก่อนเนี่ยเราอันดับหนึ่ง
0: อันดับหนึ่งเราต้องถอยกลับเสียดายไหมผมเสียดายอยากให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเข้ามาพื้นที่แล้วก็มาช่วยกันมาเอื้ออาทรกันสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
1: ครับ
0: แล้วก็มาดูว่าเกษตรกรแต่ละคนเนี่ยเขาพัฒนากันยังไงเขาขายยังไงเขาอยู่กินกันยังไง
4: รูปแบบที่เหมาะสมนะครับก็ที่กรมประมงนะครับวางไว้ก็คงต้องเป็นระบบปิดห้ามมีการปล่อยน้ำทิ้งนะน้ำจากการเพาะเลี้ยงเนี่ยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งขาวต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชนต่อสภาพแวดล้อมนะครับการเลี้ยงต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรมอื่นๆที่อยู่รอบด้านครับก็มีความจำเป็นจะต้องมีระบบการจัดการที่ดีก็สามารถหาสำนักงานประมงจังหวัดในทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมทั้งมีศูนย์วิจัยพัฒนาประมงนะครับซึ่งสามารถจะเป็นแหล่งที่เกษตรกรไปรับความรู้ได้อันนี้เป็นบริการของกรมประมงนะครับ
3: เรารู้เรื่องการเลี้ยงกุ้งน้ำจืดกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องการตลาดกันบ้างดีกว่านะครับลูกค้าของประกอบฟาร์มคือใครกันบ้าง
0: ตลาดเนี่ยเรามีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
1: ครับ
0: ในประเทศเฉพาะก้ามกามเนี่ยประมาณถึง 90-95% ส่งออกแค่ประมาณ 5% เพราะว่าก้ามกามบ้านเราเนี่ยเขานิยมบริโภคมากกว่าตัวมันใหญ่ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ชอบกินหัวเขาจะต้องเด็ดหัวออกคราวนี้หัวออกเนี่ย30-40% แล้วมันเป็นน้ำหนักหายไป
1: ครับ
0: ต้นทุนมันก็จะสูงตลาดต่างประเทศเขาก็บอกว่าเขาสู้ไม่ไหว
1: ครับ
0: เขาก็เลยต้องหันมาใช้เป็นกุ้งขาวแทน
1: กุ้งขาว
0: ถ้าเราจับเป็นตันเนี่ยก็ส่งเข้าห้องเย็นเข้าแพไป
1: ครับ
0: ถ้ามีน้อยนะสัก 2-300 โล 500 โลเนี่ยแม่ค้าเล็กๆน้อยๆเขาก็จะมาซื้อไป
1: แต่ถ้าจะให้แนะนำเกษตรกรรุ่นใหม่ที่แบบสนใจการเลี้ยงกุ้งมากเลยอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้แบบประสบความสำเร็จเหมือนพี่ประกอบเนี่ยแล้วควรเริ่มต้นอะไรยังไงพี่
0: ปัจจัยแรกเลยคือเราต้องดูในศักยภาพของพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่เนี่ยมันเหมาะสมไหมการเลี้ยงกุ้งไม่ได้เลี้ยงได้ทุกพื้นที่หนึ่ง น้ำสมบูรณ์ไหม
1: ครับ
0: สภาพอากาศเป็นยังไงเพราะเราต้องดูตรงนี้มีเป็นรายละเอียดพื้นฐานก่อนอันดับแรก
1: อ
0: ันดับที่สองก็คือความตั้งใจในการทำงานความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ไม่โลภ
1: เห็นบอกว่าที่ฟาร์มเนี่ยใครอยากได้ความรู้หรืออยากจะแบบรู้เรื่องกุ้งเรื่องอะไรเดินเข้ามาหาพี่ประกอบได้เลย
0: ทุกคนเนี่ยอยากรู้เข้ามาเลยให้หมดแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยมันคือนวัตกรรมเรื่องจริงนะไม่ได้แต่งขึ้นมาประสบการณ์20ปีที่มีอยู่เนี่ย มันสามารถเอาไปทำอาชีพได้ดีเพราะณวันนี้เนี่ยปริมาณของเนี่ยมันก็ไม่พอที่จะขายแล้วก็ราคามันแพงถ้าทุกคนหันมาทำแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มีความรับผิดชอบมันจะได้มีกินกันทุกระดับคนไม่รวยก็กินได้คนไม่มีสตางค์น้อยก็กินได้
3: การลงมือศึกษาค้นคว้าทดลองพัฒนาด้วยตนเองให้รู้ชัดรู้ลึกรู้จริงเพื่อพิสูจน์และรักษาอาชีพที่รักไว้ให้ลูกหลานได้ทำกินสิ่งนี้เองครับที่ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ลังเลใจเลยที่จะบอกว่าพี่ประกอบทรัพย์ยอดแก้วคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับเราก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะว่าจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับเราก็รู้สึกดีใจที่น้องๆที่ชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเจตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือตรงในสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พิทูลปรทักขินังเคยมองว่าลาภยศสรรเสริญคือเครื่องวัดความสุขของความเป็นคนที่ดีที่สุดแต่การเดินตามลายแทงความสุขในนิยามที่ผ่านมาเขาพบว่าแผ่นดินที่ยืนอยู่คือความสุขที่แท้จริงมากกว่าสิ่งใด
1: ผมเองนี่ผ่านการเผชิญอะไรมาเยอะแยะสุดท้ายนี่คืออาชีพเกษตรกรนี่ดีที่สุด

0: วันนี้พี่ทูลมีความสุขกับการเป็นเกษตรกรมีความพึงพอใจกับพืชผักหลายชนิดที่ลงมือปลูกและมีความอบอุ่นในครอบครัว
1: สุดยอด
0: แต่ในอดีตเขากลับมีความสุขกับการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนและสังคม

0: ากผู้ใหญ่บ้านสู่กำนันพิทูลทุ่มเทเวลาให้กับการพบปะชาวบ้านและการเป็นผู้นำแม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าการปล่อยให้เช่า
1: ชาวบ้านไปประมาณเนี่ย
2: เป็นผู้ใหญ่บ้านปี32เป็นกำนันปี35คือช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืมตัวเองก็จะไปกับสังคม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: จะเยอะมากภาษีสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขาวดำทุกงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทุกอย่างจะทักตำบลเยอะมากค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมีทุกเดือนทุกเทศกาลทุกประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็ไปใช้จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงลดลงเกือบจะไม่พอ
0: ยี่สิบปีกับการแสวงหาความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พิทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
2: การเมืองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นมารยาถ้าเราขืนไปตามการเมืองยึด

0: นั้นถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง
1: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นนายหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรองค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยประสงค์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายนายหลวง
2: ยายหวานจ้า
3: วันนี้บอกครับหวานครับคุ้มเท่าไหร่ครับยาย
2: มี10จ้าม
3: ี10บาทครับ
4: เยอะกว่าได้หลาย
5: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
3: ผักหวานป่า
6: ผักหวานป่า
3: ผักหวานป่า
6: เอามาปลูกที่บ้าน
3: โอ้อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเด็ก
6: ราคา250
3: 250
6: ค่ะ
3: โอ้น่า
5: แล้วเขาก็พบคำตอบ
3: ได้หลายเยอะๆเนาะ
1: ผักหวานป่านี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องการโดยเฉพาะไปดูตามตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา

0: ีแรกก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจขุดแล้วก็ปลูกไม่มีขั้นมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่สองก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะคือเขาทำอะไรก็ทำแบบจริงจังแต่ก็เชื่อมั่นในตัวเขา

0: พี่ทูลเริ่มศึกษาดูงานและหาความรู้เรื่องการปลูกผักหวานด้วยตนเองอย่างจริงจัง
1: ไปอบรมศึกษาดูงานที่โคราชแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
0: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
1: ก็จะต้องมาเตรียมดินคือดินเหนียวนะครับแล้วก็ขุดลึกประมาณ70คูณ70ขุดขึ้นมาก่อนดินแล้วเราก็เอาขี้วัวผสมคลุกเข้ากับขุยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชัยรากเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืนถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่ารากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักๆเทคนิคต่างๆนี่คือรากผักหวานป่านี่จะชอนชัยอยู่ข้างล่างควรที่จะก่อนที่จะปลูกนี่ไม่ควรที่จะรดน้ำล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ำอยู่ประมาณสัก7วันหรือ10วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมันจะโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ยถุงผักหวานเนี่ยมันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่ามีดลงไปอย่างนี้ครับมันก็จะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
0: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด

0: ดยธรรมชาติผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรในสวนจึงควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าโตเร็ว
1: จะมีไม้ที่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นหม่อน4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลส่วนใบที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดี

0: การที่จะปลูกผักหวานนะครับควรที่จะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับสองนะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ยถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานนี่มันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันยังไม่โตถ้าควรที่ปลูกเนี่ยผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีเนี่ยก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับมันรากจะไม่แกนไม่หักหรือไม่ชะงักชะลอ
1: ต้องการจะเพิ่มจำนวนยอดผักหวานป่าต้องทำการเด็ดใบแก่ทิ้งเพื่อให้ผักหวานป่าแตกยอดออกมาใหม่

ยอดผักหวานป่าเนี่ยถ้าเราริไปแต่งกิ่งให้น้ำใส่ปุ๋ยดูแลดีๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ3 วันเก็บทีหนึ่ง

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: 100บาทครึ่งเอก
1: อันนี้ครึ่งโลเนาะ
0: 1กิโลข้าวนี่ครับ
2: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีเขาเก็บมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วงเรามาซื้อที่สวนเราได้เก็บแล้วมันก็มีความสุกแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วย
1: มาม่าพี่ใครมีเขาคิวมา
0: เอานี่เหลืออยู
3: ่บ้านลุงดูปุ่นหนาเสื้อที่ออกมาได
4: ้ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีหนึ่งก็ประมาณสัก 4-5 หมื่นเฉพาะยอดเพราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดริใบนะครับแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ให้น้ำแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเดือนธันวาแล้วยอดผักหวานก็จะออกเดือนมกรากุมภามีนาแล้วก็มาสิ้นสุดเดือนเมษา
5: ณตอนนี้ก็คือพอใจตรงที่ว่าทำแล้วมันได้ผลแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทำแล้วทำให้มีความสุขสุขภาพเขาก็เริ่มดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในปีนี้นะคะ

0: วนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
1: ตลอดที่มาพิจารณาเราตัดเลยถึงแม้ว่าจะใบมากอย่างนี้เราต้องให้มันเกี้ยงไปเลยเพื่อที่จะเอายอด
0: และยังมีเพื่อนบ้านเริ่มนำไปปลูกตามที่เขาแนะนำ
2: ก็ใจยุบที่หาหกต้นเหลืออยู่สามที่ต้นถือว่าพอได้กันยุบ
3: ผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยเห็นเขาปลูกผักหวานมันเป็นผักที่หายากเพราะว่าตามทุ่งนาเลยก็ไปขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีเหมือนกันก็เสียหายไปไม่จะน้อยๆตอนนั้นครับก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากฮะเขาบอกว่าประมาณ3ปีได้ผลผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงฮะ
2: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นตามขอบรั้วเนี่ยปลูกเจ็บถึง4ปีแล้วก็ได้เจ็บปีที่ผ่านมาก็พอได้แจงตามพอได้แจงได้กินนี่แหละ

0: พิทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกลือหรือตะแกรงเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับไปคลุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5-7วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

การดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายดังที่ฝันไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องการอะไรความสุขที่แสวงหาก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าที่จะฝันถึง

0: ค้นพบแล้วค่ะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกปีครับนี่แหละคือความสุข
2: ถึงวันนี้พี่ทูลไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่ไหนเพราะเขาพบมันแล้วในพื้นดิน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th